0: และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่6ตุลาคมฝนตกหนักมากในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีส่วนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังอยู่ในพื้นที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักทั้งวันที่5และวันที่6ตุลาคมและในวันที่7ตุลาคมฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังไม่หมดยังมีพื้นที่ฝนตกหนักมากตามแนวด้านตะวันตกรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้บางจังหวัดด้วยสำหรับจังหวัดที่ไม่ได้ระบุชื่อนะคะสามารถมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้เพียงแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักหรือตกหนักมากตามประกาศทางนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำฝนตามคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากน้ำระบายไม่ทันในช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคม 2569 โดยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพื้นที่ภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยารวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสพร้อมกันนี้ยังได้เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุกักเก็บและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุรวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาค่ะ
1: ขณะที่ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะคะก็ยืนยันว่าตัวเขื่อนนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยดีโดยมีการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยอย่างเข้มงวดรวมถึงใช้ระบบวัดพฤติกรรมเขื่อนตรวจสอบสภาพโครงสร้างและอัตราการไหลซึมซึ่งพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะนายสฤทธิ์ชัยผ่องใสโสพลผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์เปิดเผยผ่าน NBT ภาคกลางกาญจนบุรีค่ะยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการระบายน้ำของทั้ง2เขื่อนใหญ่โดยยังคงสามารถรองรับน้ำได้อีกแต่หากมีความจำเป็นต้องระบายน้ำจะดำเนินการอย่างระมัดระวังที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมประสานงานร่วมกับนายสกลอักษรธนวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์อย่างใกล้ชิดภายใต้การติดตามสถานการณ์ของนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้แผนการบริหารจัดการน้ำสอดคล้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันเขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำในอ่าง 16,910.11 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 95.30% อีก 834.89 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่า 4.7% โดยมีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 177.98 เมตรจากระดับกักเก็บเต็มอ่างที่ 180 เมตรค่ะขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์นั้นมีปริมาณน้ำ 8,771.61 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 99% ของความจุยังรองรับได้อีก 88.39 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 1% ก็เป็นการระบายน้ำตามปกติทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจในความมั่นคงแข็ง

0: แปลงของตัวเขื่อนและขอให้ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าขณะนี้สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงลดลงอย่างต่อเนื่องวันละ200ถึง300ลูกบาศก์เมตรรวมไปถึงแม่น้ำน่านและแม่น้ำสะแกกรังก็ลดลงแต่ยืนยันว่ายังคงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะให้น้ำเหนือเขื่อนมีระดับต่ำลงซึ่งในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีขีดความสามารถในการรองรับน้ำอยู่ได้มากส่วนเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรรวมไปถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ยังสามารถเก็บน้ำในความจุ 111% ได้ล่าสุดน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับน้ำที่ระบายออกอย่างสมดุลกันขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกมีแนวโน้มลดลงแต่จะไปเพิ่มที่ตอนล่างเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
1: คือเขื่อนป่าสักเองนะครับก็ยังสามารถที่จะคงที่จะเก็บที่ 111% ชั่วคราวได้เป็นความจุชั่วคราวนะครับซึ่งเคยทำอย่างนี้นะครับในปี2565เราเรียกว่าฟัดรีเทนชั่นนะครับที่จะอยู่ที่เหนือเขื่อนท่านอาจจะกังวลว่าเราเก็บไปที่ 111% จะเป็นอย่างไรแต่จากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยคือน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนป่าสักเนี่ยกับน้ำที่ระบายออกเนี่ยยังมีความสมดุลกันนะครับก็ไม่ได้ทำให้เพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมส่วนในภาคตะวันออกเหมือนตามที่ท่านโฆษกบอกครับว่าแนวโน้มลดลงแต่จะน้ำจะไปเพิ่มขึ้นในตอนล่างนะครับหรือค้างอยู่ที่บริเวณองครักษ์ของจังหวัดนครนายกกับที่บางน้ำเปรี้ยวนะครับของฉะเชิงเทราแล้วก็บ้านสร้างนะครับแล้วก็ส่วน 3-4 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากตัวคลองสิงยัดนะครับที่เป็นน้ำทางฝั่งตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทราครับก็มีน้ำล้นมาด้วยครับก็สถานการณ์ในภาพรวมนะครับถ้าฝนไม่ตกมากนะครับตกตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลมาก็อาจจะต้องระวังเพิ่มขึ้นที่ปราจีนบุรีที่อำเภอกบินบุรีเขตรอยต่อสระแก้วเล็กน้อยครับแต่ก็มีการบริหารจัดการแล้วก็มีการเตรียมรับมือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอยู่แล้วครับ
2: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับสั่งเร่งเยียวยาประชาชนให้เร็วที่สุดย้ำนะคะว่ารัฐบาลดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีลงพื้นที่วัดบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนมอบถุงยางชีพจำนวน500ชุดแก่ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเสี่ยงภัยจัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์เพื่อเร่งระบายน้ำและได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางพร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงและบริหารจัดการระบายน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยารัฐบาลดำเนินมาตรการเดิมควบคู่กับการทำประกันภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมลมพายุและแผ่นดินไหวแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวน30ล้านครัวเรือนเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
3: การที่ท่านทั้งหลายได้มาอยู่ที่นี้ก็ทำให้พวกเราได้มีความในฐานะลูกหลานนะได้มีความคลายความกังวลไปในระดับหนึ่งนะครับทางจังหวัดนครสวรรค์ก็จะดูแลนะครับบรรดาท่านเหล่านี้อย่างเต็มที่ในขณะที่พวกเราก็เช่นกันนะครับทางรัฐบาลก็จะเร่งดำเนินการขจัดภัยพิบัติทั้งหลายให้กับพวกท่านให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะยิ่งการระบายน้ำการจัดการให้น้ำมันออกไปพ้นจากบริเวณบ้านเรือนของท่านนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่น้ำที่ออกไปอ่าวไทยเนี่ยมันระบายได้ไม่เต็มที่เพราะว่าช่วงนี้มันมีระดับน้ำทะเลที่สูงนะและกรุงเทพเราก็ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเพราะบางทีมันระบายออกไปถ้าเร่งระบายออกเอาใจประชาชนเร่งระบายให้เห็นมีการสูบน้ำนะถ้าไปถูกผิดเวลาเนี่ยออกไปเท่าไหร่มันก็กลับมาเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งเราก็ได้ทำอยู่โดยตลอดนะครับรัฐบาลไม่มีวันทอดทิ้งพวกท่านอยู่แล้วเพื่อให้เกิดความครอบคลุม

0: ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้รัฐบาลได้ตัดสินใจซื้อประกันภัยรายครอบครัวให้กับพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดนะครับที่อยู่ในเขตที่มันเสี่ยงภัยน้ำท่วมทั้งหมด30ล้านครัวเรือนเป็นที่เรียบร้อยแต่ประกันเนี่ยจะคุมเราเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาก็คือเมื่อวานซืนนะครับเป็นต้นไปไอ้เหตุที่มันเกิดก่อนหน้านี้นะครับทางรัฐบาลก็จะดูแลด้วยตัวรัฐบาลเอง
1: นายกรัฐมนตรียังระบุว่าพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ยังคงน่าเป็นห่วงเรื่องปริมาณน้ำเนื่องจากฝนมีโอกาสตกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทำให้ปริมาณน้ำสะสมยังคงมีมากแต่ปริมาณฝนในภาคเหนือตอนบนภาคอีสานและภาคกลางไม่เท่ากับพื้นที่ภาคใต้ที่ช่วงนี้ฝนจะตกหนักตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสจึงต้องมีความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่อาจเกิดขึ้นและต้องให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ
2: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะนายกรัฐมนตรีก็สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือในทุกด้านค่ะพร้อมเร่งให้มีการสื่อสารแจ้งเตือนเชิงรุกรับมือฝนเพิ่มในช่วง 4-7 ตุลาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกชุกหนาแน่นระหว่างวันที่ 4-10 ตุลาคมนี้จึงได้กำชับให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือในทุกมิติโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครย้ำให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ทันทีในจังหวะที่สามารถทำได้เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังหากมีฝนตกลงมาซ้ำซึ่งการบริหารจัดการน้ำจำเป็นต้องประเมินปัจจัยรอบด้านอย่างรอบคอบทั้งขีดความสามารถของจุดรับน้ำและสภาวะน้ำทะเลหนุนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเข้าท่วมพื้นที่เดิม
3: ก็เร่งระบายคือถ้าเราระบายได้เราก็ไม่ใช่บอกว่าโอเคไม่ระบายถ้าระบายได้เราเร่งระบายออกไปก่อนนะครับถึงแม้ว่าเกิดจะมีปริมาณฝนที่มันเยอะจนมันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังขึ้นอีกเราก็ต้องระบายอยู่ดีนะครับเราคงไม่ปล่อยให้พี่น้องประชาชนแบบคงเราจะไม่มีวันที่จะบอกไหนมันท่วมอยู่แล้วเดี๋ยวอีก 2-3 วันมันจะมาอีกก็เลยปล่อยให้ท่วมต่อไปไม่ใช่แน่นอนนะครับเมื่อไรที่ระบายได้ก็ระบายเร่งระบายออกไปคำว่าระบายได้ก็คือเราก็ต้องดูปัจจัยทุกด้านว่าระบายออกไปแล้วมันไหลออกไปในจุดที่รับน้ำได้หรือเปล่าไม่ใช่ระบายออกไปในขณะที่รอบๆนะครับระดับน้ำทะเลยังหนุนสูงอยู่แล้วเราก็ระบายออกไปถ้าทำอย่างนั้นเพื่อมันก็ไหลกลับเข้ามาอยู่ดีมันก็มีการวางแผนการระบายน้ำโดยทางกรมชลประทานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วการที่เรามาประชุมร่วมกันทุกๆเช้าแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลประสานข้อมูลนะครับในการที่จะบริหารจัดการเส้นทางของน้ำนะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
2: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพรมนศวิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งกทมนะคะได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า250นายพร้อมเครื่องจักรและรถปฏิบัติงานราว20คันทั้งรถบรรทุกรถน้ำและรถอัดขยะเข้าเร่งจัดเก็บขยะเศษวัสดุเสียหายพร้อมฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ก็คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ2วันค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าการฟื้นฟูใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบอย่างบางคอแหลมและตลิ่งชันเข้ามาสนับสนุนพื้นที่บางกะปิเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็วที่สุดโดยแบ่งการทำงานเป็นโซนตามแนวซอยพร้อมขอความร่วมมือประชาชนนำขยะมาวางในจุดที่กำหนดส่วนสถานการณ์ภาพรวมกทม.ยังคงเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังที่น้ำยังลดช้าพร้อมเข้าทำความสะอาดชุมชนร่วมรับชาติเขตบางกะปิควบคู่กับการดูแลผู้ที่ยังพักอยู่ในศูนย์พักพิงโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานพร้อมใส่ใจช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกคนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่พูดจาดุใส่ลุงวัย66ปีจนร้องไห้เนื่องจากไม่เข้าใจขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมทางออนไลน์นั้นเรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่าได้กำชับไปแล้วห้ามเกิดขึ้นอีกพร้อมขอโทษประชาชนหากมีอะไรที่ทำไม่ดีอาจเป็นเรื่องความคลาดเคลื่อนความเข้าใจเรื่องของข้อมูลรวมถึงพฤติกรรมด้วยซึ่งจากนี้จะให้มีอาสาสมัครเข้ามาช่วยกรอกเอกสารโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ไม่ถนัดการใช้งานออนไลน์เนื่องจากมีแนวคิดจะทำในรูปแบบออนไลน์มากขึ้นรวมถึงการลงทะเบียนของรัฐของรัฐบาลและการลงทะเบียนความเสียหายซึ่งมีความซับซ้อนจึงต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากที่สุด
4: ไม่ให้เกิดขึ้นเลยแล้วก็ต้องขอกราบประทานโทษพี่น้องประชาชนด้วยถ้าเกิดมีอะไรที่เราทำไม่ดีนะก็อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนเรื่องความเข้าใจและข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมด้วยก็ได้กำชับไปแล้วครับห้ามไม่ให้เลยต้องให้ช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดครับ
5: เยอะเวลาต่อเมื่อวานหลายคน
4: ก็ต้องมีคนไปช่วยแหละวันนี้ของเราศูนย์พักพิงนี่แหละเป็นตัวที่ไปช่วยให้แล้วก็มีเจ้าที่ไปเป็นออนไลน์มากที่สุดแต่ก็จะมีผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เข้าแบบไม่ค่อยถนัดออนไลน์ก็ต้องมีเจ้าที่ไปช่วยนี่ก็เจ้าที่เองก็ตอนนี้ก็มีหลายภาระนะทั้งในแง่ของการดูแลเรื่องประชาชนที่อุบัติมีเกิดเหตุอยู่ก็ต้องพยายามในตอนนี้บอกสั่งการว่าให้ลองวิธีจะเอาซอร์สคนข้างนอกมาช่วยได้ไหมนักเรียนนักศึกษาต่างๆที่ไม่ใช่เจ้าที่โดยตรงแล้วก็อาจจะเพิ่มพลังในการลงทะเบียนให้สะดวกขึ้น
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณเคหะร่มเกล้า33ซึ่งก็พบว่าระดับน้ำจุดวิกฤตนั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยบูรณาการกรุงเทพมหานครและกองทัพพร้อมเร่งระบายน้ำเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วเสนาธิการทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33และโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเพื่อติดตามผลการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือประชาชนหลังติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์ล่าสุดระดับน้ำในจุดวิกฤตสามารถลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญและเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูในบางพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วส่วนการเร่งระบายน้ำบริเวณคลองลำอ้อตันซึ่งมีการนำระบบเร่งระบายน้ำหรือท่อซิ่งมาเพิ่มประสิทธิภาพโดยจากการประเมินณจุดปฏิบัติภายใต้สภาวะที่ไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญสามารถช่วยให้ระดับน้ำบริเวณดังกล่าวลดลงได้ประมาณ10เซนติเมตรภายใน1ชั่วโมงซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยเร่งคลี่คลายสถานการณ์ในจุดวิกฤตด้านนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันสามารถลดระดับน้ำในจุดวิกฤตได้อย่างมีนัยสำคัญเป็นไปตามแผนที่ร่วมกันดำเนินการมาตลอดช่วงที่ผ่านมาโดยจะยังคงติดตามปริมาณน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์สำหรับพื้นที่ดังกล่าวมีหน่วยทหารจากกองบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือจัดกำลังพลรวมประมาณ200นายผัดเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติงานตามพื้นที่และขอบเขตความรับผิดชอบโดยประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานเขตเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนการสัญจรการระบายน้ำและภารกิจที่จำเป็นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะโดยระหว่างการเดินทางโดยเรือเข้าสู่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ร่วมโดยสารไปกับประชาชนพร้อมแวะพูดคุยรับฟังความเป็นอยู่ของผู้ที่ยังพักอาศัยอยู่บนอาคารโดยประชาชนสะท้อนนะคะว่าระดับน้ำเริ่มลดลงและระบบสาธารณูปโภคบางส่วนกลับมาใช้งานได้ประมาณร้อยละ50แม้การดำเนินชีวิตยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งหมดแต่ก็รู้สึกอุ่นใจที่เห็นเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะส่วนในพื้นที่เขตสายไหมนะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้สนับสนุนรถบรรทุกแก่คณะสงฆ์วัดสายไหมเพื่อใช้ในการลำเลียงสิ่งของจำเป็นอาหารกล่องและน้ำดื่มสำหรับนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทางนี้ภารกิจดังกล่าวจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันแม้ในวันหยุดราชการเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีและทั่วถึงค่ะ
2: มาดูเรื่องการเยียวยากันบ้างนะคะทางด้านกรุงเทพมหานครก็มีการชี้แจงประเด็นเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมที่มีความล่าช้าเนื่องจากว่ามียอดผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้พุ่งสูงถึงกว่า 300,000 ครัวเรือนค่ะทำให้ในแต่ละเคสนั้นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบซึ่งถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ยื่นเรื่องนะคะให้รีบเก็บหลักฐานแล้วไปยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาได้ผ่าน2ช่องทางก็คือทางแอปทางรัฐหรือว่าช่องทางของกรุงเทพมหานครค่ะนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยถึงความคืบหน้า

0: รการเยียวยาน้ำท่วมโดยระบุว่ากทม.นั้นเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบราว 270,000 ถึง 300,000 ครัวเรือนพร้อมชี้แจงถึงปัญหาการได้รับเงินเยียวยาล่าช้าว่ายังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินที่แน่นอนได้เนื่องจากแต่ละกรณีมีขั้นตอนตรวจสอบที่แตกต่างกันโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องประเมินความเสียหายจริงจะใช้เวลามากกว่าสำหรับการขอรับความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ระบบหลักซึ่งประชาชนต้องยื่นทั้ง2ระบบเนื่องจากข้อมูลยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะระบบแรกนั้นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือบ้านถูกน้ำล้อมซึ่งมีผู้ลงทะเบียนแล้วประมาณ 230,000 ครัวเรือนและระบบที่2ตามระเบียบกระทรวงการคลังและกทม.พิจารณาจากความเสียหายจริงอย่างพวกค่าซ่อมแซมบ้านสำหรับเจ้าของที่อยู่อาศัยจริงส่วนผู้เช่าไม่ได้รับค่าซ่อมบ้านแต่ขอรับค่าเช่าชั่วคราวได้สู่แจ้งความและให้ประธานชุมชนหรือนิติบุคคลร่วมรับรองข้อมูลได้
1: อันนี้วงเล็บหนึ่งอาจจะช้ากว่าวงเล็บน่าจะนานอันนี้เราทราบอยู่แล้วแต่ทีนี้ตอนนี้ที่เราคุยกับกรมป้องกันคุยกับกรมบัญชีกลางคุยกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง.เมื่อวานนี้เพื่อเช็คกระบวนการก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมีการใช้ทีมในการช่วยลงไปประเมินเพื่อปูพรมให้เร็วที่สุดเพราะว่าความเสียหายของการน้ำท่วมมันไม่เหมือนแผ่นดินไหวนะคะแผ่นดินไหวมันอาจจะอยู่บนเพดานมันอาจจะอยู่บนทำกำแพงเนี่ยมันอาจจะรอได้ในการที่เราจะเข้าไปประเมินแต่อันเนี้ยประชาชนคงอยากทำความสะอาดพรุ่งนี้เลยเพราะนั้นก็ย้ำอีกครั้งนะคะรบกวนถ่ายรูปเป็นหลักฐานเอาชัดๆเลยนะคะเอารูปชัดๆเลยบริเวณความกว้างหรืออะไรก็ตามแล้วก็อย่าลืมว่าตอนท่านอาจจะซ่อมไปแล้วหรือล้างไปแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างลองเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้ก่อน
0: ล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอนะคะย้ำแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569ใน4กรณีได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 กรณีที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทและกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยจะช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทโดยผู้ที่จะได้รับการเยียวยาต้องเป็นผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งเกิดอุทกภัยในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ในพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครปัจจุบันปภ.และก็สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนและกรุงเทพมหานครนะครับได้เปิดระบบลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมใน65จังหวัดและครบทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครแล้วมีผู้ลงทะเบียนรวม 72,217 รายการจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 343,545 รายการรองลงมาคือ

0: ั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่สำคัญเพื่อรองรับผู้ป่วยเช่นที่136ครั้งสามารถเข้าถึงและดูแลกลุ่มเปราะบางได้กว่า 81,000 ในศูนย์พักพิง402แห่งทั่วประเทศรวมถึงยังได้เร่งกระจายยารักษาโรคน้ำกัดเท้าไปยังพื้นที่เขตสุขภาพที่4และ6รวมกว่า 5,800 ชิ้นครอบคลุมพื้นที่12จังหวัดเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดนะคะส่งผลให้มีสถานพยาบาลได้รับผลกระทบสะสม141แห่งใน18จังหวัดปัจจุบันสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้ว91แห่งแต่ยังคงหยุดให้บริการชั่วคราวอีก50แห่งนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยบริการรักษาระดับการดูแลสุขภาพในพื้นที่น้ำท่วมและศูนย์พักพิงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบการแพทย์ฉุกเฉินและเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยต้องไม่มีอุปสรรคค่ะ
1: ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขยังได้ร่วมกับบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะพร้อมกับพันธมิตรทั้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.นะคะเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์หรือว่า medical drone เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายพัฒนาพร้อมพรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมเปิดปฏิบัติการค่ะสำหรับโครงการนี้จะช่วยลดข้อจำกัดด้านระยะทางเวลาขนส่งและการเดินทางที่ยากลำบากช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีและช่วยลดความจำเป็นในการเดินทางของบุคลากรเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งได้ถอดบทเรียนปัวโมเดลจากการนำร่องการใช้แพลตฟอร์ม True Skybit และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านมาขยายผลช่วยสนับสนุนการนำส่งยาเวชภัณฑ์สิ่งส่งตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างหน่วยบริการทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินค่ะ
0: พาคุณผู้ชมไปดูภาพความประทับใจนะคะของการปรับใช้ยุทธโธปกรณ์ของกองทัพเพื่อช่วยเหลือประชาชนภารกิจช่วยชีวิตแม่และทารกแรกคลอดที่เกิดสำเร็จอย่างปลอดภัยนะคะท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยเป็นการประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทีมแพทย์กู้ชีพและกองทัพบกเพื่อเคลื่อนย้ายคุณแม่แล้วก็หนูน้อยแรกคลอดฝ่ากระแสน้ำท่วมสูงค่ะโดยจุดเริ่มต้นนั้นมาจากคุณแม่นั้นเกิดอาการเจ็บท้องคลอดฉุกเฉินแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือทำคลอดเบื้องต้นบนรถกู้ชีพนะคะณโรงพยาบาลสนามแต่ว่าอุปสรรคสำคัญก็คือว่าเส้นทางโดยรอบนั้นถูกน้ำท่วมสูงและมีกระแสน้ำเชี่ยวแรงทำให้รถพยาบาลหรือว่ารถยนต์ทั่วไปนั้นไม่สามารถสัญจรผ่านได้ตามปกติค่ะกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์จึงได้นำยานเกราะล้อยางแบบพยาบาล BTR-3S มารับช่วงต่อเพื่อเป็นรถพยาบาลเฉพาะกิจในการที่จะลุยน้ำลึกจนสามารถนำส่งคุณแม่และทารกถึงโรงพยาบาลกบิลบุรีได้อย่างทันท่วงทีนะคะโดยก็ปลอดภัยทั้งคุณแม่และคุณลูกนี่ถือเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจค่ะของการปรับใช้ยุทธโธปกรณ์ของกองทัพในการช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางวิกฤตฉุกเฉินอย่างแท้จริงค่ะ
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นให้ติดตามกันต่อในข่าวเช้าค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อในช่วงนี้นะคะกองทัพเรือสนธิกำลังกรมศุลกากรและตม.จันทบุรีนะคะสกัดสินค้าลักลอบข้ามแดนยึดเครื่องสำอาง57กระสอบพร้อมรถกระบะ1คันกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะคะโดยเฉพาะโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่2และกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่526บ้านแหลมร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศบริเวณบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีมีการซุกซ่อนในรถกระบะมีผ้าใบคลุมปิดไว้ตรวจสอบพบภายในเป็นเครื่องสำอางจากต่างประเทศหลายประเภทได้แก่ครีมทาหน้าครีมบำรุงผิวครีมกันแดดและแผ่นมาสก์หน้ารวม27กระสอบไม่พบหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรในเบื้องต้นและจากการขยายผลเพิ่มเติมพบสินค้าในลักษณะเดียวกันอีก30กระสอบภายในขนำสวนลำไยพื้นที่หมู่4บ้านแหลมรวมของกลางที่ตรวจพบทั้งสิ้น57กระสอบจึงได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
1: มาดูโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมนะคะหลังเปิดให้กดยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็พบว่ากลุ่มผู้ร่วมโครงการรายเดิมกดยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า 90% ขณะที่กลุ่มรายใหม่ก็ขานรับกดสิทธิ์แล้วกว่า1ล้านนะคะว่าผู้มีสิทธิ์ที่เหลือกดยืนยันภายในวันที่15ตุลาคมค่ะเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมณวันที่2ตุลาคม2569มีผู้มีสิทธิ์รวมกว่า30ล้าน7แสนรายซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มรายเดิม24ล้าน7แสนรายกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วกว่า22ล้าน3แสนรายหรือคิดเป็น 90% กลุ่มรายใหม่ซึ่งเป็นผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ5ล้าน9แสนรายกดยืนยันแล้วกว่า1ล้าน5แสนรายหรือคิดเป็น 25%ด้านร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้าน1แสนรายลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 70% และอยู่ระหว่างกดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยประชาชนผู้มีสิทธิ์นะคะให้รีบอัปเดตแอปเป๋าตังแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขภายในวันที่15ตุลาคมนี้โดยกดเพียงครั้งเดียวไม่ต้องทำซ้ำทุกครั้งที่ใช้และเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกดยืนยันนะคะระบบนั้นจะโอนวงเงินเข้าให้อัตโนมัติค่ะ
0: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ SBT World Brief ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me Nawarat Wong Arya In our first story today, the Meteorological Department has issued a warning for unsettled weather across Upper Thailand from October 4th until the 7th, with thunderstorms, strong winds, and heavy to very heavy rain in some areas. According to the department, the upper and eastern parts of the north and the northeast are expected to be affected by the rain starting from today. From October 5th until the 6th, heavy rain is forecast for the north, central region, Bangkok and surrounding provinces, the east and the upper south, while rainfall in the northeast is expected to ease.The department forecasts very heavy rain on October 5th in Gampangpet, Pitsanulok, Pichit, Phetchabun, Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chainat, Singhburi, Ang Thong, and Ayutthaya, where Kanchanaburi and Ratchaburi could see very heavy rain on October 6th. Bangkok and surrounding areas are also expected to experience very heavy rain on both October 5th and 6th,Meanwhile, the western parts of the north and central region could see unsettled weather on October 7th. The east and south are expected to continue seeing rain, including heavy to very heavy rain in some areas from October 8th until the 12th. Residents are advised to closely monitor weather updates during this period.Thailand is promoting a more integrated approach to preventing infectious diseases, bringing together human, animal, and environmental health data to identify risks earlier and coordinate action before diseases spread. Dr. Sawapak Hinjoy, President of the Prezo General Assembly and

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD

0: าวต่างประเทศเช้านี้นะคะไปเริ่มที่การประท้วงของนักเรียนมัธยมศึกษาของฝรั่งเศสนะคะที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยมาถึงขั้นวางเพลิงโรงเรียนแล้วค่ะโรงเรียนมัธยมศึกษาฟรองซัวราเบลในเมืองไหม้อย่างรุนแรงจนเสียหายหนักโดยเกิดขึ้นในระหว่างที่นักเรียนมัธยมปลายทั่วฝรั่งเศสซึ่งดำเนินมาตั้งแต่เดือนที่แล้วโดยเริ่มจากในกรุงปารีสก่อนจะขยายตัวมาตามเมืองใหญ่ล่าสุดทางการฝรั่งเศสได้เปิดการสอบสวนสาเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนแห่งนี้แล้วโดยมีข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประท้วงและน่าจะเกิดจากการวางเพลิงการประท้วงรุนแรงของนักเรียนระดับมัธยมปลายในฝรั่งเศสมีข้อเรียกร้องให้ทางการลดชั่วโมงเรียนที่ยาวนานเกินไปปรับปรุงสภาพห้องเรียนที่ย่ำแย่และร้อนอบอ้าวจนไม่สามารถเรียนได้อย่างเหมาะสมและแก้ปัญหาครูและบุคลากรที่ไม่เพียงพอและหยุดงานบ่อยขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาฝรั่งเศสรายงานว่าการประท้วงได้ทำให้โรงเรียนต่างๆราว400ถึง560แห่งต้องปิดทำการเนื่องจากรัฐไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรได้ล่าสุดการประท้วงยังกระทบไปถึงมหาวิทยาลัยอีกอย่างน้อย30แห่งที่อยู่ในพื้นที่ประท้วงทำให้ทางสถานศึกษาต้องปิดการเรียนการสอนไปด้วยค่ะ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเตรียมแจกเงินแบบจ่ายครั้งเดียวแก่ชาวอเมริกันผู้สูงอายุ20ล้านคนนะคะที่อยู่ในโครงการประกันสุขภาพ Medicare เพื่อช่วยลดภาระค่าเบี้ยประกันสุขภาพรายเดือนโดยจะจ่ายให้คนละ90ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3,000 บาทพร้อมที่แจ้งว่าเงินส่วนนี้มาจากงบประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นงบปรับปรุงโครงการ Medicare แบบค่าบริการความเคลื่อนไหวของทรัมป์เป็นไปตามสิ่งที่เขาได้ให้คำมั่นไว้แก่ชาวอเมริกันและการหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งกลางวาระในวันที่3พฤศจิกายนนี้ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งที่มีผลต่อการควบคุมเสียงข้างมากในสภาคองเกรสอีกด้วยโดยปัจจุบันรีพับลิกันยังมีเสียงข้างมากอย่างเฉียดฉิวแต่ในช่วงนี้ทรัมป์กำลังเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายด้านเกี่ยวกับปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาน้ำมันและก๊าซที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากจากสงครามในตะวันออกกลางก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้เสนอจ่ายเงิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่หากชนะการเลือกตั้งกลางวาระนอกจากนี้เขาก็กำลังจะแจกเงินอีก500ดอลลาร์ให้อีกเกือบ1ล้านคนตามที่ได้ระบุว่าเป็นการคืนค่าธรรมเนียมส่วนเกินแก่ผู้ซื้อประกันสุขภาพผ่านโครงการโอบามาแคร์ค่ะ
0: ไปติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาเช้านี้กับคุณโก้โคชพลค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: คุณทั้งสองท่านนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมนะครับคว้ามาได้อีก3เหรียญทองเลยครับ
0: เชิญค่ะ
3: ครับสวัสดีครับในเวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูผลงานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครับบัลลังก์ทัพทิมแดงนะครับคว้าแชมป์เทควันโดเอเชียนเกม2สมัยซ้อนครับกีฬาเทควันโดครับที่จังหวัดไอจิในรุ่น68กิโลกรัมชายนะครับอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงครับจอมเตะหนุ่มไทยเจ้าของเหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมชายเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวมาครั้งนี้ลงแข่งในรุ่น68กิโลกรัมนะครับในรอบ16คนเอาชนะสู้เฮาหยูนะครับจากไต้หวันไป2ต่อ0ยกในรอบ8คนเอาชนะโคซิมโตจีเยฟครับจากอุซเบกิสถาน2ต่อ1ยกและก็ทำให้บัลลังก์เข้าสู่รอบรองชนะเลิศและในรอบรองชนะเลิศบัลลังก์ทัพทิมแดงครับเอาชนะวุนจินโฮจากเกาหลีใต้2ต่อ1ยกครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรอบชิงชนะเลิศบัลลังก์ทัพทิมแดงเจอกับมาดี้ฮาจิมูซาอินาฟูตี้นะครับจากอิหร่านยกแรกเปิดเกมแรกใส่กันครับบัลลังก์เฉือนชนะไปก่อน6ต่อ5และในยกที่2ครับบัลลังก์ก็เตะทำแต้มนะครับเอาชนะไป3ต่อ2สุดท้ายชนะไป2ต่อ0ยกครับคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ของตัวเองภายใต้การดูแลของโค้ชเชโค้ชชัดชัยเชนั่นเองครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของบัลลังก์กันครับ
4: ดีใจมากๆที่สามารถคว้าเหรียญทองให้กับทีมเทควันโดได้แล้วก็ประเทศไทยครับแต่ก็อยากบอกว่าทีมผมนี่เต็มที่ทุกคนเลยครับบางคนก็มีอาการบาดเจ็บแต่ก็ยังลงแข่งขันอย่างเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้เขาซัพพอร์ตกันตลอดอยากให้เชียร์ไปตลอดเลยครับอยู่ได้เป็นเหรียญทองเอเชียนเกมแบบนี้ก็โก้มีไกลครับความฝันทุกคนก็รู้ครับว่าคือโอลิมปิกแน่นอนครับอันนี้คือทางผ่านครับยังไงก็คว้าถึงจุดนั้นอะฝากเชียร์
3: ส่วนในรุ่น57กิโลกรัมหญิงครับขนมจีบณัฐกมลวาสนานะครับ วัย18ปีในรอบ16คนเอาชนะอุซเบกิสถาน2ต่อ1ยกเข้ารอบ8คนเอาชนะลาเอติเตียจากเลบานอน2ต่อ1ยกครับและเข้ารอบรองชนะเลิศไปแพ้กับฟาเดียเคียฟานนะครับดีกรีแชมป์โลกจากจอร์แดน0ต่อ2ยกทำให้นัดกมลได้

0: เหรียญทองแดงครับสรุปเทควันโดไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ในประเภทต่อสู้นะครับได้มา1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงส่วนภูมิเซ่ได้มา1เหรียญเงินและก็1เหรียญทองแดงครับมาดูอีกหนึ่งความสำเร็จนะครับปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ครับคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมเรือใบไทยครับไปชมการแข่งขันเรือใบกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายเมื่อวานนี้ในประเภทเรือ ILCA 4นะครับเยาวชนหญิงปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ครับวัย16ปีนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยทำผลงานคุมเรือได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับแข่งครบ12เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสนะครับที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับที่1ของการแข่งขันก็คว้าเหรียญทองไปครองเป็นเหรียญที่2ของเรือใบไทยในเอเชียนเกมครับต่อจากโซเฟียมอนโกเมอรี่นะครับในประเภท ILCA 6โดยเหรียญเงินเป็นของหวงจือซีจากฮ่องกงคะแนนเสีย29คะแนนและก็เหรียญทองแดงเป็นของอีซองฮาจากเกาหลีใต้ครับฟังเสียงของน้องปิ่นครับ
1: คว้าเหรียญทองได
2: ้ค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะมันความฝันที่หนูวางไว้มันเป็นจริงแล้วค่ะ
1: กว่าจะมาถึงจุดนี้ปิ่นผ่านอะไรมาบ้าง
2: หนูก่อนหน้านี้หนูคิดอยากจะเลิกเล่นมานานมากๆแต่ว่าพอหนูรู้สึกว่าการเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นโอกาสของหนูทำให้หนูได้ตั้งเป้าหมายใหม่ก็เลยได้กลับมาจริงจังกับมันอีกครั้งค่ะก็ตอนนี้ก็ทำมันได้แล้วค่ะเป้าหมายต่อไปของหนูคืออยากเป็นแชมป์โลกหญิงคนแรกของอิลกาโฟค่ะ
1: อยากบอกอะไรแฟนกีฬาชาวไทยครับ
2: ก็ฝากทุกคนคอยติดตามเชียร์หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ส่วนเรือใบในรุ่น420 Mix นะครับเยาวชนคู่ผสมเพชรปิติภูมิเจริญผลวัย17ปีและก็สตางค์ครับวรการศักดิ์ศรีกรมนะครับวัย14ปี2นักกีฬาเรือใบไทยครับก็คว้าเหรียญเงินมาครองทำคะแนนเสีย25คะแนนเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับทำคะแนนเสียเพียงแค่12แต้มเท่านั้นครับขณะที่อรภาเสนาธรรมครับนักกีฬายูยิสุก็คว้าเหรียญทองที่17ให้กับทัพนักกีฬาไทยครับกีฬายูยิสุที่ไอจิ Prefectural Martial Art Hall นะครับในรุ่นไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงปุ๊กอรภาเสนาธรรมครับวัย34ปีจากไทยเอาชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และก็แอนเดรียจากฟิลิปปินส์เข้าสู่รอบรองชนะเลิศและจากนั้นอรภาดีกรีเหรียญทองแดงในรุ่น57กิโลกรัมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่แล้วเมื่อปี2022ก็เอาชนะทางด้านของยามาไอชากัตจากจอร์แดนครับผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเอริเก้อเล็กซานเดรียลุยจากฟิลิปปินส์โดยทั้งคู่ในรอบชิงนี่ก็ต่อสู้กันอย่างสนุกสูสีนะครับก่อนที่สาวไทยจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปด้วยคะแนนดิบครับคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกของยูยิสุไทยนะครับก่อนหน้านี้ทำได้1เหรียญทองแดงในปี2018และก็2เหรียญทองแดงในปี2022ก็ทำให้เอเชียนเกมครั้งนี้ครับยูยิสุไทยได้1เหรียญทองจากปุ๊กอรภาเสนาธรรมและก็2เหรียญทองแดงจากมิยูซูซูกิในรุ่น48กิโลกรัมหญิงและก็นุชชนาธสิงห์ฉลาดในรุ่นน้ำหนัก52กิโลกรัมหญิงครับไปดูสรุปเหรียญทองหลังจบการขันเมื่อวานนี้นะครับจีนยังคงนำโด่งที่169เหรียญทอง89เหรียญเงิน83เหรียญทองแดงญี่ปุ่นเจ้าภาพครับ83เหรียญทอง95เหรียญเงิน91เหรียญทองแดงเกาหลีใต้39เหรียญทอง43เหรียญเงิน68เหรียญทองแดงครับอินเดียอันดับที่4นะครับมี21เหรียญทองเท่ากับอันดับ5อุซเบกิสถานและอันดับที่6เป็นอิหร่านครับมี19เหรียญทองส่วนไทยหลังจากคว้ามาอีก3เหรียญทองเมื่อวานนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่7ครับมี18เหรียญทอง13เหรียญเงินและก็21เหรียญทองแดงครับมาดูกีฬารักบี้กันบ้างนะครับรักบี้ทีมหญิง7คนได้อันดับที่4กีฬาเอเชียนเกม2026ครับเป็นรักบี้เซเว่นนะครับหรือว่ารักบี้7คนทีมหญิงในกีฬาเอเชียนเกม2026ในรอบรองชนะเลิศไทยมาในเสื้อเหลืองครับมีทางด้านของโลเต้ไลคาบุร่านะครับชาวนิวซีแลนด์เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนเจอกับจีนครับแข่งกันที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คนะครับก็ปรากฏว่าทีมรักบี้สาวไทยครับก็ ก็แพ้ให้กับจีนไป0-28นะครับครึ่งแรกจีนนี่นำไป7-0โดยทางด้านของเฉินเคยีครับทำแต้มในเกมนี้11แต้มนะครับจากการวางทรายหนึ่งครั้งแล้วก็เตะเปลี่ยนได้อีก3ลูกนะครับทำให้ทีมรักบี้หญิงไทยครับเข้าไปชิงอันดับ3แพ้กับฮ่องกงครับ5-7ได้อันดับที่4ก็พลาดเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมหนนี้นะครับสรุปผลงานรักบี้7คนหญิงไทยครับรอบแรก3นัดเอาชนะคาซัคสถาน28-5นัดที่2ชนะสิงคโปร์ครับ36-0นัดที่3แพ้ญี่ปุ่น5-34นะครับได้ที่2ของกลุ่มเข้าสู่รอบรองชนะเลิศขณะที่ผลงานรักบี้ทีมชายไทยคว้าอันดับที่9ในการแข่งขันครั้งนี้ครับชนะ3นัดในการจัดอันดับนะครับโดยตำแหน่งแชมป์ทีมชายเป็นของฮ่องกงรอบชิงชนะเลิศนี่ชนะทีมจีนไป26-0ครับขณะที่วอลเลย์บอลชายหาดทีมชายไทยนะครับได้ที่4เอเชียนเกมนะครับในรอบชิงที่3แพ้กับญี่ปุ่นไปหวุดหวิดครับวอลเลย์บอลชายหาดเอเชียนเกมครั้งที่20เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทีมชายรอบชิงอันดับที่3ครับตั้มปรวิทย์เตาวะโตนะครับแล้วก็อยู่กับพิทักษ์ทิพย์จันทร์2นักกีฬาทีมชาติไทยเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นที่มีโคตะคุโรซาวะกับไทโตมิซูมาชินะครับปรากฏว่าในเซตแรกญี่ปุ่นชนะไปก่อนครับ21-18และในเซตที่2ไทยกลับมาชนะได้บ้างครับ21-17ต้องตัดสินในเซตสุดท้ายซึ่งก็เป็นญี่ปุ่นที่แน่นอนกว่านะครับชนะไป15-12ครับเฉือนชนะไป2-1เซตใช้เวลาแข่งขัน50นาทีคว้าเหรียญทองแดงส่วนตั้มแล้วก็ยูครับได้อันดับที่4ในเอเชียนเกมครั้งนี้ผลงานก่อนหน้านี้ของทีมชายไทยในรอบ8ทีมชนะคาซัคสถาน2-0เซตนะครับรอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับเชลิฟแล้วก็อาเมดจาการ์ตา0-2เซตซึ่งเชลิฟแล้วก็อาเมดจาการ์ตาไปคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายหาดทีมชายในรอบชิงชนะเลิศครับเป็นฝ่ายเอาชนะอินโดนีเซีย2-1เซตนะครับก็สรุปผลงานวอลเลย์บอลชายหาดทีมไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้1เหรียญทองจากทีมหญิงไทยครับไบรท์ธาราวดีนาราพรพัฒน์นะครับแล้วก็เบสวรพีชาขออภัยนะครับวรพีชยากรนะครับก้องภพสรุตาวดีครับขณะที่นักกีฬายูโดทีมผสมทั้งชายและหญิงของไทยนะครับตกรอบ16ทีมเอเชียนเกมแพ้ให้กับทีมคีร์กีสถาน2-4คู่ครับในการแข่งกีฬาเอเชียนเกมกีฬายูโดครับประเภททีมผสมชายและหญิงทีมไทยพบกับคีร์กีสถานที่ IG International Arena ใช้ระบบแข่งขันชนะ4ใน6แมตช์นะครับปรากฏว่าในทอนทันสัจเดชครับในรุ่นมากกว่า78กิโลกรัมหญิงเวคู่ต่อมาในแมตช์ที่4ครับมาซายุกิเทราดะลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นในรุ่น73กิโลกรัมชายครับที่เข้าร่วมโอลิมปิกเกมปารีส2024มาแล้วแล้วก็แมตช์ที่5สุภัตรานาหนองครับในรุ่น70กิโลกรัมหญิงเอาชนะนักยูโดคีร์กีสถานได้นะครับไทยไล่มาเป็น2-3คู่แต่ในแมตช์ที่6ครับพัชระกันจูนักกีฬายูโดทีมชาติไทยรุ่น81กิโลกรัมชายครับก็แพ้ให้กับทีมคีร์กีสถานนะครับสุดท้ายทำให้ไทยครับแพ้คีร์กีสถานไป2-4คู่ตกรอบ16ทีมสุดท้ายครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
3: ขอบคุณค่ะส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้นะคะด้วยภาพกิจกรรมดิ่งพระสุธาจากบอลลูนที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เหนือทะเลทรายวาดิรัมประเทศจอร์แดนค่ะโดยมีขึ้นระหว่างมหกรรมกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ก็จะมีไปเรื่อยจนถึงวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะ
4: และนี่คือทั้งหมดข่าวเช้าในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามเรา3คนและทีมข่าวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล38ประการประการที่28เป็นผู้ว่าง่ายพร้อมรับฟังคำแนะนำตักเตือนและปรับปรุงตนเองเมื่อทำผิดมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับและช่วงแรกของรายการวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของจุดเริ่มต้นของมาลัยไทยครับมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ครับจิตวิญญาณความปราณีตที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ

0: หากจะหาศิลปะใดที่สะท้อนหัวใจอันอ่อนโยนและความประณีตของคนไทยได้ดีที่สุดมาลัยไทยคือคำตอบจะกรีบดอกไม้ใบไม้ชิ้นเล็กๆถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันด้วยความอดทนและสมาธิจนกลายเป็นลวดลายที่งดงามตระการตามาลัยไทยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียโดยแพร่หลายเข้ามาพร้อมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพราหมณ์ฮินดูวัฒนธรรมไทยนำมาประยุกต์จนเกิดเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูงในราชสำนักก่อนจะส่งต่อความงดงามนี้สู่วิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปในปัจจุบัน
1: ประวัติของพวงมาลัยนะคะก็จะมีมาสมัยโบราณเลยแต่ว่าเท่าที่ศึกษาแล้วก็ได้ทราบมาก็คือในสมัยพระล่วงโลดก็จะมีพิธีจองเปลี่ยงแล้วเขาในพิธีนั้นอ่ะเขาก็จะมีการประกวดโคมชักโคมแฝนแล้วก็ทำเพื่อที่จะถวายสมเด็จพระล่วงทีนี้นางนพมาศนะคะหรือว่าท้าวศรีจุฬาลักษณ์เนี่ยก็ได้ประดิษฐ์โคมแฝนโคมชักแล้วหรือโคมลอยหรือกระทงลอยเนี่ยประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างวิจิตรแล้วก็มีงานมาลัยมาประดับตกแต่งโคมแฝนโคมชักโคมลอยก็คิดว่าน่าจะเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยนั้นหลังจากนั้นก็จะมีบุคคลหรือว่าชนรุ่นหลังอ่ะก็ทำมาเรื่อยๆจนมาถึงสมัยสมเด็จพระพันปีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนะคะก็คือได้ทำงานร้อยมาลัยงานกระทงลอยงานแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงก็ทำให้เจริญรุ่งเรืองมากๆในช่วงเวลานั้นและชนรุ่นหลังก็สืบต่อมาเรื่อยๆค่ะจนถึงปัจจุบันประเภทของมาลัยเนี่ยถ้าแยกเป็นใหญ่ๆเลยเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ประเภทมาลัยชายเดียวมาลัยสองชายแล้วก็มาลัยชำร่วยมาลัยชายเดียวเนี่ยเราก็จะเป็นมาลัยข้อประกอบที่เอาไว้ถวายพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ใช้ถวายพระหรือว่ามอบให้กับวันแม่หรือว่าบุคคลต่างๆที่เราเคารพนับถือในโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันสงกรานต์วันไหว้ครูอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนมาลัยสองชายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นงานมงคลก็คือใช้ในงานพิธีมงคลสมรสอันนี้มาลัยสองชายที่ห้อยอยู่สองชายแต่ถ้าเป็นบางคนเขาก็ใช้แบบเรียบง่ายนะคะก็คือใช้ในงานที่ห้อยที่กรอบรูปงานสวดอภิธรรมศพนะคะอะไรประมาณนั้นแล้วก็บางคนก็สามารถที่ไปใช้ของที่หน้ารถสำหรับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรถอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้มาลัยสองชายส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือมาลัยชำร่วยมาลัยชำร่วยเนี่ยก็จะแบ่งประเภทได้อีกคือมาลัยตัวสัตว์นะคะมาลัยตัวสัตว์แล้วก็มาลัยตัวสัตว์เท่าที่เห็นก็คือจะมีมาลัยตัวสัตว์ที่เป็นชนีเป็นมาลัยตัวหนูเป็นมาลัยตัวกระรอกอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นมาลัยชำร่วยมาลัยตุ้มที่มาลัยชำร่วยจะเป็นมาลัยขนาดเล็กนะคะเราสามารถที่จะสมมติมาลัยตุ้มเนี่ยเราก็สามารถต่ออุบะต่อริบบิ้นเป็นมาลัยชำร่วยประโยชน์ของมาลัยชำร่วยคือเรามอบให้เป็นของที่ระลึกในงานอย่างเช่นงานมงคลสมรสพิธีตอนรดน้ำสังรดน้ำเจริญพระพุทธมนต์อันตรงนั้นนะคะแล้วก็มอบให้เวลาเราไปพบอาจารย์ผู้ใหญ่แขกผู้ใหญ่หรือว่าแขกต่างบ้านต่างเมืองมาเราต้องการเผยแพร่งานศิลปะวัฒนธรรมของเรางานเผยแพร่งานมาลัยของเราเราก็มอบเป็นมาลัยชำร่วยให้ได้ค่ะ
0: พวงมาลัยไทยไม่ใช่เพียงแค่การนำดอกไม้มาร้อยเรียงเข้าด้วยกันแต่ยังรวมรวมความหมายอันมงคลของดอกไม้แต่ละชนิดที่สื่อสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์มั่นคงและรุ่งเรืองเพื่อส่งมอบความปรารถนาดีสู่ความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้รับอย่างแท้จริง
1: ความหมายของดอกไม้นะคะอย่างเช่นเราจะมีสัญลักษณ์ที่ชัดเจนเลยก็คือถ้าเป็นวันแม่ดอกมะลิเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่เพราะฉะนั้นเวลาเราต้องการที่จะนำพวงมาลัยไปมอบให้คุณแม่เนี่ยเราก็จะใช้ดอกมะลิ ร้อยเป็นส่วนใหญ่ส่วนใส่วัสดุอื่นลงไปได้เนี่ยก็ตกแต่งเป็นส่วนตกแต่งเป็นส่วนที่ร้อยใส่ลายได้ค่ะดอกบัวเนี่ยก็เหมือนพระพุทธเจ้าอะค่ะเราเกิดมาเราก็เหมือนก้าวเท้าอยู่ในมี7ดอกบัวอยู่7ดอกแล้วก็ก้าวเท้าอยู่ในดอกบัวนะคะเราก็เลยแล้วศาสนาพุทธของเราเนี่ยก็ใช้ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่ใช้ถวายพระอยู่แล้วเพราะนั้นดอกบัวจึงคู่กับเป็นสัญลักษณ์คู่กับพระพุทธศาสนาของเราค่ะพวงมาลัยเนี่ยถือว่าเป็นทั้งงานศิลปะแล้วก็งานประดิษฐ์เราต้องใช้คู่กันทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นงานมาลัยงานประดิษฐ์กระทงลอยงานประดิษฐ์พานพุ่มหรือว่างานประดิษฐ์ทุกๆอย่างถือว่าเป็นศิลปะเหมือนกันเพราะว่าใช้องค์ประกอบศิลป์ในการทำในการคิดงานในการคิดสัดส่วนทุกอย่างจะต้องมีองค์ประกอบศิลป
2: ์คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงมาลัยไทยหลายคนคงนึกถึงดอกมะลิดอกพุดหรือแม้กระทั่งดอกกุหลาบสดใช่ไหมครับแต่เอกลักษณ์ไทยเนี่ยไม่เคยหยุดนิ่งครับในช่วงสืบสานต่อยอดในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การตีความใหม่ของมาลัยไทยภายใต้แนวคิดโมเดิร์นคราฟต์ครับและผมได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์ลูกงามครับหัวหน้าสาขาคณะกรรมศาสตร์ศึกษาครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับจะมาให้ความรู้กับเราและคำตอบกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์
3: ครับสวัสดีครับ
2: หลายคนคงสงสัยเหมือนผมว่าแนวคิดในเรื่องของการทำมาลัยไทยแบบใหม่กับแบบเดิมเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับ
3: ครับผมก็ในส่วนของมาลัยรูปแบบเดิมนะครับก็อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับก็อย่างอื่นเลยอย่างแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของวัสดุเนาะแต่เดิมเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของงานดอกไม้สดนะครับอย่างเช่นดอกฟูดดอกมะลิดอกรัก
2: ครับผม
3: แล้วก็รูปแบบนะครับของงานมาลัยแบบดั้งเดิมเนี่ยก็คือเขาก็จะมีไม่กี่ประเภทนะครับแล้วก็รูปแบบเนี่ยรูปแบบและลวดลายครับอาจารย์ก็จะมีความเฉพาะเจาะจงนะครับอย่างเช่นในเรื่องของมาลัยชายเดียวมาลัยสองชายหรือมาลัยชำร่วยนะครับ อย่างมาลัยชายเดียวเนี่ยอันนี้คือรูปแบบของมาลัยรูปแบบโบราณนะครับก
2: ็คือ
3: ลวดลายเนี่ยเขาก็จะเน้นสีสันนะครับที่ตัดกันนะครับความคมชัดของลวดลายมาลัยนะครับแล้วก็ความละเอียดของฝีมือใช่ไหมครับก็จะใช้เวลาในการประดิษฐ์ที่มากนะครับแล้วก็ต้องใช้จำนวนคนที่มากเพื่อแข่งกับเวลาที่จำกัดนะครับเนื่องจากวัสดุเป็นของสดนะครับนอกจากนี้เนี่ยสัดส่วนนะครับของมาลัยชายเดียวนะครับก็คือโดยสัดส่วนแล้วปกติก็จะเป็นตัวพวงกับตัวอุบะเนี่ยประมาณ1ต่อ1ครับ
2: ครับผม
3: อันนี้คือสัดส่วนในของรูปแบบโบราณนะครับจนถึงในปัจจุบันนะครับก็เนื่องจากกระแสของในโลกยุคปัจจุบันนะอาจารย์ก็คือเราจะมาละเมียดละไมนะครับใช้ทำอะไรที่ใช้เวลามากเหมือนเดิมเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของคนสมัยใหม่นะครับก็ความแนวคิดนะครับหรือว่ารูปแบบนะครับของการใช้มาลัยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปครับอาจารย์ก็จากเดิมที่จะต้องมีความวิจิตรความละเอียดประณีตนะครับก็คือเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันนะครับก็รูปแบบมาลัยนะครับก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับอย่างเช่นพวงนี้นะครับจะเห็นว่าความสวยงามเนี่ยก็สัดส่วนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนไปหน่อยนะครับแต่ว่าความละเอียดเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับในเรื่องของฝีมือในการร้อยนะอาจารย์แล้วก็แต่นะครับก็อาจจะประยุกต์นะครับในเรื่องของสีสันนะครับลวดลายเนี่ยอาจจะลดทอนลงนะครับแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มวัสดุครับที่มีความเข้ากันได้กับตัวมาลัยเพื่อให้เกิดความแวววาวหรือผิวสัมผัสที่แตกต่างกันนะครับเช่นมีอาจจะมีการใช้โบหรือริบบิ้นประกอบนะครับมาลัยชายเดียวครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีส่วนของโบหรือริบบิ้นในเป็นส่วนประกอบของพวงมาลัยนะครับเพื่อในปัจจุบันเนี่ยนอกจากเมื่อก่อนสมัยก่อนใช่ไหมครับพวงมาลัยเนี่ยก็จะนิยมใช้ในการบูชาพระไหว้ผู้ใหญ่นะครับหรือว่าลักษณะของมาลัยสองชายเนี่ยก็จะใช้สำหรับคล้องคอเจ้าบ่าวเจ้าสาวใช่ไหมครับอาจารย์หรือว่านำไปทูลเกล้าถวายที่เป็นมาลัยข้อประกอบแล้วนะครับฉะนั้นมาลัยเนี่ยก็คือต้องมีความ หรูหรามีความร่วมสมัยนะครับ
2: ก็แสดงว่าจริงๆอ่ะมาลัยในปัจจุบันอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการความสวยงามอย่างเดียวแต่มีการปรับให้เข้ากับเรื่องราวที่จะไปใช้ในงานต่างๆด้วยแต่ที่ยังคงเอกลักษณ์ความสําคัญคือความประณีตแม้ลวดลายจะลดลงแต่ความประณีตไม่ได้ลดลงเลยใช่มั้ยครับคราวนี้แล้วจุดเริ่มต้นของการทํามาลัยภายใต้แนวคิดโมเดิร์นคราฟต์เนี่ยอาจารย์มีจุดเริ่มต้นมายังไงบ้าง
3: ก็จุดเริ่มต้นเลยนะครับก็จากที่คลุกคลีนะครับในวงการร้อยมาลัยนะครับก็ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับของลักษณะของการใช้งานมาลัยครับอาจารย์ก็คือจากเดิมเนี่ยก็มาลัยเนี่ยก็จะมีลักษณะการร้อยที่ต้องมีความประณีตต้องมีความสวยงามใช่มั้ยครับจนปัจจุบันเนี่ยลูกค้านะครับก็หรือว่าความสนใจของนักศึกษาเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะครับก็คืออยากทําอะไรที่มันรวดเร็วขึ้นมีความแต่ยังคงความสวยงามอยู่อ่ะครับผมก็เลยได้ลองศึกษาค้นคว้าหรือว่าในการทําพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคนในยุคปัจจุบันนะครับก็เลยได้ทํามาลัยเนี่ยที่มีความร่วมสมัยขึ้นมีความโมเดิร์นขึ้นแล้วก็แต่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นมาลัยไทยเราอยู่ครับดาน
2: ก็เรียกว่าการพัฒนามาลัยเนี่ยเกิดจากพยายามตอบโจทย์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็การนําไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่หลากหลายมากข
3: ึ้
2: น
3: ใช่ครับ
2: แล้วที่ผมสังเกตเห็นหลายอย่างคือวัสดุเนี่ยก็เปลี่ยนไปเหมือนกันไม่เหมือนกับมาลัยแบบเดิมเรื่องของวัสดุนี่เป็นยังไงบ้างครับ
3: ครับผมก็อย่างยุคแรกเนี่ยก็จะเป็นงานดอกไม้สดใช่ไหมครับช่วงแบบประมาณต้นกรุงรัตนโกสินทร์อะไรอย่างเนาะก็ลักษณะของมาลัยเนี่ยก็จะเป็นงานดอกไม้สดซะส่วนใหญ่จนถึงประมาณในรัชกาลที่8ที่9เนี่ยก็เริ่มมีการใช้วัสดุทดแทนนะครับก็คือในเรื่องของจะเป็นงานผ้าที่จริงก็คือมีทํามาแล้วนะครับวัสดุเทียมเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาแล้วนะครับว่าจะมีเริ่มใช้งานกันมากขึ้นเนี่ยก็คือประมาณช่วงสมัยรัชกาลที่9นะครับก็จะเป็นในรูปแบบของงานผ้าที่มาทดแทนงานวัสดุที่เป็นของสดนะครับก็คือมีการเพ้นสีผ้าการรีดอัดกรีดผ้าเนี่ยให้เหมือนดอกไม้ธรรมชาติก่อนแล้วก็นํามาร้อยเป็นมาลัยนะครับจนถึงในยุคนึงเค้าก็มีวัสดุทดแทนผ้านะครับอย่างเช่นเป็นในเรื่องของพลาสติกมีงานดินปั้นนะครับในส่วนของตัวอาจารย์เองเนี่ยก็ปี2567เนี่ยก็ได้คิดค้นนะครับวัสดุนะครับก็คือดินปั้นจากแป้งข้าวเจ้าขึ้นมาคร
2: ับ
3: ก็เลยในตอนนั้นนะครับก็ส่งเข้าประกวดนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยครับผลงานดินปั้นไทยไรซ์เพลย์ครับดินปั้นจากแป้งข้าวเจ้าครับจ้า
2: แล้วก็อันนี
3: ้ใช่ครับได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้าด้วยครับในการประกวดผลงานนั้นก็เลยออกมาเป็นตัวมาลัยเนี่ยรูปแบบเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกับรูปแบบเดิมนะครับแต่ว่าความร่วมสมัยนะครับหรือว่าการปรับให้มันโมเดิร์นขึ้นเนี่ยก็คือเราในเรื่องของวัสดุครับอาจารย์ก็คือใช้ดินปั้นจากแป้งข้าวเจ้าครับนํามาทําเป็นในส่วนของมาลัยนะครับก็คือต้องรีดกรีบอะไรต่างๆให้มันเหมือนลักษณะของกรีบดอกไม้ก่อนแล้วก็นํามาร้อยเป็นพวงมาลัยครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราก็ปรับนะครับในเรื่องของรายละเอียดนะครับก็คืออย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเราก็ใช้ลักษณะของโทนสีขาวล้วนนะครับอาจารย์ก็คือเพื่ออย่างเช่นเวลากลุ่มลูกค้าที่เป็นขายพวกเครื่องหอมหรือว่าน้ําหอมนะครับเค้าก็จะนิยมมาลัยที่แบบโทนสีขาวให้มันดูสะอาดดูบริสุทธิ์นะครับว่าเวลาตั้งประกอบกับผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมันก็จะดูหรูหราครับผมอาจารย
2: ์จริงๆก็มีความเรียบมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นคําถามส่วนตัวผมอยากรู้แล้วเรื่องกลิ่นเหรอครับเพราะอัตลักษณ์ของมาลัยแบบเดิมเนี่ยก็ยังมีกลิ่นของดอกไม้สดอยู่แล้วมาลัยที่ปรับปรุงใหม่อ่ะครับ
3: ครับผมก็มาลัยดินปั้นนะครับอันนี้หรือมาลัยผ้าต่างๆเนี่ยก็สามารถเสริมนะครับเสริมกลิ่นลงไปในตัวมาลัยได้ครับอาจารย์อันนี้ก็ยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆอยู่นะครับก็คือในกระบวนการผลิตดินเนี่ยเราก็ผสมกลิ่นเข้าไปด้วยครับก็ทําให้มาลัยเนี่ยนอกจากความสวยงามแล้วนะครับก็มีกลิ่นหอมด้วยครับอาจารย์ลองดมพิสูจน์ดูได้นะครับ
2: ขอดมนิดนึงนะครับโอ้จริงด้วยครับแต่ก็จะเป็นเหมือนกับกลิ่นที่เราปรุงขึ้นมาใช่มั้ยครับถ้าอยากให้ใกล้เคียงกับดอกไม้ก็ต้องเป็นกลิ่นดอกไม้ใช่มั้ย
3: คร
2: ับ
3: ใช่ครับ
2: แล้ววันนี้เราก็ได้รับความอิ่มเอมครับไปกับในช่วงสืบสานต่อยอดของพัฒนาการของมาลัยไทยภายใต้แนวคิดโมเดิร์นคราฟต์ครับแต่อาจารย์จักรพันธ์ยังอยู่กับเรานะครับในช่วงหน้าเรามาดูแนวคิดของคนรุ่นใหม่ครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของมุมมองของมาลัยไทยกันครับ คุณผู้ชมครับช่วงแรกเปิดเรียนรู้ผมยังคงอยู่กับท่านอาจารย์จักรพันธ์เช่นเดิมครับแต่ที่เพิ่มเติมมาคือเด็กรุ่นใหม่ครับเราจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองของเด็กรุ่นใหม่กับมาลัยไทยกันนะครับงั้นก่อนอื่นเลยขอให้เราแต่ละคนแนะนำตัวให้คุณผู้ชมรู้จักกันก่อนครับ
4: สวัสดีครับชื่อฮิวโก้ครับ
5: สวัสดีครับชื่อบาร์ครับ
6: สวัสดีครับชื่อการครับ
7: สวัสดีครับชื่อลำปูครับ
8: สวัสดีค่ะชื่อวายุครับ
2: ผมว่าคุณผู้ชมก็คงสงสัยเหมือนผมว่าแล้วเด็กรุ่นใหม่เหล่านี้ทำไมถึงเลือก

0: เลิกเรียนสาขาคณะกรรมศาสตร์ศึกษาของที่นี่กันเพื่อมาร้อยมาลัยเหรอครับอาโก้ไหนให้คำตอบผมหน่อยสิครับ
1: อันดับแรกนะครับเกิดจากความชอบส่วนตัวก่อนครับแล้วก็สาขาคณะกรรมศาสตร์ศึกษาของเราเนี่ยเป็นสาขาของวิชาครูนะครับก็คือเราเรียนคณะกรรมไปด้วยควบคู่กับการเรียนครูไปด้วยครับแล้วก็ความรู้ที่เราได้เนี่ยเราสามารถเอาไปต่อยอดให้กับเด็กๆที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ครับอย่างเช่นวิชาการร้อยมาลัยอย่างเงี้ยครับเราสามารถให้เด็กเอาไปพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตได้ครับ
0: แล้วบ้าล่ะครับ
2: ผมก็มีความชอบทางด้านนี้ครับผมก็ได้ไปแข่ง
0: แล้วก็ได้รางวัลมา
2: ได้รางวัลมา
0: แต่ไม่อยากขิงใครเนาะ
2: ขิง
0: แล้วโอเคแล้วการล่ะครับทำไมถึงเลือกเรียนเลย
3: มีความชอบทางด้านนี้ครับก็อยากต่อยอดความรู้ให้มากขึ้น
0: น้ำพุล่ะครับ
4: ก็มีความชอบทางด้านอะไรครับแล้วก็อยากเป็นครูด้วยครับก็เลยเลือกที่จะเรียนสาขาคณะศาสตร์ศึกษา
0: แล้วอายุล่ะครับ
5: หนูต้องการหาความสนุกให้ตัวเองครับก็คือไม่ได้เริ่มจากความชอบแต่เริ่มจากอยากเรียนรู้แล้วก็อยากพัฒนาตัวเองดังนั้นก็เลยเลือกมาเรียนสาขานี้ครับ
0: อันนี้ผมสงสัยแล้วอาจารย์มีวิธีการเลือกนักศึกษาแต่ละคนมาเรียนได้ยังไงบ้างคร
6: ับ ครับก็นักศึกษาส่วนใหญ่ที่มาเรียนกับเรานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาในรอบพอร์ตโฟลิโอครับอาจารย์ก็คือในรอบความรู้ความสามารถครับแล้วก็ตอนคัดเลือกเนี่ยนอกจากเรื่องของความสามารถแล้วนะครับก็คือในเรื่องของความเป็นครูนะครับอาจารย์ก็คือต้องมีทั้งเพราะในส่วนของสาขาครับคือจะต้องเรียนทั้งวิชาชีพงานคณะกรรมศาสตร์แล้วก็วิชาครูด้วยครับก็เลือกจากน้ำหนักทั้ง2อย่างใกล้เคียงกันครับโดยเน้นในเรื่องของฝีมืองานประดิษฐ์อะไรต่างๆครับซึ่งเด็กที่เข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนักเรียนที่ประกวดแข่งขันทางด้านคณะกรรมศาสตร
0: ์
6: มีรางวัลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเขานี่ก็เคยได้รางวัลมาลัยที่1ระดับชาติด้วยครับ
0: ว้าวเก่งมากเลยฮะอันนี้ผมก็สงสัยต้องย้อนไปกลับเมื่อช่วงที่แล้วคือช่วงสื่อสารต่อยอดคือมาลัยแต่เดิมก็เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบันนี
6: ้
0: แล้วในมุมมองของคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราเนี่ยเรามองว่ามาลัยเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการหรือความต้องการของสังคมยังไงบ้างเริ่มจากโก้ก่อนก็ได้ครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยนะครับมาลัยจะมีรูปแบบที่ไม่เยอะมากใช่มั้ยครับอาจจะมีรูปแบบที่ตายตัวแต่ว่าทุกวันนี้นะครับมันมีวัสดุทดแทนครับอย่างเช่นเหมือนลูกปัดอย่างเงี้ยครับเหมือนดอกพุทธหรือว่าเป็นอย่างเช่นดอกไม้พลาสติกอย่างเงี้ยครับที่สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในกับงานมาลัยได้แล้วก็มันจะช่วยในการเพิ่มส่วนของสีสันหรือว่ารูปแบบแล้วก็ช่วยยืดอายุของงานนะครับเพิ่มมากขึ้นมันก็จะมีในการเพิ่มที่แบบว่าเพิ่มทั้งคุณค่าเพิ่มทั้งราคามูลค่าอย่างเงี้ยครับให้กับผลงานเราได้ครับ
0: ครับแล้วอย่างอายุล่ะตอนนี้มาลัยเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงในมุมมองของเรา
5: ในมุมมองของเราต้องมองว่ามาลัยกับคนต้องไปด้วยกันครับพอดีละคนยุคใหม่ก็ต้องการรูปแบบที่แปลกใหม่ดังนั้นเราก็จะไม่ลืมที่จะนำหลักการร้อยมาลัยแบบดั้งเดิมมาผสมผสานกับงานใหม่แล้วก็คนรุ่นใหม
0: ่
5: แล้วก็วัสดุที่ต้องการการใช้งานที่คงทนมากขึ้นอะไรประมาณนี้
0: เราบอกผมว่าความต้องการใหม่แล้วอย่างผลงานเด่นที่รองรับความต้องการใหม่ๆของเราคืออะไรบ้าง
5: ตอนนี้ที่หนูทำอยู่ก็จะเป็นมาลัยครุยค่ะซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับมาลัยสำหรับการแสดงความยินดีมาลัยการสำหรับการแสดงเกียรติยศอันสูงสุดสำหรับรัชกาลที่เคยมีมาตั้งแต่รัชกาลที่5ประมาณนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะโด่งดังขึ้นมาแล้วค่ะ
0: ได้ข่าวว่าเอาไปใช้ในนางงามประกวดนางงามอะไรใช่ไหมครับ
5: ก็คนดังระดับโลกระดับประเทศก็ได้ใส่เอาไปใช้ในงานก็เขาเดี๋ยวนี้มีชอบในงานไทยนะคะถ้ามีงานดอกไม้เข้ามามันจะเพิ่มความเป็นไทยเรามากขึ้นก็งานที่ภูมิใจที่สุดก็คืองานที่ได้ร่วมกับ Miss World 2025องค์กรสุชาตาค่ะได้ร่วมงานกับททที่ส่วนเบญจกิติก็เป็นงานระดับประเทศเลย
0: อย่างด้านหลังนี้คือผลงานเราหมดเลย
5: ใช่ผลงานหมดเลยแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศด้วยลูกค้าต่างประเทศก็ชอบในงานไทยเรา
0: อะไรคือความยากที่สุดในการทำอะไรครู
5: ความยากต้องใช้เวลาค่ะต้องแข่งกับเวลาแล้วก็ความต้องการของลูกค้าถ้าลูกค้าเยอะแล้วเราไม่สามารถทำได้เราก็จะขาดในรายได้ตรงนี้ไป
0: อันนี้ต้องแอบบอกคุณผู้ชมว่าน้องอายุนี่ทำแล้วก็คือสามารถส่งเสียตัวเองและให้ทางบ้านได้ด้วยนะถือว่าเก่งมากเลยนะอันนี้มาที่โ ก้บ้างผลงานเด่นของเราคืออะไรครับ
1: ผลงานเด่นก็คือจะเป็นในส่วนของงานสดครับแล้วก็แต่ว่าเราจะประยุกต์อย่างเช่นประยุกต์ดอกไม้พลาสติกหรือว่าการใช้ลูกเม็ดลูกปัดอย่างเงี้ยครับมาผสมผสานในงานเหมือนโบอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีการใช้พวกเส้นลูกปัดแล้วการให้สีอย่างเงี้ยครับให้แบบว่าให้มีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานครับอย่างเช่นรูปแบบของมาลัยตัวเนี้ยครับอันนี้คือมาลัยชำร่วยสำหรับให้แขกในงานอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนอาจจะเป็นแค่พวงเล็กๆอาจจะเป็นแค่กุหลาบมอนหรือว่าอาจจะเป็นวัสดุชนิดเดียวครับทุกวันนี้ก็คือจะมีการเนี่ยครับเหมือนทำเป็นโบจากลูกปัดแล้วก็มีการทำสีสันให้สุดฉาดมากขึ้นนะครับแล้วก็ขนาดเนี้ยกระทัดรัดแล้วก็น่ารักมากขึ้นครับ
0: แต่ผมมองว่างานอย่างเงี้ย AI มาแทนไม่ได
1: ้ในส่วนตัวหนูคิดว่าแทนไม่ได้ครับแต่ว่าเราสามารถใช้ AI ในการออกแบบผลงานได้ครับแต่ว่าในเรื่องของชิ้นงานไม่สามารถทดแทนได้ครับเพราะว่าคนยังไงงานประดิษฐ์อย่างเงี้ยครับการเอากีบดอกไม้เอาดอกไม้แต่ละชนิดมาลอยต่อกันก็ต้องใช้กำลังคนเหมือนเดิมครับ
0: ให้ฝีมือคน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฝีมือสำคัญกว่าเครื่องมือ
1: ใช่ครับ
0: แล้วในขณะเดียวกันว่ายุคิดยังไงล่ะครับสมมติถ้าจะเอา AI มาช่วยในการออกแบบได้ไหม
5: ได้ครับหรือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีสำหรับการออกแบบนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนไม่ได้ก็คือการประดิษฐ์แล้วก็จิตวิญญาณที่เรามีในสำหรับงานที่เราทำลงไปได้ประมาณผมว่า AI ก็ค่อนข้างที่จะทดแทนยากแล้วก็การร้อยดอกไม้การเลือกดอกไม้หรือว่าความคิดที่เราแบบอยากเอามาใช้กับงานนี้งานนี้นี่ไอ้ก็จะตามเราไม่ทันหรือว่าเทศกาลที่เราจะใช้อย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะลึกซึ้ง
0: แต่ว่าสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าฝีมือครับเป็นงานฝีมือเนี่ยสะท้อนอะไรที่มากกว่าแค่ข้อมูลแต่มีทั้งอารมณ์ความรู้สึกความลึกซึ้งและความหมายอยู่ในชิ้นงานด้วยใช่ไหมครับและสุดท้ายเลยครับต้องให้อาจารย์ฝากคุณผู้ชมว่างานศิลปะผ่านมาลัยเนี่ยในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปในมุมมองของอาจารย์ครับ
6: ก็งานร้อยมาลัยนะครับก็คิดว่าเป็นเอกลักษณ์ไทยอย่างหนึ่งนะครับก็คิดว่าน่าจะคงอยู่กับไทยเราครับตราบจนที่เรายังไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้นะครับตราบที่คนไทยเนี่ยยังนับถือในศาสนานะครับในสถาบันแล้วก็มาลัยเนี่ยมันผูกพันกับชีวิตของคนไทยครับมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับคิดว่าในอนาคตเนี่ยงานมาลัยก็ยังคงอยู่ครับแต่ว่าอาจจะมีการปรับประยุกต์นะครับรูปแบบนะครับให้เหมาะสมกับยุคกับสมัยนะครับ
0: ท้ายสุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านจักรพันธ์นะครับน้องโก้น้องบาน้องการน้องวายุแล้วก็น้องน้ำพุมากครับที่มาแลกเปลี่ยนมุมมองดีๆกับเราในวันนี้ครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยครับที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: ริยาศาสตร์แม่สังเวียนหนึ่งในของดีบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยึดถือคำชมของลูกค้าคือรางวัลที่ชื่นใจและมีค่าเหนือรางวัลอื่นใด
1: รางวัลของเราก็คือคำชมจากลูกค้าที่ชมมาถือว่าเป็นรางวัลที่ดีที่สุดแล้วของกิจการคือคุณพี่สำอางมะกล่ำทองนี้เราเกษียณมาแล้วก็มาอยู่ด้วยกันก็มาช่วยดำเนินธุรกิจร่วมกับพี่สาว

0: ัญทุกรายละเอียด
1: จุดเด่นของกายศาสตร์เราก็คือตันบูนไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติคอยตรวจดูเสมอว่าขนมเป็นยังไงของที่จะมาผสมกันเป็นยังไงคั่วเป็นยังไงเหลืองพอไหมเหลืองแล้วได้ระดับหรือยังเข้มไปหรือเปล่าขาวไปหรือเปล่าเนี่ยพี่เขาจะเน้นมากแล้วก็เน้นเรื่องความสะอาดของเครื่องที่เอามารวมกันพอเครื่องมารวมกันสะอาดแล้วเนี่ยกายศาสตร์ของเรามันก็จะมีคุณภาพด้วย

Hi guys สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในรายการ Pet Journey กับพัฒนพรอนันทนาเกษมค่ะช่วงแรกของเรา Language Corner มาแล้วค่ะทุกคนเพชรจะบอกว่าวันนี้นะทุกคนอาจจะเห็นว่ามีแสงแดดอยู่ข้างนอกใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะIt's very cold. It's very very cold. มันหนาวมากซึ่งเหมาะกับท็อปิกของเราในวันนี้มากเลยที่เราจะมาพูดถึงเรื่องอากาศกันนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงคำศัพท์เกี่ยวกับอากาศไปหลายคำแล้วเนาะวันนี้เราจะมารู้จักประโยคกันดีกว่าค่ะเวลาที่จะบอกว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงวันนี้อากาศค่อนข้างเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เราจะพูดได้ยังไงกันบ้างเพชรมีโครงสร้างประโยคมาให้ค่ะเวลาที่จะบอกว่าวันนี้อากาศค่อนข้างเป็นยังไงนะคะสามารถพูดได้ตามโครงสร้างนี้เลยในภาษาอังกฤษเนี่ยจะพูดว่า today is quite แล้วก็ตามด้วยอากาศในวันนั้นนะคะ today is quite ส่วนภาษาจีนค่ะจะพูดตามโครงสร้างนี้ได้เลยว่า今天天气比较แล้วก็ตามด้วยอากาศนะคะ今天天气比较แล้วก็ตามด้วยอากาศนั่นเองคำว่าปีเจียวในโครงสร้างนี้แปลว่าค่อนข้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าถ้าเกิดจะบอกว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนวันนี้อากาศค่อนข้างหนาววันนี้อากาศค่อนข้างเย็นสบายวันนี้อากาศค่อนข้างอบอุ่นเราจะพูดยังไงได้กันบ้างนะคะเพชรว่าทุกคนพูดกันได้แน่นอนเลยนะคะมาเริ่มที่ภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะกับประโยคนี้ค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะภาษาอังกฤษก็พูดว่า today is quite hot today is quite hot quite ในที่นี้แปลว่าค่อนข้างนะคะ today is quite hot วันนี้มันค่อนข้างร้อนซึ่งไม่ใช่วันนี้เลยไม่ใช่วันนี้ของเพชรในวันนี้เพราะว่าวันนี้ของเพชรค่อนข้างหนาวเลยนะคะเนี่ยแหละมาที่ประโยคถัดไปวันนี้อากาศค่อนข้างหนาววันนี้อากาศค่อนข้างหนาวหนาวจริงภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงคะทุกคน today is quite cold วันนี้อากาศค่อนข้างหนาวจริงนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นสบายภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงคะ today is quite cool today is quite cool จริงๆเนี่ยตอนเช้าของวันนี้นะคะ it was quite cool before but now is quite cold it's cold it's not quite cool anymore it's very cold ใช่แล้วถัดไปวันนี้อากาศค่อนข้างอบอุ่นนะคะภาษาอังกฤษพูดยังไงเอ่ย today is quite warm today is quite warm แล้วถ้าจะบอกว่าวันนี้อากาศดีมากล่ะคะทุกคนวันนี้อากาศดีมากภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรคะ the weather is very nice today the weather is very

0: very nice today
1: แล้วถ้าจะบอกว่าวันนี้ฝนตกล่ะคะภาษาอังกฤษก็จะพูดได้ว่า it is raining today it is raining today วันนี้ฝนตกมาต่อด้วยภาษาจีนกันต่อเลยนะคะทุกคนวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนค่ะเอาโครงสร้างของเราขึ้นมาก่อนได้เลยนะคะ今天天气比较热今天天气比较热วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนเรียงเหมือนภาษาไทยเลยค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างหนาว今天天气比较冷今天天气比较冷วันนี้อากาศค่อนข้างเย็นสบาย今天天气比较凉快今天天气比较凉快วันนี้อากาศค่อนข้างอบอุ่น今天天气比较暖和今天天气比较暖和ส่วนวันนี้อากาศดีมากภาษาจีนก็พูดว่า今天天气很好今天天气很好และถ้าจะบอกว่าวันนี้ฝนตกภาษาจีนก็จะพูดได้ว่า今天下雨今天下雨วันนี้ฝนตกค่ะแล้ววันนี้อากาศที่ทุกคนอยู่นะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ今天天气怎么样How's the weather today? ไหนลองตอบเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้เพชรฟังหน่อยค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาของช่วงถัดไปแล้วค่ะกับช่วงเพชร Journey ไปดูกันเลยค่ะGood afternoon สวัสดีตอนบ่ายค่ะวันนี้นะคะเป็นวันว่างๆของเราแล้วก็อากาศดีค่ะฝนไม่ตกมีแดดออกนิดหน่อยนะคะเหมาะแก่การออกมาเดินใช่ไหมแล้วพอดีค่ะทุกคนโฮสต์ของเพชรนะคะเจ้าของบ้านเนาะที่เพชรมาอยู่ด้วยเขาเป็นเจ้าของคาเฟ่ค่ะคาเฟ่ทิ้งก็คือคาเฟ่เขาชวนเพชรเนี่ยไปคาเฟ่ของเขาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวบางวันฝนก็ตกเดี๋ยวบางวันก็มีธุระไปข้างนอกไม่ได้แบบไปสักทีจนมาวันนี้แหละที่คิดว่าโอเคว่างๆแล้วก็อากาศมันได้ก็เดี๋ยวเราเดินไปดีกว่าไปที่คาเฟ่ของโฮสต์นะคะซึ่งกว่าจะไปถึงนะบอกเลยว่าใช้เวลาเดินประมาณ25นาทีจริงๆอยากถามว่ามีใครเป็นคนชอบเดินไหมคะจริงๆเพชรเนี่ยไม่ได้ถึงกับว่าชอบเดินนะแต่เดินได้ถ้าสมมติว่าอากาศมันดีแบบเนี้ยไม่ร้อนไม่หนาวแล้วก็สองข้างทางมันบรรยากาศดีเหมาะแก่การเดินอ่ะเพชรก็เดินได้นะแบบ25นาทีก็จิ๊บๆอะไรเงี้ยเวลาไปต่างประเทศแล้วแบบต้องเดินอ่ะก็เดินนะแบบบางคนเขาก็จะแบบว่านั่งรถกันใช่ไหมแต่เพชรเดินแล้วทุกคนล่ะเป็นยังไงบ้างเดินหรือว่านั่งรถดีกว่า

0: เราเดินมาเกินครึ่งทางแล้วนะคะเดินไปอีกนิดหน่อย3นาทีเราก็จะถึงคาเฟ่แล้วแต่ว่าขอนั่งพักแป๊บนึงจะบอกว่าไวบ์ที่นี่ดีมากเลยฝั่งทางนี้ก็มีร้านค้าเยอะแยะเพราะว่าคาเฟ่โฮสเพชเนี่ยน่าจะอยู่ตรงร้านไหนร้านหนึ่งสักแห่งตรงข้างหน้านี่แหละแล้วเพชรมาโดยไม่ได้บอกเขาก่อนด้วยนะมาเซอร์ไพรส์ยังไม่ถึงนะคะเราเดินแล้วก็ดูไปต่อว่ามีร้านอะไรบ้างเอลเอ็ดมอนด์ in Greer Home Food and Lifestyle May your week be filled with positivity kind people and a whole lot of joy ขอให้ในสัปดาห์นี้ของคุณเนี่ยเต็มไปด้วยพลังบวกคนใจดีแล้วก็ความสนุกสนานมากมายนี่มีร้าน Florist Ver the Floor ร้านดอกไม้เห็นข้างในปะกำลังใกล้ถึงร้านโฮสทุกคนแล้วเพชรก็ตื่นเต้นอ่ะทำไมรู้ป่ะเพชรก็ไม่รู้เหมือนกันมีลูกค้าอยู่หน้าร้านด้วยประเด็นนี่วันทวนคาเฟ่เพชรมาถูกที่ใช่ไหมทุกคนถูกเพราะว่าเห็นโฮสอยู่หน้าร้านลายละเออเดี๋ยวเซ็นข้างๆละอันนี้นะคะคือเมนูของที่ร้านนี่นะคะเมนูของเขาจะมี Toasty Wrap and Sandwich ก็คือ Wrap เนาะก็คือแป้งห่อใช่ไหมแล้วก็แซนด์วิชนี่เพชรเคยกินเบคอนอะโวคาโดแรปของเขาเขาก็เอาไปให้เพชรอร่อยมากมีโบลส์แอนด์ซาลัดก็คือเป็นสลัดใช่ไหมคะเรนชิคเก้นโบลก็คือไก่เกาหลีใช่ไหมมีไทยบีฟด้วยเนื้อวัวนะคะอีก昨天你给我的是这个吗
1: Bacon wrap 对我今天早上给你做 ham cheese 牛角包放在你门口了我想说等你醒了告诉你结果我忘记了
0: 我没有吃
1: 对啊你要吃这个吗 Bacon 昨天那个吗
0: 对对
1: 你喜欢吃这个是吗
0: 嗯嗯谢谢

ทุกคนถึงเวลาของการแบบสอนคำศัพท์นิดนึงเรามีสลัดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะสลัดก็คือชาลาชาลาซาลัดเบคอนเนาะภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่าเผยเกินเผยเกินก็คือถอดเสียงภาษาอังกฤษมาเลยมาจากเบคอนภาษาจีนก็คือเผยเกินอาโวคาโดอาโวคาโดเนี่ยนะภาษาจีนเรียกว่าหนูโยกัวหนูโยกัวโอเค it's time to eat แล้วค่ะ

ินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอิ่มมากเป็นบรันช์นะคะตอนกินตอนบ่ายโมงทุกคนเพชรบอกว่าแบบโฮสเพชรน่ารักมากเลยที่สุดในโลกนี้เพชรแบบดีใจมากที่เพชรแบบว่าได้เจอโฮสคนนี้เขาใจดีในทุกมิติเลยแล้วก็โฮสนะคะให้หมวกเพชรให้เม้าจึใช่ไหมเป็นแบบหมวกบินนี่เนาะตอนแรกเราก็เกรงใจหยิบมาแค่2อันแล้วเขาก็บอกหยิบอีกสิเอาไปฝากคนนู้นคนนี้ก็ได้ก็เลยหยิบมาทั้งหมด5หมวกใช่แล้วเขาก็ให้ถุงมาใส่ใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันน่าจะหยิบไอ้พวกเนี้ยไปให้เธอกลับบ้านละกันเธอไม่ต้องหยิบไปเพราะว่าเพชรบอกว่าเดี๋ยวเพชรจะมาพักนะคะตอนนี้ก็เลยไม่ได้มีหมวกกับตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไปให้ I love you boy boy IE I love you I need มันน่ารักมาก

0: 钱可可、巴里、萝卜、小迪。
1: 海豚棒棒好，呼叫马上到，现在海豚棒棒好，出发了。
0: 海豚棒棒好。
2: บันทึกของกัปตันยานปังปังวันนี้พวกเราจะมุ่งไปยังภูเขาคลิฟแลนด์ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,730 เมตรเพราะอะไรนี่เหรอเพราะว่าลูเปอร์มือเทคนิคประดิษฐ์เครื่องละลายหิมะขึ้นพวกเราเลยจะไปทดลองใช้กันเครื่องละลายหิมะนี้ต้องใช้ได้ดีแน่ ส่วนภูเขาคลิฟแลนด์ในตอนนี้ เห็นได้ชัดว่ากำลังมีพายุหิมะตกหนักอยู
3: ่ไม่ตอนหิมะตกเหมาะกับการเล่นที่สุด
2: แบร์รี่ไม่อยากพลาดโอกาสในการเล่นเพราะปัญหาสภาพอากาศดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเล่นเกมไม่
4: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ทุกครั้งที่เธอพูดคำว่าไม่ก็จะเสียเงิน1เหรียญตกลงมา
3: เอาสิ
2: ฉันเดาว่าเงินค่าขนมของแบร์รี่วันนี้จะต้องหมดเกลี้ยงแน่นอน
5: หิมะหนักขนาดนี้สัตว์จะหาของกินกันยังไงอะ
3: ถึงคราวฉันออกโรงแล้วแค่ใช้เครื่องละลายหิมะละลายเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วฉันอดใจอยากทดลองมันไม่ไหวแล้ว
6: ไม่เครื่องนี้ฉันยังไม่ได้ทดสอบเลยนะ
3: แค่เปิดทางกลางหิมะไม่ใช่ปัญหาหรอกนะ
5: 1เหรียญแบรี่ฉันยังเล่นเกมกับเอ็ดดี้อยู่นะ
2: สมาชิกทุกคนเราถึงจุดหมายปลายทางแล้วอันนี้ฉันเอายานด่วนลงจอดในกองหิมะแล้วเจ้าเทียนเธอกับลูเปอร์อยู่บนยานด่วนปืนและยานด่วนไปตามปกติถ้าพวกเราต้องการความช่วยเหลือติดต่อผ่านนาฬิกาโทรศัพท
5: ์ได้เลยกัปตัน
2: ลูเปอร์ไปกำจัดหิมะให้ยานด่วนไม่นานเราก็จะได้ใช้ยานเล็กแล้ว
3: หมดร็อกแอนด์โรล
6: อยากให้ฉันสาธิตไปว่าเครื่องละลายหิมะนี่ใช้งานยังไงนะแบร์รี
3: ่ไม่ต้องบอกฉันก็รู
6: ้ต้องใช้อย่างระวังนะจะได้ไม่ขัดข้อง
2: เอ็ดดี
3: ้ฮะ
2: พื้นเปียกและลื่นแล้วควรจะสะพายเป้บินด้วยมาเถอะไปภูเขาคลิฟแลนด์กัน
5: โอ้ย
2: ระวังหิมะหนามาก
3: แบบนี้แหละถูกต้องเพื่อนๆตามฉันมา
6: ลมนี่แรงมากจริง
3: ๆเราออกมาแล้วว้าวของเล่นชิ้นนี้ใช้ดีมากเลย
4: ตอนที่หิมะตกยากมากที่เราจะรู้ตำแหน่งของตัวเอง
2: เดินลอดไปตามเชิงเขากันทางนี้เดี๋ยวก่อนเราไม่ได้มาร้ายนะ
4: เราสามารถเดินตามรอยเท้าไปได้
2: งั้นไปกันเถอะพี่แต่ว่าเราต้องหาพวกเขาให้เจอก่อนรอยเท้าจะโดนหิมะกลบใช่กับเอ็ดดี้จะตามไปนะส่วนเธอละลายหิมะอยู่ตรงนี้
3: ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยกัปตัน
5: อีกเหรียญหนึ่งแล้ว
3: ว้าวเฮ้ยว้าว
4: หวังว่าพวกเขาจะไม่ขึ้นเขาที่สูงเกินไปนี่มันปีนยากจริงๆ
2: พวกเขาอยู่นั่นดูแล้ว
4: แพ้น้อยมีปัญหาแล้ว
2: เดินเครื่องเป้บินบินขึ้นไปกันเปิดอุปกรณ์ขับเคลื่อนเราไม่ได้มาร้ายไปหาแม่ของเธอเธอเจ้าตัวเล็กเธอปลอดภัยแล้วว้าวนี่ยานปังๆไม่ใช่เหรอขอโทษนะที่เข้าใจว่าพวกเธอเป็นวูฟเวอรีน
4: มิน่าพวกคุณถึงวิ่งหนีตลอด
7: ทุกครั้งที่ไก่งวงส่งสัญญาณเตือนก็แสดงว่ามีอันตรายเราก็เลยวิ่งหนี
2: นี่มันเหลือเชื่อจริงๆพวกคุณคิดได้ยังไงว่าต้องร่วมมือกัน
7: ตอนที่พวกเราออกหาอาหารท่ามกลางหิมะก็ยากมากที่จะระวังตัวจากวูล์ฟเวอรีน
2: แต่เราสามารถสังเกตเห็นผู้ล่าได้ทันเวลาจนทุกคนหนีไปอย่างปลอดภัยได
7: ้ไก่งวงคอยช่วยดูต้นทางให้เราเรายินดีมากที่จะแบ่งปันอาหารกับพวกเขา
2: เจ๋งร่วมมือกันได้เยี่ยมมาก
7: ตอนนี้เราต้องการกันและกันมากกว่าแต่ก่อนอีก
2: เพราะหิมะหนามากหาของกินได้ลำบากมากไม่ต้องห่วงตอนนี้เพื่อนร่วมทีมของเราได้คิดหาวิธีช่วยแล้ว
3: ไม่ขยับแล้วเครื่องละลายหิมะต้องชาร์จไฟที่แท้ที่ชาร์จก็อยู่ตรงนี้นี่เองดูฉันนี่ภารกิจสำเร็จไหนอีย่า

0: ละลายหิมะเสร็จสมบูรณ
1: ์ว้าหิมะอยู่ไหมช่วยด้วย
2: รับทราบแบร์รี่เธออยู่ที่ไหนเกิดเรื่องอะไรขึ้น
3: ฉันถูกฝังอยู่ใต้หิมะข้างนอกป่าตอนนี้รู้สึกหนาวมากเลยแล้วฉันก็ใช้พลังงานทั้งหมดไปกับการชาร์จเครื่องละลายหิมะแม้แต่แรงพูดว่าไม่ก็ไม่มีแล้ว
2: แบร์รี่เธอได้ยินหรือเปล่าติดต่อเขาไม่ได้แล้ว
0: อ๋อแบร์รี่ขาดการติดต่อไปกลางหิมะ
4: รับทราบจะไปยังตำแหน่งของแบร์รี่เดี๋ยวนี้เพื่อนของพวกเรามีอันตรายพาพวกเรากลับไปที่เมื่อกี้ได้ไหม
5: ไม่มีปัญหาเราคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมที่นี่ที่สุดแล้วไปกันเถอะ
2: ว้าดูทางน้ำแข็งนั่นคงเป็นน้ำจากหิมะที่แบร์รี่และไหลๆมาก่อตัวรวมกัน
4: เจอเทียนเราหาแบร์รี่เจอแล้วเธอกับลูเปอร์ขับซูเปอร์โบ๊ทมาที่นี่เร็ว

0: เถียนลองใช้หูฟังตรวจดูในกองหิมะมีเสียงอะไรไหม
1: ฉันได้ยินเสียงหัวใจเต้น
0: ลูเปอร์ดูหน่อยว่าขุดเขาออกมาได้ไหม
2: ไม่ได้แรงบีบของยานปูมากเกินไปฉันกลัวเขาบาดเจ็บ
3: พวกเรายินดีช่วยพวกเราถนัดขุดดิน
0: แบร์รี่เธอโอเคไหมตอบหน่อยสิ
4: ไม่สนุกเลยไม่เลยสักนิด
5: เกิดอะไรขึ้น
4: ฉันเห็นสัตว์ประหลาดเมื่อกี้มันอยู่ตรงนั้นแย่แล้วฉันลืมปิดเครื่องละลายหิมะไม่นะ
0: ลูเปอร์ปิดเครื่องละลายหิมะได้ไหม
2: ให้เป็นหน้าที่ฉันเอง
5: แบร์รี่ที่นี่ไม่มีสัตว์ประหลาดหรือพวกผีหรอกนะ
4: มันมาอีกแล้วคราวนี้มันเป็นฝูงใหญ่เลย
5: แบร์รี่ไม่มีอะไรนั่นเป็นพวกเวอร์ลีนนะ
1: ฉันดูแล้วฟังดูเหมือนจะมีหิมะถล่มลงมานะ
3: รีบหาที่หลบกันเถอะ
0: เครื่องละลายหิมะของเราทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นดังนั้นเราจะต้องหยุดมัน
6: เรียกซุปเปอร์บอส
0: ยานปั๊บ

0: ็นอันหนึ่งอันเดียวยอดหุ่นยนต์ปังปัง
1: เราดูนี่มันคือละลายหิมะ 2.0 เปิดละลายหิมะ
2: ให้กันเองให้กันเอง
3: ตอนนี้พวกเรามาดูบันทึกของกัปตันยานปังๆในวันนี้กันบนภูเขาคลิฟแลนด์ทวีปอเมริกาเหนือมีแพะภูเขาและไก่งวงที่เพิ่งพักอาศัยกันอยู่หน้าหนาวไก่งวงยากที่จะหาอาหารจากในหิมะที่กองหนาแพะภูเขาถึงจะหาของกินได้แต่ป้องกันการโจมตีของวูล์ฟเวอรีนไม่ได้ดังนั้นแพะภูเขาจึงแบ่งปันอาหารกับไก่งวงส่วนไก่งวงจะคอยเฝ้าระวังให้พวกเขาเป็นคู่หูที่รู้ใจกันเพื่อนๆการเดินทางครั้งนี้สนุกมากใช่แล้วเพราะอานิสงส์ของเกมไม่ของแบร์รี่พวกเราเลยสะสมเงินได้8เหรียญซื้อโบราณมากินกันเยอะเลยเธอนับครบ8เหรียญแล้วหรือยัง
4: ไฮทุนปังปังฮาวผู้เจ้ามาช่างเจ้า现在ไฮทุนปังปังฮาว出发了
5: ไฮทุนปังปังฮาว
6: รอบรู้เรื่องไข่กินแล้วดีมีประโยชน์
7: ต้อมความเชื่อผิดเกี่ยวกับการกินไข
6: ่ในไข่มีคอเลสเตอรอลสูง
7: ผู้สูงอายุไม่ควรกินจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่มีไขมันในเลือดสูงสามารถกินไข่ได้วันละ1ฟองสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอาทิความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารที่มีไขมัน
8: คนบริโภคตามคำแนะนำของแพทย
7: ์กินไข่ลวกมีประโยชน์มากกว่ากินไข่สุกจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงไข่ลวกเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อจุลินทรีย์ไข่ขาวที่ไม่สุกนั้นย่อยยากจะทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะและลำไส้และยังขัดขวางการดูดซึมไบโอตินที่มีความจำเป็นต่อร่างกายไข่ต้มเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักจริงหรือไม่ตอบว่าจริงไข่ต้ม1ฟองให้พลังงานเพียง70กิโลแคลอรี่แต่ไข่ดาว1ฟอง120กิโลแคลอรี่และไข่เจียวให้พลังงานถึง240กิโลแคลอรี่แต่ไม่แนะนำให้ผู้ที่ลดน้ำหนักกินไข่เพียงอย่างเดียวเพราะร่างกายยังคงต้องการสั่งอาหารอื่นที่จำเป็นใน1วันควรมีเมนูที่ประกอบด้วยไข่ใน1มื้ออาหารแต่ไม่ควรกินไข่เพียงอย่างเดียวควรกินเมนูให้หลากหลายครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
9: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
10: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
11: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
12: จุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

ยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

0: สวัสดีครับ NBT News ข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6จากการที่ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยผลกระทบเริ่มจากวันที่4บริเวณภาคเหนือตอนบนรวมทั้งด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ถึง6บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและในวันที่7ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมเพราะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มจึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนอกจากนี้ในช่วงวันที่8ถึง13บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้และสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือโทรศัพท์1182ได้ตลอด24ชั่วโมงจังหวัดชลบุรีเร่งเปิดทางระบายน้ำในพื้นที่อำเภอพานทองลงสู่แม่น้ำบางปะกงโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่อำเภอพานทองติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางเร่งระบายน้ำในคลองพานทองพร้อมกำชับหน่วยในพื้นที่ทุกแห่งเร่งเปิดทางน้ำกำจัดผักตบชวาวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคลองติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำในจุดสำคัญตามแนวทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงโดยเครื่องผลักดันน้ำทำการติดตั้งที่บริเวณคลองขุนวิเศษด้านนอกนิคม2เครื่องและบริเวณคลองแนวทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์อีก3เครื่องเพื่อเร่งการไหลของน้ำไปออกสู่แม่น้ำบางปะกงนอกจากนี้ยังได้ระดมรถแบ็คโฮอีก10คันเพื่อเข้ากำจัดผักตบชวาวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงเร่งขุดลอกคลองในบางจุดเพื่อเพิ่มพื้นที่หน้าตัดของคลองและเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ให้คลี่คลายโดยเร็วทางการของบัลแกเรียจัดพิธีรับพระศพกษัตริย์ชาซามูเอลอย่างสมพระเกียรติกรีซส่งคืนพระศพของกษัตริย์ชาซามูเอลหนึ่งในกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งจักรวรรดิบัลแกเรียที่กลับคืนสู่แผ่นดินเกิดโดยทางด้านของบัลแกเรียได้จัดพิธีรับพระศพอย่างสมพระเกียรติในกรุงโซเฟียหลังจากที่พระองค์สวรรคตไปนานกว่า 1,000 ปีการดำเนินการส่งคืนพระศพกษัตริย์ชาซามูเอลเป็นไปตามข้อตกลงทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีวัฒนธรรมของกรีซและบัลแกเรียซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการเจรจาอันยาวนานเกือบ60ปีนับตั้งแต่มีการค้นพบพระศพของพระองค์โดยในการส่งคืนครั้งนี้ได้มีการส่งมอบโลงหินอีก4โลงด้วยซึ่งคาดว่าเป็นพระศพของพระราชโอรสหรือพระญาติของพระองค์โดยก่อนหน้านี้ทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้ที่เมืองเทสซาโนนิกิของกรีซหลังถูกค้นพบเมื่อปีค.ศ.1965โดยนักโบราณคดีชาวกรีซภายในอาณาบริเวณมหาวิหารเซนต์อะคิลิออสติดตามข่าวช่วงต่อไปใน NBT News ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11 นาฬิกาครับ
1: มงคล38ประการประการที่29ได้เห็นสมณะหาโอกาสพบผู้ทรงศีลหรือผู้ประพฤติดีเพื่อรับคำแนะนำและข้อคิดในการดำเนินชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: นที่ข้าพเจ้าพบปะนี่ได้มีอาชีพคือรับเขาเข้ามาให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างนึงในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวัน
1: ได้ยินว่าสมเด็จพระโอรสอยู่ที่บ้านคุ้มแปะมาบอกว่าไปของครูการลวนที่บ้านคุ้มแตะดีไหมเราว่าก็ดี
2: ให้ผมในหมู่บ้านคุ้มแตะสักพันหนึ่งเถอะประมาณปี40นั่นแหละโครงการเข้ามาเลย
3: ที่แห่งใดบนผืนแผ่นดินไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เคยเสด็จไปเยือนทรงตระหนักรู้ถึงความเดือดร้อนและความต้องการอาชีพทำกินของราษฎรชาวไทยภูเขาในปีพ.ศ.2540ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฟาร์มตัวอย่างแห่งแรกจึงเกิดขึ้น
2: แม่หลวงมาช่วยแนะนำมาดีขึ้นทำโครงการมาให้ทุกอย่างไปฮับจ้ากับไปทำงานกับไปสวนรั่วกันพ่อก็เคยไปทำบางคนเน้นไปอยู่ประจำที่นั่นพออยู่ได้ภูตีพรใช้ทั่วนี่ก็เป็นอย่างนั้นแ
3: หละนับจากวันที่เริ่มก่อตั้งฟาร์มตัวอย่างจนถึงปัจจุบันฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถยังคงเป็นแหล่งเรียนรู้เสมือนเป็นโรงเรียนสำหรับสร้างอาชีพที่มั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับชาวไทยภูเขาบ้านขุนแตะ
4: ผมก็ไปศึกษาอบรมมาที่โครงการฟาร์มตัวอย่างครับเกี่ยวกับการปลูกผลไม้ผสมผสานครับเริ่มจากปลูกพลับปลูกอะโวคาโดกาแฟมีความสุขมากครับที่มีรายได้และสามารถเลี้ยงครอบครัวความตั้งใจของผมอยากให้ลูกได้เรียนรู้เพื่อเป็นการต่อยอดตามความตั้งใจของแม่หลวงครับ
3: การทำให้ราษฎรอยู่ดีมีสุขและเกิดความสงบร่มเย็นของประเทศชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ากำไรของแผ่นดิน
2: ขอคุณพระองค์ท่านที่มาช่วยพวกเราบ้านคุ้มแตะทุกคนนะจะรับสาปภูมินี้ให้ดีขึ้นต้นน้ำเราทำให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ตลอดไป

0: ชุมชนบ้านสีชมชื่นอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีริเริ่มทอผ้าขีดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษมีการปลูกฝ้ายเองเลี้ยงหม่อนไหมไปด้วยเพื่อทอเป็นผ้าขีดนำมาเย็บหมอนทำเป็นผ้าถุงและเครื่องใช้ในครัวเรือนจนกระทั่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนับสนุนให้มีการทอผ้าขีดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525สร้างเป็นรายได้จนเป็นอาชีพหลักของชุมชน
1: สมเด็จแม่พระพันปีหลวงเพิ่นสนับสนุนเรื่องผ้าไหมผ้าไทยกับชาวบ้านกับท่อตั้งหมู่บ้านแต่ท่อบ่คือกันหมู่บ้านอื่นจังหวัดอื่นกับท่อประเภทอื่นถ้ามันมีทหารกระรอกทุกอย่างที่เป็นผ้าไหมผ้าแพร่ว่าหรือว่าผ้าเข้าม่าหรือว่าผ้าสลงหรือผ้าพื้นเรียบแต่ละจังหวัดจะท่อผ้าบ่คือกันสมเด็จแม่เพิ่นไม่ให้แย่งอาชีพกันแล้วก็ถ้าจังหวัดไหนมีพื้นเพมาท่อผ้าขีดก็คือท่อผ้าขีดแต่อุดรจะเป็นธานีผ้ามีขีดอุดรก็จะท่อตั้งธานีผ้ามีขีดก็คือมีสลับขีดมั่งแล้วก็มีขีดมั่งประมาณนี้ค่ะแต่สมเด็จแม่เพิ่นสนับสนุนมากตลอดชาวบ้านนี่ค่ะมีความภูมิใจหลาย
0: กลุ่มทอผ้าไหมมีขีดบ้านสีชมชื่นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมผลิตและทอผ้าลายขีดด้วยเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ใบไม้ผลไม้ป่าจนได้รับพระราชทานรางวัลจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานเช่นลายก้นหอยอารยธรรม 5,000 ปีลายขีดประยุกต์ที่คิดค้นพัฒนาต่อยอดลวดลายอัตลักษณ์สื่อความหมายถึงจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งอารยธรรมมรดกโลกบ้านเชียงที่ได้แรงบันดาลใจจากลายก้นหอยบนเครื่องปั้นดินเผาบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเชื่อความเจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมและความสามัคคีของคนในชุมชนนำมาผสมผสานด้วยมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าลายขีดของคนโบราณและรากเหง้าของคนอีสานนอกจากนี้ยังได้สร้างสรรค์ประยุกต์ลวดลายจากลายผ้าพระราชทานผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงมุ่งมั่นเจริญรอยตามพยุคลบาทพระราชทานแบบลายผ้าที่ทรงผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นที่ร่วมสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เรื่องราวประจำท้องถิ่นให้นำไปตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวันได้เพราะมีพระดำริให้จัดการประกวดลายผ้าส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงคุณค่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
1: เจ้าฟ้าสิริวัณวลีนี่มาต่อยอดไทยก็คือมาสนับสนุนคนเฮ็ดผ้าประกวดได้รับรางวัลแล้วก็ผ้าก็ได้ขายดีขึ้นก็พุ่งขึ้นมาหลายค่ะในช่วงนี้ค่ะหันมาใส่ผ้าไทยทุกคนก็มาซื้อผ้าใช้บ้านถ้าบ้านก็เริ่มมีการท่อขึ้นเริ่มมีสมาชิกเข้ามาแต่ละกลุ่มนะคะเจ้าหน้าที่เพิ่นก็เข้ามาส่งเสริมเจ้าหน้าที่ก็แน่คณะนี้ก็พัฒนาชุมชนเพิ่นดูแลอย่างดีเลยค่ะ
0: จังหวัดอุดรธานีและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยในพื้นที่บูรณาการภูมิปัญญาวัฒนธรรมการทอผ้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มทอผ้าให้เข้มแข็งยกระดับผ้าทอในชุมชนส่งเสริมสู่ตลาดสากล
2: ของจังหวัดนะครับเราได้สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับราชินีนาถนะครับก็เป็นปีหลวงโครงการของเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนะครับที่ท่านพระราชทานหลายพระราชทานมาให้สิ่งนี้นะครับทางรัฐบาลทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการส่งเสริมครับให้คนไทยทุกคนและคนต่างชาตินะครับได้นำผ้าไทยเนี้ยไปสวมใส่โดยสวมใส่ในทุกโอกาสทุกช่วงวัยและสิ่งนี้เองนะครับที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีรายได้มากยิ่งขึ้นนะครับจากการที่เคยมีรายได้เฉพาะทางด้านการเกษตรกรรมเท่านั้นเนี่ยมาพระองค์ท่านได้พระราชทานในเรื่องของแนวคิดในการที่จะมาต่อยอดโดยให้แต่ละจังหวัดได้นำอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดครับมาต่อยอดกับลายของพระราชทานนะครับสิ่งนี้นะครับที่จังหวัดอุดรธานีได้นำมาขยายผลนะครับ
0: นับเป็นหนทางอันยั่งยืนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาดั้งเดิมของการทอผ้าพื้นถิ่นจนสามารถต่อยอดอนุรักษ์เชิงพัฒนาเพิ่มมูลค่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนเกิดความยั่งยืนจวบจนทุกวันนี้

0: เราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราชและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบการณ์นิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีส่งมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์จากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนป ปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
1: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปะ

0: ีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนก็จบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: ที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศคือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเผานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้ลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าสินของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานสินแผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสมจิตรดาสินแผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันนี้เป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าเริ่มจากเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะ ท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: จริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะก็ปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆ
4: เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึง

ไม้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาทรงจากเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป

0: เนื่องจากข้าพเจ้าโชคดีที่ได้มีโอกาสตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศมานานหลายปีได้แลเห็นพระวิริยะอุตสาหะและพระราชศรัทธาที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนทั้งยังทรงสอนเรื่องการทำงานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งในพระราชปณิธานและได้ตั้งใจปฏิบัติงานที่ทรงมอบหมายมาอย่างสุดความสามารถคืองานด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆได้แก่การช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการครอบครัวและส่งเสริมอาชีพทางด้านหัตถกรรมเป็นต้น
1: ดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยทรงเป็นครูผู้สอนบทเรียนการเป็นพระราชินีทราบและปฏิบัติพระองค์ด้วยความอดทนด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการแบ่งเบาพระราชภาระเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อนาประชาราษฎร์ด้วยความจงรักภักดีสมดังที่ทรงเป็นคู่พระราชหฤทัยมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานคือภาพแห่งความประทับใจของปวงประสบนิกรชาวไทยที่ยังคงจดจำอย่างระลึกถึงวันแห่งความปลื้มปิติในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493จากนั้นทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาโดยลำดับและทรงเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยสมุนหนึ่งสายใยรักแห่งแผ่นดินจึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีสำหรับคนไทยทั้งประเทศที่มีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประดุจดั่งสมเด็จแม่แห่งแผ่นดินเพราะไม่ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของปวงชนชาวไทยทรงทุ่มเทพระวรกายด้วยพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ปวงประสบกรณิกรด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นโครงการฟาร์มตัวอย่างโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงและโครงการส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งราษฎรยากจนชาวนาในท้องถิ่นชนบทได้มีอาชีพเสริมโดยได้ใช้เวลาว่างจากการทำนาทำไร่มาทำงานศิลปาชีพเพื่อรักษางานช่างศิลป์ไว้ในวิถีชีวิตชาวบ้านและสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น

กรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินทรงเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พื้นแผ่นดินไทยพระราชกรณียกิจก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่และทรงคุณค่ายิ่งผลของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆล้วนเกิดประโยชน์สูงต่อราษฎรอย่างกว้างขวางทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยในฐานะแม่ของแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์และงดงามสมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งมั่นในพระราชหฤทัยเพื่อทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขตอบแทนในความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มี

0: ชนชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินทรงสร้างสวนป่าในเมืองใหญ่และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ใจกลางกรุงเทพมหานครได้เติบโตตามวันเวลาและฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงครบ30ปีมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จึงได้จัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถ30ปีสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ใต้ร่มพระบารมีเพื่อปวงประชา
1: วันที่2และ29มกราคม2534ได้มีมติน้อมเกล้าถวายพื้นที่แห่งนี้นะคะซึ่งเป็นพื้นที่การรถไฟทรงสร้างเป็นสวนสาธารณะในลักษณะสวนป่าป่าเล็กในเมืองใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อให้ประชาชนได้มีปอดหายใจปอดใหญ่กลางเมืองเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พาได้โปรดเกล้าให้สวนให้พระราโชบายนี้กับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เมื่อพระชน60ว่าให้สวนนี้จะต้องเป็นสวนที่เหมือนกับสวนที่ต่างประเทศ
0: นิทรรศการเส้นทางแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานสวนแห่งนี้ให้ปวงประชาได้เป็นสถานที่พักผ่อนเป็นปอดใหญ่ใจกลางเมืองสำหรับหายใจอากาศบริสุทธิ์เป็นสวนป่าสวนดอกไม้นานาพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสวนพุทธศาสตร์ที่เยาวชนและประชาชนสามารถมาศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าวิจัยเพิ่มขึ้นอีกด้วยเนื้ออื่นใดได้สอดคล้องกับแนวทางแห่งพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยโครงการสร้างป่าสร้างรายได้อีกหนึ่งหนทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสวนแห่งนี้จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณมาอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถ30ปีสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ใต้ร่มพระบารมีเพื่อปวงประชาเพื่อให้สวนแห่งนี้เป็นสวนแห่งความสุขให้กับประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จึงเป็นเสมือนสายใยสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนให้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นสวนพุทธศาสตร์แห่งเดียวใจกลางเมืองใหญ่เพื่อการเรียนรู้ของเยาวชนผ่านโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพร
2: ไม่รู้ว่าต้นไม้นี้นะคะเห็นฐานแรกเนี่ยอยู่ที่ไหนเราก็สามารถพิมพ์ชื่อต้นไม้นี้นะคะลงไปภายในแอปได้เลยค่ะแอปนี้ก็จะขึ้นข้อมูลทั่วไปของต้นไม้ค่ะและถ้าต้นไม้ต้นไหนนะคะมี QR code ของแอป WeGo เราก็สามารถสแกน QR code ได้เลยค่ะแอปก็จะขึ้นข้อมูลทั่วไปของต้นไม้มาให้เหมือนกันค่ะ
3: หนูได้มาค่ายเยาวชนรักพงไพรรุ่นที่2เป็นเวลาประมาณ3วันหนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพการปลูกต้นไม้การทำอาหารและการรักษาป่าค่ะ

0: ช่วยกันป่าโดนทำร้ายทุกวันตัดฟันจนป่าวอดวายเยาวชนอย่างเราย
1: ังรวมพลังหัวใจเรียนรู้เรื่องราวความเป็นไปเพื่อนำไปใช้ปกป้องป่า
2: ตลอดช่วงเวลาของความสุขที่ผ่านมาส่วนที่พระราชทานนี้ได้ทำให้คนกรุงเทพมหานครมีโอกาสสัมผัสสายใยแห่งธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์จากสวนป่าในเมืองใหญ่สมดังพระราชปณิธานสืบไป

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชนิยมเรื่องการใช้ผ้าไทยและฉลองพระองค์แบบไทยตั้งแต่เป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรทรงเลือกฉลองพระองค์แบบไทยสีงาช้างรอบคอฉลองพระองค์ปากไม้ทองพระภูษายกทองในงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและทรงพระภูษาทองและทรงสะพักในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมฉลองพระองค์ทั้งชุดสากลและชุดไทยมีพระราชดำริใช้ผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกในการสร้างสรรค์ฉลองพระองค์เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยพร้อมทั้งได้เกิดพระราชดำริว่าประเทศไทยยังไม่มีชุดประจำชาติสำหรับสตรีอย่างเช่นชุดกิโมโนของชาวญี่ปุ่นชุดสารีของชาวอินเดียจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสนองพระโอษฐ์ช่างตัดเสื้อและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ค้นคว้าเรื่องการแต่งกายของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อทรงเลือกแบบมาเป็นฉลองพระองค์ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับยกย่องพระเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั้งชาติฝรั่งเศสและอิตาลีว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกทำให้ชุดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปีพุทธศักราช2507สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชวินิจฉัยเลือกแบบชุดไทย8ชุดและพระราชทานชื่อชุดไทยแต่ละชุดโดยได้แนวคิดจากชื่อพระตำหนักและพระที่นั่งต่างๆประกอบด้วยไทยเรือนต้นไทยจิตรลดาไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานไทยจักรีไทยดุสิตไทยจักรพรรดิและไทยศิวาลัยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้พระราชทานให้สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติแสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมการทอผ้าไทยซึ่งใช้ตัดเย็บชุดไทยช่วยกระจายรายได้สู่ราษฎรทางหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใช้ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆและงานพระราชพิธีเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้คนไทยนิยมการแต่งกายด้วยชุดไทยโดยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารประชาชนที่ตามเสด็จต่างนิยมใช้ชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันสตรีไทยสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อความสง่างามอย่างไทยในงานรัฐพิธีงานพิธีสำคัญงานประเพณีไทยรวมถึงงานมงคลสมรสส่วนชุดไทยของบุรุษได้พระราชทานแบบเสื้อตามแบบฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ในบางโอกาสและรู้จักกันต่อมาว่าชุดพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังโดยพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยอันจะสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบเสื้อผ้าและผู้สนใจได้คิดประดิษฐ์ชุดไทยประยุกต์ที่มีรูปแบบแตกต่างอย่างสวยงามตลอดจนเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์การแต่งกายของคนไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเมื่อกล่าวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525และทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจำนวน1ไร่ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงบ้านถ้ำติ้วอันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกดูแลรักษาป่าและพระราชทานงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
1: ผมก็ปลูกตามอ่างทุกอ่างไปเรื่อยๆจนกินเงินเดือนของท่านไปเรื่อยๆจนฐานะดีขึ้นในช่วงหนึ่งและท่านก็มาเยี่ยมๆประจำ
2: ท่านก็เลยเห็นยายยากจนท่านก็เลยให้ยายนะไปปลูกป่ากินเงินเดือนปลูกหมอนเลี้ยงไหมทำไปมีอาชีพค่ะยายก็มีอยู่มีกินเนี่ยพระราชินีแหละค่ะ
0: ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ไร่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำการจัดทำฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรรวมถึงการทำแนวกันไฟเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น
3: เราจะต้องดูแลพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเราต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเป็นพื้นที่ต้นน้ำเราต้องอนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ดินไว้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินนะฮะแล้วก็ไม่แล้วก็ชะลอการไหลของน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นสู่ป่าพื้นป่าที่พระองค์ทรงริเริ่มเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ต่อไปครับให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมแสดงปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็มามีส่วนร่วมในโครงการไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการก่อสร้างฝายงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
0: ในวันนี้การปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชดำริได้ขยายผลไปทั่วทุกภูมิภาคก่อเกิดพื้นป่าน้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้มาโดยตลอดเพราะการมีป่าทำให้มีน้ำดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต
4: เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก

0: พื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งแล้งแห้งแห้งแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี 2543 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์

0: อีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: นามก่อนไม่มีที่ทำกินและบางคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กเล็กป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งลูกหลานเล่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่แม้ปัจจุบันจะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงานมาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี

0: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: มงคล38ประการประการที่30สนทนาธรรมตามกาลแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดทางธรรมกับผู้อื่นเพื่อเพิ่มพูนปัญญามงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนนะคะรวมถึงท่านผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยค่ะพบกับการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่4ตุลาคมค่ะโดยในวันนี้นะคะมีผู้ร่วมแถลงทั้งสิ้น4ท่านค่ะได้แก่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยานายวิษณุเจริญผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครดร.สิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะโดยวันนี้นะคะจะขอเริ่มกันที่การสรุปสถานการณ์น้ำให้เข้าใจง่ายๆก่อนค่ะว่าตรงไหนเริ่มดีขึ้นนะคะตรงไหนต้องระวังอย่างไรและฝนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะโดยข้อมูลที่นำมาแจ้งในวันนี้นะคะตรวจสอบล่าสุดณเวลา8นาฬิกาของวันนี้ค่ะหากหลังจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนะคะเราจะอัปเดตให้ทราบในเพจไทยคู่ฟ้าค่ะจากรายงานฉบับล่าสุดนะคะจุดที่น้ำเริ่มลดลงนะคะคือรุ่มแม่น้ำแม่กองและรุ่มเจ้าพระยาค่ะและยังต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะมีจุดเสี่ยงคือจังหวัดเพชรบุรีนะคะเนื่องจากมีสถานการณ์อยู่2ปัจจัยด้วยกันค่ะโดยปัจจัยที่เขื่อนแก่งกระจานนะคะและปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาในช่วงวันที่10ตุลาคมค่ะและในส่วนของภาคใต้และฉะเชิงเทรานะคะยังอยู่ในจุดที่เสี่ยงเช่นกันค่ะวันนี้วัดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านนครสวรรค์นะคะได้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่วนเขื่อนเจ้าพระยาค่ะวันนี้ระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยตัวเลข2จุดนี้นะคะจะช่วยเห็นทิศทางของน้ำค่ะโดยพื้นที่ริมน้ำที่ขอให้ติดตามการประกาศอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมเดิมอยู่แล้วค่ะได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีค่ะในส่วนของลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะคะจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังค่ะอยู่ที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาเนื่องจากมีน้ำท่วมขังอยู่ค่ะรอการระบายไปที่แม่น้ำแม่กลองนะคะรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วด้วยค่ะในฝั่งของฉะเชิงเทรานะคะยังมีน้ำท่วมถนนหลายจุดค่ะการเดินทางสัญจรนะคะยังต้องเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบเส้นทางการเดินทางจากกรมทางหลวงด้วยค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งหน้าโลตัสลาดกระบังค่ะถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายนะคะโดยต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรในจุดดังกล่าวค่ะโดยรายละเอียดว่าแต่ละจุดน้ำสูงเท่าไหร่จะลดเมื่อไหร่หน่วยงานกำลังระบายน้ำอย่างไรนะคะจะขอให้ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละพื้นที่ชี้แจงต่อจากนี้ค่ะอีกเรื่องเป็นเรื่องของฝนนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าช่วงวันนี้ค่ะจะมีฝนตกในภาคอีสานของไทยนะคะและในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่5จะมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างกทม.ภาคใต้ในขณะเดียวกันในวันพรุ่งนี้นะคะฝนในภาคอีสานจะลดลงค่ะวันที่6ค่ะจะมีฝนตกมากในภาคใต้ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกโดยในส่วนของภาคใต้นะคะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะในวันที่10ถึง11นะคะจะมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่บางขุนเทียนเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะนี่ภาพรวมที่ประชาชนต้องรับทราบนะคะต่อไปนี้จะขอให้ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมแถลงมาอธิบายทีละเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝนการบริหารจัดการน้ำจุดเสี่ยงในชุมชนและการเยียวยาค่ะให้เพื่อให้ทุก

0: คนได้รับทราบข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยจะขอเริ่มจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
1: ครับสวัสดีครับในส่วนของปริมาณฝนนะครับวันนี้นะครับวันที่4นะครับก็จะมีฝนบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนื่องจากความกดอากาศต่ำลงมานะครับก็จะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของภาคเหนือตอนบนนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นทางภาคตะวันออกของภาคเหนือนะครับก่อนที่มวลอากาศเย็นนั้นจะขยับไปทางตะวันตกนะครับก็ผลกระทบในวันที่5วันที่6นะครับก็จะมีภาคเหนือภาคกลางนะครับแล้วก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแล้วก็มีภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะครับที่จะมีฝนผลกระทบนะครับแล้วก็ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีฝนลดลงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมูฟไปนะครับแล้วก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับลงทั้งภาคใต้นะครับเป็นแนวเลยนะครับส่วนในวันที่8กับวันที่9เนี่ยก็จะเป็นภาคใต้อย่างเดียวแล้วนะครับเพราะว่าความกดอากาศสูงนะครับก็เริ่มลงมาปกคลุมนะครับในส่วนของวันที่10กับ11นะครับเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับก็จะมีฝนจะมีฝนเหมือนกันนะครับบริเวณภาคกลางนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับหลังจากนั้นในวันที่12ถึงกับถึง14ก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับภาคกลางนะครับโดยจะไปมีฝนทางภาคใต้แทนนะครับครับผม
0: ค่ะลำดับถัดไปนะคะจะขอให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำนะคะอาจารย์ไพฑูรย์เก่งการช่างค่ะเป็นผู้ชี้แจงเรื่องการบริหารจัดการน้ำค่ะ
2: ครับขออนุญาตเรียนนะครับว่าต้องในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของปริมาณน้ำที่มาที่นครสวรรค์นะครับแม่น้ำปิงก็มีแนวโน้มลดลงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแม่น้ำน่านก็ลดลงนะครับซึ่งปัจจุบันเวลา 9.00 นเนี่ยที่นครสวรรค์หรือที่42ที่เรารู้กันเนี่ยประมาณ 2,119 นะครับผมแต่เรายังคงการระบายที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับเนื่องจากว่าน้ำจากแม่น้ำแสแกรกลางนะครับยังมีปริมาณอยู่คาดว่าประมาณสัก 2-3 วันนะครับปริมาณน้ำจากแม่น้ำแสแกรกลางนะครับก็จะลดลงซึ่งเราจะสามารถที่จะระบายน้ำได้คงที่นะครับผมในส่วนนี้เองครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับก็มีปริมาณน้ำไหลเข้ากับปริมาณน้ำไหลออกเนี่ยเท่ากันนะครับการระบายน้ำในปัจจุบันเนี่ยที่ประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้ตรงบริเวณเขื่อนพระราม6นะครับบริเวณอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเราระบายน้ำอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะมีในพื้นที่ในโซนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในประมาณที่อยู่ในริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเนี่ยอาจจะมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าปริมาณน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยใช้เวลาเดินทางถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพอดีนะครับผมในช่วงของวันนี้ที่อาจจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นประมาณสัก10เซนติเมตรขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของน้ำก้อนนี้นะครับจะเข้ามาที่ปทุมธานีนนทบุรีและทางกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกครับว่าไม่ได้ส่งผลกระทบเพราะเนื่องจากระดับคันของจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีกทมเนี่ยยังสูงกว่าค่อนข้างที่จะมากนะครับในบางจุดอาจจะมีพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับพื้นที่ที่อยู่ในชานแม่น้ำนะครับหรือนอกคันกั้นน้ำที่ได้รับผลกระทบนะครับผมส่วนของเขื่อนในส่วนของตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนวชิรางกรเรายังรับน้ำได้อีกประมาณ83ล้านนะครับผมและมีการระบายที่40ล้านนะครับผมวันนี้เองเนี่ยมีปริมาณน้ำเข้าประมาณ45ล้านนะครับผมในปัจจุบันตอนขณะนี้นะครับน้ำที่ไหลเข้ากับน้ำที่ไหลออกเท่ากันแล้วก็ทำให้ระดับน้ำที่เหนือเขื่อนเนี่ยคงที่แล้วก็ในส่วนของเขื่อนศรีนครินทร์นะครับก็มีปริมาณน้ำประมาณ 95.55% ยังรับน้ำได้อีก700กว่าล้านนะครับผมในส่วนของท้ายเขื่อนแม่กลองครับก็ปริมาณน้ำในปัจจุบันเนี่ยประมาณ 1,100 กว่านะครับซึ่งทำให้ในระดับน้ำของแม่น้ำแม่กลองเนี่ยกลับเข้าสู่ตลิ่งเกือบทุกจุดนะครับแต่ก็ทำเนี่ยจะทำให้น้ำท่วมขังที่อยู่บริเวณจังหวัดราชบุรีนะครับโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามบริเวณโซนอำเภอบางคนทีกับอัมพวาเนี่ยน้ำก็จะไหลเข้ากลับสู่แม่น้ำแม่กลองแต่ต้องใช้เวลาในพอสมควรนะครับเนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยได้รับอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลงจากทะเลนะครับผมในส่วนของเพชรบุรีนะครับก็ขออนุญาตเรียนเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากว่าสถานการณ์ฝนที่อุตุคาดว่าจะตกหนักที่บริเวณอำเภอแก่งกระจานเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะทำให้เขื่อนแก่งกระจานเนี่ยอาจจะต้องมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ครับทั้งท่านผู้ว่าการจังหวัดทางกรมชลประทานเองเนี่ยก็ตั้งศูนย์บริหารจัดการนะครับในการที่จะชี้แจงข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับผมในส่วนของภาคตะวันออกนะครับก็จะมีในส่วนของจังหวัด

0: ฉะเชิงเทรานะครับที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นแล้วในส่วนขององครักษ์นะครับที่มีประเด็นในเรื่องของการระบายน้ำต่างๆนะครับทางโครงการชลประทานที่เป็นโครงการรังสิตใต้นะครับก็มีการช่วยในการระบายน้ำและก็ทางกทมเองก็ช่วยในส่วนนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนะครับในภาพรวมในทุกพื้นที่กับปริมาณฝนที่อุตุได้แจ้งว่าอาจจะมีตกในของพื้นที่ในส่วนของวันที่5ถึงวันที่8เพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาหรือเขื่อนในโซนแม่กลองเนี่ยเพิ่มขึ้นมากครับก็ยังสามารถบริหารจัดการได้ครับขออนุญาตเรียนเป็นข้อมูลครับ
1: ลำดับถัดไปนะคะอยากขอเชิญท่านผู้แทนจากกทม.ค่ะอธิบายในส่วนของการระบายน้ำในจุดที่ยังท่วมขังอยู่ที่กทม.รวมถึงปัญหาในการสมัครเยียวยานะคะของในตัวแอปพลิเคชันของกทม.ด้วยค่ะเชิญค่ะ
2: ครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการระบายน้ำในพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะครับในพื้นที่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงสายไหมและลาดกระบังนะครับในส่วนของการปฏิบัติการเร่งด่วนณปัจจุบันนะครับก็คือการปฏิบัติการกู้คืนพื้นที่เคหะร่มเกล้านะครับในพื้นที่เขตลาดกระบังนะครับซึ่งจากปฏิบัติการที่ผ่านมาของเรานะครับทำให้เราสามารถลดระดับน้ำในเคหะชุมชนร่มเกล้าไปได้ 30-60 เซนติเมตรนะครับสภาพถนนในพื้นที่ยังมีปัญหาในการสัญจรระดับน้ำท่วมขังอยู่ที่ 20-30 เซนติเมตรนะครับและเมื่อวานนะครับเราได้มีการเพิ่มการเสริมคันกั้นน้ำและเพิ่มเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากเคหะชุมชนร่มเกล้านะครับทำให้หลังจากนี้นะครับเราจะสามารถระบายน้ำออกจากเคหะชุมชนร่มเกล้าได้ประมาณวันละ25เซนติเมตรคาดว่าเราจะใช้เวลาอีก2วันในการช่วยเหลือพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้านะครับในส่วนของสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงนะครับที่ยังมีระดับน้ำสูงอยู่นะครับก็ได้ดำเนินการเร่งใช้เครื่องสูบน้ำนะครับแล้วก็เรือผลักดันน้ำนะครับในการผลักดันน้ำเข้าสู่คลองแสนแสบออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้มากขึ้นนะครับและได้มีการปรับเพิ่มการเปิดบานประตูระบายน้ำคลองแสนแสบจากเมื่อวานนะครับเพิ่มขึ้นอีก50เซนติเมตรนะครับในพื้นที่สายไหมออเงินนะครับยังมีปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนนะครับประกอบกับตอนนี้นะครับกรุงเทพมหานครเรานะครับได้เปิดรับน้ำนะครับในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีผ่านคลองหกวาสายล่างนะครับผ่านเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครในส่วนของประตูคลองสองสายใต้นะครับประตูระบายน้ำลำหม้อแตกนะครับแล้วก็ประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนนะครับทำให้มีปริมาณน้ำที่ต้องระบายน้ำมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพื้นที่ด้านในก็ถูกควบคุมไม่ให้เกิดปัญหานะครับได้คาดว่าการเพิ่มเครื่องสูบน้ำและก็เรือผลักดันน้ำที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับจะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่สายใหม่และเอาเงินดีขึ้นภายใน2วันครับสำหรับกรณีการลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมนะครับปัจจุบันนะครับกรุงเทพมหานครเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางของกรุงเทพมหานครนะครับผ่านทางเพจเว็บไซต์นะครับ kem.bangkok.go.th นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับมีประชาชนลงทะเบียนแล้วถึง 35,800 รายนะครับสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครพยายามที่จะเร่งดำเนินแก้ไขในส่วนของระบบนะครับอย่างเช่นเมื่อวานมีประชาชนแจ้งว่าไม่สามารถที่จะคลิกเจอพื้นที่เขตตนเองได้นะครับปัจจุบันก็ได้ดำเนินการแก้ไขในระบบให้มีข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับแล้วก็มีประชาชนบางส่วนนะครับสอบถามมานะครับว่าหากลงทะเบียนแล้วจะสามารถปรับแก้ไขข้อมูลได้หรือไม่นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปปรับแก้ไขข้อมูลในระบบได้นะครับในส่วนนี้ทางกรุงเทพมหานครขอให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่ไม่สะดวกในการที่จะลงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ท่านสามารถเข้าไปให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานเขตในเวลาราชการครับขอบคุณครับ
1: ค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญท่านผู้ชี้แจงจากทางปภ.ค่ะให้ตัวเลขรายละเอียดในส่วนของรายชื่อรายละเอียดของผู้ที่ได้ยื่นเรื่องในการเยียวยาแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ประชาชนอยากจะรับทราบด้วยค่ะขอเชิญค่ะ
3: สำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะตามที่ได้นำเรียนไปว่าจะมีการช่วยเหลือทั้งหมดในส่วนของ3ส่วนด้วยกันส่วนที่1เป็นเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินส่วนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของการขั้นตอนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสำรวจความเสียหายจัดทำบัญชีแล้วก็จะเข้าการประชุมคณะกชพ.กชพ.อ.กชพ.อ.นะคะเพื่อใช้เงินในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดค่าใช้จ่ายที่จะช่วยเหลือในเบื้องต้นของเงินทดลองราชการนะคะก็อาทิเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำหลังละไม่เกิน 88,600 บาทค่าซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านพักที่พักชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทเป็นเวลาสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพสำหรับอาชีพหลักที่หาเลี้ยงครอบครัวจะให้การช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 13,500 บาทนะคะแล้วก็กรณีผู้บาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการช่วยเหลือ 16,600 บาทนะคะในส่วนของส่วนที่2ซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนกำลังให้ความสนใจแล้วก็รัฐได้พยายามส่งเสริมในการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนั่นก็คือเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพ.ศ.2569นะคะในกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วม7วันขึ้นไปนะคะช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทที่อยู่อาศัยประจำและที่อยู่อาศัยที่เป็นอาคารสูงถูกน้ำล้อมช่วยเหลือ 5,000 บาทนะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยได้มีข้อสอบถามกันเข้ามาจากพี่น้องประชาชนที่ได้เข้าลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะด้วยเมื่อวานนี้นะคะได้หลายพื้นที่ได้แจ้งเข้ามาว่าเมื่อกรอกข้อมูลเข้าไปแล้วมีปรากฏชื่อขึ้นในข้อความของระบบว่าที่อยู่ไม่อยู่ในเขตการช่วยเหลือที่เปิดรับนะคะซึ่งปภ.และ DGA ได้เปิดผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐให้เข้าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569นะคะเวลา 8:00 น.เป็นต้นไปซึ่งเป็นการทยอยเปิดตามพื้นที่ที่มีการแจ้งประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติขึ้นมาอาจจะทำให้บางพื้นที่นะคะที่กำลังอยู่ระหว่างของการทยอยเปิดระบบแล้วเข้ามาในระบบของช่วงแรกเกิดความติดขัดไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะทางระบบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยสามารถใช้งานเปิดได้ทั้ง65จังหวัดที่เป็นพื้นที่ที่จะรับการช่วยเหลือรวมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลปัจจุบันมีผู้ที่ลงทะเบียนขอเยียวยาน้ำท่วมในระบบทางรัฐข้อมูลณวันนี้นะคะในช่วงเวลา 8:30 นาทีรวมทั้งสิ้น 851,547 รายนะคะพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดจะเป็นกรุงเทพมหานครจำนวน 371,775 รายรองลงมาคือสมุทรปราการ122,786 รายตามด้วยปทุมธานี 15,525 รายและฉะเชิงเทรา 34,604 รายค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะเร่งดำเนินการเยียวยาช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปส่วนกรณีที่เป็นที่เป็นห่วงให้กับพี่น้องประชาชนที่เกิดความสงสัยก็คือเรื่องของกรณีผู้สูงอายุค่ะมีสอบถามกันเข้ามาว่ากรณีที่มีการแจ้งข้อมูลยืนยันเข้ามาในระบบบ้านเลขที่เดียวกันนั้นทางระบบจะจับข้อมูลอยู่ที่รหัสเลขบ้านนะคะเป็นตัวหลักซึ่งถ้าหากว่าในเลขบ้านนั้นมีผู้อยู่อาศัยแล้วมีการแจ้งซ้ำซ้อนกันระบบจะขึ้นโชว์ว่าบ้านเลขที่นี้ได้มีการแจ้งเพื่อขอรับการเยียวยาแล้วส่วนกรณีของผู้ที่ไม่สามารถสะดวกผู้สูงอายุผู้ป่วยที่เป็นเจ้าบ้านหรืออยู่อาศัยในบ้านแล้วไม่สะดวกในการเดินทางไปที่สำนักงานเขตหรือที่อำเภอและไม่สามารถใช้งานบริการระบบออนไลน์ได้นะคะทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีการประสานแจ้งกับทางปภ.ว่าได้จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ ในการลงทะเบียนทั้งระบบเงินทดลองราชการที่จะช่วยเหลือในส่วนแรกและส่วนที่สองเงินตามมติครม.ซึ่งก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้จะมีประจำอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวภายในของกรุงเทพมหานครค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบ้านใดที่มีผู้ที่จะเข้าไปยื่นขอลงทะเบียนเยียวยาจะเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังนั้นแล้วถ้าหากว่ามีการลงทะเบียนซ้ำบุคคลที่ยื่นทะเบียนเป็นรายที่2ก็จะไม่สามารถเข้าลงทะเบียนได้แต่หากว่าท่านอยากทำการตรวจสอบก็ขอให้เดินทางไปที่สำนักงานเขตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อตรวจเช็คข้อมูลและข้อเท็จจริงของการยื่นในบ้านหลังนั้นได้ค่ะในนอกจากนี้นะคะหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีข้อความรายงานเข้ามาในระบบนะคะว่ามีการแจ้งข้อความเป็นจำนวนมากซ้ำจาก DGAเป็นการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเช้าที่ผ่านมาทางปภ.และ DGA ก็ได้ร่วมหารือกันอย่างเร่งด่วนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นข้อความที่แจ้งเตือนจากระบบทางรัฐออกไปทั้งนี้กรณีข้อความที่ส่งไปนั้นจะเป็นการส่งไปยังผู้รับใดเดิมไม่มีการรั่วไหลของข้อมูลของระบบ DGA ไม่ได้ถูกแฮ็กเข้าไปนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างของการแก้ไขข้อมูลทาง DGA ได้ปิดระบบในการส่งต่อข้อมูลไปในช่วงของเวลาประมาณ4 ทุ่มของเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะคะขณะนี้ก็อาจจะมีบางส่วนที่ตกค้างในช่วงเช้ายังมีข้อความไปถึงในมือถือของท่านที่โหลดแอปพลิเคชันไว้นะคะทางกรมปภ.กทม.และ DGA ก็ได้กำลังดำเนินการแก้ไขตรวจสอบหาสาเหตุอย่างเร่งด่วนโดยเร็วที่สุดตอนนี้ก็คาดว่าจะสามารถกลับให้การใช้งานได้เป็นปกติโดยเร็วต้องขออภัยในการใช้งานของพี่น้องประชาชนเมื่อคืนนี้ด้วยค่ะ
4: ค่ะขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเลยนะคะแล้วก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนไว้ด้วยค่ะหากพื้นที่ของท่านมีคำเตือนนะคะอย่ารอให้น้ำมาถึงบ้านค่ะคอยเตรียมตัวโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุเด็กหรือผู้ป่วยนะคะเราจะอัปเดตสถานการณ์ให้ทราบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะหากมีคำเตือนหรือสถานการณ์สำคัญก่อนถึงเวลานั้นนะคะเราจะรีบแจ้งให้ทราบในทันทีค่ะขอบคุณค่ะ

พลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. แล้วเวลา 22:00 น.

0: ยายคะ
1: จ๊ะ
0: การดูแลสุขภาพเนี่ยคือเราต้องออกกำลังกายเยอะๆกินของที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะ
1: นั่นก็ถูกจ้ะแต่ก็มีใช้ทั้งหมดหรอก
2: ใช่แล้วสุขภาพนะไม่ได้มีแค่เรื่องเกี่ยวกับร่างกายแต่จิตใจก็ใช่และก็ยังมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากถ้าหนูอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกัน
3: คำว่าสุขภาพหมายถึงระดับความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจซึ่งไม่ว่าเราจะเป็นใครหรืออยู่ในช่วงวัยไหนสุขภาพก็จะเป็นสิ่งที่ยึดโยงกับชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงกล่าวได้ว่าผู้ที่สามารถรักษาสุขภาพได้ดีทั้งกายและใจก็คือผู้ที่จะมีความสุขนั่นเองสุขภาพกายคือการที่สภาพร่างกายยังคงสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยแต่จะต้องทำอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยครับจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านอาหารการกินการออกกำลังกายรวมไปถึงการพักผ่อนอย่างเพียงพอรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงอายุของเราและทักษะต่างๆที่จะส่งผลต่อชีวิตการรับประทานอาหารที่ดีคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สะอาดและปลอดภัยทานให้ครบ5หมู่หลีกเลี่ยงอาหารอันตรายอย่างเช่นอาหารที่มีไขมันสูงอาหารรสจัดและอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกครับการดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยๆเพียงวันละ8แก้วให้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดไม่ว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญลดความอยากอาหารกระตุ้นสมองและหัวใจเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทั้งยังช่วยลดอาการอ่อนเพลียได้อีกด้วยแหมอย่างกับยาวิเศษเลยใช่ไหมล่ะครับใช้เวลาเพียงสัปดาห์ละ3วันในการออกกำลังกายครั้งละ 20-30 นาทีเพื่อสุขภาพของตัวคุณเองนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันขับถ่ายเป็นเวลาไม่กลั้นอุจจาระหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเองโดยไม่ผ่านคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญงดสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติดนะครับและสุดท้ายเราเองอาจจะไม่ได้รู้ตัวเราเองดีที่สุดเสมอไปการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากการตรวจวัดสายตาการวัดมวลกระดูกรวมไปถึงการตรวจสุขภาพประจำปีถือซะว่าเป็นการสแกนตัวเราเองว่าเราจะดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างไรในอนาคตครับและเมื่อมีร่างกายที่แข็งแรงก็ควรมีจิตใจที่เข้มแข็งเช่นเดียวกันสุขภาพทางจิตใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กับสุขภาพร่างกายบางทีอาจจะสำคัญกว่าเสียด้วยซ้ำซึ่งจะช่วยให้เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีจิตใจมั่นคงสามารถรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้และวิธีการส่งเสริมสุขภาพจิตนั้นเราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆดังนี้ครับเริ่มที่การดูแลจิตใจของเราเองด้วยการหมั่นทำให้จิตใจแจ่มใสมองโลกในแง่บวกเพื่อฝึกให้ตนเองเป็นสุขไม่เป็นทุกข์กับสิ่งใดง่ายๆเตรียมใจไว้เสมอว่าสิ่งต่างๆทั้งตนเองและบุคคลรอบข้างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลากิจกรรมที่ชอบเผื่อไว้บ้างเมื่อเกิดความเครียดในชีวิตจะได้มีอะไรไว้ช่วยผ่อนคลายนอกจากตัวเราแล้วสภาพแวดล้อมที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวคือความสุขมหาศาลส่วนความสัมพันธ์กับมิตรสหายก็เป็นเรื่องจำเป็นเช่นกันลองเปิดใจและเป็นมิตรกับผู้อื่นไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักกันแต่หากขึ้นชื่อว่าเป็นมิตรต่อกันย่อมดีเสมอทำตนให้เป็นที่รักมีความเมตตาโดยไม่หวังผลตอบแทนทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นให้มากเท่าที่จะทำได้และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นจะทำให้สามารถเข้ากับผู้คนได้ทุกระดับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ในบางครั้งเราเองอาจจะหลงลืมตัวไปเราจึงควรหมั่นใส่ใจเพื่อสุขภาพทางจิตใจที่ดีของตนเองและคนรอบข้างครับการดูแลสุขภาพให้ดีทั้งกายและใจอาจฟังดูเป็นเรื่องยากแต่หากได้ปฏิบัติจนเป็นนิสัยแล้วก็จะพบว่าใครๆก็สามารถทำกันได้ง่ายๆทั้งยังส่งผลดีต่อตัวคุณเองอย่างคาดไม่ถึงเลยล่ะครับ
4: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีแล้วได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละ ันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
5: กลับมาลูกไม่แก้งแม่สิเรานะ
4: ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
6: คนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
5: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณจริง
4: ๆมอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
7: ๆ
8: แม่เล่นอะไรเนี่ย
4: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่

0: ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่นะเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วบอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแทนเนี่ยยศจอมาเจ
0: ้ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรคเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเราอ่ะมีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงอ่ะจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราอ่ะจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวก

0: เรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทำแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
2: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแควนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
3: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวงเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะสองอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยลงละ220ค่ะ
4: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
2: พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ของแม่หลวงที่ให้เรามาอยู่ที่นี่ค่ะ
1: ตรงไหนที่ตอบแทนพระองค์ท่านได้ผมก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อปีพ.ศ.37ช่วงนั้นมันเป็นทางผ่านที่พม่า ก็คือเอาวัวเอาควายมาผ่านทางบ้านมะโอโกะทางแม่หลวงทรงเล็งเห็นว่าตรงนี้มันอาจจะเกิดเรื่องของยาเสพติดด้วยแล้วก็เรื่องของการลุกล้ำประเทศองค์ท่านก็เลยทำตรงนี้ให้เป็นหมู่บ้านก็คือการสมัครใจของเราเองพร้อมที่ว่าจะเป็นหมู่บ้านยามให้กับคนที่อยู่ข้างใน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยชาวไทยภูเขาและปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีบทบาทเป็นยามชายแดนควบคู่ไปกับการพัฒนาอาชีพและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติบ้านมะโอโคอำเภออุ้มผางจังหวัดตากจึงเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
1: หมู่บ้านยามเนี่ยก็คือเราก็จะมีอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนแล้วก็เราก็จะมีการฝึกกันทุกเดือนชุดทหารเขาจะเข้ามาช่วยฝึกส่วนใหญ่เราจะไปลาดตระเวนที่ชายแดน
0: ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ดีขึ้นค่ะแม่หลวงให้มีการตั้งกลุ่มทอผ้าเนาะผ้าทอในหมู่บ้านพวกย้อมสีธรรมชาติเนี่ยค่ะแล้วก็แต่ละบ้านเนี่ยปลูกผักในบ้านของตัวเองค่ะ
1: เราอยู่บนต้นน้ำเนี่ยเราก็ต้องดูแลป่าที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้นี่จะดูแลเหมือนกับพระองค์ท่านที่ดูแลเรา
3: ขอบคุณแม่หลวงนะครับที่ทำให้พวกผมมีชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเมื่อกราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525และทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจำนวน1ไร่ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงบ้านถ้ำติ้วอันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกดูแลรักษาป่าและพระราชทานงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
1: คือผมก็ปลูกตามอ่างทุกอ่างไปเรื่อยๆจนกินเงินเดือนของท่านไปเรื่อยๆจนฐานะดีขึ้นในช่วงหนึ่งและท่านก็มาเยี่ยมๆประจำ
2: ท่านก็เลยเห็นยายยากจนท่านก็เลยให้ยายนะไปปลูกป่ากินเงินเดือนปลูกหวานเลี้ยงไหมทำไปมีอาชีพค่ะยายก็มีอยู่มีกินเนี่ยพระราชินีแหละค่ะ
0: ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ไร่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำการจัดทำฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรรวมถึงการทำแนวกันไฟเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น
3: เราจะต้องดูแลพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเราต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเป็นพื้นที่ต้นน้ำเราต้องอนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ดินไว้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินนะฮะแล้วก็ชะลอการไหลของน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นสู่ป่าพื้นป่าที่พระองค์ทรงริเริ่มเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ต่อไปครับให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมแสดงปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็มามีส่วนร่วมในโครงการไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการก่อสร้างฝายงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
0: ในวันนี้การปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชดำริได้ขยายผลไปทั่วทุกภูมิภาคก่อเกิดพื้นป่าน้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้มาโดยตลอดเพราะการมีป่าทำให้มีน้ำดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ณศาลาดุสิตดาไลสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต
4: เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำ

พราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก

0: รมราชินีนาถทรงเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจะตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรักษาป่าไม้ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้พอเพียงเลี้ยงตนเองและครอบครัวและที่สำคัญสามารถหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม
1: ชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าถ้ามันมีป่าเนี่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะครับป่าต้องให้น้ำกับพวกเขาฉะนั้นเขาเลยร่วมใจกันรักษาป่าไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าในตรงที่เขารักไว้นะครับการขยายผลให้ชาวบ้านนะครับหลังจากตั้งโครงการมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักการปลูกชากาแฟแล้วก็ไม้ผลนะครับชาวบ้านสามหมู่บ้านที่เข้ามาเรียนรู้นี่เราได้ขยายผลสู่เกษตรกรทุกหลังคาเรือนไม่ว่าจะเป็นการปลูกกาแฟส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นพืชที่ทำรายได้แล้วก็ให้กับชาวบ้านในระดับหนึ่งนะครับทำให้ชาวบ้านมีความสนใจเรียนรู้เองทำเองได้นะครับ
0: ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแห่งนี้ได้ศึกษาทดลองค้นหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูงกว่า 1,400 เมตรจนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะพืชผักไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาวชนิดต่างๆจึงได้ขยายผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมให้นำไปเพาะขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่ของตนเองผลผลิตที่ได้ก็ส่งจำหน่ายให้แก่โครงการหลวงเกษตรกรจึงมีรายได้มั่นคงหมุนเวียนตลอดทั้งปีนับเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
2: ทำไร่เลื่อนลอยค่ะตัดไม้แล้วตัดต้นไม้แล้วก็ถางปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอย่างเงี้ยพอปลูกปี2ปีก็ต้องไปเปิดป่าใหม่ปลูกเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไร่ฟินกันค่ะพอเดี๋ยวนี้มีโครงการของนายหลวงเข้ามาแล้วนี่การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทําที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะรายได้เฉลี่ยต่อปีก็ประมาณ 40,000-50,000
0: นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์มีไม้ผลพืชผักต่างๆมีไม้ดอกสวยงามสลับกันผลิบานตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้ตลอดทั้งปีและผู้มาเยือนยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับป่าอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดีและขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติและโลกไปพร้อมกัน

0: ันพิทักษ์ป่าและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยชี
1: ว
0: ิ
1: ต
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2: คำปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.จากทั่วประเทศในพิธีพระราชทานธงและเข็มโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตประจำปี2558สะท้อนถึงความแน่วแน่ในการรักษาป่าไม้ของราษฎรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยทรงต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่าให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครั้งแรกณบ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2538และได้พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลรักษาป่าชุมชนพร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาป่าไม
3: ้อันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคนและลูกหลานของเราในอนาคตเพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดที่ไหนเลยนอกจากป่าป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป่าเป็นที่เก็บขังน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภคเพื่อว่าพื้นแผ่นดินของเรานี้จะได้เป็นพื้นแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ให้ชีวิตแก่พวกเราอย่างแท้จริง
2: กรมป่าไม้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจนปัจจุบันมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปแล้วกว่า 140,000 คนจาก 1,400 รุ่นซึ่งชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะรวมตัวกันตั้งกลุ่มรสทป.มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดข้อตกลงในการร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ปีขึ้นไปให้ป่ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าจึงจะสามารถส่งเข้าประกวดเพื่อรับธงในโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตได
4: ้ในปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ได้จัดการฝึกอบรมอีกในปี2019นี่23รุ่นเรามอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทั้ง23สำนักตั้งแต่เหนือจนใต้นะครับทุกสำนักจัดอบรมไปสำนักละ1รุ่นนะครับแล้วก็ภายหลังการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีการตรวจป่าตามโครงการพงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเข้าถึงชุมชนที่มีการดูแลรักษาป่าเพื่อสนองแนวพระราชดำริ
5: ก่อนที่จะเข้าร่วมรสทป.ทุกกรนั้นนะก็พื้นป่าจะแห้งแล้งครับในตำบลบ้านเราเนี่ยน้ำก็จะแห้งตลอดเลยแล้วก็ฝนฟ้าก็จะไม่ค่อยตกอาหารการกินก็แย่เดี๋ยวนี้เรามาร่วมกันรณรงค์แล้วก็เข้าร่วมโครงการรสทป.ของพระราชินีนาถก็พื้นป่าก็ดีขึ้นป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นก็เขียวชุ่มครับอาหารการกินก็ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยครับหาได้ง่ายๆทุกจะเป็นอาหารอะไรนี่ก็มีทุกอย่างครับ
6: ข้าพระพุทธเจ้า
2: วันนี้เสียงปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ายังคงดังกึกก้องต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่าจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและผืนธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิของราษฎรผู้รักษาป่าไม้จะยังคงโบกสะบัดอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นเครื่องหมายของความตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานการพิทักษ์และปกปักผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานของประเทศชาติสืบไป

0: ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแล้วแกงแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: บีทีนิวข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กทม.เฝ้าระวังชุมชนนอกแนวเขื่อนกั้นน้ำและจุดฝันหล่อ11ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยและคลองสารรวมทั้งชุมชนแนวริมคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ข้อมูลสถานการณ์ระดับน้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้คาดการระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะขึ้นสูงสุดช่วงเวลา20:42 น.ระดับน้ำขึ้นสูงสุดบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือเขตบางกอกน้อยอยู่ที่บวก 1.76 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางขณะที่ระดับวิกฤตอยู่ที่บวก 3ภาพรวมสถานการณ์น้ำในจุดติดตามต่างๆยังต่ำกว่าแนวเขื่อนป้องกันโดยมีระยะห่างประมาณ 1.16 ถึง 1.49 เมตรส่วนคืนส่วนแนวเขื่อนสูง 2.8 ถึง 3.5 เมตรซึ่งกรุงเทพมหานครยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องหากมีการเปลี่ยนแปลงจะเร่งแจ้งให้ทราบโดยเร็วหากพบจุดรั่วซึมบริเวณแนวเขื่อนหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์1555หรือ LINE @traffifondoกระทรวงคมนาคมสรุปภาพรวมการให้บริการของบริษัทการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินขาออกเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนกระเป๋าและสินค้าตกค้างลดลงอย่างมากแต่ยังต้องเร่งเคลียร์ส่วนที่เหลือเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดความคืบหน้าการแก้ปัญหาความแออัดและการให้บริการผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเมื่อวานนี้บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสามารถกลับมาให้บริการเที่ยวบินขาออก ได้ครบตามแผน123เที่ยวบินซึ่งเที่ยวบินขาเข้ามี115เที่ยวบินจากแผน122เที่ยวบินนอกจากนี้ยังคงให้บริการ Ground Handling แก่สายการบินพันธมิตรอีก199เที่ยวบินตามปกติส่วนปัญหากระเป๋าสัมภาระและคลังสินค้าภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระเป๋าสัมภาระตกค้างในกลุ่มผู้โดยสารต่อเครื่องและขาออกลดลงเหลือเพียงประมาณ560ใบคงเหลือกระเป๋าขาเข้าที่ต้องเร่งจัดส่งอีกประมาณ 3,400 ใบขณะที่คลังสินค้าสามารถระบายสินค้าตกค้างจากเดิมกว่า 1,200 ตู้ลดลงเหลือเพียง208ตู้โดยยังคงเร่งเคลียร์ส่วนที่เหลือเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดเพราะคลังสินค้าของการบินไทยยังมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อจัดวางสินค้าที่จำแนกแล้วและรอให้เจ้าของมารับออกไปด้วยน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของผู้นำเกาหลีเหนือยืนยันว่ากองทัพได้ทำการทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งมีระบบการเคลื่อนที่ที่ศัตรูไม่สามารถตรวจจับได้นางสาวคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือออกแถลงการยืนยันว่ากองทัพได้ดำเนินการทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งมีระบบการเคลื่อนที่ที่ศัตรูไม่สามารถตรวจจับได้ซึ่งก่อนหน้านี้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นรายงานว่าได้ตรวจพบขีปนาวุธถูกยิงมาจากเกาหลีเหนือและประเมินว่าขีปนาวุธเคลื่อนที่เป็นระยะทางกว่า700กิโลเมตรมุ่งสู่ทะเลทางชายฝั่งตะวันออกอย่างไรก็ตามนางสาวคิมโยจองกล่าวว่ารายงานดังกล่าวสะท้อนถึงข้อจำกัดของขีดความสามารถในการติดตามการตรวจจับขีปนาวุธพร้อมอ้างว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นไม่สามารถติดตามวิถีการบินของขีปนาวุธเกาหลีเหนือได้อย่างแม่นยำเนื่องจากมีการใช้วิถีการบินแบบใหม่แบบคล้ายคลื่นเวฟไลท์ทราเจคทอรี่โดยเมื่อใดก็ตามที่ใช้โหมดวิถีการบินนี้ศัตรูก็จะไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้ตั้งแต่จุดที่ขีปนาวุธถูกปล่อยออกนอกจากนี้ขีปนาวุธดังกล่าวยังสามารถเปลี่ยนวิธีการบินที่ระดับความสูงต่ำได้โดยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งนั่นหมายความว่าไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีนี้ได้ติดตามข่าวช่วงต่อไปในข่าวเที่ยง NBT News เวลา 12:00 น.ครับ

0: สวัสดีครับทุกคนทานข้าวกันหรือยังครับผมทานแล้วนะอุ้ยแฟนคลับผมนี่ปากหวานจังเลยนะครับซิงเกิลล่าสุดชอบกันไหมครับ
1: สุดยอดเลยค่ะพี่เพลงใหม่เพราะมากเลยล่ะค่ะทำไมนั่งเฉยๆยังหล่อเลยคะเนี่ย
2: ไม่เห็นชอบเลยทำไมเพลงนี้มันแย่จังเหมือนพยายามเป็นคนอื่น
0: ไว้ซิงเกิลหน้าเนี่ยจะลองนำไปปรับปรุงใหม่นะครับทุกคนมาวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ย
1: ไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังเขาไม่ได้ทำมาเอาใจเธอคนเดียวนะจ๊ะจริงเพลงดีขนาดนี้เอาหูอันไหนมาฟังออกไปซะเกะกะ
2: พวกติ่งหลับหูหลับตา
1: เฮ้ยติ่งแล้วไงยะ
0: ทุกคนใจเย็นๆก่อนนะครับ
3: แฟนคลับใจเย็นก่อนนะครับจากอ่อนหวานกลายเป็นคนละคนเฉยเลยแบบนี้เดี๋ยวจะไม่สนุกเอานะครับมารู้เท่าทันการเป็นแฟนคลับเพื่อไม่ให้เราเอาใจลงไปอินมากเกินไปในทิกแท็กเทคตอนนี้เลย
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทิกแท็กเทคเรื่องไม่เล็กเทคโนโลยีกับผมข้าวต้นสมบูรณ์ทุกวันนี้การเป็นแฟนคลับหรือว่าภาษาชาวเน็ตเรียกว่าติ่งเนี่ยครับกลายเป็นวัฒนธรรมของโลกออนไลน์ทั่วโลกเลยนะครับซึ่งคนที่เป็นติ่งเนี่ยมีทุกเพศทุกวัยเขาจะคอยสนับสนุนคนที่เขาชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงหรือว่าบุคคลสาธารณะคนโปรดนะเพราะว่าคนเหล่านี้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมีแรงไปทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตครับนอกจากนี้การเป็นติ่งยังสร้างพฤติกรรมหลายอย่างตามมานะครับอย่างเช่นการซื้อสินค้าการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานแฟนอาร์ตรวมถึงการพูดคุยพบปะกันในกลุ่มแฟนคลับครับแต่ในเรื่องดีๆเนี่ยก็มีหลายสิ่งที่ควรจะพึงระวังนะครับเพราะว่าพื้นที่บนโลกออนไลน์เนี่ยเป็นพื้นที่อิสระที่เหล่าแฟนคลับเนี่ยสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้แล้วแต่ละคนเองเนี่ยครับก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปกับบุคคลที่เขาชื่นชอบนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความคลั่งไคล้แล้วก็ความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยครับสามารถที่ทำให้เกิดความขัดแย้งแล้วก็การทะเลาะใหญ่โตที่กลายเป็นเรื่องประเด็นดราม่าขึ้นมาแทนได้ครับคนที่เป็นติ่งเนี่ยจะเข้าใจดีใช่ไหมล่ะครับ
5: เป็นแฟนคลับวง BNK48 ครับผมเพลงทุกกี้เสียงท้ายกำลังดังนะครับหลังจากนั้นก็เลยเริ่มติดตามเป็นแฟนคลับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ
6: เป็นแฟนคลับวง BTS ค่ะชอบเพลงพี่ๆเขาดูรายการเขาดูอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบตามด้วยแบบคาแรคเตอร์นิสัยของเขาอะไรอย่างเงี้ย
7: เป็นแฟนคลับมินลี่ค่ะสาวแร็ปเปอร์ไทยของวัยรุ่นเลยค่ะความเอเนอร์จี้นางล้นเหลือ
5: กิจกรรมของวงนะครับก็เคยไปร่วมอยู่นะครับอยากจะไปเจอศิลปินที่แบบเราชอบอะครับ
6: เคยร่วมเยอะอยู่เหมือนกันคอนเสิร์ตแล้วก็แบบวันเกิดคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะ
7: ชอบเขามากๆถึงได้ยอมไปคอนเสิร์ตเขามันแบบเพิ่งเหิมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไปเจอที่พวกแฟนมิตติ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ถ้ามีคนมาโจมตีในแบบที่ว่าเฟกนิวเลยเราต้องออกมาปกป้องว่าแบบอุ๊ยเขามาเฟกนิวใส่นะเราต้องรีบบอกว่าความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะกลัวว่าคนอื่นที่ไม่ใช่ด้อมจะเข้าใจผิดไปด้วยอะไรแบบนี
5: ้เราจะทำยังไงแน่นอนหรือว่าในฐานะที่เป็นติ่งเราก็ต้องปกป้องเราต้องอธิบายมันเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะ
7: เราส่วนใหญ่เราก็จะคัดแยกว่าอันเนี้ยมันจะมีทั้งความคิดเห็นแง่บวกแล้วก็แง่ลบตัวศิลปินเขายังไม่สนใจไม่ใส่ใจทำไมเราต้องไปใส่ใจ
4: สังคมออนไลน์เนี่ยมันเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับทำให้เราแฟนคลับหรือว่าติ่งเนี่ยสามารถที่จะติดตามศิลปินที่ชื่นชอบได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นจึงรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่ซึ่งมักจะเป็นเยาวชนที่เป็นกำลังซื้อที่สำคัญแล้วก็มีอิทธิพลต่อตลาดนะครับรู้อย่างนี้แล้วช่วง Tech Challenge วันนี้เนี่ยเราเลยจะชวนทุกคนในครอบครัวนะครับมารู้จักเข้าใจว่าการจะเป็นติ่งที่แฮปปี้แล้วก็มีสติต้องทำยังไงครับ
3: ความรักที่แฟนคลับมีให้กับศิลปินนั้นเนี่ยครับมีทั้งด้านดีและก็ด้านไม่ดีครับซึ่งมักจะปรากฏให้เห็นบนโลกออนไลน์อยู่บ่อยๆด้านดีคือความรักและก็ความชื่นชมที่แฟนคลับมีให้ศิลปินครับสามารถสร้างพลังบวกแรงบันดาลใจให้กับแฟนคลับได้อย่างไรก็ตามครับความรักที่แฟนคลับมีต่อศิลปินเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นที่เข้าใจของคนรอบข้างครับโดยเฉพาะครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดที่อาจจะเป็นห่วงแฟนคลับมากจนเกินไปหรือมีมุมมองที่แตกต่างออกไปครับทำให้บางครั้งอาจจะเกิดแคลนช์ของเราในวันนี้ครับจะมาแปลกสักหน่อยเพราะภารกิจหลักของเราก็คือให้อาสาสมัครของเราเนี่ยน้องอินที่ชื่นชอบศิลปินทีป๊อปวงหนึ่งมากชวนคนในครอบครัวครับมาร่วมกันทำกิจกรรมที่เหล่าแฟนคลับเขาทำกันภายใน1วันเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกันในครอบครัวครับในการเป็นแฟนคลับหรือว่าติ่งศิลปินนั่นเอง
8: ค่ะชื่อลูกอินค่ะอายุ20ปีค่ะตอนนี้ติ่งพ็อกซี่อยู่ค่ะที่ผ่านมาคือติ่งเกาหลีมาตลอดแล้วก็พอ
9: พอเมื่อมาติ่งไทยอ่ะรู้สึกว่าเราฟังภาษาเขาเข้าใจมากขึ้นแล้วแบบดีมากสนุกมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบเหมือนช่วงแรกๆก็จะไปพวกคาเฟ่วันเกิดค่ะช่วงปีแรกๆที่ตามก็คือไปแบบวันเว้นวันแทบทุกวันเต็มที่มากติ่งแบบสุดยอด
3: น้องอินสุดอยู่นะครับไปงานไหนได้ก็ไปหมดอันนี้ตัวจริง
9: ถ้าชวนคนในบ้านไปด้วยชวนแม่เขาค่อนข้างซัพพอร์ตแล้วก็เข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็อยากให้แม่ได้มารู้ว่าความสุขที่เรามีก็อยากให้แม่รู้ด้วยค่ะแม่วันนี้เราไปติ่งกันไหม
10: ฉันเนี่ยนะ
9: ไปติ่งวงฮ็อกซี่ไงที่เคยไปดูบ่อยๆอ่ะ
10: หาเพื่อนไม่ได้แล้วไงถึงมาชวนแม
9: ่แม่เป็นเพื่อนอินจูงมือกันไปด้วยกันนะ
10: เอางั้นนะ
9: เออ
10: โอเค
9: เอ๊ะไปเก็บของเลยไป
3: คุณแม่ say yes ครับแอบสงสัยแต่ก็ตามใจลูกนะมาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับภารกิจของเราในวันนี้ครับ3 2 1เริ่มภารกิจก่อนจะไปเจอกับศิลปินวง Proxy ครับวันนี้น้องอินจะต้องมีภารกิจแรกให้กับคุณแม่กันครับเมมเบอร์ Member ในวงมีใครบ้างคุณแม่จะต้องจำให้ได้ก่อนที่จะไปถึงในวันพรุ่งนี้
11: ฉันถอดใจไม่ไปแล้ว
3: คุณแม่อย่าเพิ่งถอดใจนะครับฟังน้องก่อน
9: คนแรกที่โตสุดชื่อพี่กันพี่กันเนี่ยจะตาโตๆหน่อยนะแต่โตๆหน้าเล็กๆนะหล่อคนที่สองคือพี่คิมนี่เป็นหนุ่มตี
11: okay.
9: ที่จริงใจกอนนี่ใครคะเมนและนี่คือโชกุน
11: โ
9: ชกุนนี่สไตล์แบบเชียวๆหน่อย
11: เชียว
9: ๆน้องวิกเตอร์เนี่ยจะเป็นแบบว่าแก้มก็จะตุ่ยๆหน่อยน่ารักน่ารักหน่อยแล้วก็องลีนี่แบบพระเจ้าปั้น
11: องลีโอ้หล่อขาวเฟี้ยว
3: น้องอินบรรยายเมมเบอร์ในวงได้อินสมชื่อจริง
11: ๆโชกุนกันกอนวิกเตอร์อองรีคิม
3: คุณแม่เริ่มจำได้แล้วใครเป็นใครถือว่าแม่เนี่ยผ่านข้อแรกแล้วครับ
9: ใน6คนนี้แม่รู้สึกว่าคนไหนที่ถูกใจมากที่สุดดีกว่า
11: วิกเตอร์
9: เฮ้ยเลยเหรอสมมงหลานยายจริง
3: ๆดูเหมือนคุณแม่จะถูกใจน้องวิกเตอร์นะครับจำแม่น
9: หลังจากที่แม่ปักเมนได้แล้วเราจะต้องมาทำป้ายเชียร์ศิลปินกันวิกเตอร์หลานยายคือยายตัวจริงวันนี้อินจะให้แม่มาทำป้ายเชียร์วิกเตอร์หลานยายเอาไว้ไปชูไปถ่ายรูปกับฮ็อกซี่ตอนขึ้นสเตจไง
3: เขียนเสร็จแล้วป้ายน่ารักมากๆวิกเตอร์หลานยายเฮ้ยยายจริงๆน่ารักมากเลยครับน้องวิกเตอร์เห็นแล้วก็ชอบแน่เลยอ่ะนอกจากจะจำศิลปินได้แล้วเพื่อให้คุณแม่แนบเนียนไปกับเหล่าเจนซีครับก่อนจะถึงวันจริงเนี่ยแม่ลูกช่วยกันเลือกเสื้อหาจัดเตรียมข้าวของที่จำเป็นกันก่อนเลย
9: แล้วเราสองคนนะคะสองแม่ลูกนี้พร้อมที่จะไปตามวงพร็อกซี่แล้วค่ะ
3: เช้าวันนี้น้องอินและก็คุณแม่พร้อมกับทีมงานครับมาตามดูหนุ่มๆวง Proxy กันที่อีเวนต์แห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้านะครับเต็มไปด้วยน้องๆแฟนคลับมากมายที่มากันด้วยความรักเลย
12: ตอนนี้เราจะไปจองที่กันที่ของเราที่ของเรา
3: แล้วเราจะต้องจองโอ้น้องอินโปรมากๆครับเนี่ยดูประสบการณ์การไปติ่งน่าจะไม่ธรรมดาครับเริ่มต้นด้วยการพาคุณแม่ไปจองแล้วครับจากนี้เราก็จะมารอเวลาที่หนุ่มๆเนี่ยจะมาปรากฏตัวครับโอ้ช่วงเวลาแห่งการรอคอยจบลงแล้วครับวง Proxy มาแล้วไปดูกันดีกว่าครับว่าน้องอินกับคุณแม่ที่ตามติดมาดูเนี่ยวันนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่ให้ดูเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่รายการทิกแท็กเตะครับเอาเป็นว่าภารกิจในวันนี้เนี่ยคุณแม่จะต้องเซลฟี่กับตัวเองครับให้ติดน้องๆ Proxy อยู่บนเวทีด้วยพร้อมกับชูป้ายที่ทำมาครับถ้าคุณแม่ทำได้วันนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยทุกภารกิจครับหนุ่มๆ Proxy ขึ้นเวทีแล้วครับแหมตัวจริงหล่อเท่เก่งสมแล้วที่มีแฟนคลับรักมากมายแบบนี้คุณแม่ทำไมดูเอนจอยกับหลานวิกเตอร์ขนาดนี้ครับมาดูครับว่าคุณแม่จะเซลฟี่ตัวเองไปพร้อมกับป้ายหนุ่มๆ Proxy ได้ไหมแล้วคุณแม่เริ่มนะครับและเรียบร้อยครับคุณแม่ทำภารกิจสำเร็จเดี๋ยวเราไปสรุปภารกิจตามติดลูกสาวในวันนี้กันว่าทั้งคู่เนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
13: มัน มันเบียดเสียดอ่ะแต่ก็โอเคอารมณ์นึงแล้วได้รู้ว่าจริงๆแล้วลูกมามันแฮปปี้แค่ไหนอันนี้คือความสุขของลูกอ่ะเนาะห่วงว่าเวลาการเดินทางกลับบ้านหรือในเนี้ยบางทีก็กลับดึกอะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องอื่นเรื่องเกเรไม่มีอะไรเงี้ยดีค่ะตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจแต่พอเราดูไปเฮ้ยมันใช่อะไรเงี้ยมันทำให้เราสนุกกับลูกด้วยอะไรเงี้ยค่ะพ่อแม่ที่ลูกมีอะไรที่ชอบในเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะไปขัดขวางเขานะสนับสนุนได้เลยมีแต่สิ่งดีๆเอาแค่พองามอย่าไปบ่อยนะอย่าไปทุกงานแล้วก็การเรียนไม่เสียโอเค
14: ขอบคุณแม่ที่แบบเข้าใจไม่ได้ห้ามแต่ก็เหมือนพยายามทำความเข้าใจกับเราด้วยอะไร
3: คุณแม่น่ารักมากๆเลยครับทั้งเข้าใจน้องแล้วก็สนับสนุนให้เด็กๆเนี่ยทำในสิ่งที่ชอบส่วนน้องอินก็รู้ขอบเขตของตัวเองครับชื่นชมทั้งสองคนมากเลยวันนี้ครับหวังว่าคุณพ่อคุณแม่คนอื่นที่ผ่านมาดูคลิปนี้จะลองพยายามเข้าใจในส่วนของลูกๆหลานๆครับที่ดูอยู่ก็น่าจะเข้าใจมุมมองของพ่อแม่มากขึ้นนะครับ
15: ที่ลูกชอบศิลปินดารามากๆนะคะติดตามจนกระทั่งเสียการเรียนเสียเงินเสียทองเยอะคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่เข้าใจว่าอุ๊ยทำไมมันจะต้องไปอะไรมากมายขนาดนั้นพอเราไปถึงปุ๊บเราก็ไปบอกว่าเขาทำให้ลูกของแม่เนี่ยเป็นคนที่ไม่โอเคมันกลายเป็นว่าไปตำหนิคนที่ลูกเราเนี่ยกำลังรักอยู่ลูกก็ตั้งกำแพงไว้เรียบร้อยแล้วว่ากำลังจะมาบ่นอะไรอีกกำลังจะมาว่าอะไรอีกเพราะฉะนั้นสิ่งแรกคือต้องไปคุยกับลูกก่อนเลยค่ะไปฟังก่อนเลยว่าดียังไงมันเป็นอะไรยังไงบ้างให้เกิดความเข้าใจก่อนทีนี้จะถามอะไรต่อไปเนี่ยอันนี้คุยกันได้ละอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นอันแรกที่สำคัญเลยเวลาจะคุยในประเด็นที่ไม่โอเคนะคะอยากจะให้พูดว่าเราเป็นห่วงอะไรกับพฤติกรรมนั้นไม่ใช่ว่าทำไมเธอถึงคิดไม่ได้ทำไมเธอถึงทำตัวอย่างนี้คือมันจะขึ้นต้นว่าลูกหรือขึ้นต้นว่าฉันมันมีความต่างเลยนะคะพอขึ้นต้นว่าลูกจุดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นคำบ่นคำว่าทันทีค่ะอยากจะให้ปรับเปลี่ยนค่ะมาเป็นวิธีว่าขึ้นต้นด้วยว่าพ่อหรือแม่พ่อแม่เป็นห่วงว่าถ้าทำอย่างนี้เดี๋ยวการเรียนจะเป็นอย่างนั้นเห็นไหมคะมันไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีการที่พูดขึ้นต้นว่าฉันเนี่ยว่าเราเป็นห่วงอย่างนั้นอย่างนี้แล้วขออย่างนี้ได้ไหมขออย่างนั้นได้ไหมคือเหมือนตกลงกันอะอันนี้อาจจะให้อันนี้อาจจะไม่ให้ก็เป็นการต่อรองกันด้วยความเป็นห่วงไม่ใช่ความโกรธว่าทำไมลูกจึงไม่รู้จักคิดต่างกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใช้เทคนิคนี้บวกกับความเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้ลูกกับเราเนี่ยเข้าใจกันแล้วพอคนเราเข้าใจกันปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถคุยกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแม้กระทั่งเรื่องที่เขาไปติดตามศิลปินดาราคือในกรณีที่ลูกคุณพ่อคุณแม่คลั่งไคล้หนักมากสิ่งที่จะต้องจัดการเนี่ยไม่แตกต่างจากที่เมื่อกี้ที่หมอพูดค่ะแต่ว่ามันจะต้องจริงจังเพิ่มมากขึ้นมากๆเลยการที่ตำหนิจะต้องลดลงมากๆเลยค่ะบางอย่างที่ยังห้ามไม่ได้แล้วมันยังพอไหวเรื่องนั้นปล่อยไปก่อนค่ะเอาเฉพาะเรื่องที่ให้ความเป็นห่วงมากๆค่ะเช่นแบบต้องกู้หนี้ยืมสินมาอันนี้ต้องคุยแต่ถ้าเขายังใช้เงินของเขาแล้วอดข้าวอะไรบ้างมันยังพอไหวอันนั้นอาจจะต้องปล่อยไปลูกจะได้รู้ว่าอะไรก็ตามที่เราพูดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วเราไม่ได้คุยไปเรื่อยมันก็จะลดอัตราความถี่ของการทะเลาะกันลงค่ะพอทะเลาะกันน้อยลงปุ๊บเขาเข้าใจเราเข้าใจเขาเพิ่มมากขึ้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นหนทางเดียวเลยค่ะในการที่จะสามารถดึงลูกที่กำลังอารมณ์แรงๆเนี่ยกลับมาได้นะคะ
3: มาดู5วิธีติ่งแบบมิสติกที่ช่วยให้สนุกได้โดยไม่เป็นภัยกับตัวเรากันครับเริ่มจาก1วางแผนการเงินอย่างรอบคอบการสนับสนุนศิลปินที่เรารักเนี่ยมักจะมาพร้อมกับการ

0: ระหว่างชีวิตส่วนตัวและการเป็นแฟนคลับไม่ปล่อยให้การเป็นแฟนคลับเนี่ยเข้ามาครอบงำชีวิตจนกระทบต่อสิ่งสำคัญอื่นๆต่อมาข้อ3สนับสนุนด้วยใจไม่ใช่ด้วยความเป็นเจ้าของศิลปินก็เป็นมนุษย์ปุถุชนที่มีข้อผิดพลาดได้เช่นกันครับอย่าคาดหวังหรือว่าปกป้องศิลปินมากจนเกินไปสนับสนุนผลงานและก็ให้กำลังใจศิลปินด้วยความรักและก็เข้าใจไม่ใช่ด้วยความเป็นเจ้าของหรือความคาดหวังที่มากเกินไปครับ4สร้างมิตรภาพที่ดีในกลุ่มแฟนคลับการเป็นแฟนคลับทำให้เราได้พบกับผู้คนที่มีความชื่นชอบในสิ่งเดียวกันสร้างมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนๆในกลุ่มแฟนคลับแบ่งปันความรักและความชื่นชอบในเชิงสร้างสรรค์หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งหรือดราม่าที่ไม่จำเป็นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยครับ5ครับเคารพความเป็นส่วนตัวของศิลปินศิลปินก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวเช่นเดียวกับคนทั่วไปนานและปลอดภัยครับ
1: ผลไม้ทุกถังสังฆทานต้องไปถวายพระพรุ่งนี
2: ้แม่พรุ่งนี้จะมีงานมีตติ้งฟรีเลยเหรอสนใจเจ้าชายอ๊อปป้าอ๊อปป้าป้าโพซานขวัญใจหนูก็มาด้วยโอ้ยพรุ่งนี้หนูจะไปแต่เช้าเลย

0: ไปเธอจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่นัดป้าแต๋วไว้แล้วจะไปถวายสังฆทานกันแล้วพอตกบ่ายๆเย็นๆก็จะซื้อของมาจัดสังฆทานอีกเอาไปถวายวันมะรืนนะลูก
1: คุณแม่เนี่ยทางประหยัดและรอบคอบทุกเรื่องจริงนะคะ
0: แน่นอนสิจ้าลูกเพราะสมัยเด็กๆอะนะครูเขาสอนแม่ว่าประหยัดวันนี้มั่งมีวันหน้าใช้น้อยกว่าที่หาชีวาจะมั่นคงแม่จำได้ขึ้นใจเลยแหละ
1: จ้าคุณแม่สายประหยัดเอ๊ะนี่มันข่าวนักร้องลูกทุ่งขวัญใจแม่นี่พ่อแก้วก้ากาละเก
0: พ่อคุณเอ้ย
1: รนเลยนะคะ
0: ทำมาเป็นแซวทีหนูล่ะไปตามกดบัตรคอนเสิร์ตไปตามซื้อของที่ระลึกหมดไปทีหลายๆพันน่ะแม่ยังไม่ว่าเลย
1: จ้าไม่น่าถามเลยเข้าตัวเองแล้วถึงขนาดต้องจิบน้ำขิงแล้วก็ดมยาดมเลยเหรอคะไหวไหมคะเนี่ย
0: ไหวลูก
1: แล้วทำไมเสียงแหบขนาดนี้
0: พอดีว่าเมื่อคืนน่ะแม่กลับมาถึงบ้านที่สามมันก็เลยเพลียๆนิดหน่อยอะลูกโอ๊ยลืมเล่าไปเลยนี่หนูรู้ไหมพ่อแก้วกล้านะเขาจำแม่ได้ด้วยเอาเรียกแม่พี่ออนพี่ออนครับนี่โบกไม้โบกมือเนี่ยนะโอ้ยหน้าตาเนี่ยหวานเหมือนเสียงเลยแหละ
1: อย่างนี้แม่ก็ชื่นใจทั้งวันเลยสิคะยิ้มไม่หุบเชียว
0: เฮ้ยรู้ดีใช่ไหมชื่นใจกว่ายาดมนี่เยอะเลยแหละได้เวลาแล้วเดี๋ยวแม่ไปเตรียมตัวก่อนนะคือเดี๋ยวรถตู้เขามารับไปดูพ่อแก้วกากาละเกดที่ใช้หน้าคืนนี้ลูกใช่ค่ะบังออนผู้สายค่ะพ่อแก้วกาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เหรอลูกที่นั่ง VIP ได้จับมือด้วยเหรอลูกเป็นเราถ้า 10% จะพลาดได้ยังไงล่ะส่งเลขที่บัญชีมาเลยจ้าเดี๋ยวโอนเลยขอบใจนะจ้าจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยจับมือพ่อแก้วก้า
1: วงการเคป๊อปเตือนติ่งเกาหลีระหว่างวิชาชีพโกงบัตรล่าสุดโดนไปหลายรายทั้งขายบัตรปลอมบัตรซ้ำอีกทั้งหลอกให้จ่ายค่ามาจำแล้วขายเข้ากิบเมฆแก๊งโกงบัตรกลับมาอีกแล้วแม่เชื่อไหมเพื่อนหนูเคยเกือบโดน
0: ว่าไงนะลูก
1: ก็แกงโกงบัตรไงแม่ที่มาหลอกขายบัตรว่าจะได้ที่นั่งติดเวทีได้ส่วนลดพิเศษเพราะว่าเห็นเป็น FC โทรมาให้โอนเงินมัดจำก่อน 50% พอเราโอนไปปุ๊บเขาติดต่อไม่ได้อีกบัตรก็ไม่ได้เงินก็หาย
0: แม่ว่าคุ้นๆน่ะคือเมื่อกี้เนี้ยมีคนโทรมาหาแม่บอกว่าพ่อแก้วก้าเนี่ยเขาจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็ให้โอนเงินไปก่อน 50%
1: โอนไปเท่าไหร่คะ
0: 20,000 ลูก
1: โอ้โห
0: ทำไงดีอ่ะลูกเนี่ยเมื่อกี้พอหนูเล่าข่าวใช่มั้ยแม่ก็พยายามโทรแล้วโทรไม่ติดเลยลูกเอ้ย
1: เช้าอยู่เลยอ่ะกลับมาสายบุญแล้วเหรอคะ
0: ใช่จ้ะแม่ว่าแม่กลับมาเปให้ตัวเองเบาๆเหมือนเดิมดีกว่าจ้ะ
1: โอ้
0: เนาะจบด้วยกันลูก
1: ใช่ค่ะ
2: สาธุขอให้น้ำมันเลย
0: ๆเรา
3: สาธุบุญด้วยนะครับคุณป้าอย่างน้อยเนี่ยก็พาตัวเองกลับมาจุดที่สบายใจนะครับจะรักจะสนับสนุนใครเนี่ยก็ควรจะทำแต่พอดีนะครับการเป็นแฟนคลับหรือว่าติ่งศิลปินเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าการจะเป็นแฟนคลับที่ดีแล้วก็มีสติเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราหลงรักชอบใครมากจนเกินไปนะครับอาจจะทำให้ความรักมันอาจจะบังตาจนทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ได้ครับแล้วก็อย่าลืมไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นติ่งที่มีสติให้กับพี่ๆน้องๆทาง Facebook Fanpage รายการ Tik Tak Tech เรื่องไม่เล็กเทคโนโลยีกันนะครับเพราะเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องเล็กรู้จักใช้อย่างเดียวไม่พอต้องรู้เท่าทันด้วยจะได้ทันสมัยปลอดภัยทั้งครอบครัวนะครับแล้วกลับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับ Tik Tak Tech เรื่องไม่เล็กเทคโนโลยีวันนี้สวัสดีครับ

0: สายกินบุฟเฟ่ต้องรู้ทานไม่หมดโดนปรับค่าปรับนี้ตามกฎหมายคืออะไรร้านมีสิทธิ์กลับตัวเราหรือเราขอห่อกลับบ้านได้หรือไม่ไขทุกข้อข้องใจสิทธิผู้บริโภคได้ในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ต้องเริ่มก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปทานอาหารในร้านอาหารบุฟเฟ่เขาจะมีป้ายหรือเมนูแสดงรายการอาหารราคาและจำนวนเวลาที่เราสามารถเข้าไปทานได้นอกจากนี้บางร้านอาจจะมีคำเตือนหรือมีป้ายแจ้งเตือนว่าในกรณีที่เราทานอาหารไม่หมดเขาจะคิดค่าปรับจากเราซึ่งหากเราได้รับทราบเงื่อนไขเหล่านี้แล้วและตกลงเข้าไปใช้บริการทานอาหารในร้านเท่ากับว่าคำเสนอคำสนองของผู้ให้บริการในการที่จะให้บริการอาหารกับเราและเราตั้งใจที่จะเข้าไปทานซึ่งหากเราตกลงเข้าไปใช้บริการในร้านอาหารดังกล่าวแล้วแสดงว่าเรายอมรับเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นได้นั่นคือการเกิดสัญญาขึ้นแล้วตามกฎหมายซึ่งคนส่วนใหญ่จะมีความสงสัยว่าร้านอาหารจะปรับเราได้จริงหรือไม่คำตอบคือปรับได้ค่ะเนื่องจากเป็นการปรับเนื่องจากเราผิดเงื่อนไขตามสัญญาตามที่ร้านค้ากำหนดไว้ตั้งแต่ต้นซึ่งมีลักษณะเป็นค่าปรับทางแพ่งอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเบี้ยปรับซึ่งก็คือค่าเสียหายล่วงหน้าที่คู่สัญญาได้มีการตกลงกันไว้ในกรณีที่คู่สัญญาไม่ชำระหนี้หรือว่าชำระหนี้ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนนะคะซึ่งเราในฐานะลูกค้าและเป็นคู่สัญญากับร้านค้าก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าปรับเหล่านี้ให้กับร้านค้าในกรณีที่เราทานอาหารไม่หมดคำถามต่อมาว่าและถ้าหากเราไม่จ่ายค่าปรับเหล่านี้ให้กับร้านค้าทางร้านอาหารจะสามารถกักตัวเราไว้ไม่ให้ออกจากร้านได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่สามารถที่จะกักตัวเราไว้ได้แต่ร้านค้าจะต้องไปดำเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเราต่อศาลซึ่งเราก็ต้องไปสู้คดีในศาลนะคะว่าเหตุที่เราไม่ได้จ่ายค่าปรับตรงนี้เป็นเพราะเรามองว่าค่าปรับที่ร้านค้าคิดจากเรานั้นมันสูงเกินไปหรือไม่ซึ่งหากศาลเห็นว่าค่าปรับที่ร้านอาหารคิดสูงเกินไปศาลก็มีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจในการปรับลดค่าปรับลงมาได้และถ้าหากเราชำระค่าปรับแล้วเราสามารถที่จะนำอาหารที่เหลืออยู่กลับบ้านไปได้หรือไม่คำตอบก็คือขึ้นอยู่กับนโยบายของร้านค้าค่ะบางร้านค้าก็อาจจะอนุญาตให้ลูกค้านำอาหารที่กินเหลือกลับไปได้ส่วนบางร้านค้าก็อาจจะปฏิเสธไม่ให้นำกลับซึ่งเราต้องแยกแยะ ก่อนนะคะเนื่องจากค่าปรับที่เราจ่ายเป็นค่าปรับที่จ่ายเนื่องจากเราผิดสัญญาผิดเงื่อนไขของร้านค้าที่เราทานอาหารเหลือกินไม่หมดนะคะไม่ใช่เป็นการจ่ายเพื่อซื้ออาหารกลับบ้านซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันดังนั้นนะคะหากว่าเราไปทานอาหารในร้านบุฟเฟ่อยากให้เราใจเย็นๆค่อยๆสั่งแต่พอดีนะคะอย่าเพิ่งเร่งรีบสั่งไม่งั้นหากเรากินเหลือเราอาจจะโดนจ่ายค่าปรับซึ่งแพงกว่าราคาอาหารก็ได้ค่ะ

ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ถ้าถามว่ากลไกในการจัดทำงบประมาณกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโดยหลักเกณฑ์นี้ก็ใช้ประสบการณ์ใช้จากแนวทางที่ปีที่ผ่านมาแล้วก็ใช้จากข้อสังเกตของกรรมการแล้วก็ความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนมากำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณ
1: เพราะจริงๆมีการเปิดรับความคิดเห็นของทางภาคประชาชนด้วยเหรอครับ
0: คือจริงๆนั้นอยู่ในกระบวนการของการที่เราจัดทำร่างเสร็จแล้วเนี่ยพอเราร่างเข้าให้ครม.เห็นชอบแล้วเนี่ยรายละเอียดเข้าแล้วเนี่ยก็จะมีขั้นตอนหนึ่งที่จะต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา77วรรค2ที่จะต้องให้มีการทำประชาพิจารณ์ร่างประเด็นนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นทุกภาคส่วนก็จะแสดงความเห็นมาได้ในตามช่องทางที่เรากำหนดไว้ว่ามีอะไรบ้างที่ดูแล้วมันยังไม่สมบูรณ์แบบหรือยังไม่มีสิทธิภาพหรือสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตอันนี้ก็เป็นภาคประชาชนส่วนราชการต่างๆเขาแสดงความเห็นมาที่ขั้นตอนหนึ่งก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่เราจะช่วยให้การจัดทำงบประมาณเนี่ยสามารถที่จะเรื่องโปร่งใสและมาตรวจสอบได
1: ้เรียกได้ว่าเป็นต้นน้ำ
0: เป็นต้นน้ำ
1: เรื่องของงบประมาณในการเบิกจ่ายไม่ว่าแต่ละกระทรวงทบวงกรมต่างๆก
0: ็
1: นี่คือจุดเริ่มต้นของงบประมาณทั้งหมดเลย
0: ใช่เริ่มตั้งแต่การกำหนดหลักเกณฑ์ตั้งแต่กำหนดยุทธศาสตร์ไปซ้ำไปโดยจริงๆแล้วเนี่ยยังเป็นโครงการที่เกินพันล้านขึ้นไปเนี่ยถูกพันเกินพันล้านขึ้นไปเนี่ยเราต้องโครงการเนี้ยเข้าครม.เห็นชอบก่อนเพื่อให้ครม.เนี่ยกันกรองพิจารณาก่อนที่จะจัดทำมาเป็นคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีโครงการเกินพันล้านนะสำหรับโครงการที่ขนาดใหญ่ที่เกิน500ล้านขึ้นไปเนี่ยมันก็มีข้อกำหนดว่าจะต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตตาเชิญนโยบายอันนี้เป็นอีกข้อนึงที่เราส่วนราชการต้องทำถ้าไม่ทำมาเนี่ยสมมติจะไม่ตั้งงบประมาณให้ถือว่ายังไม่ผ่านอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่เราสร้างกลไกเอาไว้เพื่อป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณนี่เป็นอีกอันหนึ่งอันที่สองเนี่ยในเรื่องของระหว่างหลังจากระหว่างที่ดำเนินโครงการเนี่ยสมมติก็กำหนดอีกอันหนึ่งก็คือส่วนราชการจะต้องรายงานปัญหาอุปสรรคความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการอันนี้มาที่สมมติเป็นไตรมาสไปซึ่งสมมติก็จะตรวจสอบว่าโครงการไหนที่มีปัญหาอุปสรรคหรือโครงการไหนที่สุ่มเสี่ยงหรือจะมีการทุจริตเนี่ยเราอาจจะเบรกได้หรือส่งให้แล้วไปปรับปรุงแก้ไขได้ซึ่งรายงานอันนี้ทุกไตรมาสเนี่ยสมมติจะต้องรายงานครม.รวบรวมรายงานครม.
1: เมื่อสักครู่ท่านพูดถึงเรื่องของต้นน้ำแล้วก็ระหว่างที่โครงการกำลังดำเนินการละก็ต้องมีการตรวจสอบมีการรายงานกันต่อระหว่างสำนักงบประมาณด้วยในขั้นตอนต่อไปแล้วครับท่าน
0: ผมย้อนกลับไปขั้นตอนการจะทำนิดนึงขั้นจะทำร่างเนี่ยนิดนึงจริงๆขั้นตอนการจัดทำร่างเนี่ยเพื่อให้มันโปร่งใสต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้ปีนี้เป็นปีแรกปี70เนี่ยเราเป็นปีแรกที่เราใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ในการจัดทำเนี่ยเราใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ทั้งหมดสำหรับรายการที่เพื่อลดความซับซ้อนสำหรับรายการที่มีลักษณะค่าใช้จ่ายเป็นลักษณะเดียวกันทุกที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราใช้ AI มาวิเคราะห์ถึงเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนเราใช้ AI ในปีที่ใช้มาช่วยเชื่อจะลดการใช้ดุลพินิจให้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการป้องกันการทุจริตเหมือนกัน
1: แน่นอนแหละว่าการที่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเองเนี่ยใช้ดุลพินิจในการที่จะพิจารณาเห็นชอบมอบอะไรก็แต่มีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการทุจริตทางสำนักงบเลยจึงต้องนำ AI เข้ามาใช้ด้วย
0: มันคงจะไม่สะท้อนถึงขนาดนั้นว่าเจ้าที่เราจะมีความคิดอย่างนั้นนะว่าแต่ AI จะช่วยให้การใช้จ่ายเงินเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดการใช้ดุลพินิจนี่หมายความว่าการรับรู้ข้อมูลของเจ้าที่เนี่ยบางทีอาจจะไม่เหมือนกันมันความเป็นมาตรฐานเนี่ย AI มันคงไม่เลือกปฏิบัติกับใคร
1: อ๋อโอเคครับ
0: มันจะช่วยให้การวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวกันในลักษณะที่เป็นนี่เป็นครั้งแรกเป็นปีแรกที่เราเอามาใช้ซึ่งก็จะพัฒนาต่อไปในหมวดรายจ่ายอื่นที่จำเป็นเพื่ออันนี้เพื่อประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้อีกประเด็นหนึ่งที่ในบทบาทของสมานเนี่ยที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องการป้องกันการทุจริตและผู้มิชอบเนี่ยในโครงสร้างแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยเราให้ความสำคัญโดยการกำหนดเป็นแผนงานบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและผู้มิชอบเป็นหนึ่งแผนงานเลยนะเพื่อที่จะให้

0: การป้องกันการทุจริตเนี่ยในมิติต่างๆมันสมบูรณ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกันตามภารกิจอำนาจหน้าที่เองนั่นคือเป้าหมายคือเพื่อที่จะป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยเราก็กำหนดแผนนี้ขึ้นมาเป็นการเฉพาะเลยอันนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนในเรื่องของการป้องกันการทุจริตและผู้ชอบเนี่ยมันมีทิศทางมีเป้าหมายร่วมกันมีการส่งต่อการทำงานส่งต่อความสำเร็จร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีภารกิจในการที่จะป้องกันการทุจริตและผู้ชอบนี่เป็นหนึ่งแผนงาน
1: ครับ
0: เป็นหนึ่งแผนงานอันนี้ที่เราบอกสามารถบอกได้เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และลักษณะอย่างนี้นั่นคือการป้องกันการทุจริตจริงๆให้เกิดประสิทธิภาพให้เป็นหน่วยงานต่างมีภารกิจในด้านนี้ก็จะมีอะไรมีทิศทางเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันผมคิดว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้การป้องกันการทุจริตที่ชอบเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้อยากเรียนว่าถึงกลไกในการที่จะในบทบาทสมานนะที่จะช่วยให้การป้องกันการทุจริตเนี่ยมันมีประสิทธิภาพ
1: ครับเหมือนกับการที่เราร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นปปช.ปปท.ปปง.อะไรในหลายมิติเพื่อให้กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการไปในทิศทางเดียวกันอย่างนั้นถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับพอประเด็นนี้ผมอยากเรียนอีกนิดหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความที่เราต้องการที่จะป้องกันการทุจริตที่ไม่ชอบในการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยเราให้ความสำคัญรัฐบาลก็ให้ความสำคัญโดยวันที่20เมษายนปี2519เนี่ยสมานได้ร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจในการป้องกันปราบปรามการทุจริตที่ชอบก็มีทั้งแก่มีกรมบัญชีกลางมีสมานงานต้นน้ำนะมีกรมบัญชีกลางงานใช้จ่ายมีกรมบัญชีกลางมีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีปปช.มีปปท.ที่ร่วมกันหน่วยงานนี้ร่วมกันหมดทำ MU ร่วมกันโดยมีท่านนายกเอาจีนเนี่ยเป็นประธานทำ MOU ร่วมกันที่จะร่วมมือกันในการที่จะป้องกันการปราบปรามการทุจริตผิดไม่ชอบในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ4-5หน่วยงานเนี่ยร่วมกันทางนี้เรามีการเชื่อมต่อข้อมูลซึ่งกันและกันตั้งแต่ต้นน้ำเลยก็ตั้งแต่สมานจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประกาศใช้กรมบัญชีกลางจัดสรรไปปปช.ตรวจสอบสตง.ตรวจสอบปปท.ตรวจสอบครบทั้งหมดเราเชื่อมโยงข้อมูลกันหมดเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อันนี้จะเป็นวิ่งเป็นท่อเดียวกันหมดเชื่อมโยงกันหมดอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็คิดว่ามันเป็นอีกช่องทางหนึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยในการป้องกันการทุจริตและผิดชอบในการใช้จ่ายงบประมาณเราร่วมกันเมื่อทำดูแผนเมื่อที่20เมษายนของเรา19ที่เมืองทองทำไปแล้วปีน
1: ี้เรียกได้ว่าครบในหลายๆองค์ประกอบในหลายมิติทั้งเรื่องของการเงินเองการทุจริตในท้องถิ่นหรืออะไรก็แต่ทุกอย่างจะเป็นข้อมูลเดียวกัน
0: ใช่
1: ตั้งแต่ต้นทางปลายทาง
0: ใช่ตั้งแต่สมมานจัดทำเสร็จก็จัดสรรแล้วก็ไปกรมชีงานจัดสรรวิ่งไปในระบบอีบัจเจตติ้งวิ่งไปแล้วก็ปปท.ปปช.สตง.ก็ไปตรวจตามนั้นอันนี้น่าคิดว่าจะน่าจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่แสดงให้เห็นในความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างเพื่อมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศของปีชวนเราทำแล้วซึ่งท่านนายกท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากครับ
1: เห็นว่ามีเรื่องของการตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตด้วยครับหรือว่าสปท.ในเรื่องนี้เรามีศูนย์ป้องกันทุจริตเนี่ยมีหน้าที่ยังไงบ้าง
0: ของสมมานเนี่ย
1: ครับ
0: ก็มีศูนย์นี้ซึ่งผมให้ความสำคัญมากของศูนย์นี
1: ้
0: คือศูนย์นี้ขึ้นตรงกับผมเลยเพื่อที่ให้การบริหารขับเคลื่อนหรือการทำงานของศูนย์นี้เป็นอิสระที่จะตรวจสอบป้องกันการบริหารจัดการการทำงานของสมานว่าคุณต้องโปร่งใสนะคุณต้องตรวจสอบได้ศูนย์นี้ทำหน้าที่ตรงนั้นที่จะดูทั้งหมดดูเรื่องความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันต่างๆศูนย์นี้เป็นหน้าที่ทำตรวจสอบหมดแล้วก็รายงานผมโดยตรง
1: แต่ละพื้นที่ก็มีความต้องการแตกต่างกันอย่างที่ท่านบอกอย่างเช่นภาคใต้อาจจะต้องการเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของการเกษตรเรื่องของยางพาราแล้วก็แต่ภาคอีสานอาจจะเป็นเรื่องของโครงการข้าวหรืออะไรอุ่นต่างๆก็มีสำนักงบประมาณที่ลงไปเป็นพี่เลี้ยงหรือคอยให้ลงคุกคลีอยู่ใน
0: พื้นที่ใช่ไปรับข้อมูลพวกนี
1: ้เรามีนโยบายในการที่จะป้องกันหรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ร้องเรียนยังไงบ้างครับ
0: อ๋อเราเปิดเผยไม่ได้อยู่แล้วอันนี้เป็นไปตามหลักอยู่แล้วว่า คนที่ให้ข้อมูลเบาะแสต่างๆเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามเหมือนกับหน่วยงานตรวจสอบทั่วไปเหมือนกันว่าคนที่มาร้องเรียนเราต้องปกปิดเป็นความลับอยู่แล้วอันนี้ถ้าเราไปไม่ปกป้องเขาตรงนี้ก็ไม่มีใครให้ข้อมูลเราก
1: ็
0: เป็นอันตรายกับเขาใช่อันนี้ใช่หลักการเหมือนกันกับของปปช.ปปท.กันที่เขาส่งมาเหมือนกันใช่หลักการเดียวต้องใช
1: ้
0: วิธีการเดียวกัน
1: ครับพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะมั่นใจได้ครับในเรื่องของการทำงานของทางสำนักงบประมาณนะครับในปี70ครับในก้าวต่อไปของทางสำนักงบประมาณเราจะมีนโยบายอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐยังไงบ้างไหมครับท่าน
0: คงตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เมื่อกี้ผมนำเรียนไปแล้วนะตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่การจัดทำการอนุมัติจัดสรรต่างๆเนี่ยเราจะต้องติดตามด้วยหลังจากอนุมัติไปแล้วเนี่ยต้องติดตามประเมินผลด้วยว่าไอ้โครงการที่เราให้ไปเนี่ยมันเกิดมันบรรลุวัตถุประสงค์แล้วนี้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีประสิทธิภาพอย่างที่ส่วนราชการเขาแสดงข้อมูลกับเราตอนตั้งประมาณหรือไม
1: ่
0: ถ้าไม่มีหรือมีสุ่มเสี่ยงที่จะมีการทุจริตหรือโครงการไม่เกิดประโยชน์หรือไม่เกิดความคุ้มค่าเราอาจชะลอได้สามารถชะลอได้ครับอันนี้ไม่เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากขึ้นนะ
1: ครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับเกี่ยวเรื่องของการดําเนินงานของทางสํานักงบประมาณของเราครับว่าจะทํายังไงแล้วก็มีวิธีการยังไงที่จะป้องกันการทุจริตในเชิงของงบประมาณเองนะครับท่านครับ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันกระบวนการที่นําเรียนว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่ทุกภาคส่วนด้วยที่จะช่วยกันนะครับสมาคมเองก็มีความตั้งใจที่จะให้การใช้จ่ายเงินประมาณนี้มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าแล้วก็โปร่งใสและประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนเป็นศูนย์กลางประชาชนต้องได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นอันนี้คือสิ่งที่สมานกำหนดเป้าหมายไว้ว่าการใช้จ่ายเงินต้องมีประสิทธิภาพแล้วต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนจริงๆในการแก้ปัญหาการพัฒนาประเทศอันนี้คือความที่สมานตั้งเป้าเอาไว้แต่ท้ายที่สุดเนี่ยการป้องกันการทุจริตและผิดชอบเนี่ยแม้เราจะดีไซน์กระบวนการวิธีการต่างๆมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่สิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้การทุจริตและผู้มิชอบเนี่ยมันไม่มีหรือมีน้อยเนี่ยนั่นคือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องมีจิตสำนึกร่วมกันในการที่จะไม่ให้เกิดการทุจริตต้องช่วยกันตรวจสอบภาคประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเหมือนกันว่าโครงการเราได้ไปเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดประโยชน์จริงหรือเปล่าใช้งบประมาณคุ้มค่าหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ช่วยคือจิตสำนึกของทุกภาคส่วนเริ่มตั้งแต่การจัดทำคำขอมาเลยจนถึงกระบวนการวิเคราะห์จนถึงการใช้จ่ายเบิกจ่ายดำเนินการไปจนถึงประเมินสุดท้ายว่าจริงๆแล้วประชาชนได้ตามนั้นหรือเปล่าส่วนที่ทำให้ภาคเรื่องการป้องกันการทุจริตเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและป้องกันได้ดีจริงนั่นคือกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีจิตสำนึกร่วมกันว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณเนี่ยมันต้องถ้าเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนตอบสนองต่อการแก้ปัญหาคือการพัฒนาประเทศอย่างคุ้มค่าอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันนะครับสมานคนเดียวก็ทำได้บทบาทภารกิจสมานก็อย่างเต็มที่แล้วมันก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าทุกคนช่วยกันทั้งหมดนะเพราะว่าเราแก้ได้
1: ครับแน่นอนครับคุณผู้ชมครับในการที่เราจะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้ปลอดจากการทุจริตนะครับไม่สามารถที่จะทำได้เพียงแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับแต่ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับทั้งภาครัฐเองภาคเอกชนรวมถึงพี่น้องประชาชนที่จะเป็นกระบอกเสียงในการที่จะมาบอกกล่าวว่าเราจะไม่ทนต่อการทุจริตนะครับวันนี้ครบถ้วนนะครับต้องขอขอบคุณท่านอนันต์แก้วกำเนิดครับเป็นอย่างสูงขอบพระคุณครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับนี่คือหนึ่งภารกิจของทางสำนักงานปปช.นะครับในเรื่องของการลงพื้นที่ป้องปรามรวมถึงการบูรณาการงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆของทางภาครัฐนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับผู้ชมครับในเรื่องเคสที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเองรวมถึงพื้นที่ปปท.เขต3วันนี้เรามีอีกหนึ่งเคสนะครับที่จะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังไปติดตามกันครับ

0: ำหรับบทบาทหน้าที่ของสำนักงานปปท.เขต3ก็จะรับผิดชอบใน8จังหวัดนะครับอีสานตอนล่างแต่ปปท.เขต3จะพิเศษกว่าปปท.เขตอื่นนิดนึงที่จะมีที่ตั้งของสำนักงานปปท.เขต3ส่วนหน้าที่อยู่ที่จังหวัดอุบลเนื่องจากแยกมาเพื่อน่าจะเป็นระยะเวลาการเดินทางและการติดต่อของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาติดต่อกับสำนักงานปปท.เพื่อให้ได้รับความสะดวกมากขึ้นครับในพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ก็มีหลากหลายพอสมควรครับก็จะมีทั้งคดีที่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานที่ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ความผิดตามมาตรา147นะครับเจ้าพนักงานเรียกรับเงินนะครับก็เป็นความผิดตามมาตรา149ประมวลกฎหมายอาญานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการตรวจรับเงินขาดบัญชีอะไรมีเยอะแยะครับมีคดีให้ในหลากหลายให้เจ้าหน้าที่ปปท.หรือพนักงานปปท.ได้ทำพอสมควรครับจริงๆงานไต่สวนคดีทุจริตนะครับเวลามีคดีมานี่พยานบางคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะกลัวครับเวลาเราไปสอบพยานแต่เราก็ต้องให้ความมั่นใจกับเขาว่าเวลาเราไปสอบพยานเนี่ยเราจะคุ้มครองเราจะปกปิดเรื่องผู้กล่าวหาหรือปกปิดเรื่องพยานว่าการให้การอย่างเงี้ยหรือว่าการให้การตามความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อในทางคดีซึ่งในชั้นเรานี่เราปกปิดอยู่แล้วครับแต่ว่ามันก็อาจจะไปมีผลตอนที่เวลาขึ้นสู่ศาลอาญาทุจริตซึ่งเขาก็ต้องเปิดให้รู้อยู่แล้วว่าใครให้การเป็นยังไงเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาเขาสามารถที่จะต่อสู้คดีได้ครับก็จะมีความยากเป็นคนละแบบกันกับคดีตำรวจเพราะคดีกลุ่มพวกนี้มันเป็นการทุจริตของคนที่มีการศึกษาครับคนที่เป็นข้าราชการคนที่เป็นพนักงานราชการเขาจะมีความรู้วิธีการทุจริตหรือการค้นหาพยานหลักฐานก็ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสารเอ่ยด้านพื้นที่ด้านการให้ปากคำอาจจะมี เวลาที่เราไปสอบอาจจะมีผู้ถูกกล่าวหาหรือเขาไปกดดันกลุ่มพยานก็เป็นได้หรือกดดันผู้กล่าวหาหรือมีการถ้าไปให้การอย่างนู้นอย่างนี้ก็อาจจะมีการที่จะขู่ข่มขู่ที่จะมาฟ้องร้องซึ่งมาตรการพวกนี้ปปท.ก็จะมีแผนรองรับอยู่ครับว่าถ้ามีเรื่องการขอคุ้มครองพยานเพราะปปท.เราก็มีหน่วยงานที่เป็นการคุ้มครองพยานเช่นเดียวกันครับซึ่งมันต่างกันครับสมมติคดีกลุ่มนี้คือเขามีการศึกษาล่องลอยมันต้องใช้วิธีการค้นหาที่มันต้องคนที่ไต่สวนว่าต้องทันเกมง่ายๆแต่ถ้าเป็นในคดีอย่างเช่นคดีทั่วๆไปคดียาเสพติดซึ่งผมเคยเป็นตำรวจมานะครับก็คดียาเสพติดหรือคดีลักวิ่งชิงปล้นเนี่ยมันพยานมันสดๆอยู่แต่กลุ่มนี้คือพยานมันผ่านระยะเวลามาพอสมควรซึ่งเดิมทีมันก็อาจจะใช้เวลานานแต่ตอนนี้ปปท.ก็เริ่มที่จะทำรวดเร็วขึ้นก็จะติดตามพยานได้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อยู่ครับเดี๋ยวนี้ปปท.จะมีตัวระยะเวลามากำกับตัวพนักงานไต่นะครับว่าคุณจะต้องทำคดีเสร็จระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งกำหนดยาวนานที่สุดก็คือ2ปีครับที่จะต้องเสร็จปปท.จะชี้มูลมาก็คือจะชี้มูลอาญากับชี้มูลวินัยร้ายแรงนะครับถ้าชี้มูลอาญาเราก็จะส่งสำนวนนั้นไปยังพนักงานอัยการภาคเขตของเราก็อยู่ที่สุรินทร์ครับภาค3ที่สุรินทร์ส่วนสำนวนวินัยร้ายแรงเราจะส่งไปที่ต้นสังกัดให้ต้นสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินัยครับแล้วก็ส่วนมากคดีของผมเองที่ประสบพบเจอก็คือคดีทุจริตเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาจะต่อสู้ไม่ใช่ต่อสู้ในฐานะข้าราชการส่วนมากคดีวินัยจะอาจจะลงโทษเร็วกว่าคดีอาญาก็คือเขาอาจจะต้องถูกไล่ออกก่อนค่อยมาสู้คดีในอาญาแต่เป็นบางคดีนะครับมันก็จะทำให้ความการต่อสู้เขาจะไม่ได้ต่อสู้ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เป็นบางคดีที่กระบวนการก็รวดเร็วพอสมควรอยู่ครับซึ่งการขาดบัญชีมันตรวจไม่ยากครับมันหลายๆคดีที่พยานหลักฐานมันก็เป็นประจักษ์อยู่แล้วเพราะมันขาดบัญชีจริงพอขาดบัญชีปุ๊บเขาก็จะไล่มาถึงความรับผิดชอบของใครเท่านั้นเองก็เป็นอุทาหรณ์นะครับเรื่องพวกนี้ถ้าเป็นปปท.นะครับสายด่วนคือ1206ท่านโทรมีคนรับสายตลอดครับแล้วถ้าโทรไปที่เบอร์ของส่วนกลางถ้าเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของอุบลก็ส่งมาผมแล้วก็ส่งมา ท่านใน4จังหวัดฝั่งนี้ก็ส่งมาหาผมหรือในเขต8จังหวัดที่ปปทเขต3รับผิดชอบก็เขาจะส่งมาที่นี่ถ้าส่งมาเราตรวจสอบทุกคดีครับส่วนว่าจะไต่สวนชี้มูลหรือว่าจะยุติเป็นไปตามพยานหลักฐานที่มีครับโดยหลักการรับฟังพยานหลักฐานอยู่แล้วครับความลับ 100% ครับมันจะเปิดเผยได้ต่อเมื่อสมมุติเป็นคดีเหมือนผมบอกแล้วครับถ้าเป็นคดีขึ้นไปสู่ศาลมันก็เวลาสืบพยานอาจจะเห็นว่าใครให้การฝั่งผู้ถูกกล่าวหาก็จะเห็นว่าใครให้การยังไงบ้างเพื่อเป็นข้อต่อสู้ของเขานะ
1: นี่คือหนึ่งในการทำงานของทางสำนักงานปปช.นะครับในการลงพื้นที่เพื่อบูรณาการงานร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่เองนะครับเพื่อที่จะป้องกันการทุจริตในพื้นที่รวมถึงสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นภายในสังคมของเรานะครับแต่แน่นอนครับลำพังสำนักงานปปช.รวมถึงภาครัฐเองไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้ได้เพียงลำพังนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนสามารถที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ได้โดยผ่านสายด่วนปปช1205นะครับหรือว่าแจ้งได้ที่สำนักงานปปชประจำจังหวัดทุกจังหวัดเลยครับรับรองว่าในเรื่องของการแจ้งของคุณผู้ชมนั้นจะถูกปกปิดเป็นความลับและได้รับการดูแลอย่างดีนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการกระทบเปลือกคอร์รัปชันแล้วครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: บบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-payment สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทุกช่วงชีวิตการก้าวสู่ระบบดิจิทัลจึงกลายเป็นความจำเป็นที่ทุกองค์กรต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นศาลปกครองรองรับความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยการพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ระบบที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยหนึ่งในตัวอย่างคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของระบบดิจิทัลโดยเฉพาะขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่าน e-payment ที่ให้ความสะดวกและรวดเร็วคือกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งต้องยื่นฟ้องบริษัทรับเหมาเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการซ่อมแซมอาคารที่ทำการของหน่วยงานทั้งที่ยังอยู่ในช่วงรับประกันงานก่อสร้างดังกล่าวแต่บริษัทกลับเพิกเฉยไม่ยอมเข้ามาซ่อมแซมอาคารที่ทำการซึ่งเกิดการชำรุดบกพร่องในช่วงรับประกันงานก่อสร้างเหตุเกิดเมื่อผู้ฟ้องคดีเขาใช้อาคารดังกล่าวได้ไม่นานก็พบความชำรุดบกพร่องหลายจุดผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งให้บริษัทซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องในคดีนี้เข้ามาซ่อมแซมอาคารตามภาระผูกพันในช่วงรับประกันงานแต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับไม่เข้าดำเนินการผู้ฟ้องคดีจึงว่าจ้างบริษัทรับเหมารายใหม่เข้าซ่อมแซมแทนโดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบและชดใช้คืนแต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับเพิกเฉยผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีและธนาคารผู้ค้ำประกันร่วมชดใช้ความเสียหายกว่า1ล้านบาทผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์คดีนี้เป็นคดีเรียกร้องค่าเสียหายจากสัญญาทางปกครองจึงต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ที่เรียกชดใช้โดยระบบจะคำนวณยอดค่าธรรมเนียมที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระให้อัตโนมัติเพื่อลดขั้นตอนและความยุ่งยากของผู้ฟ้องคดีที่สำคัญผู้ฟ้องคดีสามารถชำระค่าธรรมเนียมศาลแบบออนไลน์ได้ทันทีผ่านระบบ e-payment ของศาลปกครองที่ง่ายสะดวกและปลอดภัยโดยระบบนี้เปิดให้เลือกช่องทางการชำระได้ถึง3วิธีคือชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเมื่อคลิกชำระเงินแล้วระบบจะให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนกดยืนยันและใส่รหัส OTP ตามที่ธนาคารผู้ให้บริการส่งให้ภายในไม่กี่วินาทีผู้ฟ้องคดีก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมศาลเสร็จสิ้นทั้งสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยไม่ต้องเดินทางไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องใช้เงินสดทุกอย่างจบในคลิกเดียวคดีนี้ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในการยื่นและรับเอกสารทำให้การส่งคำคู่ความและเอกสารประกอบต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วลดการเดินทางและประหยัดเวลาให้ทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามข้อพิพาทในสาระสำคัญยังคงต้องรอการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดว่าจะวินิจฉัยอย่างไรโดยศาลจะพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นธรรมต่อคู่กรณีทุกฝ่ายศาลปกครองมุ่งมั่นพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อให้ความยุติธรรมเข้าถึงทุกคนง่ายโปร่งใสและเท่าเทียมอยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกเดียว
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา พระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับเที่ยงนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์ดิษมนตรีคุณอภิการชวนปรีชาล่ามภาษามือครับคุณคมคิดสรรสนเกียรติครับ
0: รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Facebook นะคะเราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยค่ะกดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
1: เที่ยงนี้ยังคงเกาะติดกันสำหรับสถานการณ์น้ำเริ่มที่กรุงเทพก่อนแล้วกันครับเพราะว่าหลังจากมีการปรับการระบายน้ำนะครับในพื้นที่ของเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะก็ต้องไปเฝ้าระวังกันสำหรับชุมชนนอกแนวเขื่อนคันกั้นน้ำแล้วก็จุดฝันหล่อ11ชุมชนอย่างในพื้นที่ของเขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยคลองสารครับรวมทั้งชุมชนแนวริมคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ด้วยนะครับล่าสุดครับข้อมูลสถานการณ์ระดับน้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพครับวันนี้คาดการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะขึ้นสูงสุดนะครับในช่วงเวลา 20:42 นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่เราต้องจับตากันก็คือเรื่องของสถานการณ์สภาพอากาศนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ประกาศเรื่องของการแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนฉบับที่6นะครับในช่วง 4-7 ตุลาคมนี้นะฮะรายละเอียดของประกาศฉบับที่6ของกรมอุตุครับแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนครับซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาลักษณะอากาศครับจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งสำหรับสถานการณ์วันนี้ครับสภาพอากาศแปรปรวนเริ่มกระทบในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้านตอนออกของภาคเหนือนะฮะและภาคตอนออกเฉียงเหนือครับจากนั้นในช่วง 5-6 ตุลาคมครับกลุ่มฝนขยายวงกว้างลงมาครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกภาคใต้ตอนบนแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลนะครับก็จะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากแต่ว่าในโซนอีสานนะครับตอนออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนลดลงนะครับผ่าน 5-6 ไปนะฮะช่วงวันที่7ตุลาเป็นต้นไปฝนนะครับก็จะเริ่มลดลงแล้วแต่ก็จะมีฝนตกหนักในบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ในบางจังหวัดครับนอกจากนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าตั้งแต่8นะฮะตุลาไปจนถึง13ตุลาเนี่ยนะฮะคงจะต้องโฟกัสกันสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ครับที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: วันนี้นะครับวันที่4นะครับก็จะมีฝนบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนื่องจากความกดอากาศต่ำลงมานะครับก็จะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของภาคเหนือตอนบนนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นทางภาคตะวันออกของภาคเหนือนะครับก่อนที่มวลอากาศเย็นนะจะขยับไปทางตะวันตกนะครับก็ผลกระทบในวันที่5วันที่6นะครับก็จะมีภาคเหนือภาคกลางนะครับแล้วก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแล้วก็มีภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะครับที่จะมีผลกระทบนะครับแล้วก็ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีฝนลดลงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมูฟไปนะครับก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับรวมทั้งภาคใต้นะครับเป็นแนวเลยนะครับส่วนในวันที่8กับวันที่9เนี่ยก็จะเป็นภาคใต้อย่างเดียวแล้วนะครับเพราะว่าความกดอากาศสูงนะครับก็เริ่มลงมาปกคลุมนะครับในส่วนของวันที่10กับ11นะครับเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับก็จะมีผลจะมีฝนเหมือนกันนะครับบริเวณภาคกลางนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับหลังจากนั้นในวันที่12ถึง14ก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับภาคกลางนะครับโดยจะไปมีฝนทางภาคใต้แทนนะครับ
1: สำหรับปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้เจอฟ้าฝนแบบนี้ครับก็จะมาจากมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนในช่วงปลายฝนปะทะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมโซนทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะฮะก็ฝากแจ้งเตือนแล้วครับสำหรับพี่น้องประชาชนระมัดระวังรายจากฝนที่ตกสะสมครับที่จะมีเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะใครที่อยู่ใกล้กับที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนไปถึงชาวเรือนะครับทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับเนื่องจากบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจเจอคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรนะครับ
0: ทีมข่าว NBT ของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะและสำหรับสถานการณ์บริเวณลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดสระบุรีแม้ว่าล่าสุดเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จะปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตราตัวเลขอยู่ที่450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าภาพรวมค่ะระดับน้ำในแม่น้ำยังคงทรงตัวอย่างไรก็ตามพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายน้ำรวมถึงเขตเศรษฐกิจเขตชุมชนอยู่ในอำเภอเสาไห้ยังคงเป็นจุดสำคัญที่เรายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามสถานการณ์ล่าสุดพร้อมกันค่ะกับคุณสุปวีนักทำนารายงานสดจากอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีค่ะ
1: ใช่ครับ
3: วันนี้นะคะทีมข่าว NBT ค่ะยังคงอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีค่ะยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำเหนือนะคะที่ลุ่มน้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องค่ะโดยวันนี้เนี่ยนะคะพบว่าระดับน้ำก็ยังคงทรงตัวอยู่แม้ว่าทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะเป็น450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแต่ว่าจากด้านหลังตอนนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าระดับน้ำเนี่ยจนถึงตลิ่งนะคะก็ยังคงมีพื้นที่มากพออยู่นะคะที่ระดับน้ำเนี่ยจะขึ้นมาได้ค่ะรวมไปถึงวันนี้เนี่ยนะคะทีมข่าวก็ได้ไปลงพื้นที่สำรวจตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆด้วยนะคะว่าพื้นที่ที่อยู่ริมน้ำนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักค่ะโดยที่หมู่6นะคะตำบลเริงรางค่ะก็จะมีบ้านเรือนประชาชนอยู่ประมาณ50หลังคาเรือนนะคะแบ่งเป็นฝั่งเหนือแล้วก็ฝั่งบ้านใต้ถือว่าเป็นจุดแอ่งกระทะที่ต่ำที่สุดของตำบลเริงรางค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับแม่น้ำป่าสักมากๆนะคะห่างระดับน้ำล้นตลิ่งเนี่ยก็จะเป็นจุดแรกๆเลยที่จะได้รับผลกระทบทุกหลังคาเรือนซึ่งขณะนี้ค่ะชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็ได้ทยอยเก็บของขึ้นที่สูงไว้แล้วค่ะพร้อมกับจัดเตรียมนะคะศาลากลางหมู่บ้านไว้เป็นศูนย์พักพิงหากต้องอพยพแม้ภาพรวมค่ะจะยังต้องประเมินสถานการณ์กันแบบวันต่อวันอยู่และยังไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่ทางพื้นที่ค่ะก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ชะล่าใจต่อสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะขณะที่อีกจุดสำคัญนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนของอำเภอเสาให้เลยค่ะเมื่อวานนี้ทีมข่าวไปลงพื้นที่มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็คือบริเวณตลาดต้าน้ำบ้านต้นตาลค่ะที่ตำบลต้นตาล นะคะที่ซึ่งวันนี้เนี่ยก็เปิดทำการแบบมีประชาชนจากหลากหลายพื้นที่เลยเข้ามาเดินเที่ยวที่ตลาดเพราะว่าเป็นตลาดน้ำเก่าแก่เต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวไทยยวนนะคะจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นด่านแรกนะคะที่ได้รับผลกระทบแน่นอนหากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีการระบายน้ำตั้งแต่500ลูกบาศก์เมตร

0: ตรต่อวินาทีขึ้นไปค่ะแล้ววันนี้นะคะทางนายอำเภอเสาไห้ก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจดูระดับน้ำด้วยตนเองด้วยเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็จะได้เตรียมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทันทีซึ่งทางอำเภอค่ะมีการติดตามข้อมูลการระบายน้ำแบบรายวันเลยพร้อมกับประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคอยตรวจสอบแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนรวมทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงนะคะเช่นที่เทศบาลตำบลต้นตาลเนี่ยก็จะมีโรงเรียนต้นตาลพญาทศนะคะที่จะเป็นศูนย์พักพิงพร้อมกับประสานกำลังทหารมทบ18ท้องถิ่นค่ะแล้วก็เรือพาหนะรวมไปถึงเครื่องสูบน้ำค่ะที่จะให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงลองไปฟังเสียงของนายอำเภอเสาไห้ถึงแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือกันค่ะ
1: เราประเมินทุกวันครับที่มีการแจ้งการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักเช่นวันนี้เขื่อนระบายมา450ทางหมู่บ้านตำบลก็จะมาดูระดับน้ำนะครับว่าระดับน้ำที่ปล่อยมา450ครัวเรือนได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะครับถ้าระบาย500 600มันก็จะมีตำบลอื่นที่เริ่มได้รับผลกระทบเราก็จะมีทีมตำบลทีมอำเภอเข้าไปแจ้งเตือนแล้วก็ดูแลประชาชนตลอดครับ
0: อย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ในขณะนี้ค่ะทางอำเภอนะคะก็ได้ให้ทางหน่วยงานนะคะปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆค่ะเตรียมพร้อมที่จะต้องประสานข้อมูลกับทางชุมชนค่ะจะต้องมีการแจ้งเตือนนะคะไปยังพื้นที่ต่างๆให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์มีการไปประสานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านให้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตประชาชนในพื้นที่ค่ะทั้งนี้นะคะก็ฝากเตือนไปถึงชุมชนชาวริมน้ำนะคะประชาชนที่อยู่ริมน้ำต่างๆตอนนี้ให้ยกของขึ้นที่สูงได้แล้วเพราะว่าทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เองค่ะตอนนี้ยังต้องมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องระบายน้ำแบบขั้นบันไดอยู่ค่ะเพราะว่าจะต้องเตรียมพร้อมนะคะที่จะรองรับฝนที่จะตกหลังจากนี้อีกค่ะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสุประวีนักทำนานะคะรายงานจากอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีค่ะ
3: ขยับไปดูที่สมุทรสงครามกันหน่อยนะครับวันนี้พบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าในที่ผ่านมานะครับหลังจากมีการปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนแม่กองเนี่ยก็ทำให้พื้นที่ท้ายน้ำอย่างโซนของอัมพวาเองนะครับหลายพื้นที่แห้งจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะฮะหลังจากตัวเลขที่ทางกรมชลแจ้งว่าปรับลดเขื่อนแม่กองลงมาเหลือ 1,072 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่อาจจะมีบางส่วนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านติดน้ำหรือแม้แต่ในสวนนะครับที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณพัทราพรมาละโสครับคุณพัทราพรเชิญครับ
4: ขณะนี้ค่ะเราอยู่ที่ตลาดน้ำอัมพวานะคะบริเวณสะพานเดชาดิสอนค่ะซึ่งเมื่อวานจุดนี้เองนะคะน้ำท่วมสูงนะคะน้ำล้นแม่น้ำแม่กลองขึ้นมานะคะล้นท่วมเข้าไปที่บริเวณถนนด้านหลังนี้เดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้ค่ะน้ำนั้นลดลงแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคุณผู้ชมดูภาพสดๆขณะนี้นะคะนั่นก็คือถนนค่ะที่ผ่านมุ่งหน้าไปที่อำเภอบางคนทีนะคะแล้วก็ทะลุไปถึงจังหวัดราชบุรีได้นะคะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะน้ำลดลงแล้วนะคะแห้งสนิทแล้วนะคะรถเล็กสามารถสัญจรได้ตามปกตินะคะรถทุกชนิดนะคะสามารถสัญจรได้ตามปกติแต่เมื่อวานนี้เองค่ะน้ำตรงจุดนี้นะคะน้ำท่วมสูงนะถึงประมาณ50เซนติเมตรเลยนะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูอีกจุดนึงนะคะก็คือจุดตรงนี้ค่ะเป็นตลาดน้ำอัมพวานะคะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะน้ำนั้นลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้วนะคะซึ่งแตกต่างจากเมื่อวานเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะน้ำล้นตลิ่งขึ้นมานะคะเข้าท่วมตรงบริเวณถนนทางเท้านะคะรวมถึงนะร่วมถึงบริเวณที่จุดขายของของแม่ค้าพ่อค้านะคะแต่จะเห็นว่าตอนนี้เนาะสามารถนะคะสัญจรได้ปกติแล้วนะคะก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตรงจุดนี้นะคะแต่ว่าร้านค้าส่วนใหญ่นะคะจะยังไม่กล้ากลับมาเปิดร้านค่ะเนื่องจากสถานการณ์น้ำยังไม่นิ่งนะคะและยังต้องเฝ้าระวังน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลา10โมงถึงบ่ายโมงแล้วก็อีกช่วงนึงก็คือช่วง6โมงเย็นถึง3ทุ่มค่ะจากการสอบถามประชาชนนะคะบอกว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยดีขึ้นมากกว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะที่ระดับน้ำนั้นไม่ล้นตลิ่งขึ้นมาเข้าท่วมบ้านเรือนและถนนซึ่งหวังว่านะคะหลังจากนี้นะคะสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะ
5: วันนี้ที่ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นมากดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยวันนี้ยังได้แห้งวันนี้น้ำขึ้นช้าครับ
6: ที่จะมาแล้วรอบใหม่เขาบอกว่าแต่ว่าจะไปตกทางการทาง
5: ด
6: ้าน
5: ดีโอ้ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมาขนาดไหนก็เลยยังบอกไม่ได้เหมือนกันต้องดูเป็นช่วงไปแต่ตอนถ้าพูดถึงตอนนี้ก็ยังไม่น่าห่วง ครับผม
6: เราอยู่ติดแม่น้ำเราเตรียมพร้อมยังยกของขึ้นที่สูง
5: ก็เตรียมแล้วครับก็ยังดีที่บ้านตรงนั้นตรงช่วงนั้นมันจะสูงนิดนึงก็จะมีต่ำแค่ตรงช่วงนี้กับตรงช่วงตรงสี่แยกเนี่ยครับ
4: ส่วนสถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดสมุทรสงครามนะคะยังคงมีหลายพื้นที่ค่ะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่โดยเฉพาะจุดที่อยู่ริมแม่น้ำนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็สวนของชาวบ้านนะคะแม้ว่าวันนี้ค่ะจะมีการปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองลงอย่างต่อเนื่องขณะนี้ค่ะอยู่ที่1,072ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำในระดับน้ำแม่กลองอยู่ต่ำกว่าตลิ่งแต่ยังต้องเฝ้าระวังนะคะปัญหาน้ำทะเลหนุนค่ะที่ขณะนี้เกิดขึ้น2ช่วงเวลาซึ่งอาจจะทำให้การระบายน้ำนั้นช้าลงค่ะขณะเดียวกันค่ะทางจังหวัดนะคะก็ได้จัดตั้งโรงครัวในหลายแห่งนะคะตามอำเภอตามชุมชนต่างๆโดยโรงครัวกลางค่ะจะอยู่ที่วัดดาวดึงอำเภออัมพวาที่เริ่มเปิดครัวมาตั้งแต่2ตุลาคมที่ผ่านมาโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐอบจ.เหล่ากาชาดภาคเอกชนและกองทัพบกค่ะที่ระดมสรรพกำลังนะคะมาช่วยกันจัดทำอาหารกล่องนะคะวันละ3มื้อแต่ขณะนี้ก็มีประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะก็จากเดิมที่ทำเข้ากล่องวันละ 3,000 กล่องได้เพิ่มเป็น 5,000 กล่องค่ะโดยจะมีอำเภอต่างๆนะคะมาติดต่อขอรับข้าวนะคะเพื่อไปแจกจ่ายให้กับประชาชนส่วนพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงค่ะก็ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่จิตอาสามูลนิธิต่างๆนะคะช่วยกันนำข้าวค่ะไปแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อที่จะได้แจกจ่ายให้ทั่วถึงนะคะ
7: การบริหารจัดการนะครับเราได้มีการประสานกับทางอำเภอแต่ละอำเภอนะครับเพื่อที่จะเช็คยอดให้ได้ว่าผู้ประสบภัยเนี่ยต้องการอาหารแล้วก็สิ่งบรรเทาสาธารณภคต่างๆเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งแต่ละอำเภอเนี่ยก็แจ้งความประสงค์มาจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็มียอดเพิ่มมากขึ้นจากวันก่อนๆ นะครับซึ่งสังเกตได้ว่าตอนนี้การเข้าถึงพื้นที่นะครับก็ยังไม่ทั่วถึงซะทีเดียวนะครับก็มีความต้องการเป็นอย่างมากนะครับเราก็จึงได้เร่งผลิตนะครับจากเดิมเนี่ยมื้อละประมาณ 3,000 กล่องตอนนี้ตกแล้วมื้อละประมาณ 5,000 กล่องนะครับก็ยังมีความต้องการนะครับเพราะว่าสถานการณ์ทางน้ำเนี่ยตอนบนเนี่ยยังไม่ได้คลี่คลายมากซะทีเดียวนะครับ
4: สำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วมบริจาควัตถุดิบนะคะอย่างเช่นผักหมูไก่หรือว่าเงินค่ะก็สามารถนำมาสนับสนุนได้นะคะที่โรงครัวนะคะสนับสนุนวัตถุดิบหรือว่านำเงินบริจาคเงินค่ะเพื่อที่จะให้แต่ละพื้นที่นะคะไปจัดหาจะซื้ออาหารนะคะเพื่อที่จะสามารถไปแจกจ่ายกับประชาชนในช่วงที่ประสบความลำบากในขณะนี้ค่ะแม้ว่าขณะนี้นะคะภาพรวมที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะจะดีขึ้นยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ำนะคะโดยเฉพาะแม่น้ำแม่กลองรวมถึงลำคลองสาขาต่างๆนะคะที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แต่ว่าปภ.จังหวัดค่ะก็ยังคงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนะคะพื้นที่ที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะคะพื้นที่เสี่ยงนะคะยังต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนสูงนะคะระหว่างวันที่5-10ตุลาคมนี้ด้วยค่ะ
3: ครับขอบคุณคุณพัทรพรนะครับรายงานมาจากพื้นที่ของอัมพวาจุดนี้นะครับแม้ว่าภาพรวมการปล่อยน้ำของเขื่อนแม่กลองจะลดลงแล้วนะครับแต่เจอปัจจัยใหม่ก็คือเรื่องของน้ำทะเลหนุนนะครับซึ่งทีนี้พอน้ำทะเลลดลงไปเข้าใจว่าจะมีการเข้าไปติดตั้งเรื่องของเรือผลักดันน้ำเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
2: จากอัมพวาสมุทรสงครามไปติดตามสถานการณ์น้ำที่พระนครศรีอยุธยากันบ้างนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่ค่ะที่ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่รอบๆเกาะเมืองและจุดเสี่ยงตามแนวป้องกันน้ำนะคะซึ่งทางจังหวัดเองก็เร่งเสริมความพร้อมของแนวป้องกันพร้อมกับวางแผนเพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบเดี๋ยวติดตามบรรยากาศล่าสุดพร้อมกันนะคะจากคุณพรทิวากันทิยาใจรายงานจากวัดกุดีทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเชิญค่ะ
8: ตอนนี้ทีมข่าว NBT ของเรานะคะอยู่ที่วัดกุดีทองอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งจุดนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดสำคัญนะคะที่ทางจังหวัดเนี่ยได้มีการลงพื้นที่มาติดตามนะคะทั้งมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของแนวป้องกันน้ำท่วมด้วยค่ะเห็นว่าด้านหลังของวิบนะคะจะได้มีการเสริมคันดินทำแนวป้องกันน้ำท่วมค่ะแล้วก็มีการนำรถแบ็คโฮนะคะเพื่อที่จะมาเสริมคันดินให้กับชาวบ้านนะคะซึ่งหากว่าบริเวณนี้เนี่ยถูกน้ำท่วมนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อโบราณสถานในพื้นที่อำเภอเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะสำหรับพื้นที่สำคัญอย่างเกาะเมืองแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ต่างๆนะคะทางจังหวัดก็ได้เตรียมแนวป้องกันน้ำไว้ล่วงหน้ามีทั้งการเสริมพนังกั้นน้ำแล้วก็ป้องกันน้ำในแนวจุดสำคัญเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปกระทบในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานสำคัญนะคะ

0: ทีมข่าว NVT ของเรานะคะก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะท่านผู้ว่าก็บอกว่าตอนนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง16อำเภอของจังหวัดนะคะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วประมาณ 53,000 กว่าครัวเรือนค่ะขณะที่จังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยและเขตให้ความช่วยเหลือแล้ว14อำเภอส่วนอีก2อำเภอตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยืนยันว่าขณะนี้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่รวมถึงร้านอาหารและก็แหล่งคาเฟ่ต่างๆก็ยังเปิดให้บริการตามปกตินักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นะคะขณะเดียวกันค่ะจังหวัดก็ยังติดตามปริมาณน้ำเหนือแล้วก็การระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อเตรียมแนวทางรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดก็ระบุว่าหากการระบายน้ำในระดับมากกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญก็ยังมีแนวป้องกันรองรับค่ะแต่สิ่งที่จังหวัดยังต้องติดตามควบคู่กันก็คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมนะคะซึ่งอาจมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อการดำรงชีวิตด้วยค่ะแล้วก็จากการประชุมร่วมกับกองบัญชาการป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะผู้ว่าก็บอกว่าได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการบริหารจัดการและระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนด้วยค่ะ
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเราติดตามประเมินสถานการณ์นะครับล่วงหน้าไว้ตั้งแต่ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการแจ้งเตือนเนี่ยที่ทางจังหวัดแจ้งทุกหน่วยนะครับว่าให้เตรียมการป้องกันเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับให้รองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2568นะครับในปีที่แล้วนะครับที่มีการระบายน้ำที่2009ไว้นะครับเพื่อจะได้สามารถป้องกันได้นะครับเพราะงั้นเราก็ยังถ้าปล่อยมาเกินระดับ 2,500 เนี่ยในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยก็ยังสามารถที่จะปกป้องได้แต่ก็จะต้องได้รับผลกระทบจากพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยได้ประชุมร่วมกับทางศูนย์บัญชาการป้องกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับผมก็ได้นำเสนอไปทางที่ประชุมนะครับว่าขอให้ทางหน่วยบริหารจัดการน้ำเนี่ยได้ช่วยพิจารณาเรื่องของการระบายน้ำนะครับให้สอดคล้องนะครับเพราะว่าการที่ระบายน้ำเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะครับในการดำรงชีวิตเนี่ยมีระดับน้ำที่ท่วมพื้นบ้านมากขึ้นนะครับก็จะยากลำบากต่อการดำรงชีพครับ
0: ส่วนการดูแลประชาชนนะคะขณะนี้ทางจังหวัดก็ได้สั่งการให้ทั้ง16อำเภอจัดทำแผนที่ระบุตำแหน่งครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกครัวเรือนแล้วก็สามารถวางแผนอพยพได้ล่วงหน้านะคะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางบานอำเภอเสนาเมื่อประเมินแล้วพบว่าหากพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะในเรื่องของระดับน้ำก็จะได้ให้นำประชาชนนะคะอพยพออกจากพื้นที่เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรอความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินแล้วก็นำประชาชนเข้าสู่ศูนย์พักพิงที่จังหวัดแล้วก็อำเภอได้เตรียมไว้ด้วยค่ะค่ะขณะนี้นะคะจังหวัดก็ยังคงเฝ้าติดตามระวังทั้งระดับน้ำแล้วก็ในเรื่องของการระบายน้ำด้วยนะคะซึ่งก็ได้มีการทำแนวกั้นน้ำแนวป้องกันน้ำที่จะเข้าสู่กระทบสู่พื้นที่ตัวเมืองแล้วนะคะทีมข่าวเอ็นวีทีของเราก็จะคอยติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไปค่ะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพรทิพากันทิยาใจนะคะนี่รายงานมาจากวัดกุดีทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องติดตามทั้งของระดับน้ำรวมถึงเรื่องของการระบายน้ำเลย
3: ใช่ครับซึ่งน้ำที่ระบายมาจากอุทยานะครับก็จะลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาครับเข้าสู่จังหวัดปทุมธานีตอนนี้ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำของปทุมธานีอย่างอำเภอสามโคกครับเจอ2น้ำครับทั้งน้ำที่มาจากฝนตกแล้วก็น้ำเหนือที่มาจากอุทยาครับทำให้ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานั้นถูกน้ำท่วมอย่างเช่นที่ชุมชนตลาดอิงน้ำสามโคกนะครับสำหรับตลาดอิงน้ำสามโคกหรือว่าชุมชนตลาดเก่าบางเตยนะครับเป็นตลาดโบราณริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีตอนนี้เนี่ยนะฮะเจอน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมมากว่า1สัปดาห์แล้วเส้นทางสัญจรในชุมชนนะครับมีน้ำท่วมนะครับรถเล็กรถใหญ่ไม่สามารถสัญจรผ่านชุมชนได้ชาวชุมชนเองต้องใช้เรือในการสัญจร นะฮะปากทางเข้าชุมชนค่อนข้างแคบด้วยและยังมาเจอระดับน้ำที่สูงขณะที่เทศบาลตำบลบางเตยครับได้สร้างสะพานไม้เพื่อเป็นทางเดินชั่วคราวให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสัญจรเข้าออกชุมชนได้ชาวชุมชนตลาดอิงน้ำสามโคกครับมีเสียงสะท้อนบอกมานะครับว่าที่นี่เนี่ยเป็นชุมชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีเนื่องจากเป็นชุมชนริมน้ำแล้วปรากฏว่าปีนี้น้ำมาเร็วกว่าที่คาดครับเนื่องจากในกรุงเทพปริมณฑลมีน้ำท่วมสูงและยังเจอกับน้ำจากตอนบนจากภาคเหนือตอนล่างมีฝนตกสะสมประกอบกับพื้นที่ทางตอนเหนือเนี่ยมีการระบายน้ำทำให้ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำรวมถึงที่นี่ฮะชุมชนอิงน้ำสามโคกได้รับผลกระทบนะครับขณะที่การรับมือเองชุมชนชาวชุมชนส่วนใหญ่เนี่ยก็ย้ายของขึ้นสู่ที่สูงนะครับพวกบรรดาทรัพย์สินต่างๆนะครับก็ยกสูงไว้ล่วงหน้านะฮะก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของทรัพย์สินเสียหายจากน้ำท่วมนะครับ
4: เราอ่ะอยู่ริมน้ำอยู่แล้วเราเข้าใจว่าฤดูนี้มันเป็นหน้าน้ำใช่ไหมแต่ว่าคือปีหลังๆเนี่ยค่ะน้ำการมาของน้ำอ่ะคือมันจะระยะเวลามันสั้นลงก็คืออย่างเช่นแบบว่า2วันเนี่ยขึ้นมาเป็นศอกประมาณอย่างนี้เลยก็คือแบบเร็วมากซึ่งเมื่อก่อนถ้าเป็นแบบว่าช่วง5-4หรืออะไรอ่ะมันก็คือระยะเวลาเป็นอาทิตย์คือคนอ่ะจะมีเวลาเตรียมตัวแต่อย่างเงี้ยมาแบบทีแบบมันขึ้นมาแบบไวมากซึ่งเราอ่ะคนริมน้ำทุกคนอ่ะค่ะคือเขาอยู่มาทั้งชีวิตอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าน้ำอาจจะมาเขาจะเตรียมตัวยังไงเบื้องต้นอ่ะทุกคนอ่ะก็พยายามแบบว่าช่วยเหลือตัวเองเพราะเรารู้อยู่ว่าเราอยู่นอกคันแนวคันกั้นน้ำ
3: ชาวชุมชนตลาดอิงน้ำสามโคกบอกครับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวชุมชนต้องอยู่กับน้ำท่วมมานานกว่า3เดือนปีนี้น้ำท่วมมาแล้ว1สัปดาห์นะฮะชาวบ้านบางส่วนขาดรายได้ครับไม่สามารถขายของได้เพราะที่ตลาดน้ำท่วมนะครับก็อยากที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยแจ้งเตือนเรื่องของการระบายน้ำให้คนในชุมชนได้รับทราบครับควบคู่กับการแก้ปัญหาน้ำเสียเพราะเวลาน้ำแช่เป็นสัปดาห์นะฮะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ำเสียนะครับเนื่องจากเมื่อปล่อยน้ำมามากเนี่ยจะมีซากปลาขยะที่มากับกระแสน้ำเมื่อถูกกระแสน้ำพัดเข้ามาติดในบ้านเรือนของประชาชนในเขตชุมชนตรงนี้แหละฮะที่จะทำให้น้ำที่ขังอยู่ในชุมชนนั้นเน่าเสียแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะครับ
2: ไปติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดจันทบุรีกันบ้างค่ะแม้ว่าระดับน้ำจะกลับสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าเกษตรกรชาวสวนผลไม้ต้องเผชิญกับความสูญเสียอย่างหนักโดยเฉพาะสวนทุเรียนซึ่งถูกน้ำท่วมขังจนต้นยืนต้นตายนะคะล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้วพบว่ามีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบแล้วกว่า 20,000 ไร่จึงต้องเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือนี่คือสภาพความเสียหายของสวนทุเรียนตำบล3พี่น้องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีซึ่งถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานส่งผลให้ใบเหี่ยวหงิกงอเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและร่วงหล่นเป็นจำนวนมากทางเกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนเล่าว่าน้ำเริ่มท่วมตั้งแต่วันที่25กันยายนค่ะท่วมขังในสวนนานถึง6วันและระดับน้ำสูงสุดประมาณ 4-5 เมตรทำให้ต้นทุเรียนเสียหายอย่างหนักนางสาวจารุวรรณทองใบเป็นเกษตรจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายนะคะโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 4,000 รายพื้นที่สวนผลไม้เสียหายมากกว่า 20,000 ไร่ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือพร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำในการฟื้นฟูสวนผลไม้หลังน้ำลดโดยย้ำเรื่องของการเร่งระบายน้ำออกจากแปลงตัดแต่งกิ่งที่เสียหายฟื้นฟูระบบรากและเฝ้าระวังโรครากเน่าโคนเน่านอกจากนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดยังได้ประสานงานกับสถานีพัฒนาที่ดินเพื่อขอรับการสนับสนุนปูนโดโลไมต์นำมาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรรวมถึงประสานความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ตลอดจนสหกรณ์ในพื้นที่เพื่อร่วมกันพิจารณามาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้กับเกษตรกรต่อไป
3: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ายังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำกันนะครับ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

ช่วงนี้ยังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับย้อนไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรียังคงประชุมนะครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้เตรียมความพร้อมแก้ไขสถานการณ์รวมถึงเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกหนักในพื้นที่ทางภาคใต้ตามคำประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วง 4-10 ตุลาคมนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบภาพรวมที่มีการรายงานกันในที่ประชุมเนี่ยพบว่าหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับนะครับในที่ประชุมไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเพราะว่าผู้ว่าทุกท่านเนี่ยถือว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในระดับพื้นที่ให้ทุกจังหวัดครับเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคสถานพยาบาลไฟฟ้าน้ำประปาให้พร้อมรวมถึงวางแผนส่งประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยภายหลังสถานการณ์นั้นคลี่คลายส่วนจังหวัดที่จะมีแนวโน้มเกิดน้ำท่วมนะหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นพื้นที่ภาคใต้แหละครับ

0: กำชับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลแพทย์พยาบาลเวชก็เป็นน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคนะครับก็อาจจะทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมพี่น้องประชาชนได้นะครับ
1: สทนช.ได้รายงานปริมาณน้ำที่นครสวรรค์ตอนนี้เริ่มลดลงนะคะแต่ว่าเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำตัวเลขอยู่ที่ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีขณะที่แม่น้ำแม่กลองยังคงปริ่มตลิ่งค่ะจากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนซึ่งปพ.เองก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะล่าสุดมีผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,000 รายศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยค่ะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.รายงานว่าสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาโดยปริมาณน้ำที่นครสวรรค์เริ่มลดลงอยู่ที่ 2,119 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากมีน้ำจากแม่น้ำสแกกรังไหลมาสมทบคาดว่าในอีก 2-3 วันปริมาณน้ำจากสแกกรังจะลดลงส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายน้ำประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบายน้ำที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยในพื้นที่อยุธยาอาจเพิ่มขึ้นประมาณ10เซนติเมตรแต่ปริมาณน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพและสมุทรปราการเนื่องจากมีแนวขันกั้นน้ำรองรับไว้ยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวขันกั้นน้ำขณะที่ท้ายเขื่อนแม่กลองยังระบายน้ำมากกว่า 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำปริ่มตลิ่งโดยพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามอาจใช้เวลาเพราะอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนอย่างไรก็ตามเชื่อว่าฝนที่ตกในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้จะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นมากนัก
2: ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับก็จะมีในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นแล้วในส่วนขององครักษ์นะครับที่มีประเด็นในเรื่องของการระบายน้ำต่างๆนะครับทางโครงการชลประทานที่เป็นโครงการรังสิตใต้นะครับก็มีการช่วยในการระบายน้ำแล้วก็ทางกทม.เองก็ช่วยในส่วนนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนะครับในภาพรวมในทุกพื้นที่กับปริมาณฝนที่อุตุได้แจ้งว่าอาจจะมีตกในของพื้นที่ในส่วนของวันที่5ถึงวันที่8เพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาหรือเขื่อนในโซนแม่กลองเนี่ยเพิ่มขึ้นมากครับ
1: ทางด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบ่งเป็น3ส่วนมีทั้งเงินทดรองราชการเช่นค่าซ่อมแซมบ้านสูงสุด 88,600 บาทค่าซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรสูงสุด 6,800 บาทค่าเช่าบ้านชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับครัวเรือนที่น้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปครัวเรือนละ 9,000 บาทและการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 851,000 รายพื้นที่ที่ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรา
0: ส่วนความคืบหน้าการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับในส่วนของคุณวิษณุเจริญผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำสำนักงานระบายน้ำของกทม.เนี่ยเปิดเผยครับว่าตอนนี้นะฮะสามารถที่จะลดระดับน้ำนะครับในการกู้พื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังได้บางส่วนน้ำเนี่ยลดไปจากพื้นที่ชุมชนลงไปแล้วประมาณ 30-60 เซนติเมตรแต่ว่าบริเวณถนนก็จะมีน้ำท่วมสูงอยู่ประมาณ 20-30 เซนก็ยังกระทบการสัญจรเมื่อวานนี้เนี่ยกทม.ได้เสริมคันกั้นน้ำแล้วก็เพิ่มเครื่องสูบน้ำเข้าไปทำให้เราสามารถดึงน้ำออกได้วันละประมาณ25เซนติเมตรนะครับถ้าสามารถทำได้ในสปีดแบบนี้เนี่ยคิดว่าสัก2วันครับจะสามารถที่จะดีขึ้นแล้วก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่เขตร่มเกล้าได้นะครับส่วนโซนมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงครับตอนนี้เร่งใช้เครื่องสูบน้ำร่วมกับเรือผลักดันน้ำดึงน้ำเข้าคลองแสนแสบสูบออกแม่น้ำเจ้าพระยานะครับพร้อมทั้งปรับเพิ่มการเปิดบานประตูระบายน้ำคลองแสนแสบขึ้นอีก50เซนติเมตรขณะเดียวกันเขตสายไหมออกเงินครับคาดว่าจะมีการติดตั้งเพิ่มเครื่องสูบน้ำและเรือผลักดันน้ำนะครับก็จะทำให้สถานการณ์ในเขตสายไหมและออกเงินนั้นดีขึ้นภายใน2วันเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ตัวเลขการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนะฮะสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน

0: พื้นที่กรุงเทพที่เปิดให้ลงการผ่านเว็บไซต์นะครับ claim.bangkok.go.th ตอนนี้มีผู้ยื่นเรื่องแล้วกว่า 35,800 รายโดยกทม.ได้ปรับปรุงระบบแก้ไขปัญหารายชื่อเขตที่เดิมเนี่ยบางเขตไม่โชว์ในระบบนะฮะตอนนี้ปรับแก้เรียบร้อยเข้าไปแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้ส่วนผู้ที่ไม่สะดวกในการใช้งานระบบออนไลน์ก็สามารถที่จะไปยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานเขตทุกเขตในเวลาราชการนะครับ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานตูตาแฟร์ไทย2026เทศกาลไทยในกรุงปารีสณสวนบากาเตลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่3ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานตูตาแฟร์ไทย2026เทศกาลไทยในกรุงปารีสนักสวนบากาเตลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปหัตถกรรมไทยซึ่งนำเสนอโดยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตลอดจนซุ้มอาหารไทยภายในงานและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานเทศกาลไทยในครั้งนี้สร้างความปลื้มปีติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นงานตูตาแฟร์ไทย2026จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวฝรั่งเศสและนานาชาติได้สัมผัสเสน่ห์ของประเทศไทยผ่านอาหารมวยไทยนวดไทยผ้าไทยงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในปี2569โดยมุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศผ่านพลังของวัฒนธรรมอาหารศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของไทยและในวันแรกของเทศกาลมีผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับการผสมผสานระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมไทยกับความร่วมสมัยผ่านการแสดงของศิลปินการสาธิตการทำอาหารไทยและการนำเสนอผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมไทยทั้งนี้เทศกาลตูตาแฟร์ไทย2026จะจัดไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี
0: ้มาประกาศเตือนภัยกันหน่อยครับตำรวจสอบสวนกลางเตือนผู้เล่นเกมในแพลตฟอร์ม Roblox นะครับระวังมิจฉาชีพเข้ามาทักทายหลอกว่าจะให้เงินดิจิตอลเพื่อเล่นเกมแต่ต้องแลกกับการเปิดกล้องให้ดูหน้าหรือหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลย้ำหากพบพฤติกรรมแบบนี้อย่าหลงเชื่อนะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับเตือนภัยมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาบนแพลตฟอร์มเกม Roblox นะครับเข้ามาชักชวนเหยื่อพูดคุยบอกว่าจะให้ Robux หรือว่าเงินดิจิตอลนะฮะที่ใช้กันในเกม Roblox ไปซื้อสินค้าซื้อไอเทมอุปกรณ์พิเศษนะแต่ต้องแลกกับการเปิดกล้องหรือให้ข้อมูลส่วนตัวหรือชักชวนไปคุยกันต่อบนแพลตฟอร์มอื่นถ้าเจอแบบนี้ครับอย่าเชื่ออย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ไม่ต้องตามไปคุยกันต่อบนแพลตฟอร์มอื่นนะครับหยุดคุยบล็อกการติดต่อแล้วก็รีบแจ้งผู้ปกครองดีที่สุดนะครับ
2: คุยใน Roblox แล้วขอรู้เรื่องส่วนตัวชวนไปคุยที่อื่นหรือบอกว่าจะให้ Roblox ฟรีอย่าเพิ่งเชื่ออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวและอย่าไปคุยกับเขาที่อื่นเพราะตอนนี้มีมิจฉาชีพระบาดมาในเกม Roblox มาหลอกขอภาพลับมาเป็นแบล็กเมลบ้างส่งลิงก์มาให้กดบ้างหลอกเอาเลขบัตรเครดิตบ้างถ้ารู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆให้หยุดคุยบล็อกเขาและรีบบอกพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจเพราะบางทีคนที่เราเจอในเกมอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกก็ได้
1: ช่วงนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษนะคะกับ NBT World Brief ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World you're with me Nawarat Wong Arya.In our first story this afternoon, the Prime Minister has ordered provincial authorities to step up preparations for the new wave of rains, with local authorities told to ensure shelters and essential supplies are ready, while giving special attention to vulnerable residents in high-risk areas.Chairing a meeting of the National Disaster Prevention and Mitigation Command, Prime Minister Anutin Chanwirakul said flooding in several areas is beginning to ease, but close monitoring remains necessary.

จักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยชุดไทยจักรพรรดิเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับพระจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี

0: ข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มที่เอกการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เปิดเผยความคืบหน้าเหตุการณ์ร้ายแรงบนเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเส้นทางดูไบสวิสเซอร์แลนด์ความคืบหน้าเหตุการณ์ร้ายแรงบนเครื่องบินโดยสารของฟลายดูไบนะครับเส้นทางจากนครดูไบมุ่งหน้าสู่กรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลล่าสุดเอกการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เปิดเผยครับว่านักบินผู้ช่วยใช้ขวานฉุกเฉินในห้องนักบินเนี่ยทำร้ายกัปตันสมิธมัชชาชาวอินเดียเพื่อพยายามที่จะเข้าควบคุมเครื่องบินโดยกัปตันแม้จะได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายแต่ก็ได้ใช้แรงฮึดกดเปิดประตูห้องนักบินจากข้างในทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือคนอื่นที่อยู่ด้านนอกสามารถเข้าไปช่วยได้ซึ่งตอนนี้กัปตันอาการปลอดภัยแล้วแล้วก็ฟื้นตัวได้ดีนะครับทั้งนี้ครับหลังออกเดินทางมาได้ราว2ชั่วโมงจู่ๆเที่ยวบินดังกล่าวก็ลดระดับเพดานการบินลงอย่างรวดเร็วถึง 17,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง2นาทีและมีการส่งสัญญาณฉุกเฉินแจ้งเหตุการแทรกแซงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งสื่อครับว่ามีความพยายามที่จะจี้เครื่องบินเกิดขึ้นตามรายงานของสื่อหลายสำนักระบุครับว่านักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุเป็นชาวโอมานชื่อว่าฮามัมอัลฮัมมามีเคยถูกถอดออกจากหลักสูตรฝึกนักบินของสายการบินโอมานแอร์เนื่องจากพบว่ามีแนวคิดสุดโต่งก่อนถูกย้ายไปทำงานในตำแหน่งอื่น
1: รัสเซียประกาศเดินหน้าถล่มเป้าหมายทางทหารในกรุงเคียฟและเมืองอื่นๆของยูเครนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่กองทัพยูเครนโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในรัสเซียขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียออกแถลงการเรียกร้องให้ชาวต่างชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่ทางการทูตเร่งเดินทางออกจากยูเครนพร้อมกับเตือนว่าผู้ที่เพิกเฉยต่อคำเตือนต้องรับความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทางนี้รัสเซียได้ยกระดับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในกรุงเคียฟโดยล่าสุดเมื่อวานนี้ได้โจมตีสะพานข้ามแม่น้ำดนีโปรส่งผลให้สถานการณ์ในกรุงเคียฟตึงเครียดมากขึ้นก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวโดยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารัสเซียและยูเครนต่างเพิ่มการโจมตีผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะเรือขนส่งธัญพืชในทะเลดำนอกจากนี้โรงกลั่นน้ำมันและโรงงานต่างๆของรัสเซียก็ตกเป็นเป้าการโจมตีของยูเครนด้วยในขณะที่มีการกล่าวหาว่าโดรนของยูเครนโจมตีพื้นที่ชายแดนรัสเซียจนมีพลเรือนเสียชีวิตอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายต่างปฏิเสธว่าไม่ได้มุ่งโจมตีพลเรือนหรือโครงสร้างพื้นฐานพลเรือน
0: น้องสาวคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือครับออกแถลงการยืนยันว่ากองทัพได้ดำเนินการทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งมีระบบการเคลื่อนที่ที่ศัตรูไม่สามารถตรวจจับได้ก่อนหน้านี้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นรายงานครับว่าได้ตรวจพบขีปนาวุธถูกยิงมาจากเกาหลีเหนือและประเมินว่าขีปนาวุธเคลื่อนที่เป็นระยะทางกว่า700กิโลเมตรมุ่งสู่ทะเลทางชายฝั่งตะวันออกอย่างไรก็ตามนางสาวคิมโยจองกล่าวครับว่ารายงานดังกล่าวสะท้อนถึงข้อจำกัดของขีดความสามารถในการติดตามตรวจจับขีปนาวุธพร้อมอ้างว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นไม่สามารถติดตามวิถีการบินของขีปนาวุธเกาหลีเหนือได้อย่างแม่นยำเนื่องจากมีการใช้วิธีการบินใหม่แบบย้ายคลื่นนะครับโดยเมื่อใดก็ตามครับที่ใช้โหมดวิธีการบินแบบนี้ศัตรูจะไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้นอกจากนี้ครับขีปนาวุธยังสามารถเปลี่ยนวิธีการบินที่ระดับความสูงต่ำได้ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งนั่นหมายความว่าไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีนี้ได้ไปตอนที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชวนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เรียนสองท่านนะครับวันนี้เอเชียนเกมจะมีพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้มีผลงานของเทควันโดในการแข่งเอเชียนเกมครั้งนี้มาให้ชมกันครับ
0: ครับใช่ครับ
1: ใช่ค่ะ
2: สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับการแข่งขันเอเชียนเกมจะมีพิธีปิดในวันนี้แล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมเทควันโดครับผลงานตามเป้าคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่20จะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานนะครับ
3: เทควันโดในกีฬาเอเชียนเกมส์หนนี้เป็นงานยากสำหรับทีมชาติไทยทั้งในประเภทต่อสู้ที่ใช้น้ำหนักรุ่นโอลิมปิกเกมส์ส่วนภูมิเซ่แข่งขันแค่ชายเดียวและหญิงเดียวโดยเอาทั้งภูมิเซ่ต้นตำรับรวมกับฟรีสไตล์ซึ่งทัพเทควันโดทีมชาติไทยยังคงทำผลงานได้ตามมาตรฐานคว้ามา1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในประเภทต่อสู้และ1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงในประเภทภูมิเซ่สร้างสถิติคว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ได้เป็นสมัยที่5ติดต่อกันนับตั้งแต่กวางโจว2010ที่จีนสำหรับ1เหรียญทองได้จากหยูบัลลังก์ทัพทีมแดงเจ้าของเหรียญทองหางโจว2022ในรุ่น

0: 63กิโลกรัมหนนี้ลงแข่งขันในรุ่น68กิโลกรัมซึ่งเป็นรุ่นโอลิมปิกเกมคว้าเหรียญทองได้เป็นสมัยที่2ตามคาดขณะที่อีก2เหรียญทองแดงได้จากรุ่น57กิโลกรัมหญิงขนมจีบนัดกมลวาสนาที่ระหว่างมาแข่งเอเชียนเกมหนนี้รถยนต์ของเจ้าตัวที่จอดอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยน้ำท่วมเกือบมิดหลังคาและรุ่น49กิโลกรัมหญิงอิ่มพัชรกันพูนเกิดที่สูญเสียคุณพ่อในระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนมาแข่งขณะที่1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงของทีมภูมิเซ่นาวินปินทสูตรคว้าเหรียญเงินบุคคลชายและใบปอทิตารีแก้วโอรันวสุคว้าเหรียญทองแดง
1: ก็ต้องเรียนว่าตอนเริ่มเนี่ยผมบอกตรงว่าเป็นกังวลมากๆนะครับเพราะว่าหนึ่งยูหรือว่าบัลลังก์ที่เป็นความหวังของเราเนี่ยปกติเขาเล่น63กิโลนะครับแต่ว่าทางเจ้าภาพบอกว่าครั้งนี้ไม่มี63มี68นะครับแปลว่าเขาก็ต้องแบกน้ำหนักเมื่อคราวที่แล้วตอนที่เขาเป็นแชมป์โลกเขาก็เล่นที่63ตอนที่เขาแข่งเอเชียนเกมส์ไปแล้วก็เล่น63เพราะนั้นก็ต้องแบกมาเล่นกับคนที่ตัวสูงกว่าใหญ่กว่าอะไรต่างๆนานาหนักกว่านะครับซึ่งลดพวกนั้นก็จะลดลงมาจาก70กว่านะแต่สุดท้ายเขาก็ทำได้นะฮะก็ด้วยชั้นเชิงลีลาประสบการณ์ที่มีอยู่นะครับเขาก็แบกน้ำหนักก็ยังสามารถที่จะทำเหรียญทองได้แต่ถ้าทางแฟนๆกีฬาดูก็จะเห็นว่าฉิวเฉียดมากๆนะครับแต่สุดท้ายก็สำลิดผลนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินกับอีก3เหรียญทองแดงครับก็ถือว่าเป็นผลการที่ดีคือตลอด4ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราก็ได้ทองทุกครั้งนะครับเทควันโดในเอเชียนเกม1เหรียญบ้าง2เหรียญบ้างนะครับแล้วแต่ครั้งไหนก็ครั้งนี้ก็ได้1เหรียญนะครับก็อย่างน้อยก็ไม่ได้เสียสถิติว่าเรามีทองทุกครั้งนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเงินกับทองแดงครับก็ต้องบอกว่าก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในนักกีฬาทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆกีฬาที่ตามเชียร์นะครับก็มีส่งแสดงความยินดีมาเรื่อยๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากครับแล้วก็สู้ต่อไปข้างหน้าก็ไปสู้ศึกโอลิมปิกต่อครับ
0: ความสำเร็จของทีมเทควันโดทีมชาติไทยในเอเชียนเกมส์หนนี้ถือเป็นบททดสอบที่สำคัญที่ยืนยันแล้วว่าอนาคตของทีมจอมเตะสายเลือดใหม่ของไทยกำลังจะสดใสรอติดตามกันอีกครั้งในโอลิมปิก LA 2028ที่สหรัฐอเมริกาในอีก2ปีข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไรทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
2: ขอบคุณทีมข่าวกีฬาที่เดินทางไปติดตามผลการแข่งขันมาฝากกันด้วยนะครับมาดูน้องปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ครับคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมเรือใบไทยครับไปชมการแข่งขันเรือใบกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับในประเภทเรือILCA 4นะครับเยาวชนหญิงปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์วัย16ปีครับนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยผลงานการคุมเรือทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับแข่งครบ12เรสมีคะแนนเสีย43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดเหลือ25คะแนนนะครับเป็นอันดับ1ของการขันคว้าเหรียญทองไปครองครับเป็นเหรียญที่2ของเรือใบไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ต่อจากโซเฟียมอนโกเมอรี่ในประเภทเรือ ILCA 6นะครับเหรียญเงินเป็นของหวงจือซีจากฮ่องกงคะแนนเสีย29คะแนนครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของอีซองฮาจากเกาหลีใต้เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องปิ่นครับ
3: ค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะมันความฝันที่หนูวางไว้มันเป็นจริงแล้วค่ะ
4: กว่าจะมาถึงจุดนี้ปิ่นผ่านอะไรมาบ้าง
3: หนูก่อนหน้านี้หนูคิดอยากจะเลิกเล่นมานานมากๆแต่ว่าพอหนูรู้สึกว่าการเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นโอกาสของหนูทำให้หนูได้ตั้งเป้าหมายใหม่ก็เลยได้กลับมาจริงจังกับมันอีกครั้งค่ะก็ตอนนี้ก็ทำมันได้แล้วค่ะเป้าหมายต่อไปของหนูคืออยากเป็นแชมป์โลกหญิงคนแรกของอิลกาโฟค่ะ
4: อยากบอกอะไรแฟนกีฬาชาวไทยครับ
3: ก็ฝากทุกคนคอยติดตามเชียร์หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ส่วนเรือใบรุ่น420 mix นะครับเยาวชนคู่ผสมเพชรปิติภูมิเจริญผลวัย17ปีครับและก็สตางวรการศักดิ์ศรีกรมนะครับวัย14ปี2นักกีฬาเรือใบไทยก็คว้าเหรียญเงินมาครองทำคะแนนเสียไป25คะแนนครับซึ่งเหรียญทองเป็นของญี่ปุ่นนะครับคะแนนเสียแค่12แต้มเท่านั้นครับอรภาเสนาธรรมนะครับนักกีฬายูยิสูคว้าเหรียญทองที่17ให้กับทัพนักกีฬาไทยเมื่อวานนี้ครับกีฬายูยิสูที่ไอจิprefectural martial art hall นะครับในรุ่นไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงปุ๊กครับอรภาเสนาธรรมวัย34ปี

0: จากไทยเอาชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และก็แอนเดรียจากฟิลิปปินส์เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับจากนั้นอรภาดีกรีเหรียญทองแดงรุ่น57กิโลกรัมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วเมื่อปี2022เอาชนะทางด้านของยามาไอชากัตจากจอร์แดนครับผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองเจอกับเอนริเกอเล็กซานเดรียลุยส์จากฟิลิปปินส์ซึ่งทั้งคู่ก็ต่อสู้กันอย่างสนุกครับก่อนที่สาวไทยจะเป็นฝ่ายเอาชนะด้วยคะแนนดิบนะครับคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกของยูยิสูซึ่งก่อนหน้านี้เคยทำได้ดีสุดคือ1เหรียญทองแดงในปี2018และก็2เหรียญทองแดงเมื่อปี2022แล้วก็ทำให้เอเชียนเกมในครั้งนี้ครับทีมยูยิสูไทยได้ไป1เหรียญทองจากปุ๊กอรภาเสนาธรรมและก็2เหรียญทองแดงจากมิยูซูซูกิในรุ่น48กิโลกรัมหญิงและก็นุชนาถสิงห์ฉลาดครับรุ่นน้ำหนัก52กิโลกรัมหญิงครับไปดูภาพรวมเหรียญทองเอเชียนเกม2026นะครับจีนเจ้าเหรียญทองในครั้งนี้169เหรียญทอง89เหรียญเงิน83เหรียญทองแดงญี่ปุ่นครับ83เหรียญทอง95เหรียญเงิน91เหรียญทองแดงเกาหลีใต้อยู่อันดับที่3นะครับ39เหรียญทองอินเดียแล้วก็อุซเบกิสถานครับมี21เหรียญทองเท่ากันนะครับแต่อินเดียสถิติเหรียญเงินเหรียญทองแดงดีกว่าอยู่อันดับที่4นะครับอิหร่านอยู่อันดับที่6ครับ19เหรียญทองส่วนไทยเมื่อวานนี้คว้ามาเพิ่มอีก3เหรียญทองมี18เหรียญทอง13เหรียญเงินกับ21เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่7ของเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเราส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะคะด้วยภาพของกังหันลมที่มีความสูงที่สุดในโลกค่ะตั้งอยู่ในเมืองชิปเคาทางตะวันออกของประเทศเยอรมนีมีความสูงถึง365เมตรนะคะแต่ถ้าเกิดพูดในแง่ของความสูงของสิ่งปลูกสร้างในเยอรมนีแล้วถือว่ายังสูงเป็นอันดับที่2ค่ะรองจากหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์กรุงเบอร์ลินค่ะ
1: หมดเวลาของ NBT News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

38ประการประการที่31บำเพ็ญตบะฝึกฝนความอดทนควบคุมกิเลสและลดความฟุ้งเฟ้อในการใช้ชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: เมื่อหยาดเหงื่อในวันวานกลายเป็นร่มเงาอันแผ่ไพศาลในวันนี้การเวลาที่หมุนผ่านมิได้ทำให้ความรักแห่งแม่ของแผ่นดินเลือนหายไปหากแต่กลับเติบโตและอย่างรากลึกในหัวใจของคนรุ่นใหม่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันเมล็ดพันธุ์แห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำลังผลิดอกออกผลเป็นพลังขับเคลื่อนอันบริสุทธิ์ผ่านมุมมองเสียงสะท้อนและแววตาของเยาวชนผู้รับไม้ต่อในการดูแลรักษาแผ่นดิน
1: ภาพที่ผมนึกถึงสมเด็จพระพันปีนะครับเป็นภาพที่พระองค์ทรงปล่อยและดูแลเต่าทะเลครับเป็นภาพที่ผมรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเพราะแสดงถึงความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อธรรมชาติและสัตว์ทะเลของไทยครับแม้ว่าพระองค์จะทรงมีพระราชภารกิจอีกมากมายแต่พระองค์ก็ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวด

0: ล้อมครับ
1: ผมรู้สึกว่าภาพนี้พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของการรักธรรมชาติและดูแลโลกให้แก่คนรุ่นหลังครับจึงเป็นภาพที่ผมจดจําได้เป็นอย่างดีครับ
2: เป็นภาพที่ท่านใส่ชุดผ้าไทยครับชุดผ้าไทยพระราชนิยมที่ท่านทรงเป็นผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นขึ้นนะครับก็ทุกภาพทั้ง9แบบเนี่ยก็รู้สึกว่ามันสวยมากคือท่านใส่ชุดผ้าไทยแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบแล้วก็ผมก็ประทับใจก็เป็นแรงบันดาลใจมาให้ผมเนี่ยได้แต่งกายด้วยผ้าไทยตลอดจนพระราชนัดดาของท่านก็ได้มาสืบสานในตรงนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าประทับใจทุกชุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นชุดไทยจิตรดานะครับหรือชุดเกี่ยวกับต่างๆนะครับก็ชื่นชอบมากๆครับ
3: ก็จะเห็นภาพพระองค์ท่านนะคะจากตามข่าวต่างๆข่าวพระราชสำนักต่างๆค่ะที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงลงไปเยี่ยมราษฎรตามถิ่นทุรกันดารต่างๆค่ะแล้วก็เป็นภาพที่พระองค์ท่านใกล้ชิดประชาชนมีความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนค่ะไม่ถือพระองค์แล้วก็ทำให้เห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆค่ะ
4: ก็จะนึกถึงภาพที่พระองค์ทรงสวมชุดไทยค่ะแล้วก็ประดับมงกุฎเทียร่าค่ะสำหรับหนูมองว่าท่านทรงสง่างามมากเลยค่ะแล้วก็ท่านเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยให้ผ้าไทยกลับมามีชีวิตชีวาได้มากขึ้นค่ะแล้วก็ภาพนั้นนะคะเป็นภาพแรกๆที่ทำให้หนูได้รู้จักพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ที่สำคัญคนในสมัยนี้นะคะรู้จักท่านในนามของราชินีแห่งแฟชั่นไทยค่ะซึ่งไม่ใช่แค่คนไทยค่ะที่รู้จักผ้าไทยแต่ว่ายังมีชาวต่างชาติที่มองเห็นถึงความสวยงามของผ้าไทยมากขึ้นด้วยค่ะ
5: คลิปวิดีโอที่หนูประทับใจเกี่ยวกับพระองค์นะคะคือคลิปวิดีโอที่พระองค์ทรงลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสมรภูมิทุ่งช้างค่ะพระองค์ทรงถือกล่องพยาบาลและรีบเข้าไปปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างทันทีค่ะหนูเลยรู้สึกว่าพระองค์ทรงมีพระเมตตาแล้วก็มีความเสียสละความห่วงใยต่อประชาชนอย่างแท้จริงค่ะหนูเลยรู้สึกประทับใจวิดีโอนี้มากที่สุดค่ะ
6: จริงๆหนูประทับใจหลายภาพมากค่ะแต่มีอยู่ภาพนึงที่หนูรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษคือภาพตอนที่พระองค์เสด็จไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทโดยในภาพพระองค์ทรงพูดคุยกับประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองท่ามกลางบรรยากาศที่เรียบง่ายและอบอุ่นภาพนั้นสะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยของท่านที่มีต่อประชาชนทำให้หนูรู้สึกประทับใจในความเสียสละของท่านที่ทรงมุ่งมั่นตั้งใจช่วยเหลือและพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยมาโดยตลอดค่ะ
7: คือมันจะเป็นภาพในหัวหนูค่ะหนูพยายามหาภาพนี้หลายๆที่แล้วมันหาไม่เจอจะเป็นภาพที่ท่านไปพบพระสงฆ์ในกรชาวไทยค่ะแล้วก็เหมือนจะรับของจากมือของราษฎรค่ะหนูเห็นแล้วหนูรู้สึกว่าท่านทรงมีพระเมตตาที่ดีมากเลยค่ะ
8: แม้จะเติบโตขึ้นในยุคสมัยที่ไม่ได้เห็นภาพการเสด็จพระราชดำเนินไปในถิ่นทุรกันดารด้วยสายตาของตนเองหากแต่เรื่องราวความทุ่มเทเพื่อประสบกรณิกรกลับถูกส่งผ่านรอยจารึกและคำบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นภาพจำอันเด่นชัดในใจของเยาวชนรุ่นปัจจุบัน
0: ยายของผมเคยเล่าไว้ว่าเมื่อก่อนท่านทรงเสด็จไปพื้นที่ต่างๆเพื่อเยี่ยมเยือนประชาชนไม่ว่าจะลำบากสักเพียงใดพระองค์ท่านก็ทรงห่วงใยวิถีชีวิตของชาวบ้านยายบอกว่าพระองค์ท่านเป็นที่รักของคนรุ่นก่อนพอพระองค์ท่านช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจผมรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากและเข้าใจว่าทำไมคนรุ่นก่อนถึงเคารพและรักพระองค์ท่านมากครับ
4: พูดถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระองค์ท่านนะคะก็จะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านทรงงานหนักคู่กับในหลวงรัชกาลที่9ค่ะซึ่งสมัยนั้นน่ะตาหนูเคยเล่าให้ฟังว่าในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทรงออกผนวดค่ะพระพันปีจึงต้องมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนค่ะซึ่งสำหรับหนูมองว่าการที่เป็นผู้หญิงแล้วจะต้องรับผิดชอบประชาชนมากมายเป็นพันเป็นแสนคนหนูมองว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยค่ะแต่ว่าตาหนูก็เล่าให้ฟังว่าขณะนั้นเนี่ยท่านทรงปฏิบัติงานได้หนักแน่นมากเลยค่ะแล้วก็คำนึงถึงประชาชนมากกว่าความสุขส่วนพระองค์ค่ะ
5: เคยเล่าให้หนูฟังค่ะว่าทุกครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆหรือไปเยี่ยมราษฎรเนี่ยพระองค์จะทรงพระราชทานถุงพระราชทานให้ประชาชนค่ะ
6: แม่หนู
5: คยเล่าให้ฟังค่ะว่าพระพันปีหลวงทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องทำให้หนูรู้สึกชื่นชมและอยากนำความขยันของท่านมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
7: คุณแม่บอกว่าจะเป็นเรื่องโครงการศูนย์ศิลปาชีพบางไทรค่ะที่จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดอยุธยาอำเภอบางไทรค่ะแม่บอกว่าที่ชอบโครงการนี้เพราะว่าท่านช่วยชาวบ้านค่ะให้มีอาชีพเสริมแล้วก็รายได้ค่ะแล้วก็ท่านช่วยนำคนที่มีฝีมือมาช่วยสานไผ่แล้วก็สานผักตบชวาค่ะแล้วก็ปั้นตุ๊กตาชาววังค่ะ
8: จากปรัชญาที่ทรงปวารณาพระองค์เป็นผืนป่าเพื่อปกป้องแหล่งน้ำดอกผลที่เบ่งบานในวันนี้คืออากาศอันบริสุทธิ์ทัศนียภาพอันอุดมสมบูรณ์และระบบนิเวศที่เกื้อกูลชีวิตซึ่งสิ่งเหล่านี้คือมรดกทางธรรมชาติที่คนรุ่นใหม่ได้รับประโยชน์โดยตรง
3: ป่าไม้ที่พระองค์ทรงบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นน้ำแล้วพระองค์ท่านจะเป็นป่าค่ะสำหรับป่าไม้ที่ท่านได้รักษาไว้ค่ะก็ส่งผลให้ชาวไทยตอนนี้ค่ะมีตามถิ่นทุรกันดารต่างๆค่ะได้รับประโยชน์เยอะแยะมากมายค่ะจากป่าไม้ที่พระองค์ทรงรักษาไว้รวมทั้งแหล่งน้ำต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกษตรกรการทำสวนทำไร่ทำนาต่างๆพวกนี้ค่ะรวมถึงการป้องกันพวกอุทกภัยต่างๆได้ด้วยค่ะ
0: เวลาที่ผมไปเที่ยวสวนสาธารณะหรือที่มีต้นไม้เยอะผมรู้สึกสดชื่นและสบายใจมากครับทำให้ผมนึกถึงพระองค์ท่านที่ทรงอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมผมเชื่อว่าต้นไม้และป่าไม้สำคัญสำหรับทุกคนเพราะทำให้อากาศบริสุทธิ์และทำให้บ้านเมืองร่มรื่นผมจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้เพื่อให้คงอยู่ต่อไปครับ
7: หนูส่วนตัวนะคะเป็นคนที่ชอบเที่ยวธรรมชาติมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภูเขาหรือว่าอุทยานหรือว่าการไปเที่ยวสวนป่าต่างๆค่ะหนูรู้สึกว่าธรรมชาติเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยบำบัดความเครียดแล้วก็ช่วยให้เรานะคะหลุดจากความทุกข์หลายๆเรื่องไปได้เมื่อมองสีเขียวค่ะเราจะรู้สึกถึงความสบายใจแล้วก็ความโล่งใจค่ะสำหรับหนูมองว่าการที่มีป่าไม้ทุกวันนี้นะคะทำใหบรรยากาศหรือว่าอากาศดีขึ้นค่ะแล้วก็อาจจะมีส่วนในการช่วยแบบว่ากำจัดมลพิษด้วยค่ะแล้วก็ช่วยในการหลบแดดแล้วหนูก็นึกไปถึงโครงการหนึ่งของพระองค์ค่ะเรื่องโครงการว่าบ้านเล็กในป่าใหญ่ค่ะพระองค์เนี่ยทรงทำโครงการนี้นะคะเพื่อป่าไม้แล้วก็ชุมชนค่ะให้คนในชุมชนเนี่ยสามารถอยู่ในป่าไม้ได้อย่างไม่ไปร้ายรานป่าไม้แล้วก็ป่าไม้เนี่ยไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนค่ะ
5: พระองค์ทรงให้ความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้และก็แหล่งน้ำมากค่ะเพราะป่าไม้และแหล่งน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันหากมีป่าไม้จะต้องมีแหล่งน้ำธรรมชาติจึงจะอุดมสมบูรณ์หนูจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ำให้อยู่ไว้ค่ะเพราะจะได้สืบต่อถึงคนรุ่นหลังๆค่ะ
6: สำหรับหนูป่าไม้ที่พระองค์ทรงช่วยอนุรักษ์ไว้นั้นส่งผลดีต่อพวกเรามากค่ะป่าไม้ไม่ได้ให้แค่ความร่มรื่นหรือความสวยงามแต่เป็นทั้งแหล่งต้นน้ำช่วยฟอกอากาศและรักษาสมดุลธรรมชาติค่ะตัวหนูเองปกติเป็นคนชอบธรรมชาติและภูเขาอยู่แล้วค่ะทุกสิ้นปีหนูจะได้กลับบ้านที่จังหวัดเชียงรายทำให้หนูได้สัมผัสกับธรรมชาติและเห็นคุณค่าของป่าไม้เวลาที่หนูได้อยู่ท่ามกลางป่าไม้มันทำให้หนูรู้สึกผ่อนคลายและเหมือนได้เยียวยาจิตใจจึงยิ่งทำให้หนูได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของป่าไม้ที่พระองค์ทรงช่วยอนุรักษ์ไว้ค่ะ
7: ค่ะหนูรู้สึกว่าเวลาหนูไปไหนหนูเห็นต้นไม้หนูก็รู้สึกสดชื่นมากเลยเพราะหนูเป็นคนชอบต้นไม้ชอบธรรมชาติอยู่แล้วค่ะแล้วก็ต้นไม้อาจจะช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ได้ระดับหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ทำให้สภาพอากาศดีขึ้นแล้วก็ร่มเย็นด้วยค่ะ
8: ในมิติของศิลปะวัฒนธรรมงานศิลปาชีพที่พระองค์ทรงรื้อฟื้นจากมือที่หยาบกร้านของชาวไร่ชาวนาได้รับการยกระดับสู่สถาปัตยกรรมและงานหัตถศิลป์ชั้นสูงยิ่งในยุคปัจจุบันภูมิปัญญาเหล่านั้นได้ผสมผสานเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่กลายเป็นความภาคภูมิใจที่โลดแล่นอยู่บนเวทีร่วมสมัยอย่างสง่างาม
0: วันนี้นะครับที่ผมเห็นนักร้องหรือดาราแต่ละคนนำผ้าไทยหรือผ้าชุดไทยไปประยุกต์ทำเป็นแฟชั่นใหม่ๆผมรู้สึกว่ามันสวยมากและทำให้ผมอยากใส่ตามและทำให้ผมมีมุมมอง
1: ผ้าไทยเปลี่ยนไปเพราะผ้าไทยไม่ใช่แค่ชุดสำหรับงานพิธีแต่สามารถเอาไปใส่ในสถานที่ต่างๆได้และเมื่อรู้ว่านี่คือมรดกของพระองค์ท่านผมรู้สึกภูมิใจมากและอยากให้คนรุ่นใหม่นำชุดไทยไปใส่กันมากขึ้นครับ
4: หนูมองว่าการที่ผู้คนสมัยนี้นะคะออกมานำผ้าไทยออกมาถ่ายคอนเทนต์ที่สำคัญนะคะทำให้คนต่างชาติเนี่ยเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยในการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับผ้าไทยมากขึ้นด้วยค่ะอย่างเช่นการใส่สบายคู่กับกางเกงยีนค่ะซึ่งออกมาเต้นหรือว่าออกมาร้องเพลงกันหนูมองว่าทำให้วัฒนธรรมไทยยังคงอยู่ค่ะแล้วก็หนูเป็นอีกส่วนนึงที่ชอบผ้าไทยมากๆแล้วก็คิดอยากจะใส่แล้วก็ได้ทราบมาค่ะว่าพระองค์เป็นคนสำคัญที่ช่วยอนุรักษ์ผ้าไทยแล้วก็มีเด็กรุ่นใหม่นะคะคอยสืบสานมาตลอดเลยค่ะหนูมองว่าด้วยสังคมยุคนี้นะคะโซเชียลมีเดียมีพลังมากมายเลยค่ะแบบเราโพสอะไรไปผู้คนก็สนใจแล้วหนูนะคะเป็นคนที่เล่นโซเชียลมีเดียอยู่แล้วด้วยการที่หนูจะช่วยในการขับเคลื่อนผ้าไทยก็เป็นอีกสิ่งนึงที่หนูอยากทำมากเลยค่ะไม่ใช่แค่ผ้าไทยนะคะขนมไทยอาหารไทยวัฒนธรรมไทยหรือว่าประเพณีดั้งเดิมหนูก็อยากที่จะสืบสานต่อไปโดยการโพสหรือว่าการไปเที่ยวสถานที่นั้นๆแล้วเอามากระจายข่าวมาประชาสัมพันธ์ว่าที่ไหนน่าเที่ยวมีอาหารอะไรน่ากินบ้างของไทยหรือว่ามีชุดไหนที่สามารถเอามาอะแดปหรือว่าถ่ายเป็นคอนเทนต์ได้บ้างค่ะก็เวลาที่ไปเที่ยวในที่ต่างๆนะคะอย่างเช่นโบราณสถานอยุธยาหรือว่าสุโขทัยก็จะมีการสวมชุดไทยในการเดินเที่ยวค่ะซึ่งหนูมองว่าสิ่งนี้ค่ะน่าทำมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นการสร้างสีสันแล้วก็เป็นการช่วยอนุรักษ์นะคะศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดีค่ะทุกวันนี้ทุกคนสามารถหยิบผ้าไทยมาใส่ได้แล้วก็ทุกคนสามารถช่วยกันอนุรักษ์ไปพร้อมๆกันได้ค่ะ
5: ตัวหนูเองไม่ค่อยได้นำผ้าไทยออกมาใช้หรือว่าออกมาสวมใส่เพราะว่าหนูรู้สึกว่าผ้าไทยเนี่ยหนูใส่แล้วหนูรู้สึกดูมีอายุค่ะแต่ว่าสมัยนี้แฟชั่นเปลี่ยนไปค่ะทุกคนได้นำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะหนูเลยรู้สึกว่าผ้าไทยนั้นสวยงามขึ้นค่ะและหนูยังมีโอกาสได้ศึกษาอีกค่ะว่าพระพันปีหลวงเนี่ยทรงสนใจในลวดลายของผ้าไทยมากจึงทรงขอผ้าเก่าๆตามชาวท้องถิ่นนะคะมานำศึกษาเช่นผ้าไหมแพรวาจากกาฬสินธุ์ค่ะหรือว่าผ้ายกดอกลำพูนหรือว่าผ้ามันหมี่จากภาคอีสานค่ะทรงเห็นคุณค่าของผ้าไทยมากเลยค่ะหนูเลยรู้สึกว่าถึงยุคสมัยเปลี่ยนไปแต่ถ้าหากเรายังอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยหรือผ้าไทยเนี่ยมันจะยังคงอยู่กับเราต่อไปค่ะ
9: หนูรู้สึกว่าการที่คนรุ่นใหม่นำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะเพราะทำให้ผ้าไทยสามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้นตัวหนูเองก็เคยได้มีโอกาสสวมใส่ผ้าไทยในการประกวดและร่วมกิจกรรมต่างๆและเร็วๆนี้หนูจะได้เป็นตัวแทนนักเรียนในการแสดงของโรงเรียนโดยสวมผ้าไทยประยุกต์กับกางเกงยีนจึงทำให้หนูเห็นว่าผ้าไทยสามารถเข้ากับยุคสมัยได้อย่างสวยงามค่ะและเมื่อหนูได้ทราบว่าพระพันปีหลวงทรงส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยมาโดยตลอดทำให้หนูอยากช่วยสืบสานผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักในคนรุ่นต่อไปค่ะ
4: ที่เห็นก็รู้สึกว่ามันเก๋แล้วมันแฟชั่นมากๆค่ะแล้วก็อยากลองใส่ตามค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสใส่ผ้าไทยยกเว้นจะเป็นงานประกวดนะคะแล้วก็ถ้าได้โอกาสใส่หนูก็อยากจะใส่มากๆค่ะหนูเห็นตาม TikTok หรือว่าตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปแล้วมันน่าสนใจมากๆเลยค่ะ
2: รู้สึกภูมิใจดีใจที่คนรุ่นหลังอะครับมาหันมาใส่ชุดผ้าไทยก็ชื่นชอบประทับใจมากๆที่ท่านเป็นผู้ที่ทำให้ผ้าไทยมีมาใช้จนถึงปัจจุบันเป็นชุดประจำชาติแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามผลักดันให้เป็นชุดที่เป็นชุดประจำชาตินะครับผ่านองค์การยูเนสโกต่างๆตรงนี้ก็พยายามยิ่งถ้าเด็กๆทุกวันนี้นะครับช่วยกันแต่งชุดผ้าไทยก็จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดูดีกับประเทศไทยครับอันนี้ก็ถ้าในฐานะที่เราเป็นครูเราก็อยากจะช่วยส่งเสริมช่วยถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ให้กับนักเรียนให้หันมาอนุรักษ์ผ้าไทยแล้วก็ใส่ผ้าไทยให้สนุกครับ
10: เป็นการนำผ้าไทยที่บางทีเหมือนจะสูญหายไปแล้วค่ะกลับมาทำให้เป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนเป็นการนำความเป็นเอกลักษณ์ของไทยอะค่ะมาใช้แล้วก็ทำให้รุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบันได้เห็นมากยิ่งขึ้นค่ะ
8: กา พระมหากรุณาธิคุณมิได้หยุดอยู่เพียงพื้นผ้าหรือพื้นป่าแต่คือการพระราชทานโอกาสผ่านศูนย์ศิลปาชีพและฟาร์มตัวอย่างทั่วประเทศการให้ความรู้และสร้างอาชีพเลี้ยงกายคือเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยดับทุกข์ขจัดปัญหายาเสพติดและสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

0: คำหนึ่งที่ท่านพูดนะครับก็คือขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินอันนี้มันคือกินใจมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยไม่ได้ทำให้แค่คนในกลุ่มนั้นอย่างเดียวครับแต่มันคือสิ่งที่ทำให้กับแผ่นดินไทยซึ่งมันมีค่ามหาศาลอันนี้ผมก็รู้สึกประทับใจมากๆครับแค่เราได้ฟังเรื่องเล่าหรือได้ดูอะไรประมาณนั้นมันก็ทำให้เราอยากจะดำเนินรอยตามท่านครับ
1: สำหรับเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของศูนย์ศิลปาชีพอะค่ะก็จะเป็นการทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยมีอาชีพมีรายได้แล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือจะห่างไกลพวกยาเสพติดค่ะแล้วก็รวมถึงการนำทรัพยากรต่างๆในท้องถิ่นเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นค่ะ
2: ผมคิดว่าการสร้างศูนย์ศิลปาชีพคือไม่ได้ใช่แค่แจกสิ่งของแต่ให้ชาวบ้านได้พึ่งพาตัวเองและใช้ความรู้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพายาเสพติดและไม่ต้องย้ายถิ่นฐานและสามารถทำให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวและมีอาชีพที่มั่นคงได้ในอนาคตครับผมคิดว่าการที่พระองค์ท่านสร้างโอกาสให้คนมีอาชีพมีความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากครับเพราะการให้โอกาสไม่ได้ช่วยแค่ในวันนี้แต่ยังสามารถให้คนเหล่านั้นพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองจะสามารถนำไปต่อยอดและสร้างอนาคตที่มั่นคงได้ครับ
3: หนูมองว่าโครงการศิลปาชีพนะคะช่วยให้คนเราสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะทำงานอะไรโครงการนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าเราถนัดอะไรหรือว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็เอาไปต่อยอดอาชีพให้กับตัวเองแล้วก็เลี้ยงคนในครอบครัวเราได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเราไม่จำเป็นต้องพึ่งสิ่งที่ผิดกฎหมายเสมอไปเพราะว่าสิ่งผิดกฎหมายก็ไม่ได้ส่งผลดีตลอดค่ะอาจจะทำให้ชีวิตเราต่ำเตี้ยลงกว่าเดิมค่ะอาจจะทำให้เกิดสารทุกข์สุขดิบมากกว่าเดิมแต่ว่าโครงการนี้นะคะช่วยให้ผู้คนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถออกไปพัฒนาตัวเองได้สร้างคุณค่าให้กับชีวิตตัวเองได้มากขึ้นด้วยค่ะ
4: หนูคิดว่าสิ่งที่พระองค์ทรงทำเนี่ยไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาระยะสั้นค่ะแต่ยังทรงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและยังให้ความสัมพันธ์กับการสร้างอาชีพการด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะเช่นประชาชนที่อยู่ห่างไกลพื้นที่ยังเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงค่ะหนูคิดว่าการให้โอกาสเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะถ้าหากเรามีโอกาสและความรู้ที่ดีจะนำไปพัฒนาตนเองและพัฒนาครอบครัวให้ดีขึ้นได้ค่ะหนูคิดว่าการให้โอกาสและความรู้เป็นการช่วยเหลือที่ยั่งยืนกว่าการให้สิ่งของค่ะคนมีความรู้สามารถนำไปต่อยอดและสร้างอาชีพด้วยตนเองได้ศูนย์ศิลปาชีพและความตัวอย่างจึงไม่ได้สอนแค่อาชีพแต่ยังมอบความหวังและโอกาสในการมีชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คนในพื้นที่ห่างไกลหากเป็นตัวหนูเองการได้รับโอกาสหรือการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอาจเปลี่ยนอนาคตได้เพราะโอกาสอาจเปิดประตูสู่ความฝันและความสำเร็จในวันข้างหน้าค่ะ
5: ศูนย์ศิลปาชีพใช่ไหมคะก็จะนำคนที่มีฝีมือค่ะมาช่วยทำงานจักสานค่ะแล้วก็ทอผ้าไหมแล้วก็ทอผ้าไหมก็จะส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้มันเวิลด์ไวด์มากกว่านี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ช่วยให้ชาวบ้านทุกคนมีอาชีพค่ะชาวบ้านบางคนอาจจะไม่ได้มีตังพอหรือว่าอาจจะไม่ได้มีงบพอที่จะเข้าไปในเมืองเพื่อหางานทำค่ะก็จะช่วยในด้านนี้ด้วยค่ะ
6: เมื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่มองเห็นและตระหนักถึงคุณประโยชน์ของมรดกอันล้ำค่าหน้าที่ถัดไปจึงไม่ใช่เพียงการชื่นชมแต่คือการสืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่สืบไป
0: การอนุรักษ์ผ้าไทยล่ะครับเพราะว่ามันเป็นตั้งแต่ต้นน้ำเลยก็คือท่านก็ไปส่งเสริมชาวบ้านอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพวกนี้นะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขามีความสามารถอยู่แล้วแล้วท่านก็ไปส่งเสริมไปสนับสนุนจนเกิดรายได้ตั้งแต่ต้นน้ำมากลางน้ำแล้วเราเป็นผู้ใช้อย่างผมเนี่ยเป็นผู้ที่สวมใส่ผมก็จะช่วยส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าไทยซื้อผ้ามาตัดเองอะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นสิ่งที่เราก็อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวตรงนี้ที่ท่านทำแล้วก็ถ่ายทอดให้นักเรียนเนี่ยเกิด

0: ความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติวันนี้เราไปเป็นครูเราก็รู้สึกว่าเราคือแม่พิมพ์ที่จะต้องถ่ายทอดสิ่งดีๆที่ท่านทำไว้ให้กับนักเรียนต่อไปให้นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์ผ้าไทยนะครับแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งท่านก็ส่งทำมาไม่ว่าจะเป็นฟาร์มตัวอย่างมีการอนุรักษ์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างศิลป์แผ่นดินต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ก็เป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากๆแล้วเราก็อยากจะช่วยในการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดในสิ่งที่ท่านทำไว้ให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไปครับ
1: เรื่องของป่าไม้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอยู่เหมือนกันก็คือช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อาจจะแบบว่าปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นรวมถึงการอย่างที่เราเป็นครูก็อาจจะช่วยส่งเสริมเด็กๆในเรื่องของการไม่ตัดไม้ไม่ทำลายป่าแล้วก็เพิ่มทรัพยากรป่าไม้เพิ่มขึ้นก็คือโดยการปลูกต้นไม้ต่างๆเพิ่มขึ้นค่ะรวมทั้งการรักษาแหล่งน้ำด้วยค่ะ
2: สำหรับผมนะครับสิ่งที่ทำได้ในชีวิตประจำวันคือตั้งใจเรียนและเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและช่วยดูแลทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ผมจะช่วยอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมและเผยแพร่สิ่งดีๆให้คนรอบข้างเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานสิ่งดีๆให้คงอยู่ต่อไปครับ
3: สำหรับตัวหนูเองหนูก็คงใช้ความถนัดของตัวเองค่ะในการเผยแพร่วัฒนธรรมอย่างหนูชอบทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียค่ะก็คงจะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านโซเชียลมีเดียนี่แหละค่ะให้คนทั้งโลกได้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยเอกลักษณ์ไทยหรือเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพระพันปีหลวงค่ะ
4: หนูคิดว่าสิ่งที่หนูจะทำได้ตอนนี้คือการใช้โซเชียลมีเดียในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยค่ะโดยใช้ช่องทางส่วนตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชัน TikTok สวมผ้าไทยประยุกต์กับกางเกงยีนแล้วเต้นเพลงฮิตติดเทรนด์เช่นเพลง Bangkok City ทำให้รุ่นใหม่ได้เห็นว่าผ้าไทยสามารถเข้ากับยุคสมัยได้อย่างสวยงามและน่าสนใจค่ะ
5: หนูก็จะปลูกป่าค่ะแล้วก็ไม่ทำร้ายไม้ทำลายป่าค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนรักต้นไม้หนูก็ไม่อยากให้ต้นไม้มันหายไปค่ะแล้วก็จะใส่ชุดไทยลงโซเชียลมีเดียค่ะสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทำให้นึกถึงพระพันปีหลวงได้ค่ะ
6: หยาดเหงื่อในอดีตแผ่ร่มเงาในปัจจุบันและกำลังจะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่สู่อนาคตเรื่องราวจากหัวใจของคุณครูและเยาวชนในวันนี้คือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าบารมีจากฟ้าจะหล่นดินจะไม่มีวันเลือนหายไปตามกาลเวลาตราบใดที่คนรุ่นใหม่ยังคงพร้อมใจกันทำหน้าที่เป็นผืนป่าและสายน้ำแห่งความกตัญญูเพื่อรักษาแผ่นดินแม่ให้ร่มเย็นและงดงามสืบไปนิรันดร์

้องถิ่นสู่มือนักเรียนดื่มดื่มดื่มเรามาดื่มดื่มนมกันเถอะกลับมาพบกับพี่ปันปันคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้มีเรื่องราวสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังครับฮาดาน้องน้องคนไหนรู้ความลับของนมโรงเรียนกล่องนี้บ้างเอ่ยรู้ไหมว่ากว่าจะมาถึงมือเราต้องผ่านการผจญภัยขนาดไหนถ้าอยากรู้แล้วตามพี่ปันปันไปดูกันได้เลยนมกล่องนี้มาจากโครงการที่ผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันจัดขึ้นในชื่อโครงการอาหารเสริมนมเป้าหมายคืออยากเห็นน้องๆเด็กไทยทุกคนมีร่างกายแข็งแรงเติบโตสมวัยและเป็นการช่วยพี่ๆเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้มีรายได้มีรอยยิ้มมีกำลังใจที่จะส่งนมวัวอร่อยๆให้เราดื่มกันทุกวันเส้นทางของนมโรงเรียนเริ่มต้นที่ฟาร์มโคนมครับเราพี่ๆเกษตรกรจะรีดนมสดๆจากแม่วัวคุณภาพแล้วส่งต่อไปยังสหกรณ์โคนมหรือโรงงานผลิตที่นี่น้ำนมจะถูกนำไปแปรรูปให้สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานถ้าเป็นนมถุงพาสเจอร์ไรซ์จะต้องแช่เย็นตลอดเวลาเพราะสดใหม่มากๆส่วนนมกล่อง UHT ที่ผ่านความร้อนแบบสูงปรี๊ดจะเก็บได้นานกว่าเหมาะสำหรับนำกลับไปดื่มที่บ้านในช่วงปิดเทอมครับจากนั้นนมเหล่านี้จะถูกจัดส่งมายังโรงเรียนของเราโดยมีคุณครูเป็นผู้แจกให้กับน้องๆทุกคน

คุณภาพก็มั่นใจได้ครับเพราะมีการตรวจสอบแบบละเอียดทุกซอกทุกมุมรับประกันได้ว่านมที่น้องๆดื่มจะปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนแล้วน้องๆเคยสงสัยกันไหมว่านมที่อร่อยขนาดนี้แถมดื่มได้ฟรีทุกวันใครกันนะเป็นคนจ่ายตังค์ซื้อนมให้พวกเราใครกันนะมีใครทายถูกไม่เอ่ยปิ๊งปองคำตอบคือรัฐบาลครับเพราะรัฐบาลเขารักและห่วงใยน้องๆมากก็เลยส่งงบประมาณมาให้พี่ๆอปท.เพื่อนำไปซื้อนมให้น้องๆได้ดื่มฟรีและขอบอกว่าการที่พี่ๆอปท.อยู่ใกล้ชิดติดกับโรงเรียนของเราเนี่ยมันเจ๋งสุดๆเพราะพี่ๆจะรู้หมดเลยว่าวันไหนโรงเรียนเปิดหรือปิดต้องส่งนมกี่กล่องและถ้าวันไหนนมไม่พอคุณครูก็แค่ยกหูโทรกริ้งเดียวพี่ๆอปท.ก็พร้อมมาแก้ไขได้ทันทีนี่แหละครับคือตัวอย่างของคำว่าใกล้กว่ารู้ดีกว่าแก้ไขได้ไวกว่าใกล้กว่าคืออยู่ใกล้ชิดติดโรงเรียนรู้ดีกว่าคือรู้ว่าน้องๆและคนในท้องถิ่นต้องการอะไรและแก้ไขได้ไวกว่าคือเมื่อมีปัญหาปุ๊บก็แก้ไขได้ทันทีนอกจากนมโรงเรียนแล้วที่พี่อปท.ยังทำสิ่งดีๆเพื่อดูแลทุกคนในบ้านของเราด้วยนะเช่นสร้างและซ่อมแซมถนนให้เดินทางได้สะดวกปลอดภัยดูแลด้านสุขอนามัยและการป้องกันโรคเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการคนด้อยโอกาสดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนในท้องถิ่นมีเว็บไซต์สุดล้ำให้คุณพ่อคุณแม่ติดต่อราชการได้รวดเร็วที่เด็ดสุดคือที่พี่อปท.ยังจัดลานรวมพลังหรือเวทีประชาคมเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมาล้อมวงคุยกันเพื่อรับฟังปัญหาทำให้ทุกคนได้ร่วมคิดร่วมวางแผนและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวพวกเรามันคือการกระจายอำนาจให้คนในชุมชนมีพลังจะลุกขึ้นมาดูแลบ้านเกิดของตัวเองเพื่อให้ทุกคนมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นไปอีกนานแสนนานสำหรับวันนี้พี่ปันปันขอตัวไปดื่มนมโรงเรียนเติมพลังก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าบายบายครับ

สวัสดีค่ะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะกับดิฉันนันทิยาจิตตะโสภาวดีนะคะสถานการณ์น้ำในขณะนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทีเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังคงมีหลายจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่เดิมด้วยรวมถึงมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมนะคะเพราะถ้าหากว่าติดตามการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยกรมอุตุบอกว่าฝนยังคงมีอยู่ค่ะช่วงเดือนตุลาคมฝนยังคงมีอยู่แล้วก็จะมีน้ำหนุนมาด้วยนะคะน้ำหนุนนี่ก็จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมและรวมถึงน้ำเหนือที่จะลงมาในพื้นที่ของลุ่มเจ้าพระยาด้วยแล้วก็พื้นที่อื่นๆที่ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามกันใครที่ติดตามข่าวจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีการระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆนะคะภาพของการระบายน้ำปริมาณน้ำในเขื่อนบางเขื่อนที่เยอะมากขึ้นอย่างวันนี้ปริมาณน้ำของเขื่อนป่าสักเนี่ยก็เกินความจุแบบนี้เป็นต้นคือพอประชาชนได้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดแบบนี้ว่ากันตรงๆในความรู้สึกของประชาชนทำให้เกิดความหวาดผวาค่ะโดยเฉพาะ

0: นะคะเอาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก่อนที่ตอนนี้หลายหลายจุด
1: ในเรื่องของจัดการคาดการณ์นะครับของกรมอุตุเนี่ยก็คือที่จะพัดเข้ามาแล้วก็หอบความเมฆเข้ามานะครับแต่ก็เป็นปริมาณที่ไม่ใช่ก้อนใหญ่นะครับในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับซึ่งรวมในส่วนของก้อนเมฆนะครับเข้ามาเยอะมากๆนะครับแต่นี้เป็นในเรื่องของการพัดพานะครับเป็นเรื่องของความชื้นอากาศนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นแนวปะทะนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็แจ้งว่านะครับจากการคาดการณ์เนี่ยนะครับก็จะมีฝนตกนะครับในช่วงของวันที่5นะครับแล้วก็วันที่6นะครับการตกนั้นนะครับก็จะมีส่วนที่จะครอบคลุมนะครับในส่วนของจังหวัดภาคเหนือนะครับแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแนวในการพาดนะครับก็จะพาดนะครับตั้งแต่ในส่วนของภาคกลางนะครับแล้วก็ไปแนวสำหรับแนวร่องเดิมเลยนะครับก็คือจะมีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสุพรรณบุรีอุทัยธานีนะครับแล้วก็ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปในส่วนของภาคเหนือด้วยของฝั่งตะวันตกนะครับก็ในส่วนนี้ครับก็จะมีฝนตกซ้ำกันนะครับ2วันนะครับวันที่5วันที่6นะครับแต่ก็เป็นปริมาณที่ไม่มากนักนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก30มิลลิเมตรนะครับประมาณนี้นะครับ
0: ค่ะดูแล้วก็ไม่น่าจะหนักเท่ากับเมื่อหลายวันที่ผ่านมาประมาณนั้นใช่ไหมคะท่านผอ.คะ
1: ครับใช่ครับก็จะไม่หนักครับอันนี้คือเป็นฝนตามฤดูแล้วครับฝนตามร่องความกดอากาศต่ำที่มีการพัดแล้วก็ชนกันครับ
0: ค่ะแต่พ่อคะเรื่องของฝนที่เมื่อกี้ท่านบอกว่าเอาละโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยฝนมันจะไม่ได้ตกมากแช่อยู่เหมือนกับรอบที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็จะมีน้ำหนุนด้วยมีข้อมูลบอกว่าจะมีน้ำหนุนสูงช่วง29กันยาถึง4ตุลาคมมันก็เป็นช่วงจังหวะเดียวกันกับเรื่องของฝนด้วยอันเนี้ยมันจะยิ่งมาทำให้สถานการณ์ที่มันท่วมอยู่แล้วหนักมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะประเมินยังไงคะตรงนี้ค่ะ
1: น้ำหนุนนะครับก็ยังอิทธิพลเนี่ยนะครับจะไม่มากเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นปัจจัยเดียวนะครับแต่สิ่งที่จะสำคัญมากกว่านะครับก็คือปริมาณน้ำนะครับที่จากตอนบนนะครับที่จะไหลลงมานะครับณขณะนี้นะครับจากพวกเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับที่เกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็น้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยรวดเร็วเนี่ยนะครับเกิดจากการที่ฝนตกนะครับแถวลุ่มน้ำสะแกกังนะครับแล้วก็ลุ่มน้ำปิงนะครับก็ส่งผลให้น้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นพันลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยนะครับก็ทำให้เขื่อนนั้นระบายน้ำนะครับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับครั้งนี้เหมือนกันนะครับในช่วง2วันที่ผ่านมาครับเราคิดว่าในเรื่องของฝนนั้นนะครับจะหยุดแล้วนะครับกลับไปตกที่นะครับลุ่มน้ำปิงนะครับโดยเฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเหตุการณ์เหมือนครั้งที่ผ่านมาเลยครับปริมาณน้ำนะครับจากแม่น้ำปิงเนี่ยนะครับจากปริมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งแนวโน้มกำลังลดลงตามลำดับแล้วนะครับสถานการณ์น่าจะเริ่มคลี่คลายนะครับจากเหตุการณ์ครั้งที่ผ่านมานะครับแต่ปริมาณน้ำครับเพิ่มขึ้นมา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันเดียวเลยนะครับเพิ่มขึ้นมา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับน้ำขนาดนี้ครับกำลังเดินทางมานะครับตอนนี้นะครับจะถึงนครสวรรค์แล้วในวันนี้นะครับแล้วก็ปริมาณน้ำก็จะไปถึงจังหวัดนครสวรรค์ในที่เป็นตัวรวมน้ำครับที่สถานีวัดน้ำ42นะครับหรือที่อำเภอเมืองนครสวรรค์เนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ถึงกำลังเข้ามาถึงแล้วนะครับก็บริเวณสักในส่วนของก่อนแถวอำเภอขานุรัตนะครับตรงนี้ครับกำลังถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำส่วนนี้นะครับก็จะทำใหนะครับปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเพิ่มขึ้นจากวันนี้นะครับจาก 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับก็มีโอกาสไปแตะนะครับเกือบ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ
0: ค่ะ
1: ปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะหลากลงมาครับลงมาพื้นที่ทางตอนล่างนะครับซึ่งก็จะมารวมกับแม่น้ำสะแกกัง
0: ค่ะ
1: สำหรับแม่น้ำสะแกกังเนี่ยนะครับเราก็ดูแล้วว่าน้ำเนี่ยมันก็หลากมาในช่วงที่ฝนมาตกในช่วงที่แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ขณะนี้ครับก็มีการไหลระบายลงมานะครับก็ข้างบนเนี่ยครับเริ่มหมดแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในส่วนนะครับก็จะมีเขื่อนวังน้ำก้าวนะครับของลูกน้ำสะแกกังนะครับก็เป็นปิ่มแล้วนะครับแล้วก็พยายามเร่งระบายลงมานะครับไม่งั้นก็จะล้นนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำในอนาคตนะครับที่เรามีการพยายามผันออกฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับ

0: เต็มศักยภาพแล้วนะครับรวมทั้งในส่วนของการระบายน้ำนะครับเข้าในพื้นที่นะครับนาข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็เอาไปสัก 20-30 เซนกระจายเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเอาน้ำไปขังไว้นะครับสำหรับรอการเพาะปลูกในฤดูถัดไปด้วยได้ด้วยนะครับก็พยายามทำตรงนี้เต็มศักยภาพแล้วครับและขณะนี้เนี่ยเราประเมินแล้วว่าปริมาณน้ำณปัจจุบันวันนี้นะครับปริมาณน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับวันนี้ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับกับน้ำที่กำลังเพิ่มจากนครสวรรค์นะครับณขณะนี้นะครับก็คาดว่าในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็วันถัดไปนะครับน้ำก็จะลงมาถึงเขื่อนเจ้าพระยานะครับเพราะฉะนั้นโอกาสของการที่น้ำจะระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับเพิ่มมากขึ้นครับก็จะอยู่ในเกณฑ์2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็ในส่วนนี้ครับจะทำให้น้ำเพิ่มขึ้นอีกสัก 20-30 เซนติเมตรนะครับณขณะนี้ก็ได้มีการประกาศแจ้งนะครับในส่วนนี้นะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีรับทราบในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มการระบายเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีการนะครับพยายามหน่วงให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะพยายามเพิ่มวันละ100นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นนะครับได้รับทราบข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็มีเวลาเตรียมตัวนะครับมวลน้ำสูงนะครับก็จะส่งทงไปครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมากที่สุดนะครับแล้วก็น้ำท่วมนะครับพื้นที่น้ำท่วมนะครับมากที่สุดนะครับแล้วก็จังหวัดเดียวกันครับของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ
1: ์
0: นะครับก็เราพยายามในช่วงที่ผ่านมาครับที่ย่อมความกดอากาศต่ำนะครับเข้ามานะครับในช่วงวันที่24 25 26 27นะครับเราหน่วงน้ำไว้ในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับตอนนี้นะครับเกินความจุไปแล้วครับ 107% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นไม่สามารถที่จะหน่วงไว้ได้แล้วนะครับแล้วก็สถานการณ์ด้านท้ายเนี่ยครับก็เริ่มที่จะคลี่คลายด้วยแล้วนะครับก็จะมีการเพิ่มการระบายน้ำครับแผนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำล้นเขื่อนนะครับก็จะต้องระบายน้ำนะครับออกมาเนี่ยประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำ400เนี่ยนะครับก็จะทำให้น้ำนะครับท้ายเขื่อนนะครับป่าสัตว์ชลสิทธิ์นะครับไปจนถึงนะครับเขื่อนพระราม6นะครับแล้วก็ท้ายเขื่อนพระราม6ลงมาก็เข้าสู่ตัวเมืองนะครับท้ายเมืองนะครับพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีน้ำนะครับเพิ่มขึ้นนะครับอย่างน้อยครับอีกประมาณ1เมตร
1: ค่ะ
0: นะครับโดยเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นน้ำสองส่วนนะครับก็จะมาเสริมกันนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็จะเป็นพื้นที่แหล่งรวมน้ำนะครับก็ทั้งสองน้ำเลยครับมารวมกันนะครับก็จะได้รับผลกระทบของน้ำเพิ่มขึ้นนะครับอย่างน้อยประมาณ1เมตรนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วก็น้ำส่วนนะครับก็จะผ่านไปตัวบางไทรนะครับพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเป็นจุดรวมนะครับไปปทุมธานีนะครับแล้วก็ไปจังหวัดนนท์ผ่านกรุงเทพมหานครออกในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการนะครับซ
1: ึ่
0: งปริมาณน้ำส่วนที่รวมนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์นะครับ2,500นะครับถึง3,000นะครับแต่ทั้งนี้ครับศักยภาพการรองรับนะครับของทางกรุงเทพมหานครเองนะครับหรือพื้นที่บริเวณริมตลิ่งนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำล้นคันนะครับในห้วงต่อจากนี้ไปนะครับแต่ทางกรุงเทพมหานครครับก็ระดับน้ำเนี่ยนะครับจะคงต่ำกว่าตลิ่งนะครับก็สักประมาณนะครับ1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นพนังป้องกันของกรุงเทพมหานครนะครับก็จะสามารถรองรับได้นะครับก็จะไม่กระทบในส่วนของเขตนะครับกรุงเทพมหานคร
1: นะ
0: ครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตั้งแต่ท้ายอยุธยาลงไปนะครับโดยเฉพาะจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็นนทบุรีนะครับก็จะมีน้ำนะครับปิ่นตลิ่งนะครับแล้วก็ล้นในส่วนบริเวณของคันถนนนะครับที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับ
1: ค่ะค่ะพ่อค่ะท่านมี2ประเด็นที่จะต้องเรียนถามท่านให้ท่านรบกวนท่านขยายความเพิ่มเติมคือเมื่อกี้ท่านอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยนะคะเราได้ยินคำว่าน้ำเกินความจุของเขื่อนอย่างเขื่อนป่าสักก็ 107% แล้วหลายเขื่อนก็น้ำเพิ่มขึ้นพอน้ำเพิ่มขึ้นจึงต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำมากยิ่งขึ้นพอคนฟังแบบนี้ก็มีความรู้สึกกังวลค่ะพอว่าเอ๊ะโอ้น้ำล้นเขื่อนต้องปล่อยน้ำออกมาแล้วอย่างนี้ฉันที่อยู่ท้ายน้ำอยู่ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครจะเป็นยังไงเดี๋ยวอันนี้อยากให้ท่านขยายความเพิ่มเติมว่ามีอะไรที่น่ากังวลไหมอยู่ภายใต้การบริหารจัดการหรือเปล่าแล้วก็ประเด็นที่2 กรุงเทพมหานครในหลายจุดที่ยังท่วมอยู่พอเราจะต้องรับน้ำเหนือลงมาด้วยแล้วก็รวมถึงจะเจอน้ำหนุนด้วยเนี่ยมันจะยิ่งหนักมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะพอมี2ประเด็นค่ะอยากจะขออนุญาตเรียนถาม2ประเด็นนี้ค่ะ
0: ครับขอขออนุญาตตอบประเด็นน้ำหนุนก่อนนะครับน้ำหนุนก็จะทำให้อิทธิพลของตัวน้ำที่กำลังลงไปนะครับก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอย่างน้อยสัก20ถึง30เซนติเมตรนะครับจากที่เราคาดการณ์นะครับถ้านอกจากนั้นครับในส่วนนี้ครับของปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีช่วงของอะไรครับการหนุนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเป็นสัปดาห์นะครับก็จะเป็นอุปสรรคนะครับในเรื่องของการระบายน้ำนะครับทำให้การระบายน้ำนะครับน้อยกว่าที่ระดับน้ำมันหนุนนะครับส่วนถัดมาครับในเขื่อนในกรณีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับเราพยายามหน่วงช่วยพื้นที่ตอนล่างนะครับแล้วก็นะครับในการบริหารของฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งท่วมอยู่ณขณะนี้นะครับของภูมิทางเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกก็คือกรุงเทพมหานครรังสิตนะครับลงไปทางพื้นที่ทางฉะเชิงเทราด้วยนะครับก็มันจะมีตัวรับน้ำอยู่หนึ่งคลองนะครับก็คือคลองรับพีพัดนะครับซึ่งอยู่บริเวณเหนือเขื่อนพระราม6นะครับซึ่งณขณะนี้เราปิดอยู่นะครับเพื่อลดการรับน้ำนะครับไม่ให้น้ำในส่วนของแม่น้ำป่าสักนะครับไปเติมนะครับก็ในส่วนนี้นะครับจะไม่มีน้ำเข้าไปเพิ่มนะครับก็ไม่ต้องกังวลใจในส่วนนี้นะครับเหลือแต่น้ำในส่วนของที่ท่วมขังนะครับแล้วก็กำลังเร่งหน่วยงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครกทม.นะครับหรือทางท้องถิ่นนะครับก็กำลังช่วยนะครับระดมในเรื่องของการระบายน้ำนะครับอยู่ณขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำนะครับที่ระบายเพิ่มจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับก็จะส่งตรงครับลงแม่น้ำป่าสักนะครับแล้วก็ไปผ่านเขื่อนพระราม6นะครับแล้วก็ลงไปรวมกันที่พระนครศรีอยุธยานะครับแต่ปริมาณน้ำนะครับในส่วนของ400ลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับตามแผนเนี่ยนะครับก็จะส่งผลกระทบนะครับพื้นที่นะครับในส่วนของแม่น้ำป่าสักเองนะครับแล้วก็จุดลงมาที่บริเวณของพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเรามีการประชุมนะครับแล้วก็มีการแจ้งนะครับในส่วนนี้นะครับร่วมกับทางหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดเองนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือนะครับโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในเขตนะครับคลองนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อน้ำที่จะเพิ่มนะครับแล้วก็ไปท่วมนะครับตรงนี้เราก็มีการประสานนะครับนอกจากนั้นครับวันนี้เองทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการเชิญประชุมนะครับกองในการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาตินะครับแล้วก็ได้มีการมอบหมายนะครับหน่วยงานนะครับในเรื่องของการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับท่านไม่เข้าไปดูในรายละเอียดนะครับท่านบอกว่าคุณมีปัญหาอะไรนะครับที่จะให้ทางรัฐบาลช่วยแก้ช่วยผลักดันช่วยประสานนะครับที่จะให้การอะไรครับบรรเทานะครับหรือน้ำนั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับท่านก็จะช่วยนะครับดำเนินการในส่วนนี้นะครับแล้วก็จะมีการประชุมติดตามนะครับที่กรมในการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาติเนี่ยนะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับในทุกๆเช้านะครับเพื่อที่จะรับทราบนะครับแล้วก็เพื่อที่จะช่วยกันนะครับในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้นะครับให้กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับโดยเร็วนะครับ
1: ค่ะพ่อคะหลายคนอาจจะเทียบสถานการณ์ตอนนี้เห็นปริมาณของน้ำเยอะๆเนี่ยว่าจะเหมือนปี54หรือเปล่าถ้าดูจากปริมาณน้ำในขณะนี้ทั้งน้ำจากทางเหนือลงมาน้ำจากในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเมื่อเทียบกับปี54มันเท่ากันไหมคะ
0: ปริมาณน้ำปี54ครับถ้าเราจะดูเนี่ยนะครับน้ำที่มาจากทางเหนือเนี่ยนะครับผ่านจังหวัดนครสวรรค์นะครับรวมจากปิงวังยมนาถมาแล้วเนี่ยนะครับปี54นะครับมีปริมาณน้ำผ่านประมาณ 4,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ค่ะ
0: นะครับหลังจากที่เดียวกันนะครับปีนี้นะครับตอนนี้ 2,003 แล้วนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าจะมากกว่า 2,003 นะครับในเกณฑ์ที่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังต่างจากปี2554นะครับค่อนข้างมากนะครับก็จะในเรื่องของระดับความรุนแรงนะครับในเรื่องของพื้นที่น้ำท่วมนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างแน่นอนนะครับยกเว้นบริเวณคลองนะครับที่เป็นขอบเขตนะครับคลองแล้วก็ไม่มีน้ำกระจายไปตรงไหนเนี่ยนะครับระดับน้ำท่วมนะครับอาจจะอย่างเช่นตัวคลองแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่บริเวณที่จะเข้าไหลเข้าไปสู่ตัวพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งจะเป็นคลองเน้นปริมาณระดับน้ำเนี่ยนะครับในตรงบริเวณนั้นนะครับอาจ154อย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับในส่วนของระดับน้ำที่ผ่านคลองนะครับ

0: ะครับพื้นที่น้ำท่วมนะครับหรือความระดับความรุนแรงนะครับในพื้นที่อื่นที่มีน้ำหลากตะลุมกันเนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันครับ
1: ค่ะเรียนถามท่านในพื้นที่อื่นๆบ้างนะคะที่ตอนนี้ก็หนักหน่วงไม่แพ้กันก็คือแถวริมแม่กลองกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสุพรรณบุรีนครปฐมตอนนี้ระดับน้ำค่อนข้างสูงทีเดียวรวมถึงเพชรบุรีด้วยแม่น้ำเพชรด้วยตรงนี้มีอะไรน่ากังวลหรือต้องจับตามองเป็นพิเศษไหมคะ
0: ครับในส่วนของแม่น้ำแม่กลองเนี่ยนะครับณขณะนี้เนี่ยมวลน้ำต่างๆกำลังเคลื่อนไปที่เขื่อนแม่กลองนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำนะครับที่ระบายอยู่ณขณะนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ 2,000 เศษนะครับแล้วก็แต่การประเมินนะครับน่าจะอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้นะครับก็จะไหลหลากลงไปนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบกับพื้นที่บริเวณท้ายเขื่อนแม่กลองนะครับตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนะครับหรือสมุทรสงครามนะครับรวมทั้งอาจจะท้นนะครับผ่านคลองดำเนินสะดวกครับไปลงในส่วนของสมุทรสาครด้วยนะครับก็คาดการณ์ครับว่ามันน่าจะสูงสุดนะครับในช่วงของ 2-3 วันนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ตอนบนครับณขณะนี้สถานการณ์น้ำนะครับที่หลากจากตอนบนเนี่ยนะครับจากบนฝั่งเขานะครับก็ไหลลงมารวมกันบริเวณหน้าเขื่อนแม่กลองแล้วนะครับแล้วก็ได้รับสัญญาณที่ดีครับว่าปริมาณบริเวณน้ำระดับน้ำนะครับด้านเหนือเขื่อนแม่กลองเนี่ยครับเริ่มที่จะเพิ่มนะครับในอัตราที่ไม่มากแล้วนะครับก็คิดว่าในสัปดาห์นี้นะครับระดับน้ำต่างๆนะครับก็จะเริ่มคลี่คลายลงไปนะครับแต่ว่าพื้นที่ทางตอนล่างครับก็จะได้รับผลกระทบนะครับที่น้ำจะต้องไปผ่านออกนะครับสู่ทะเลก่อนนะครับแต่ทั้งนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเขื่อนวชิราลงกรณ
1: ์
0: นะครับณขณะนี้นะครับก็มีการเก็บน้ำไว้นะครับ 98% นะครับก็จำเป็นแล้วครับในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำนะครับของเขื่อนเนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องเปิดนะครับทางระบายน้ำล้นนะครับเพื่อที่จะพร่องน้ำนะครับลงมาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำนะครับที่ยังมีไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับมีให้ล้นเขื่อนนะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับซึ่งในส่วนของการบริหารในส่วนนี้ครับก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าการที่จะเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ลงเนี่ยนะครับก็จะไม่นะครับส่งไปมากทำให้น้ำนะครับท่วมสูงนะครับมากกว่าเดิมนะครับเราเพราะว่าระยะทางเดินทางของน้ำเนี่ยนะครับของลูกต่อไปเนี่ยที่ออกมาจากเขื่อนนะครับก็จะเคลื่อนตัวไปนะครับไม่ทันกับมวลน้ำนะครับที่กำลังเคลื่อนตัวผ่านในส่วนของเขื่อนแม่กลองอยู่ณขณะนี้นะครับเราก็จะพยายามติดตามนะครับแล้วก็ควบคุมระดับน้ำนะครับไม่ให้สูงเกินนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะหลังจากนี้นะคะในพื้นที่ของภาคใต้เป็นยังไงบ้างคะมีอะไรที่จะต้องจับตามองเป็นพิเศษไหมเพราะว่ามันก็น่าจะอยู่ในช่วงของสถานการณ์เอลนีโญที่มีการประเมินกันเอาไว้อะค่ะว่าปีนี้จะมีอะไรที่ผิดไปจากแผนที่เราได้มีการคาดการเอาไว้ไหมคะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
0: ก็จะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายนะครับว่าฤดูฝนนะครับในส่วนของภาคกลางนะครับตอนนี้ก็ปลายกันยายนแล้วนะครับแล้วก็เข้าในส่วนของต้นตุลาคมนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็ร่องความกดอากาศต่ำหรือฝนเนี่ยนะครับจะขยับลงไปสู่ภาคใต้ตอนบนนะครับแล้วก็ขยับลงไปในภาคใต้นะครับฝนที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงถัดไปนะครับก็จะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดระนองนะครับพังงาลงมานะครับหรือจังหวัดภูเก็ตเองนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะเป็นส่วนของฤดูฝนนะครับของภาคใต้แล้วนะครับก็จะต้องมีการนะครับในส่วนของการเฝ้าระวังแล้วครับถัดไปต่อจากนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการคาดการณ์เองเนี่ยนะครับก็จะเริ่มมีฝนตกหนักนะครับของภาคใต้เนี่ยนะครับก็ตั้งแต่วันที่11นะครับ12 13 14นะครับก็จะเริ่มมีฝนตกนะครับค่อนข้างที่จะเป็นปริมาณมากนะครับบริเวณทางด้ามขวานของเราเลยนะครับก็จะมีโอกาสนะครับในเรื่องของเกิดน้ำหลากนะครับแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะครับหรือน้ำล้นตลิ่งนะครับก็ในพวกถัดไปครับเราก็ต้องมาจับตามองครับในส่วนของภาคใต้นะครับถัดไปครับ
1: ค่ะท่านบอกค่ะท่านถามในภาพรวมว่าจากการที่เราประเมินเอาไว้ก่อนที่จะถึงฤดูฝนจนกระทั่งเรามาเจอสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างยังคงอยู่ในแผนที่เราสามารถที่จะประเมินแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ไหมคะ
0: ถ้าว่าเป็นแผนนะครับแผนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับเช่นเขื่อนอ่างต่างๆนะครับเรามีการประเมินล่วงหน้านะครับ

0: ฤดูเลยนะครับว่าเขื่อนไหนเนี่ยนะครับจะมีโอกาสล้นบ้างนะครับแล้วเราก็มีการติดตามนะครับในแต่ละเดือนนะครับมีการอัปเดตนะครับแล้วก็มีการพ่องนะครับในการระบายน้ำนะครับออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ในส่วนที่เราเห็นภาพนะครับว่าเขื่อนบางเขื่อนเริ่มล้นนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเรามีการพ่องออกมาก่อนนะครับแต่ว่าด้วยปริมาณฝนที่ตกนะครับด้วยความเข้มๆนะครับแบบนี้นะครับก็ทำให้ในเรื่องของประสิทธิภาพการระบายนะครับที่ระบายไม่ได้ในช่วงที่ฝนตกในช่วงนั้นด้วยเหมือนกันนะครับเราก็มองในเรื่องของผลกระทบกับพื้นที่ทางด้านท้ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็นะครับทำให้ต้องหน่วงด้วยนะครับชะลอการระบายด้วยนะครับจะระบายมาเยอะก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องมีการพิจารณานะครับเป็นพ่วงๆนะครับหรือเป็นช่วงๆนะครับอย่างเช่นเขื่อนวัชิรังกรที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่ครับในช่วงต้นฤดูครับอยู่ในเกณฑ์ของระดับน้ำต่ำเลยนะครับแล้วก็เพิ่งมาเป็นช่วงของกันยายนเท่านั้นครับระดับน้ำเพิ่มพรวดนะครับเพิ่ม 4,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยครับในช่วง2สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับ
1: ค่ะอยากให้ท่านได้ให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนค่ะเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าในสถานการณ์ขณะนี้ทุกคนก็ต่างติดตามเฝ้าติดตามสถานการณ์และติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดแต่ว่าพอเห็นภาพเห็นข่าวเนี่ยก็อาจจะเกิดความวิตกกังวลอยากให้ท่านได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนรวมถึงให้ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของทางภาครัฐโดยเฉพาะสทนช.ค่ะ
0: ครับก็ขยายความอย่างนี้ครับว่าในส่วนของทุกวันเนี่ยนะครับสทนช.นะครับเวลา 7:30 น.นะครับแล้วก็ 16:30 น.นะครับเรามีการประชุมนะครับติดตามนะครับแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะครับรวมทั้งมีการประชุมในส่วนของคณะทำงานนะครับวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานนะครับแล้วก็ชี้เป้านะครับส่งต่อให้กับหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการรับมือนะครับว่าตรงไหนจะเสี่ยงบ้างอย่างไรนะครับเราทำงานนะครับณขณะนี้ครับเราร่วมกับหน่วยงานนะครับทุกๆวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีผลของการประเมินผลของการวิเคราะห์นะครับส่งต่อให้กับพี่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งในเรื่องของการประกาศนะครับในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราประเมินนะครับไม่ว่าจะเป็นเฉพาะในเรื่องของฝนที่ตกนะครับหรือในส่วนของปริมาณน้ำในลำน้ำนะครับน้ำล้นตลิ่งนะครับหรือดินโคลนถล่มนะครับตอนนี้นะครับเราก็ร่วมบูรณาการนะครับแล้วก็ส่งต่อข้อมูลให้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็จากสภาพนะครับความผันแปรนะครับกับปริมาณฝนที่ตกเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะตกสั้นๆนะครับแล้วก็ในปริมาณที่เยอะมากๆนะครับก็เป็นเหตุให้ในเรื่องของน้ำหลากนะครับมาในปริมาณสูงนะครับแล้วก็การจัดการนะครับในเรื่องของความทันเวลานะครับอย่างเช่นตัวของแม่น้ำปิงณขณะนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมา 1,000 เลยนะครับเป็นในส่วนที่เรานะครับในการเตรียมการป้องกันนะครับในส่วนนี้ครับก็จะต้องใช้นะครับระยะเวลาในการเตรียมการป้องกันนะครับแต่ทีนี้มาแบบพลาดพลาดนะครับเราก็นะครับเป็นอุปสรรคนะครับในส่วนของหน่วยงานของเราด้วยนะครับในเรื่องของการที่จะบอกต่อนะครับในเรื่องของการที่จะเตรียมความพร้อมนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่หน่วยงานนะครับกำลังเผชิญอยู่ณขณะนี้นะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นครับก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนครับว่าความผันแปรของสภาพอากาศณขณะนี้นะครับในพื้นที่เรานะครับในอดีตอาจจะยังไม่เกิดนะครับแต่ปัจจุบันนะครับก็มันอาจจะเกิดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะมีการติดตามนะครับหากมีประกาศนะครับหรือมีข้อมูลแจ้งนะครับในส่วนไหนอย่างไรนะครับอย่างเช่นเซลล์บอดแคสต์นะครับเป็นต้นนะครับก็ขอให้หาข้อมูลนะครับหรือสอบถามข้อมูลนะครับในรายละเอียดกันนะครับในเชิงพื้นที่ก่อนนะครับหรือไม่เข้าใจก็โทรมาถามทางเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภาครัฐนะครับเพื่อที่จะขยายความนะครับให้เกิดความเข้าใจนะครับโดยเฉพาะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเองนะครับก็จะมีในส่วนของ Facebook นะครับของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็สามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามได้นะครับหรือจะโทรสายด่วนนะครับ1111นะครับของสำนักนายกนะครับก็จะมีในส่วนของหน่วยงานเจ้าที่นะครับในการรับนะครับเรื่องร้องเรียนนะครับหรือเรื่องของสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้นะครับรับทราบนะครับหรือจะประสานไปนะครับในเรื่องของการที่จะช่วยบรรเทานะครับหรือแก้ไขในส่วนไหนได้ครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็เป็นกำลังใจกับท่านแล้วก็รวมถึงทีมงานทุกๆท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผอ.ธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะคะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ในฐานะรองโฆษกสทนช.นะคะก็มาฉายภาพให้เราเห็นถึงสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งเรื่องของฝนด้วยที่ยังไม่หมดไปซะทีเดียวนะคะ

เรื่องของน้ำเหนือนะคะที่ต้องมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็รวมถึงเรื่องของน้ำหนุนด้วยนะคะเมื่อกี้ท่านก็อธิบายในภาพรวมให้ได้เห็นก็ไม่อยากให้ทุกท่านนั้นตื่นตระหนกจนเกินไปแต่ขอให้เกาะติดสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานภาครัฐนะคะเพราะว่าแต่ละหน่วยงานก็ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ทีเดียวค่ะเพื่อที่จะลดความสูญเสียให้ได้น้อยที่สุดนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้ด้วยวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะเคลียร์คัทชัดเจนวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดียนันทิยากับทีมงานสวัสดีค่ะ

ไทยศิวาลัยชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้ชุดไทยศิวาลัยเป็นชุดแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: เอ็นบีทีนิวส์ข่าวต้นชั่วโมงเวลา14 นาฬิกาในช่วงนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงแต่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตราที่2,400ถึง2,600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจจะระบายเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงในช่วง 2-3 วันนี้นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ตำบลตลาดกรวดและตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองโดยได้หารือร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองพร้อมกับผู้นำชุมชนเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวไม่ให้น้ำท่วมบ้านเรือนริมน้ำซึ่งมีแผนทำแนวป้องกันถาวรหลังจากที่น้ำลดขณะนี้ลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มทรงตัวมีเพียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่รับน้ำจากหลายทางทำให้บางอำเภอระดับน้ำเพิ่มขึ้นรัฐบาลจึงประสานกรมชลประทานผันน้ำออกฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและเข้าระบบชลประทานเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 2,400 ถึง 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่อาจจะระบายเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุด 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน 2-3 วันนี้ซึ่งต้องประเมินสถานการณ์วันต่อวันร่วมกับปริมาณฝนทุกภาคส่วนจึงเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลานายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศโดยพื้นที่ไหนที่น้ำยังท่วมให้เร่งระบายออกโดยเร็วพร้อมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่าที่ยังหนักอยู่ในขณะนี้จะเป็นในพื้นที่ปริมณฑลซึ่งต้องเร่งระบายออกไปให้มากที่สุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้สำหรับช่วงบ่ายวันนี้ก็จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพราะยังมีน้ำท่วมอยู่และเมื่อน้ำขังอยู่หลายวันก็เริ่มมีน้ำเน่าเสียจึงต้องเร่งหาทางระบายออกโดยเร็วที่สุดขณะที่มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติก็เร่งอยู่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปประชาชนในพื้นที่เสี่ยง30ล้านครัวเรือนจะมีประกันภัยคุ้มครองซึ่งจะทำให้การเยียวยาช่วยเหลือนั้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทางด้านของภาคใต้ทุกจังหวัดนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกองทัพภาคที่4และหน่วยงานราชการทั้งหมดเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุด้วย
1: แก้ไขสถานการณ์ครับทุกวันตลอดจนการเตรียมพร้อมนะครับกับสถานการณ์ที่มันยังมีปริมาณฝนตกจำนวนมากโดยเฉพาะยิ่งสัปดาห์ที่จะถึงเนี้ยนะครับแล้วก็มันจะไปหนักมากๆในจังหวัดภาคใต้ทุกจังหวัดเลยไล่ตั้งแต่ปฐมยันราชบัณฑิตเลยผมไม่ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงกองทัพภาคที่4แล้วก็หน่วยงานราชการทั้งหมดให้เตรียมพร้อมแผนพิจารณาเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ต่างเตรียมพร้อมในเรื่องของพายุ
0: อธิการบดีมหาวิทยาลัยคอร์เนลในรัฐนิวยอร์กของสหรัฐให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงครั้งใหญ่หลังเกิดกระแสโกรธแค้นทั่วประเทศจากกรณีนักศึกษาหญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศนายไมเคิลคอร์ติคอฟอธิการบดีมหาวิทยาลัยคอร์เนลในรัฐนิวยอร์กของสหรัฐแถลงผ่านวิดีโอความยาวประมาณ8นาทีถึงเหตุการณ์ที่นักศึกษาหญิงรายหนึ่งใช้นามสมมุติเจนโดฟ้องร้องมหาวิทยาลัยกรณีที่ถูกนักศึกษาชาย7คนมอมยาและล่วงละเมิดทางเพศภายในหอพักนักศึกษาชายเมื่อปี2567โดยเขากล่าวว่าข้อกล่าวหาของนักศึกษาหญิงเป็นเรื่องที่น่าวิตกอย่างยิ่งและทางมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องทบทวนวิธีการจัดการคดีอย่างจริงจังทั้งนี้เจนโดซึ่งเกิดเหตุขณะมีอายุ20ปีและเป็นนักศึกษาของคอร์เนลกล่าวว่าเธอแจ้งต่อตำรวจมหาวิทยาลัยคอร์เนลประมาณ2สัปดาห์หลังเกิดเหตุซึ่งตำรวจดำเนินการสอบสวนแต่ในเวลานั้นไม่มีการตั้งข้อหาเธอยังได้กล่าวหาว่ามหาวิทยาลัยไม่สามารถปกป้องเธอได้อย่างเพียงพอและไม่ได้ลงโทษนักศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมขณะที่ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กได้สั่งตั้งอัยการพิเศษเข้ามาตรวจสอบการทำงานของตำรวจและมหาวิทยาลัยในคดีนี้แล้วติดตามข่าวช่วงต่อไปใน NBT News ข่าวต้นชั่วโมงเวลา15 นาฬิกาครับ

ช่วงฤดูฝนต้องระวังโรคระบบทางเดินหายใจทั้งโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่และ RSV ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้ง่ายโดยเฉพาะในเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวอย่าลืมดูแลตนเองด้วยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วยปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจามหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยและหากไม่สบายควรพักอยู่บ้านพร้อมเข้ารับวัคซีนตามคำแนะนำรู้ทันป้องกันได้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างให้สุขภาพดีตลอดฤดูฝนนะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ Better Future ครับ

0: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Better Future นะครับวันนี้เจอกับเรา3คนนะครับผมบินวัศกรศาสนะคุณหมอพรเทพสิริวัฒนารังสรรค์และคุณนพเดชเวชพิมลนะครับสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: บินครับ
5: พี่บินครับ
2: เด็กครับเจอกันนะเรา3คน
3: ไปเที่ยวไหนไม่รู้เนี่ย
2: บอกแล้วไม่เคย
5: ภารกิจเยอะใช่ไหมครับพี่บิน
2: เยอะนะแต่วันนี้มาแล้วครับคิดถึงคุณผู้ชมมากคิดถึงคุณหมอด้วย
3: น้องเด็กปากหวานมาก
2: หวานเลยติดตามรับชมรายการของเราได้นะครับวันหยุดแบบนี้ก็สำหรับ Better Future ปัญหาสุขภาพเน้นๆเลยนะครับดังนั้นก็สามารถติดตามได้ทั้ง NBT 2 HD กฎหมายเลข2นอกจากนี้ถ้าใครอยากจะติดตามรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ของเราครับคุณนพเดชหลากหลายช่องทางเลยใช่ไหม
5: ครับนอกจาก Facebook Live YouTube Live นะครับยังมี Instagram แล้วก็ X รวมถึง TikTok ของทางช่อง NBT ด้วยนะครับ
2: ครับ
5: และอีกหนึ่งช่องทางที่เราภาคภูมิใจจะนำเสนอนะครับ nbtplus.prd.go.th นะครับ
2: ครับ
5: NBT Plus สามารถดาวน์โหลดได้ทาง App Store และ Play Store ด้วยครับ
2: ใช่แล้ว
5: ร
2: ับ
5: ชมได้ทุกที่ครับ
2: ใช่แล้วนะครับท่านจะอยู่ที่ไหนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะเนี่ยสามารถที่จะติดตามรับชม NBT ของเราได้เลยนะครับส่วนถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะพูดคุยปัญหาปรึกษาสุขภาพกันนะครับอันนี้สามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับสแกนปุ๊บเนี่ยนะครับเข้ามาเลยใน LINE Open Chat ของเรา Better Future นะครับในนี้ก็จะมีต้องบอกว่าเป็นคุณหมอนะครับหลากหลายสาขาเลยใช่ไหมครับคุณหมอพรเทพคุณหมอพรเทพก็แนะนำไปแล้วว่ามีคุณหมออะไรบ้างใช่ไหมเข้ามาอยู่ในนี้
3: มีทั้งหมอตาหมอหูหมอจมูกนะหมอสันหมออายุรกรรมหมอกระดูก
5: ครบ
3: แล้วก็มีผู้ที่มีจิตศรัทธาเป็นอาสาสมัครเยอะแยะเข้ามาช่วยที่ไม่ใช่หมอแต่ว่าเป็นผู้มีความรู้ด้านสุขศึกษานะฮะก็ตอบคำถามให้ท่านทุกวันแล้วท่านก็สามารถฝากคำถามที่อยากจะรู้หรือให้คนอื่นทั้งภาพทั้งเขียนเข้ามาหรือว่าวิดีโอได้หมดแล้วเราก็จะเลือกเอาคำถามดีๆมาออกในรายการอย่างวันนี้
2: ใช่แล้วครับคุณหมอก็เลือกไว้แล้วนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญเลยผู้ชมร่วมเป็นสมาชิกร่วมเป็นเพื่อนกับเรานะครับสามารถที่จะตั้งคำถามมาได้หรือถ้าใครอยากจะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังหรืออื่นๆนะที
3: ่
2: ม
3: ี
2: รูปส่งภาพมาไปวัดความดันมาแล้วใช่ไหมต้องเด่นบางคนวัดความดันมาบางคนไปเจอกับโรคที่ตัวเองได้ประสบพบเจอสามารถจะถ่ายรูปกันเข้ามาได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปตอบคำถามที่คุณหมอได้เลือกไว้แล้วสำหรับวันนี้นะครับมาดูเรื่องราวดีๆเรื่องของสุขภาพกันนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะปัญหานี้เลยเรื่องของช่องปากหลายต่อหลายคนเนี่ยอาจจะละเลยนะครับเรื่องของช่องปากนะครับหรือว่าการดูแลความสะอาดในช่องปากนั่นเองแต่ก็มีหลายคนที่ก็เหมือนกับจะดูแลนะแต่กลายเป็นว่าไม่ไปใช้ของจริงไปใช้บริการของปลอมครับอย่างคนนี้นะครับเห็นว่าไปซื้อฟันปลอมเป็นฟันปลอมสำเร็จรูปมานะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยนะครับมีเรื่องของสุขภาพปากที่ดีขึ้นเรื่องของการทานอาหารแต่ปรากฏว่ามันไม่ดีนะมันจะส่งผลกระทบต่อร่างกายด้วยใช่ไหมครับคุณเดช
5: ครับทางด้านนายแพทย์อัครฐานจิตนุยานนท์นะครับท่านเป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์ได้ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าปัจจุบันมีการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้รับความนิยมเยอะมากนะครับเนื่องจากมีความสะดวกสบายด้านสินค้ารวดเร็วนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับช่องปากรวมถึงฟันปลอมด้วยครับซึ่งฟันปลอมเป็นอุปกรณ์ทันตกรรมที่ต้องได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะช่องปากของแต่ละบุคคลนะครับการเลือกซื้อฟันปลอมจากช่องทางออนไลน์โดยไม่ผ่านการตรวจประเมินจากทันตแพทย์อาจทำให้ฟันปลอมไม่พอดีกับช่องปากไม่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมและอาจก่อให้เกิดการกดทับหรือระคายเคืองภายในช่องปากได้ดังนั้นประชาชนควรศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์และพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนเลือกซื้อนะครับรวมถึงปรึกษาทันตแพทย์ก่อนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานด้วยครับ
2: อันนี้สำคัญนะครับทางด้านของดร.ทันตแพทย์หญิงสุมนาโพสีทองผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรมนะครับก็บอกว่าฟันปลอมเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปนะครับแต่การทำฟันปลอมเนี่ยจำเป็นนะอย่างที่คุณนพเดชบอกว่าต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพของช่องปากแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเนื่องจากแต่ละคนนั้นก็จะมีช่องปากมีสภาพฟันที่แตกต่างกันไปหากเลือกใช้ฟันปลอมที่ไม่ได้รับการตรวจและปรับให้เหมาะสมก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานได้เช่นฟันปลอมไม่กระชับไปกดทับเหงือกเกิดเป็นแผลอีกหรือว่าเกิดการระคายเคืองรวมถึงอันนี้จะส่งผลต่อการบดเคี้ยวแล้วก็สุขภาพช่องปากโดยรวมด้วยนะครับดังนั้นบอกเลยว่าพี่น้องประชาชนควรหลีกเลี่ยงใช่ไหมครับคุณหมอวัน
3: นี้ใช่ใช่ก็ผมก็ทำเรื่องรากฟันเทียมฟันปลอมทั้งปากเนี่ย มาตั้งแต่ปี2553ในโครงการของฟันรากฟันเทียมพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะ
2: ครับ
3: คือเราให้1 10,000 ชุดสำหรับคนที่ฟันหมดปาก
5: อันนี้จะได้ฟรีเลยใช่ไหม
3: ได้ฟรีตอนนั้นฮะก็ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยผมเข้าไปเป็นรองปลัดเนี่ยทำไป200คน5ปีละ
2: โ
3: อ้จากหมื่นนะโอ้โหเราจะต้องระดมสรรพกำลังให้หมอฟันตามโรงพยาบาลอำเภอจุดต่างๆเนี่ยมาเรียนเอาคนไข้ที่มีฟันปลอมหมดปากมาตามมาเลยแล้วเอาครูไปสอนทำหรือว่าจะพาคนไข้ไปทำ
5: ครับ
3: 1ปีครบแล้ว
2: ครับ
3: โอ้ก็เลยทำให้แบบได้บุญเยอะนะฮะ
2: ครับ
3: ทีนี้ก็เลยได้ศึกษาว่าไอ้การที่เราใส่ฟันปลอมเนี่ย
2: ยังไง
3: มันมีข้อที่จะต้องคำนึงถึงมาก
2: ครับ
3: ฟันเราเนี่ยเวลามันเคี้ยวอาหารเนี่ยมันรู้มั้ยมันรับน้ำหนักขนาดไหน
2: โอ้รับขนาดไหนฮะ
3: อ้อถ้าบางครั้งเคี้ยวกันเนี่ย
5: เป็นกิโลเลยครับ
3: ประมาณ100กิโล
2: 100กิโล
3: นี่กระแทกกันนะ
5: หนักกว่าน้ำหนักตัวเราอีกนะ
3: เออ50ถึง100กิโลเนี่ยบดเคี้ยวอัดงั้นถ้าฟันมันไม่แข็งจริงมันแตก
2: โอ้ตาย
3: แล้วถ้าไอ้เหงือกที่รับมันไม่ดีมันก็อักเสบกระแทกอ่ะแล้วก็มันก็มีการขยับเขยื้อนบดงั้นเราถึงต้องใส่ลากเพื่อมันฟิกข้างล่างข้างบนไม่ค่อยขยับขยื่น
2: ยึดเอาไว
3: ้ยึดกันไว้ข้างล่างเพื่อเป็นฐานรับน้ำหนักเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดจะไปซื้อไปอะไรมาใส่
2: นะ
3: ไอ้ฟันปลอมหมดปากนี่เขาทำให้ฟรีนะเนี่ยรัฐบาลทำให้ฟรีแล้วถ้าติดลากฟันสองฟากให้แน่นเลยนะฟรีประกันสังคมก็ฟรีค่าราชการก็ฟรีนั้นก็ไปหาหมอเราบอกว่าจะทำฟันปลอมทั้งปากโ
2: อ
3: ้ขั้นตอนยาวนิดหนึ่งก็ต้องอดทน
2: ครับ
3: เพราะจะต้องพิมพ์ปากพิมพ์เหงือกตรงนั้นหลุมตรงนี้นูนตรงนี้บุบอะไรเงี้ยเพื่อให้มันรองรับไอ้ฟันปลอมที่มันแดงๆเนี่ยเหมือนเหงือกปลอมเนี่ยมันลงไปในหลุมพอดี
2: คร
5: ับ
3: เพราะนั้นมันถึงจะบดเคี้ยวอาหารได้แล้วรู้ไหมเวลาบดเคี้ยวอาหารทีนึงเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะคนหนุ่มสาวอาจจะไม่รู
5: ้ครับ
3: คนที่ไม่เคี้ยวอาหารนี่นะสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์นะ
2: ไม่เคี้ยวอาหาร
3: เออเพราะการเคี้ยวอาหารแต่ละทีเนี่ย
2: เป็นการฝึกสมองเหรอ
3: มันเป็นการปั๊มเลือดเข้าสมองอ่ะ
2: เอาเหรอ
3: เออนี่เนี่ยเพราะ
5: มันแรงกดมันเยอะ
3: มันก็เลยปั๊มเลือดเข้าสมองนี่เส้นเลือดที่อยู่ตรงนี้2อันนะแล้วก็ตรงนี้2อันมันจะถูกปั๊มเข้าไป
2: ครับ
3: งั้นก็อย่ากินอะไรแบบยัดทนานเคี้ยวก่อน
2: อ๋องั้นเราสามารถที่จะเคี้ยวได้ตลอดทั้งวันเพื่อที่จะให้สมองเราไม่เป็นอัลไซเมอร์
3: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่หรอ
5: ก
2: ิน
5: ท
2: ั
5: ้งวันเลย
2: โอ้ก็ทั้งวันสิเพราะเลือดส
3: ุกเคี้ยวเวลากินข้าวกินอาหารเคี้ยวเยอะๆเคี้ยวละเอียดๆเพราะตอนเคี้ยวเนี่ยมันจะทำให้เลือดเข้าสมองเป็นระยะก
2: ็1คำควรจะเคี้ยวสักกี่ครับ
3: มันคืออย่างง
2: ี้นานแค่ไหนอ่ะ1คำเนี่ย
5: 1นาที
3: เอาว่าเรากินอะไรก็ตามเนี่ย
5: ครับ
3: ขอให้กินข้าวมื้อหนึ่งให้หมดในครึ่งชั่วโมงเอางี้ละกัน
2: นานมากเลย
5: ก็นานอยู่นะ
3: ก็เคี้ยวแล้วห้ามกินข้าวคำน้ำคำเอาน้ำไปไกลๆตอนเด็กๆพ่อเขาห้ามเอาแก้วน้ำขึ้นโต๊ะอาหารนะ
2: โอ้โ
3: หเขาบังคับให้เคี้ยวเออเคี้ยวใครไม่เคี้ยวนะกืนนะมันติดคอตายเลยก็รู้จักเคี้ยวบ้างอย่ายัดทนานอย่างนี้ไม่ได้เขายอมไม่ได
2: ้
3: ก็นะถ้าอย่างนี้ก็คือเราไปหาหมอฟันซะแล้วไปปั๊มฟันใส่ฟันให้ถูกต้องแล้วมันต้องการความแข็งนะ
5: ครับ
3: โอ้ถ้าฟันปลอมเป็นพลาสติกมันเคี้ยวไม่กี่ทีมันแตกเออต้อง100กิโล50กิโลเคี้ยวทีหนึ่งมันแตกเลยนะ
5: ครับ
2: และอย่างคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วฟันปลอมเนี่ยเป็นเหมือนเป็นอุปกรณ์เฉพาะคนนะเพราะแต่ละคนเนี่ยรูปร่างของเหงือกรูปร่างของปากแตกต่างกัน
5: เลย
2: ดังนั้นจะไปซื้อแบบสำเร็จรูปแบบออนไลน์อย่างนี้ไม่ได้
3: ใช่ได้โหนี่รู้ไหมว่าทำไมฟันมันถึงแพง
2: เพราะ
3: ฟันแต่ละชิ้นเนี่ยมันเป็นพลาสติกที่ต้องผ่านการวิจัยว่าถูกความร้อนถูกความเย็น มันจะได้ไม่เสื่อมสภาพไม่แตกไม่ย้วยไม่เปลี่ยนรูปร่างไม่เปลี่ยนสี
2: ครับ
3: กินน้ำกินน้ำชากินอะไรมันไม่เปลี่ยนสีมันถึงแพงอะครับต้องวิจัยต้องเพชเชอร์ความกดดึงล้างร้อนเย็นนี่ผมศึกษามากเพราะว่าผมไปกับผู้ที่ตันตานวัตกรรม
2: ครับ
3: ที่ผมช่วยงานเรื่องพระเจ้าอยู่หัวอยู่เนี่ยไปดูงานที่เมืองจีนเขาทำฟันซี่ๆมาขายเราเนี่ยตั้งหลายบาทซี่หนึ่งเป็นหลายเป็นหลักร้อยอ
2: ่
3: ะเพราะว่าวิจัยนี่แหละเราอย่าไปเอาง่ายโอ้พลาสติกอะไรมาใส่แล้วทาสีเนี่ย
2: เอาง่าย
3: ตายแล้วเป็นสารพิษหรือเปล่าไม่รู้อย่าไปทำนะอย่าไปเล่น
2: หลุดลงคอขึ้นมาหลุดเป็นเรื่องเลยนะ
3: มันมีสารพิษด้วยพลาสติกบางอย่างมันใช้ กับอาหารไม่ได้อ่ะ
2: ครับ
3: เอามาทำฟันปลอมนี้ได้ไง
5: โดยสรุปก็คือการซื้อฟันปลอมออนไลน
3: ์ไม่ดีเลย
5: ห้ามไปไม่ได้นะครับ
3: no no way
2: ห้ามห
5: ้
2: าม
5: แล้วก็เสียเงินฟรีด้วย
3: มันเป็นอันตรายครับ
5: แล้วก็ถ้าท่านอยากทำฟันปลอมทั้งปากสามารถทำ
3: ไปหาหมอฟันเลย
2: หาหมอ
3: สิ่งฟันนะ
2: ครับอันนี้ก็ฝากเตือนเอาไว้ด้วยสำหรับใครที่ซื้อฟันปลอมแบบออนไลน์นะครับมาถึงประเด็นถัดไปต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกอะน้องเด็ก
5: หน้าฝนครับ
2: เห็ดนะเห็ดเริ่มที่จะออกแล้วนะในป่าต่างๆเนี่ยนะครับแต่มันก็มีหลายคนที่ชอบทานเห็ดก็ไปเก็บของป่ากันแต่ทีนี้ครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยกรมควบคุมโรคออกมาเตือนเลยนะครับว่าเก็บเห็ดป่าอยู่ช่วงนี้นะครับระวังเรื่องของเห็ดพิษนะครับเสี่ยงเป็นพิษเพราะว่าตอนนี้จะเจอคนป่วยแล้วนะครับ 3,000 กว่ารายแล้วก็มีเสียชีวิตด้วยแล้วนะฮะเรื่องนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรครับคุณนพเดช
5: ครับอย่างที่บอกกันว่าทุกฤดูฝนนะครับเห็ดป่าจะเริ่มเจริญเติบโตตามธรรมชาติเลยนะครับ
2: ทั้
5: งแล้วทีนี้มันมีทั้งกินได้แล้วก็กินไม่ได้ครับขึ้นป่าปนกันด้วยลักษณะของเห็ดบางชนิดที่คล้ายกันมากทำให้ประชาชนอาจจะเก็บมาขายหรือว่านำมาปรุงอาหารโดยไม่ตั้งใจจึงมักจะพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากกินจากการกินเห็ดพิษทุกปีเลยนะครับ
2: มีข้อมูลใช่ไหมว่าปีนี้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย
5: ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันเนี้ยเดือนกันยายนเนี่ยครับ ตุลาคมเนี่ยครับพบผู้ป่วยสะสมแล้วถึง 3,269 รายแล้วก็ที่น่าตกใจนะครับเสียชีวิตไปถึง11รายนะครับก็ส่วนมากจะเป็น
2: กลุ่มไหน
5: กลุ่มผู้สูงอายุครับ60ปีขึ้นไปแล้วก็รองลงมาก็คือ
2: 50ถึง59ปี
5: แล้วก็40ถึง49แบ่งตามเขตสุขภาพที่มากที่สุดก็คือ5อันดับแรกก็คือเขตสุขภาพที่10ที่8ที่9แล้วก็ที่7ครับแล้วก็เขตสุขภาพที่1โดยภาพรวมสถานการณ์เห็ดพิษยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กระจายไปหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยครับ
2: ใช่แล้วนะครับทีนี้อาการนะอาการหลังจากที่ได้รับเห็ดพิษเนี่ยผู้ป่วยก็จะเริ่มมีอาการต่างๆให้คุณหมอบอกดีกว่าเดี๋ยวบอกแล้วอาจจะไม่เชื่อผม
3: คนที่กินเห็ดแล้วมีอันตรายเนี่ยอยู่อีสานหมดเลย
2: อ๋อนี่ในเขตต่างๆ
3: 90เนี่ย
2: คือเขตอีสานเหรออ
3: ีสานเหนืออีสานใต้ตั้งแต่7ถึง10
2: อ๋อเหรอ
5: 7 8 9 10
3: เนี่ยนะอีสานใต้ก็90
2: แล้วก็มีเขต
3: แล้วก็1คือเชียงใหม่
2: เชียงใหม่อ๋อใช่
3: เค้าอยู่ตามเขานั่นแหละ
5: ภาคเหนือ
2: เห็ดเยอะเหรอ
3: เห็ดอ้าวก็เวลาไปเก็บเห็ดก็ไปเก็บในป่าดิเค้าก็เผาไอ้อะไรที่เป็นทางไม้แล้วก็เห็ด
2: ให้เห็ดมันงอกให้มันขึ้นเอ้า
3: ทีนี้เราก็ต้องระวังในนี้เห็ดเนี่ยเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บมากินนะ
5: ครับ
3: เพราะว่าส่วนใหญ่เห็ดที่เป็นพิษเนี่ยมันจะมี
2: สีสวย
3: สดใสมากแล้วก็รูปใหญ่ๆเนี่ย
2: อันตรายมากเห็ดแดงๆเนี่ยนะ
3: ก็ไม่รู้จักอย่าไปกินนะ
2: ขาว
3: ๆอันนี้ไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กิน
2: ครับ
3: แล้วเวลาเราจะกินเห็ดเนี่ยนะข้อที่จะช่วยทำให้เราอาการหนักเป็นเบาก็คือต้มให้มันเดือด
2: ว้า
3: เพราะว่าแม้กระทั่งเห็ดที่กินได้นี่นะบางทีมันมีสปอร์ของเห็ดที่กินไม่ได้ปิวมา
2: โอ้มันโดน
3: ปิวมาอยู่กับมันเนี่ย
2: เอามาปะปนอยู่นะ
3: ปนอยู่แล้วเอามากินเนี่ย
5: กิน
3: จะต้องต้มให้มันเดือดแล้วมันจะทำลายพิษสัตว์พิษ
2: อ
3: ันนี้เป็นหลักเกณฑ์ข้อที่สำคัญมากนะฮะแล้วก็การทดลองการว่าพิษควรจะดื่มไม่ดื่มเนี่ยก็เราก็ไม่ต้องไปคิดแล้วแต่อย่าไปกินพร้อมกับไอ้เหล้าหรือว่าพวกสุรานะยิ่งทำให้พิษออกฤทธิ์แรงใหญ่เลยนะ
2: ครับ
3: แล้วก็ไม่ควรคือไม่ควรใช้สีกลิ่นรูปของเห็ดมาเป็นเรื่องที่อยากจะให้กินมากขึ้น
2: ใช่
5: ครับ
3: ก็โดยหลักการนี้ทีนี้ถ้ากินไปแล้วเนี่ยอาการ
2: เขาบอก
3: ท้องเสีย
2: เป็นยังไงอะ
3: อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวเนี่ยต้องไปหาหมอเลยครับ
2: โอ้นะครับอันนี้เป็นอาการที่ถ้าใครรับเห็ดพิษเข้าไปแล้วนะครับถ้ามีอาการอย่างที่คุณหมอบอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับอาการเริ่มก็จะมีตั้งแต่ไม่กี่นาทีนะจนถึงหลายชั่วโมงหลังกินเห็ดพิษเข้าไปก็จะเกิดอาการขึ้นนั่นเองนะครับ
5: ครับ
2: ขึ้นอยู่กับปริมาณของสารพิษในเห็ดนั่นเองอาการก็อย่างที่คุณหมอบอกคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายก็มีนะมีถ่ายเหลวแล้วก็ในบางรายเนี่ยมีอาการรุนแรงเช่นไตวายคุณหม
5: อ
2: ตับวายได้ด้วย
5: เสียชีวิตได้
2: เสียชีวิตด้วยโอ้น่ากลัวนะเนี่ยแค่กินเห็ดเองนะ
3: ถ้าอยากจะรู้ก็โทรไป1422
5: ครับ
3: สายด่วนกรมควบคุมโรคนะ
2: ครับ
3: เขาจะให้ความเห็นว่าเห็ดชนิดไหนเป็นยังไง
5: ครับ
3: ดีที่สุดคือมันจะต้องไปกินอะไรกันวิลิสมาหลาอย่างนี้เนาะมันอร่อยนักหนาไงเนี่ย
2: อร่อยนะเห็ดเนี่ยคุณหมอดูในภาพที่ทางทีมงานหามาจากกรมควบคุมโรคเลยนะเนี่ยมีเห็ดด้านซ้ายมือเนี่ยเห็ดพิษนี่หน้าตาก็จะสีสวยๆหน่อยแต่เห็ดที่กินได้ก็มีหน้าตาสวยๆก็มีนั้น
5: ก็เหมือนคล้ายๆกัน
2: อาจจะต้องแบบดูดีๆหรือว่าไปซื้อตามตลาด
3: ไม่รู้จักอย่าไปซื้อมาเลยอันนี้ไอ้ที่อยู่มุมล่างขวานั่นคือเห็ดฟางแล้วก็มีเห็ดอะไรเยอะแยะไอ้เหลืองๆนี่น่าจะเป็น เหตุอะไรเนี่ยไม่ค่อยชัดเจน
2: ไม่ค่อยชัดแต่ว่าสายตาสั้นนี่ยังเป็นวัยรุ่น
3: อะไรก้ามปูอะไรเงี้ยนะ
2: โอ้ไม่ได้เลยนะครับ
3: ไม่ได้เลย
2: มีเห็ดไข่ด้วยเห็ดมันปูใหญ่เห็ดโคนส้มเห็ดไข่หงเห็ดขี้วัวนี่กินไม่ได้นะอยากกินเข้าไปนะครับเห็ดคานะส่วนด้านขวามือเนี่ยก็แหมมันก็มีสีสันสวยงามนั้นต้องใช้ความชำนาญนะบาง
3: ไม่รู้อย่าไปกินมัน
2: อย่าไป
3: ทำไมจะต้องไปกินเห็ดที่มันพิลิสบาหลาเน
2: ี่
3: ย
2: งั้นเรากินเห็ดอะไรดี
3: เห็ดนางฟ้าเห็ด
2: โอ้ย
3: โคนเห็ดโคนนี่แพง
5: เอาที่เขาปลูกขายไว
3: ้ที่ปลูกขายเห็ด
2: ฟาง
3: เห็ดนางฟ้าเห็ดเข็มทอง
2: เห็ดหูหนู
3: หูหนูหูฉันหูน้อง
2: เอา
3: ตามนั้นนะ
2: ตามนี้
3: ไม่จะเป็นก็ไม่ต้องไปกินอ่ะ
2: โอเค
3: เอาจริงมันอร่อยเพราะว่ามันมีผงชูรสธรรมชาติที่เอามาตามไอเห็ดที่มันโตเร็วๆนะ
2: ครับ
3: จริงๆไม่ต้องเลยหัวไชเท้าต้มน้ำเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยเนี่ย
5: อร่อยเหมือนกันไม่ละลายด้วย
3: ผักต้มยังหวานน้ำผักต้มยังหวานนะนี่คนนี้ไม่รู้เรื่องหรอกยังไม่แต่งงาน
2: พอนานๆน้ำตาลยังว่าขมได้อยู
3: ่รู้ดีได้อยู่พอได้นะทำไมไปไม่ยอมหาแฟนสักทีไม่ยอมแต่งที
2: อยากอยู่เป็นโสดให้คนอื่นเสียดาย
3: ทรมานใจสาว
2: ใช่นะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเรื่องของการเพิ่มสิทธิ์ในการเข้าถึงยานะครับกว่า20รายการเลยอันนี้เขาบอกว่าเขาจะมีการทบทวนนะจากยาสมุนไพรบัญชียาหลักเนี่ยกว่า40รายการนะครับเพื่อให้พวกเรานั้นได้เข้าถึงตัวยาได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ
3: ครับก็ท่านรองนายกนะฮะท่านเทิดท่าน
2: ทรงศักดิ์
3: ท่านทรงศักดิ์ท่านก็เป็นประธานท่านรองนายกนี่อยู่ระบบยาแห่งชาติ
2: ครับ
3: ก็ได้การประชุมระบบยาแห่งชาติแล้วได้อนุมัติยาในบัญชียาหลักไปหลายกลุ่มนะก็มีเพิ่มรายการ20รายการที่เห็นชอบนะ
2: ฮะ
3: ก็มีหลายตัวก็ไม่เป็นไรก็เอาว่ายาหลายตัวที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็พยายามจะให้ใช้โดยเฉพาะยาที่ป้องกันการโรคยากๆนะรวมถึงการให้วัคซีนฉีดปอดอักเสบที่ทำให้เกิดไข้สมองอักเสบได้ก็เรียกว่านิโมคอคัสชนิดคอนจูเกตนะรักษาซึ่งเราได้อนุมัติเพื่อให้เข้าเป็นบัญชียาวัคซีนแห่งหลักแล้วก็จะได้ซื้อขายได้แล้วใช้ในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าได
2: ้ครับ
3: ก็ทำให้เราสามารถประหยัดเงินได้เยอะเลยนะ
2: ครับ
3: แล้วได้กำหนดราคากลางของยา70รายการนะแล้วมีวัคซีนมะเร็งปากมดลูกยาต้านพิษโบทูรินุมรู้จักโบทูรินุมไหม
2: โอ้โหไม่รู้จัก
5: สารพิษเลยครับหมอ
3: คืออย่างนี้เคยได้กินเคยได้ฟังเรื่องของโรคที่หน่อไม้ปิ๊บที่เป็นพิษไหม
2: อ๋อพักแล้วเคยได้ยินอยู่
3: โบทูรินุมมันเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มันเจริญเติบโตในที่ที่ไม่มีอากาศแล้วมีพิษสารพิษตรงนี้ถ้ากินเข้าไปถึงตายนะ
2: ตายแล้ว
3: ก็ต้องใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์พวกที่จะต้านไอ้โบทูรินุมเนี่ยซึ่งในประเทศไทยเราก็ทำสามารถผลิตได้แล้วล่ะ
2: ใช่ครับ
3: ก็เราจะได้ช่วยกันเผยแพร่แล้วก็ขายไปในประเทศอื่นๆที่นำรายได้เข้าประเทศไทยเราด้วย
2: นอกจากนี้ยังมีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV เนี่ยชนิด9สายพันธุ์ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมความมั่นคงทางยาแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมยาไทยนะครับท่านรองนายกยังบอกเพิ่มเติมนะครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบยาอย่างต่อเนื่องทั้งการเพิ่มการเข้าถึงยาจำเป็นแล้วก็วัคซีนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะครับตลอดจนการสนับสนุนวิจัยและพัฒนายาในประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงแล้วก็สร้างความมั่นคงทางยาต่อไปเนี่ยนอกจากเราจะใช้ภายในประเทศนะครับแล้วก็ใช้ยาราคาถูกแล้วเรายังขายต่างประเทศได้ด้วยใช่ไหม
3: โดยเฉพาะสมุนไพรนะสมุนไพรเนี่ยเราได้อนุมัติให้เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ40รายการเลย
2: ครับ
3: เพื่อมาทดแทนยานำเข้ายาที่เป็นทางด้านเคมีนะเราจะได้ผลิตแล้วก็ใช้ในประเทศไทยโดยไม่เสียเงินตาต่างประเทศ
2: แล้วยังช่วยเกษตรกรด้วยใช่ไหมถ้าเกษตรกรได้ปลูกเอาไว้ในอนาคตเนี่ยนะครับก็สร้างรายได้คนในประเทศนี่แหละแต่วิธีการในการปลูกยาหรือว่าสมุนไพรในการทำยาเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่ได้ง่ายนะ
3: จะต้องมีพื้นที่นะแล้วเราทางหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ารัฐบาลก็ให้มาปีละ 3,000 ล้านเพื่อมาเปลี่ยนวิธีการใช้ยาในประเทศไทยให้เป็นสมุนไพรจากยาเคมีนะแล้วผมมาเป็นประธานทำเรื่องนี้
2: อีกแล้วนะ
3: ล้าน
2: นพเดชดูสิ
3: 2-3 ปีแล้ว
2: เป็นไงบ้างครับผลการดำเนินงาน
3: ก็พยายามจะเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเป็นเรื่อง การนวดไทยการแผนไทยนะแล้วก็เดี๋ยวยาหลายตัวโดยเฉพาะตอนนี้กำลังจะผ่านยาตัวหนึ่งเรียกว่ายารักษาโรคสะเก็ดเงิน
0: โอ้นี่วงในใช่ไหมครับเนี่ย
3: เป็น
2: เพราะว่าสมุนไพรนี่เหรอ
3: สมุนไพรประเทศไทยเราเป็นประเทศแรกๆในโลกที่ใช้สมุนไพรปรุงเฉพาะคนเลยนะซึ่งขณะนี้เราได้รวบรวมมาเป็นตำรับใหญ่ๆ4ตำรับ
0: ครับ
3: ในโลกสะเก็ดเงินที่เป็นแบบเป็นน้อยเป็นปานกลางเป็นมากแล้วก็เป็นมากที่สุดก็ทั้งกินทั้งสะทั้งอบแล้วก็อบสมุนไพรเลยนะทั้งอาบ
0: ครับ
3: แล้วก็รักษาได้ในอย่างน้อยสักครึ่งหนึ่งของคนที่เป็นเราจะได้นำเงินตาต่างประเทศคนที่เป็นโรคทั่วโลกนี้ทั่วโลกเนี่ยเป็นล้านล้านคนนะ
0: ครับ
3: ประเทศไทยก็เป็นหลักแสนนะ
0: ครับ
3: ถ้ารักษาได้ก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะนำเข้าในกรรมการบัญชีหลักในครั้งต่อไปแต่ผมก็ได้ผ่านเรื่องนี้มาเมื่อมาหลักประกันสุขภาพต้นหน้าของท่านรัฐมนตรีพัฒนาก็เอาเข้าไปเรียบร้อยแล้วเขาจะเข้าในการประชุมครั้งต่อไปอีกสักสองสามเดือนข้างหน้าคงได้ใช้กันแล้วล่ะ
2: สุดยอดเลยท่านประธาน
3: ครับ
0: ท่านประธาน
3: ก็เราก็
2: คนตอนนี้งั้นคนไทยควรจะหันมาปลูกสมุนไพรอะไรดีเกี่ยวกับเรื่องของเตรียมในอนาคตว่าสมุนไพรที่จะเป็นชื่อเสียงสร้างชื่อเสียงกับประเทศ
3: คือตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องการปลูกอย่างเดียวนะมันการสกัดด้วยอย่างขมิ้นชันเนี่ยเป็นตัวที่ใช้เยอะมาก
0: ครับ
3: เคอร์คูมินเนี่ย
0: มาจากขมิ้น

0: ทำกับข้าวอยู่แล้ว
1: แต่ว่ามันจะปลูกให้มีสารออกฤทธิ์เคอร์คูมินสูงๆเนี่ยมันต้องปลูกบางที
2: ่ไม่ได้ปลูก
1: ย้าย
2: มีประเทศ
1: ย้ายมีสารปนเปื้อนโลหะหนักมันก็จะต้องใช้ฟาร์มิ่งที่ถูกต้องแต่บ้านเราผิดได้เยอะแหละ
2: ครับ
1: แต่ผิดออกมาสกัดไม่ได้ต้องส่งออกไปสกัดที่อินเดียแล้วซื้อสารสกัดเข้ามาใช้เรื่องความงามเรื่องเครื่องสำอางซึ่งผิดอย่างแรงเลยนะเราจะต้องสกัดให้ได
2: ้ครับ
1: ต้องช่วยกันทำเรื่องนี้นักธุรกิจที่เคยทำสกัดน้ำยา THC และ CBD กัญชาเนี่ยตอนนี้มันทำไม่ค่อยได้แล้วนะมันก็ไม่มีการใช้มากก็เปลี่ยนมาสกัดเคอร์คูมินจาก
0: ปรับตัว
1: ขมิ้นชันดีกว่า
2: โอ้
1: น
2: ะ
1: แล้วก็ตรงนี้จะมีหลายตัวเลยที่จะทำกันอย่างจริงจังก็เป็นความหวังของคนไทยพอดีช่วงหนึ่งเนี่ยผมได้เข้าไปช่วยเรื่องนี
2: ้
1: ที่แพทย์แผนไทยแล้วก็อย.ด้วยนะ
2: ครับ
1: แล้วตอนนี้ก็ที่หลักประกันสุขภาพหน้าก็ช่วยกันทำกันอยู
2: ่โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นคุณูปการอย่างสูงเลยครับคุณหมอครับอันนี้เป็น3เรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับมาละมาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับคุณนพเดชตอบคำถามให้กับทุกท่านนะครับที่มีการตั้งคำถามเข้ามาทาง LINE Open Chat นี่อันนี้เลยนะครับใครยังไม่เป็นเพื่อนเนี่ยรีบเลยนะรีบเลยในการที่จะสแกน QR Code เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ตั้งคำถามกันเข้ามาได้เลยวันนี้คุณหมอเนี่ยมีการเลือกคำถามกันเข้ามาแล้วนะครับมาถึงคำถามที่1ท่านนี้เป็นผู้ป่วยอายุ88ปีครับคุณหมอป่วยกึ่งติดเตียงด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือทานยาละลายลิ่มเลือดแล้วก็มีอาการไอครับมีไอเรื้อรังแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเห็นว่าเสมหะเนี่ยเยอะด้วยไม่มีไข้ทานฟ้าทลายโจรเฉพาะใบแสดงว่าอันเนี้ยไปเด็ดฟ้าทลายโจรแบบใบมาทานเลยจะได้หรือเปล่าคุณหมอถ้าเป็นแบบนี้
0: จะช่วยไหมครับ
1: คือตอนนี้ผู้ป่วยติดเตียงอายุ88ปีนะแล้วก็มีอาการไอเรื้อรังแล้วกินยาละลายลิ่มเลือดไม่มีไข้ทานฟ้าทลายโจรได้ไหม
2: กินใบ
1: ก็พอได้นะแต่ว่าอย่าไปกินบ่อย
0: ครับ
1: เพราะฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรเดียวนะ
2: ครับ
1: มันมีฤทธิ์เย็นมากแล้วมันก็มีการสะสมของตัวออกฤทธิ์เยอะถ้ากินทุกวันนะ
2: ครับ
1: ก็ต้องถามว่ากินทำไมอ
2: ่
1: ะ
2: เขาไอเรื้อรังได้ไหมรักษา
0: การไอ
1: ได
2: ้ไหมล่ะ
1: มันไม่ใช่ยา
0: แก
1: ้เสมหะนะมันเป็นยาต้านการอักเสบ
2: แก้ไข้
1: แก้ไข้ลดไข้ไม่ต้องกินดีกว่าถ้าอยากจะกินขับเสมหะ
2: เพราะเขาบอกว่าเขาไม่มีไข้ด้วยนะคุณหมอ
1: ไม่กิน
2: ท่านเนี่ย
1: ไม่มีไข้ถ้าอยากจะขับเสมหะผมแนะนำให้กินของเปรี้ยว
2: เช่น
1: มะขามป้อม
2: ว้าฝาดมาก
1: น้ำลำลายหก
0: ก็เป็นสมุนไพรเหมือนกัน
2: ฝาดมากแต่อีกสักพักก็คือ
1: จะหวานนะแล้วก็สมอไทยสมอพิเภกพิเภกรู้จักมันหนำบุเบก
2: พิเภกยักษ์สี
1: ใช่ไหมคือสมอไทยสมอไทยเคยรู้จักไหมเนี่ยหมอไทย
2: รู้จัก
1: ยาวๆนะ
2: เป็นลูกๆนะ
1: เข้าไปใกล้ๆลูกหนำเลียบอ่ะ
2: ใช่เม็ดข้างในแข็ง
1: ๆแข็งๆอ่ะมันออกเขียวๆนะสมอไทยสมอพิเภกมันก็ลูกคล้ายๆกันอ่ะแต่ว่าเรามันจะออกเป็นสีน้ำตาลไหม้นิดนึงสามอย่างนี้เอามาทำแห้งแล้วก็เอามาบดใส่แคปซูลเราเรียกตรีผลา
0: ตรีผลา
1: ทำต้มเป็นน้ำแก้ยาแก้ไอตรีผลา
2: เคยได้ยิน
1: ทีนี้ถ้าเราติดเตียงมานานแล้วเสมหะยะไม่ดีเนี่ยเอามันมาอมเลย
2: เอาม
1: ะขามป้อมอมเลยพระพุทธเจ้ายังขอให้พระภิกษุสงฆ์เราเนี่ยในย่ามขอให้มี3อย่างนี้อย่างละเม็ดตลอดเวลา
0: ติดไว้เลย
1: เพราะว่ามันช่วยปรับสมดุลหลายอย่างแล้วเฉพาะเรื่องไอเจ็บคอธาตุไฟมันขึ้นแรงกิเลสตัณหาเยอะอมไปเยอะๆมันจะเบาลงแรงได
0: ้ไม่หันไปทางนั้นหรอ
1: กเฮ้ยใช้เยอะๆหน่อย
2: ห
1: ัน
2: ไปทาง
1: ใช้เยอะๆหน่อย
2: ห
1: ัน
2: ไปทางนู้นเหรอ
1: โอ้นี่
2: แบ่งกัน
1: โอเคของเขายังแต่งงานแล้วเขามันมีทางไปอันนี้ไม่มีไฟดับฤทธิ์ดับฤทธิ์ไฟหน่อย
2: ดับฤทธิ์งั้นขอมะขามป้อมเม็ดนึง
1: เม็ดนึงแล้วอย่างนี้ฮะก็อยากจะให้ดื่มน้ำเยอะๆน้ำนมเสมหะมานะไอ้เรื่องหลังก็ เป็นไปได้จากการที่หนุ่มๆสาวๆอาจจะสูบบุหรี่เยอะ
0: ครับ
1: ก็อย่าไปหาเรื่องใส่ตัวนะ
2: อย่าไปหาทำ
1: หาทำกันเพราะว่าผมเคยสูบอยู่10ปีเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนี้ถ้าเจ็บเป็นหวัดทีเดียวมันไอไม่เลิกสักทีเพราะว่าปอดเรามันมีบาดมี

0: นี่ผู้ป่วย88ปีนะครับตั้งคำถามมาครับต่อไปคำถามต่อไปครับค
1: ุณไอนอนไม่หลับ
2: เครียดกังวลเลย
0: คุณยาย
2: เครียดอะไรฉี่ใสดีแล้วนะหลายตัวโปรตีนเซลล์ที่ตายอะไรอย่างนี้นะเขาเรียกว่าเป็น PUN หรือเคตินินคือโปรตีนที่กินเกินมันก็จะออกมาแล้ววิตามินบางทีเรากินวิตามิน B เนี่ยมันออกมาเหลืองนะ
0: อ
2: ๋อสารที่มันออก
1: ใช่ครับผมกินวิตามิน B
0: แล้วด้วยนะคุณหมอ
2: กินด้วย
1: ฉี่เหลืองมาก
2: เลยก็ถ้าเด็กมันไม่ได้กินพวกนี้อ่ะมันก็ต้องฉี่มาใสดิแล้วไปกลัวอะไรใสดีแล้วแสดงเด็กไม่ขาดน้ำอ่ะ
1: ครับ
2: ถ้าวันไหนดิเราอดน้ำเยอะฉี่มันออกน้อยแล้วข้นมากเหลืองอ่อยเลยอันนั้นขาดน้ำ
0: นี่นี่มันข้างที่จอที่แสดงก็คือสัดสีใสที่เขาบอกว่าดื่มน้ำมากไประดับน้ำเกลือแร
2: ่
0: ขอขยายได
2: ้พอแล้วพอแล้วไม่เป็นไรเอาหลักการแล้วกันนะ
0: ครับงั้นก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นฉี่สีใสเนี่ยก็ถือว่าปกติ
2: ถ้าเหลืองอ่อยๆหน่อยก็พอได้นะถ้าเหลืองเข้มแล้วไม่ดีแล้วนะ
0: ครับ
2: แล้วถ้ามีเลือดออกมาด้วยนี่นี่ป่วยละต้องหาหมอละ
1: ครับ
2: แล้วก็ถ้ามันสีฟ้าสีเขียวดีสีม่วงสีชมพูนี่ก็
0: คุณ
2: บอกที่กินยาเข้าไป
0: มันมันจะถามว่าสีฟ้าสีม่วงนี่มีด้วยเหรอ
2: มีมี
0: สีเขียวเงี้ย
2: ไม่มีกินอะไรบางอย่างไป
0: อ๋อเหรอ
2: พวกกินพวกสารพวกฟอกสีคลอโรฟิลไว้เยอะ
1: อ๋อติดเชื้อแบคทีเรียก็เป็นได้ใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่เอางี้ถ้าสีมันผิดปกติจากสีขาวเนี่ยเอาไปตรวจซะ
1: ครับ
2: ตรวจซะ
0: นะ
1: แต่ว่าถ้าฉี่ใสก็ไม่ต้องกังวลนะครับ
2: ก็ดีแล้ว
0: นะหลับหลับได้แล้วคุณยายหรือคุณย่าเนี่ย
1: คุณยายหรือคุณย่าไม่ต้องกังวลนะครับ
0: นะครับมาถึงคำถามถัดไปครับคุณหมอเขาถามค่ามาเป็นค่า PSA 15เขาบอกว่าอันนี้มันคือค่าอะไรมันเกิดจากการติดเชื้อหรือไม่นะครับเป็นการตั้งคำถามมาสงสัยน่าจะกังวลแหละ
2: ครับคือ PSA นี่มันเป็นการตรวจสารที่อยู่ในปัสสาวะในเลือดนะในเลือดผู้ป่วยคือเขาจะใช้ตรวจกรณีต่อมลูกหมากโตหรือต่อมลูกหมากมีการอักเสบของต่อมลูกหมาก
0: ครับ
2: ทีนี้ถ้ามันผิดปกติก็คือมันเกิน4อ่ะ4หน่วยอันนี้15หน่วยนี่สูงแล้วนะ
1: โอ้สูงมากนะครับ
2: ทีนี้ถ้ามันเป็นโดยที่มันไม่มีอาการอักเสบของต่อมลูกหมากก็ต่อมลูกหมากมันโตก็มีแนวโน้มจะเป็นมะเร็งได
0: ้ครับ
2: แต่ไม่ใช่ว่ามากแล้วมันจะเป็นมะเร็งกันทุกคนนะเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่สร้างจากเซลล์ต่อมลูกหมากซึ่งแพทย์ใช้ตรวจระดับในเลือดเพื่อประเมินต่อมลูกหมากและคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับ
1: ครับ
2: ผมก็ไปตรวจแล้วผม5ผม4ไม่เป็นไรก็ปกติดีถ้าสูงกว่าปกติไม่ได้แปลว่าเป็นต่อมมาเป็นมะเร็งต่อไปตลอดไปนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายที่อายุมากๆขึ้นมันก็ต่อมลูกหมากก็อักเสบได้บางที
1: ครับ
2: คือเวลาเราปวดปัสสาวะอย่าไปกั้นนาน
1: ครับ
2: เคยกั้นไหมเนี่ย
0: เคยสิครับคุณหมอ
2: กั้นนานๆ
0: นั่งโรงนั่งรถอย่างเงี้ยหรือว่าประชุมไม่กล้าออกไปเดี๋ยวประธาน
2: กั้นเราต่อว่ากั้นนานๆเข้ามันเป็นไง
0: มันก็รู้สึกต้องบิดอย่างเงี้ยแบบ
2: แล้วเวลาไปฉี่จริงๆมันโอ้โหแสบ
0: มันปวดแสบมันแสบมันแสบ
2: วิธีการคือผมจะแนะนำมันอย่าหาว่าผมถ้าเรื่องตึงตังนะ
0: ครับ
2: ถ้าเรากั้นนานๆแล้วบางทีมันฉี่ไม่ออกต้องพักเลยเพราะมันบีบตัวแล้วที่ทีการง่ายๆคืออย่าไปเบ่งยิ่งเบ่งยิ่งไม่ออกก็ให้บีบท่อปัสสาวะนะ
0: ครับ
2: ตรงกลางขององค์กระชาติเนี่ย
0: ครับ
2: แล้วก็ปล่อยเป็นธรรมดาเหมือนกับเราปล่อยจะปล่อยหน้าออกมาธรรมดาไม่ได้เบ่งอ่ะแล้วก็ค่อยๆปล่อยมือมันจะออกนี่เทคนิคเลยนะพอคนแก่มาเล่าสู่หนุ่มๆสาวๆฟัง
0: คิดภาพไม่ออกเลยอ่ะคุณเด่น
2: คิดภาพออกไหม
0: เดี๋ยวต้องรอไม่เคยทำ
2: คือถ้ามันปวดมากๆแล้วเรากั้นเวลาไปฉี่เนี่ยมันจะปวดมากเลยนะเพราะว่าไอ้ต่อมลูกหมากเราเนี่ยมันไม่คายแล้วก็มันก็รัดแล้วก็ปวดมากอยู่เราไปฉี่มันยิ่งแสบใหญ่เลยนะ
0: มันต้องค่อยๆโอเคเข้าใจแล้วนะครับดังนั้นก็อยากค่าที่เห็น15เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะในค่านี้นะ PSA 15เนี่ย
2: ก็ไปตรวจ
0: ต้องตรวจนะ
2: ต้องไปตรวจหน่อยว่ามันเกิดจากต่อมลูกหมากเจ็บหรือเปล่าบางทีต่อมลูกหมากแค่บวมข้อยาลดบวมมันก็ลงละแล้วก็อาจจะถ้ามันจะปัสสาวะยากอาจจะต้องเอาต่อมลูกหมากที่มันโตมากๆไปตรวจชิ้นเนื้ออ
0: ๋อลง
2: แต่ก็เรียนให้ทราบเลยนะพวกเราย
0: ังไงฮะ
2: ผู้ชายทุกคนเนี่ยคนไทยเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ตายไปแล้ว15%เลยนะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากไม่รู้ตัว
0: เอ้าเหรอ
2: มันไม่ออก
1: มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอ
0: มันไม่ออก
2: ไม่ออก
0: เพราะว่ามันกังวลการไม่มีหรอ
2: มันไม่มีเพราะว่ามันโตช้ามากมันไม่เป็นพิษเป็นภัย
1: แต่พอเจอแล้วคือหนักแล้วใช่ไหมครับคุณหมอ
2: ไม่มันช้า10

0: ไม่โตจนเป็นอันตรายหรอกมันบีบประมาณสักไม่ถึง 1% ที่เป็นมะเร็งที่เป็นอันตราย
1: ครับ
0: ที่เหลือมันไม่อันตราย
2: แล้วส่วนใหญ่ถ้าคิดว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยคือต้องไปตรวจยังไงถึงจะเจอว่าอ๋อคนนี้เป็นมะเร็ง
0: เขาก็จะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจ
2: อ๋อต้องตรวจกับชิ้นเนื้อ
0: เขาจะส่องกล้องเข้าไปในท่อปัสสาวะแล้วก็เอาคลิปเอาไปตรวจ
2: ถึงจะรู้
0: รู้แต่นี่หมอเขาจะให้วิธีกะ ก็คือให้กินยายุบบวมก่อนถ้ายุบบวมแล้วมันอยู่ได้ก็ไปอยู่ไปเถอะแต่ถ้ายังกลัวอยู่มันโตเร็วแล้วอาการปวดมากขึ้นเขาต้องเอาไปตรวจ
1: ครับ
0: ก็ถ้าตรวจเจอรีบรักษาให้เร็วก็ดี
1: ครับ
0: มีเพื่อนผมคนพ่อเพื่อนคนหนึ่งนะอยู่ภูฏานเนี่ย
2: โอ้อยู่ไกลเลย
0: เกือบ30ปีแล้วยังอยู่เลยเนี่ย
2: แล้วต้องกินยาก
0: ินยาไปทุกวันยุบบวม
1: ครับ
2: กินยายุบบวม
0: แล้วก็
2: ไม่ต้องใช้ทรงใช้แสง
0: ไม่ต้องก็มันบวมมันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยเป็นมันโตแบบไม่เป็นไม่ขยายมากมันไม่โตแบบ
1: ก็กินยาให้ยุบลงไป
0: ยุบไปก็อยู่ไป
2: เอาแล้วก็บอกว่ามะเร็งเวลาเป็นมันจะกระจายมันจะแพร่
0: มันไม่ไปมะเร็งต่อมลูกหมานี่มันมะเร็งที่ไม่ร้ายแรงอ่ะ90กว่าเปอร์เซ็นต
2: ์ครับโอ้งั้นสบายใจได
0: ้เป็นเถอะ
2: ไม่เอาซิขอไม่เป็นนะสมมติถ้าใครแบบว่าเป็นนะครับ
0: ก็ไปรักษา
2: จะไม่ปวดแล้วเป็นก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นก็กินยาไปอย่างเนี่ยเพื่อนของพ่อเพื่อนใช่ไหม
0: เขาบอกว่าวิธีการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากมี2ทาง
1: ครับ
0: 1คือ1ให้น้ำอสุจิมันเคลื่อน
1: ก็คืออ
0: ย่ามากเกิน
1: หลั่งออกมา
2: ครับ
0: และหรือว่าอย่าให้มันน้อยเกินอย่ามากเกินให้พอดี
2: ถ้ามากเกินมัน
0: มากเกินมันก็ต้องผิดเยอะพอผิดเยอะ
2: แต่ไม่ได้อันตรายอะไร
0: สารพิษมันก็เข้ามาเยอะมันก็ตกค้างเยอะมันก็ตุ้นเป็นมะเร็งได้ง่ายกว่า
2: โ
0: อ้ถ้าออกน้อยไปมันก็ไม่ดีมันก็บวมอ่ะ
2: โอ
0: ้ยำลำบากมาก
2: งั้นต้องพอดีนะ
0: ก็พอดีนะก็คือโดยปกติถ้าวัยชะกันก็ไม่ถึง60ก็อาทิตย์ละสัก 2-3 วัน
2: สูตรคุณหมอมีสูตร
0: เอาง่าย
1: ๆคำนวณใช่ไหมฮะ
0: แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคนที่อายุ70แล้วยังทุกวันนี้ก็เตรียมขาจะลอยไม่ติดพื้นอันตรายเหมือนกันอ
2: ันตราย
0: แล้วก็ต่อมลูกหมากจะโตได้
2: ใช่ครับงั้นก็ต้องนะอยู่ทาง
0: เอาก็พอดีพอเหมาะนะ
2: ได
0: ้ครับอย่าถึงกับอ่อนเปรี้ยเพียแรงเงี้ยไม่ได้
1: อย่าหักโหมแล้วกันนะครับ
2: โอเคครับมาถึงคำถามถัดไปครับคุณนพเดช
1: ครับมาที่คำถามถัดไปนะครับเป็นคุณผู้ชายไม่ได้ระบุอายุมานะครับบอกว่าช่วงนี้มีอาการบางทีหมุนหัวหรือว่ากรอกตาครับคุณหมอรู้สึกมึนๆแล้วก็ตรงที่คอจะมีความรู้สึกตึงๆครับมันเป็นอะไรครับคุณหมอ
2: ออฟฟิศซินโดรมเนี่ย
0: คือ
1: กรอกตาก
2: รอกตาคือยังไงอ่ะหัวหมุนหัวเขาบอกหมุนหัวนะหรือหัวหมุนหรือเปล่าม
1: ุนหัวหรือกรอกตา
0: คือเวลาคนจะทรงตัวได้เนี่ยนะมันมีองค์ประกอบ 3-4 อย่างนะก็คือลูกตามองมันก็จะจับได้ว่าเราจะต้องเอ็นไปทางซ้ายหรือทางขวาจะได้ไม่ล้
2: ม
1: อ๋อถ้าเราหลับตาการทรงตัวก็จะไม่ดีใช่ไหมครับ
0: ไม่ดีตามันจะต้องรับดูว่าเราเนี่ยเอียงกี่องศา
1: ครับ
0: แล้วไอการรับสัมผัสตามข้อต่างๆมันก็เป็นตัววัดว่าเราเอียงไปกี่องศาสมมติเราเอียงไปตรงนี้สัก15องศามันจะล้มมันจะประสาทอัตโนมัติมันจะบอกให้คุณกล้ามเนื้อคุณจะต้องดึงกลับทีนี้เวลาเรากรอกตาเร็วๆเนี่ยมันจะไปสั่งสมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณจะให้เอียงซ้ายหรือเอียงขวาหรือหูชั้นกลางฉันจะไปทางไหนมันจะประสาทตา
2: ครับ
0: สมองหูชั้นกลางแล้วก็ต่อมรับประสาททรงตัวอยู่ที่ตามข้อโดยเฉพาะข้อต่างๆข้อเข่า
2: ครับ
0: มันจะสับสนมากเลยสภาพมันจะอ้วกเคยไปเล่นสวนสนุกมั้ยเนี่ย
2: เคย
0: มันอ้วกมั้ยเนี่ย
2: เกือบอ้วกไปมึนหัวมากยืนไม่ได้เลยคุณหมอ
0: หน้าซีด
2: ยืนไม่ได้เลยอ่ะ
0: จะล้มอะไรเนี่ยเหมือนเรา
2: ปัดยิ่งหลีดอ่ะบอกใช่มั้ย
0: คือเวลา
2: ชอบมากเลยนะเมื่อก่อนตอน
0: เต้นลำมากเลยนะอ๋อเต้นล็อกที่ชอบมากเลยโอ้เดี๋ยวล็อกเดี๋ยวนี้ล็อกกลับมาใหม่นี่วิ่งความสูงมาก
2: โอ้
0: เอามาล็อกดึงไปดึงมาดึงหน้าไปแล้วจับคนหมุนเนี่ยถ้าเราจะแกล้งคู่เต้นแล้วนะจับมันหมุนสักสามรอบอ่ะจับเธอหมุนสักสามรอบเดี๋ยวสักพักเธอจะอ้วกเราจะได้เปลี่ยนคนเต้นใหม
2: ่แล้วอ้วกแล้วก็มาซบคุณหมอเป็นแผลหรือเปล่า
0: อันนี้ต้องระวังนะเวียนหัวกับการมึนหัวเนี่ยมันต่างกันยังไงนะเวียนคือบ้านหมุน
2: อ
0: ่ะขึ้นใจจะอาเจียนแต่ถ้าเราอย่าไปกรอกดิไปกรอกทำไมกรอกตาบ่อย
2: ๆอ๋อ
0: เออ
2: สิ
0: ก็ทำเวลาคนเวลาผมตั้งรู้สึกว่าบ้านมันจะหมุนเวียนนะ
2: ทำไงฮะ
0: ผมจะหลับตาแล้วตั้งสติแล้วก็อย่าใช้สายตา
2: แล้วมันไม่ล้มเหรอพอหลับตา
1: ต้องนั่ง
0: แล้วนั่งลงแล้วหลับตาก่อนเพื่อตัดประสาทสายตาที่มันทำให้เราสับสนเนี่ยหยุดไปเส้นหนึ่งก่อนแล้วหูมันจะรับสัมผัสเราอยู่นิ่งๆเข่าจะได้ไม่เคลื่อนที่แล้วร่างกายจะสั่งสมองปรับสมดุลอาการเวียนหัวจะเบาลง
1: ครับ
2: แล้วที่ตึงๆที่คอล่ะรู้สึกว่า
0: โอ้นี่แสดงว่าเธอเครียดมากนะเนี่ย
2: มีความรู้สึก
0: เออคือแล้วก็ออฟฟิศซินโดรมอย่างที่ว่าเนี่ย
2: ได้ไหม
0: คือได้
2: ก้มมือถือดูม
0: ือโอ้เนี่ยตลอดเวลานี่คอแข็ง
2: ว่า
0: คอสองข้างคอจริงๆนะคอคนนะเนี่ย
2: ครับ
0: เออมันแข็งมากแล้วก็จะเป็นตะคิวอ่ะ
1: ครับ
0: ต้องรู้จักยืดเหยียด
2: เอ
0: ายืดเอายืดตามก็น้อย
2: มีวิดีโอให้ดูไหมเนี่ยสมมติถ้าใครอยากทำแบบว่าทำตามมีไหมวิดีโอ
0: แล้วก็ดึงเนี่ยมีท่าม
2: ีท่า
0: อยู่5ท่าน
2: ะ
0: เพื่อไม่เสียเวลาก็ไปดูวิดีโอ
2: นะ นะครับอ่ะมาถึงคำถามถัดไปนะครับท่านนี้เนี่ยบอกว่าเป็นคุณพ่ออายุ82ปีผิวหนังเนี่ยถ้าวางนานๆ นะถ้าวางนานๆจะเป็นเหมือนกับผิวหนังช้ำเลือดอีกอาการถ้าเดินเยอะก็จะมีอาการปวดข้อเท้าบวมแบบนี้จะแนะนำอย่างไรทำไงดี
0: การไหลเวียนโลหิตไม่ดีอายุ82แล้วเนาะคุณพ่อคุณปู
2: ่
0: ทำอะไรก็ทำช้าๆนะก็เดินเยอะก็มันก็จะปวดข้อเท้าข้อมือข้อมันก็ธรรมดา
2: บวมด้วย
0: บวมก็วิธีการคือนั่งเมื่อไหร่ยกเท้าสูงหน่อยนอนยกเท้าสูงหน่
2: อ
0: ยแล้วก็ถ้ามันยังบวมก็ไปซื้อไอ้อิลาสติกที่เป็นคล้ายๆถุงน่องอะเป็นผ้าเนี่ยเวลาเดินมันบีบเนาะมันไล่เลือดขึ้นมาเพราะว่าพออายุเยอะเนี่ยกล้ามเนื้อไม่ค่อยทำงานเลือดก็ขึ้นไม่ได
2: ้ครับ
0: แล้วก็เกล็ดเลือดก็อาจจะต่ำไปอีกก็ไปอยู่ตรงไหนเส้นเลือดก็แตกก็ช้ำต้องไปเจาะเลือดดูหน่อยว่าเกล็ดเลือดต่ำหรือเปล่านะพออายุเยอะแล้วอาจจะการทำงานการผิดเกล็ดเลือดอาจจะต่ำลงแล้วตัวทวนปวดข้อเท้าบวมเนี่ยแนะนำว่าย
2: ังไงให
0: ้ก็ยกเท้าสูงแล้วก็ไปซื้อไอ้ที่มันช่วยทำให้รีดเลือดขึ้นเร็วๆหน่อยถุงน่องอ่ะ
1: แล้วถ้าเป็นผ้าก๊อซรัดได้ไหมฮะ
0: ไม่ได้โอ้มันต้องยืด
1: เหยียด
0: ย
1: ื
0: ดเหย
1: ีย
0: ดมันดังเหมือนปั๊มอ่ะถ้าเราเคยเห็นไหมที่เป็นถุงเท้าที่มันไม่มีไม่ใช่ถุงเท้า
1: ถุงน่อง
0: ที่มันถึงแค่ข้อเท้าแล้วขึ้นมาข้างบนเนี่ยเวลาเดินมันจะบีบรัดไล่เลือดขึ้นมาเขาเป็นอิลาสติกแบนเดตที่มันแค่เป็นถุงอ่ะไม่เห็นถุงถั่วมือไหม
2: เคยเห็น
0: แต่ว่ามันนี่มันถุงถั่วเท้า
2: ถั่วเท้า
0: ถั่วเท้า
2: อันนี้ก็ช่วยได
0: ้ช่วยได้ครับ
2: นะครับอ้าว
0: ไปต่อเลย
1: โอเคครับคำถามข้อต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องกระดูกเสื่อมครับคุณหมอ
2: ดี
1: ถามว่าคนที่เป็นกระดูกเสื่อมโดยธรรมชาติควรกินอาหารอะไรบำรุงกระดูกดีครับ
0: คือคุณผู้หญิงอายุ45ไปเนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนจะตกคุณผู้ชายอายุ55ไปฮอร์โมนเพศชายเซสเตอโรนจะตก โดยธรรมชาติเพราะฉะนั้น2ตัวนี้มันจะทำให้แคลเซียมมันจะถูกไม่กลับไปเกาะที่กระดูก มันก็จะทำให้กระดูกพรุน
2: ครับ
0: ไม่ใช่กระดูกเสื่อมก็เรียกกระดูกพรุน
1: ครับ
0: คือกระดูกคนเราเนี่ย ประกอบไปด้วยโคลาเจนคล้ายๆเป็นตะข่าย
1: ครับ
0: ตะข่ายของโปรตีนนะแล้วแคลเซียมมาเกาะมันก็จะแข็งทีนี้ถ้ามันแคลเซียมมันหลุดไปเรื่อยๆไปเรื่อยก็เหลือแต่กระดูกที่มันเปราะบางมากเลยเนี่ยมันก็แตกหักได้ง่ายในวิธีการที่จะทำให้แคลเซียมอยู่ก็คือ1คุณก็ต้องพยายามออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นให้แคลเซียมไปเกาะ2ถูกแดดให้มีวิตามินดี
2: ครับ
0: วิตามินดีบวกแคลเซียมบวกแมกนีเซียมมันก็จะกระตุ้นมันก็จะไปเกาะที่กระดูกก็แข็งทีนี้แคลเซียมต้องกินให้พอไม่งั้นมันก็ไม่พอใช้มันก็หลุดออกมาเรื่อยๆเพราะว่าร่างกายเราความเป็นกรดด่างเนี่ยมันใช้แคลเซียมอยู่ในกระแสเลือ ดถ้าความเป็นกรดมากแคลเซียมออกทีนี้ถ้าเรากินแคลเซียมไม่พอ
2: ทำไง
0: มันก็จะพุนเนี่ยเอาอย่างกระดูกมาเนี่ย เราต้องกินแคลเซียมไม่พอนะทุกวันนะ
2: ครับ
0: อย่างน้อยนมโคนมวัวเนี่ย1แก้วโตๆ200ซีซีขึ้นไปเนี่ยพอเลย
1: 200ซีซีนะครับ
0: ถ้าไม่ได้นมโคกินไม่ได้ก็ไปกินนมถั่วเหลืองที
1: ่
0: ต้องของแท้หน่อยนะ
2: แทนได้ที่ไม่ผสมแป้งนะ
0: ก็ต้องมานิดนึงหรือกินกล้วยน้ำว้า3ลูก พอเลย
1: ได้แคลเซียมเหมือนกัน
0: แคลเซียมเพียงพอเลยมีแมกนีเซียมด้วยผมกินกล้วยน้ำว้ามาตั้งแต่อายุ40ผมไปตรวจกระดูกผมอายุ71แล้วนะกระดูกผมยังแข็งเท่าอายุ40นะ
2: โ
0: อ้เพราะผมถูกแดดทุกวันแล้วกินกล้วย 2-3 ลูกทุกวันแล้วกินนมถั่วเหลืองด้วยแล้วก็กินบางทีก็กินโยเกิร์ตถ้วยหนึ่งพอเล
1: ย
0: แล้วก็ยังอยู่ในงาดำอยู่ในเนื้อสัตว
2: ์
0: อยู่ในมะเขือเทศอยู่ในสารพัดถั่วทั้งหลายเนี่ยก็กินเข้าไปเถอะ
2: ตายแล้ว
0: ก็ไม่ต้องผมหกล้มก็ควรจะกระดูกขาดหลายทีแล้ว
1: ผมจับใจความได้คือกินกล้วยน้ำว้าก
0: ินกล้วยน้ำว้าสำคัญ
2: นะครับ
0: ทีนี้ถ้ากินกล้วยน้ำว้าแบบไม่ถูกความร้อนต้องกิน3ลูก4ลูกถึงจะพอ
2: ครับ
0: ทีนี้ถ้าเรากิน2ลูกเราก็เอาจากอย่างอื่นด้วยโยเกิร์ตถ้วยหนึ่งพอเลยนะหรือไม่ก็กินนมตัวเหลืองสักแก้วนึง
2: ครับ
0: นมกินเกินไม่ต้องกลัวมันก็ออกหมดในอุจจาระในปัสสาวะ
1: ครับ
0: แล้วก็งามะละกอก็กินนะปลาทะเลกินไปถั่วโดยเฉพาะถั่วที่มีแคลเซียมเยอะคือถั่วเหลือง
2: ครับ
0: แล้วก็ถั่วดำชอบไหม
2: ชอบ
0: ชอบถั่วดำอ่ะ
2: อร่อย
1: ขนม
2: หากินหากินยาก
0: นะหมอนี่ถึงว่าไม่ยอมแต่งงานเน
2: ี่ยถั่วดำเกี่ยวอะไรกัน
1: คนละอย่างกัน
2: คนละอย่างนะ
0: เออถั่วดำ
2: งั้นถั่วดำแล้วก็ถั่วเหลืองเนี่ยถือว่าม
0: ีประโยชน์มีแคลเซียมเยอะมีโปรตีนโดยเฉพาะถั่วดำเนี่ย1ขีด100กรัมเนี่ยมีโปรตีน40กรัมนะ
1: ครับ
0: วันนึงผมต้องการแค่70กรัมผมกินถั่วดำไปสักขีดนึงแล้วกินน้ำเต้าหู้ไปนิดนึงเนี่ยโอ้ยผมได้โปรตีนก็พอละ
1: ครบแล้ว
0: กินถั่วดีที่สุดเลย
1: ครับ
0: ครับนะถั่วดำกับถั่วเหลืองนะฮะ
2: นะก็เดี๋ยวถั่วดำกับถั่วเหลืองก็จะขึ้นราคาอีกพอหมด
0: เดี๋ยวเราไปทำเครื่องทำนมถั่วเหลืองนะเราใส่ถั่วดำไปด้วย
2: โอ้ผสมกัน
0: อร่อยอร่อยแต่ว่าน้ำอาจจะ
2: สีจะ
0: แปลกแปลกดำน้ำนิดนึง
2: มัน
0: หนึ่งแต่อร่อย
2: ลองไปทำดูนะครับมาถึงคำถามถัดไปครับคำถามนี้เขาบอกว่าตอนช่วงตีสามนะมีการตื่นขึ้นมาปัสสาวะเสร็จนะครับแล้ววูบเข่าเนี่ยไปกระแทกพื้นทั้งสองข้างเลยคุณหมอแต่ว่าเข่าเนี่ยปรากฏว่าเข่าขวาเนี่ยแตกเพราะว่าลงไปทับกับไฟฉายที่วางพื้นอยู่ชิ้นส่วนแตกกระจายไปคนละทิศคนละทางเลยนึกไม่ออกว่ามือทั้งสองข้างจะทำอะไรอยู่เพราะไม่มีร่องรอยบาดเจ็บแล้วก็ลุกขึ้นมาเองได้ก็ไม่ได้นอนต่อนะพอช่วงสายๆหลังจากที่ตีสามนะฮะกระแทกไปแล้วเนี่ยช่วงสายก็เลยลุกขึ้นมามีอาการปวดแล้วก็มึนศีรษะท้ายทอยนะครับตัวเนี่ยหนักๆครับไม่ทราบว่าเป็นอาการอะไรคุณหมอ
0: ก็
2: ไม่ได้เอาเข่าลงนะเนี่ยไม่ได้เอาหัวลง
0: ไอ้ที่ปัญหาไอ้เข่าแตกนี่นะมันเป็นเรื่องที่ยังไม่อันตรายเท่าไอ้วูบเนี่ย
2: อ
0: ายุมากหรือยังไม่รู้เนี่ย
2: ไม่ได้บอก
0: แล้วความดันมีไหมเออได้เป็นโรคประจำตัวอะไรบ้างเนี่ย
1: ล
0: ้
1: ม
0: เนี่ย
1: ล้มตอนกลางคืนนะครับ
0: ก่อนอื่นนะถ้าคนในบ้านวูบเนี่ยให้วัดความดันดูก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็ดูที่ว่ามีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเปล่า มีปากเปรี้ยวหรือเปล่า
2: โอ้ย
0: มันอาจจะเป็นสโตรกได้ถ้ามันเป็นที่สมอง
1: ถ้าปากเปรี้ยวนี่ต้องรีบไป
0: รีบพาไปโรงพยาบาลเลยนะเพราะว่าสโตรกแบบนี้ถ้าไปภายใน4ชั่วโมงเนี่ยไม่เดี๋ยวไม่ใช่4
1: โกลเด้นพี
0: เรียด24ชั่วโมงเนี่ย
1: ครับ
0: มันยังรักษาหายขาดได้นะถ้ายังมีเขาก็จะเอายาละลายลิ่มเลือดฉีดเข้าไป
2: ครับ
0: ถ้ามันวูบอย่างเงี้ยหมอเขาจะต้องดูว่าคุณเนี่ยเป็นโรคในเส้นเลือดในสมองนั่นระหว่างเขาจะต้องเอ็กซเรย์ดูอย่างนี้ไม่ควรที่จะอยู่อย่างนี้แล้วนะเนี่ย
2: ไม่ควรปล่อยไว้ใช่ไหม
0: ต้องไปหาหมอแล้วนะลงไปโรงพยาบาลด่วนเลยนะเนี่ยเพราะว่าไอ้ข่าวแตกยังไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินเท่าที่คุณวูบเนี่ยอาจจะเป็นจากหัวใจหรือเปล่าหรือเป็นเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอจากเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าใจสั่นหรือเปล่าแล้วเวียนหัวปากมุมตกปากมุมพูดไม่ชัดลิ้นคับปากหรือเปล่าเนี่ยพวกอะไรนี้ลิ้นคับปาก
2: ครับ
0: ปากตกนะแขนขาอ่อนแรงนะพูดไม่ชัดนะอย่างนี้แล้วก็มองอะไรไม่ค่อยชัดเบอร์เนี่ยรีบไปโรงพยาบาลเลยนะเป็นสต๊อกละ
2: เสี่ยงแล้วนะครับต้องไปหาหมอนะครับให้หมอเช็คอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ
1: โอเคครับมาที่คำถามถัดไปนะครับอันนี้ปรึกษาเรื่องหลานสาวครับเรียนอยู่ม.4ครับคุณหมอบอกว่าเป็นฝีที่ขาอ่อนด้านในแล้วก็เป็นตลอดเลยครับไปหาหมอให้หมอคว้านออกไม่นานก็เป็นอีกครับบริเวณใกล้เคียงเดิมเป็นมาเป็นปีๆแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรดีตอนนี้เริ่มเป็นที่รักแร้ด้วย จึงขอคำแนะนำจากคุณหมอครับว่าจะทำยังไงดีเปลี่ยนโรงพยาบาลรักษาดีไหมครับ
2: โอ้ฝี
0: คือฝีเนี่ย
1: ขึ้นบ่อย
0: มันเกิดขึ้นจากแบคทีเรีย
2: ครับ
0: มันเข้าไปซ้ำเติมในต่อมไขมันที่ใต้ผิวหนังแล้วมันก็ไม่ได้รักษามันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นฝีฉะนั้นเด็กคนนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะอักเสบได้บ่อยๆเนี่ยมันจะต้องไปหาสาเหตุว่าเขามีความเสี่ยงของการอักเสบอะไรบ้าง1คืออ้วน2คือกินอะไรที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบง่ายๆบ่อยๆคือกินของหวานแล้วก็3คือไม่ออกกําลังกายเลือดลมไหลเวียนไม่ดีแล้วก็นั่งทับอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆในขาหนีบแหละ
2: ครับ
0: นั่งนิ่งๆเสียดสีกันตรงนั้นบ่อยๆมันก็ไปทีเดียวเข้าแล้วก็ต้องรักษาความสะอาดของผิวหนังดี
2: ๆ
0: อาบน้ำบ่อยๆเช็ดตัวทำความสะอาดร่างกายดีถ้าอย่างนี้แล้วยังเป็นเนี่ยผมว่าต้องไปตรวจดูว่าภูมิต้านทานต่อแบคทีเรียต่างๆเขาดีไหมจ่อเลือดดูหน่อยนะมีอะไรที่มีความเสี่ยงบ้างจะได้รักษานะก็แนะนำไปโรงพยาบาลแล้วก็ดูที่ว่าหมอเขาจะตรวจดูว่ามีการติดเชื้อง่ายจากอะไรภูมิต้านทานไม่ดีหรือเปล่าต้องรักษาที่สาเหตุของภูมิต้านทาน
2: ต้องไปตรวจเน
0: า
2: ะ
0: แล้วถ้าเป็นผมนะผมก็จะให้ลูกหลานเนี่ยไปซื้อโยเกิร์ตกินวันละถ้วยหนึ่ง
2: เออทำไมโยเกิร์ต
0: เพราะโยเกิร์ตมันจะมีแบคทีเรียดีๆเขาเรียกโปรไบโอติกพอกินเข้าไปแล้วมันก็จะไปสร้างภูมิต้านทานในร่างกายขึ้นมาเม็ดเลือดขาวในร่างกายเราจะแข็งแรงมาก
2: อ
0: ันนี้คือการปรับสมดุลนะส่วนใหญ่เด็กที่เป็นโรคนี้บ่อยๆเนี่ยไม่ค่อยกินผักกินแต่เนื้อสัตว์ของหวานแป้งอ้วนแล้วไอ้แบคทีเรียเหล่านี้มันตายหมดเพราะว่ามันชอบกินพวกผักผลไม้เป็นอาหารพรีไบโอติกของเขาคือเขาเป็นโปรไบโอติกเขาต้องกินพรีไบโอติกกินกล้วยน้ำว้ากินผักแตงกวาผักใบเขียวไม่กินอ่ะผมต้องทานแย่เลยไปตรวจดูที่เขาเรียกว่าNK cell มันต่ำมาก
2: เอ
0: าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตรวจดูนะ
2: นะครับก็ลองไปตรวจดูนะครับมาที่คำถามถัดไปครับท่านนี้บอกว่าใส่ขาเทียมคุณหมอใส่ขาเทียมเหนือเข่ามา30ปีแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยอายุ65มีโอกาสกระดูกสันหลังคดหรือเปล่าเพราะตอนนี้เหมือนจะเริ่มปวดหลังแล้วนะ
0: การใส่ขาเทียมโดยที่หมอกายภาพบำบัดไอ้เขาเรียกหมอที่ฟื้นฟูทำเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับ
2: ครับ
0: เขาจะต้องวางแผนวัดให้ใส่แล้วรับน้ำหนักอย่างถูกต้องทีนี้การที่เรามีอาการปวดหลังเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการใช้โครงสร้างร่างกายรับน้ำหนักผิดปกติในบางส่วน
2: ครับ
0: แล้วควรจะไปหาหมออาจจะต้องเปลี่ยนบางทีมันสั้นยาวไม่เท่ากันนะบางทีใช้ไปสักพักมันมีอาการที่เรียกว่ามันหดตัวหรือว่ากล้ามเนื้อบางท่ามันเหี่ยวลงความสูงต่ำไม่เท่ากันนี่ก็ทำให้การทรงตัวเสียไปก็ทำให้ปวดหลังได
2: ้โอ้โห
0: ตรงนี้ต้องไปตรวจหลังด้วยนะเอ็กซเรย์ดูว่าความเสื่อมนี่มันเกิดจากการกดทับที่ผิดปกติโครงสร้างหรือเปล่านะฮะหรือว่าเป็นโรคของเราเองที่มันเสื่อมด้วยอายุไขของเราหรือว่าเราไม่มีการออกกำลังกายจนทำให้เกิดความสมดุลของกล้ามเนื้อสองฝั่ง
2: ครับ
0: เนี่ยง่ายๆเลยนะเอาทำตามผมนะ
2: มา
0: ครับยืดหน้าไปหน้าแบะอกขมับท้องขมิบก้นอย่างเงี้ยแค่นี้นั่งนับไปทำยากไหม
2: ไม่ยาก
0: เนี่ย
2: ทำล
0: ง
2: ไป
0: แล้วก็เพื่อให้การทรงตัวของกระดูกสันหลังเราตรงแล้วการที่เราเป้ของสองข้างเท่ากันแล้วอย่าหนักนั่งนะ
2: อุ้ยผมชอบสะพายเป้
0: มันรู้สึกมันนวดเราดี
1: มันดีไหมคร
2: ับมันควรจะ
0: ใช้ลายพึง
2: มันควรจะสะพายเป้แล
0: ้
2: ว
0: อย่าไปสะพายหนักนัก
2: เพราะบางคนเขาบอกว่าสะพายปุ๊บเดี๋ยวมันจะทำให้หลังมัน
0: ไม่ใช่มันจะทำให้
2: เรา
0: ใช้ลายพึง
1: ครับ
0: โอ้เวลา
2: หมดเวลาแล้วกำลังสนุก
1: แล้วครับ
0: สนุกเลยเนี่ย
2: คุณหมอ
0: ก็ขอขอบคุณแล้วกันขอบคุณพี่น้อง NBT ในห้องนี้นะหลายท่านเทคนิคเข้าทีมเทคนิคของเรา 2-3 ท่านแล้วในห้องคอนโทรลเนี่ยนะฮะ10ท่านรวมทั้งหมอที่อยู่ออนไลน์ทุกท่านทุกคนนะคุณมิ้งคุณสายชนคุณหมออ้อยคุณหมอวราพรคุณหมอกีคุณหมอโตโต้และอื่นๆท่านอื่นๆที่เข้ามาช่วยตอบคำถามใน Open Chat นะขอให้ได้ความสุขความเจริญ ขอให้น้ำไม่ท่วมบ้านนะ
2: คันมากเนี่ยสาธุ
0: แล้วก็ขอบคุณสองหนุ่ม
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยครับที่ให้ความรู้ครับ
2: ใช่ครับนี่เราก็จะได้นั่งหลังตรงแล้วนะครับอ่ะมาเราลาด้วยท่าสง่าผ่าเผยนะ

0: จนกว่าจะพบกันใหม่นะสำหรับเรา3คนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: MBT News ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15 นาฬิกาภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพขณะนี้บางจุดลดลงแล้ว 50% สำหรับพื้นที่ที่น้ำลดหมดแล้วจะเข้าสู่ระบบฟื้นฟูนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพว่าขณะนี้ดีขึ้นโดยเฉพาะคลองสายหลักส่วนใหญ่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วยกเว้นคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังและสะพานสูงส่วนร่มเกล้าและลาดกระบังขณะนี้สามารถสูบน้ำได้ดี 50% ขณะที่ศูนย์พักพิงหลายแห่งรถสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้แล้วและคาดว่าภายในวันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้นอย่างมากขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังมีน้ำตกค้างโดยเฉพาะหมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นแอ่งทำให้น้ำระบายออกได้ยากจำเป็นต้องเข้าไปช่วยสูบน้ำเป็นรายจุดส่วนพื้นที่ที่สูบน้ำออกได้แล้วจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูโดยเมื่อวานนี้ได้เริ่มฟื้นฟูเคหะคลองจันทน์ซึ่งเป็นไปด้วยดีแต่ยังมีปัญหาขยะตกค้างจำนวนมากสำหรับเคหะร่มเกล้าซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่คาดว่าน้ำจะไม่ได้แห้งพร้อมกันทั้งหมดแต่จะทยอยลดลงคาดว่าภายในวันพรุ่งนี้สถานการณ์น่าจะดีขึ้นประมาณ 80% ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้แบ่งพื้นที่ฟื้นฟูออกเป็น4โซนส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือฝนในช่วง 2-3 วันข้างหน้าจะเร่งพร่องน้ำในคลองให้มากที่สุดตามแผนเดิมขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่ากรุงเทพอาจมีฝนประมาณ30มิลลิเมตรหากฝนไม่ตกสะสมต่อเนื่องอาจทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นบ้างแต่ยังไม่น่ากังวล
1: ก็จะมีหมู่บ้านอยู่ที่ยังมีน้ำค้างอยู่เพราะว่าเวลาน้ำเข้าแล้วออกยากก็ต้องเข้าไปทำการช่วยสูบให้ก็จะมีอยู่หลายหมู่บ้านเหมือนกันหมู่บ้านที่สูบเสร็จแล้วก็มีการฟื้นฟูอย่างว่าเราเริ่มฟื้นฟูเคหะคลองจันทน์แล้วนะก็ทำได้ดีแต่ว่าก็มีขยะเยอะอันนี้ทางรัฐมนตรีการโหมก็ได้กรุณาช่วยจัดทำแผนร่วมกันหลายหน่วยงานครับสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าก็ค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ไปในทางที่ดีขึ้น
2: เคหะร่มเกล้าพี่เดียนมาเนี่ยนะว่าแห้งสนิทภายในวัน
1: คือเคหะร่มเกล้าเนี่ยมันมีพื้นที่เนี่ย 2,000 ไร่นะมันคงจะแห้งพร้อมกันหมดก็คงทยอยไปแต่ว่าวันนี้ก็จะเริ่มแห้งบางส่วนละคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะสัก 80% นะผมว่าน่าจะสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็จะค่อยๆเรามีการแบ่งการฟื้นฟูเป็น4โซนแล้วก็มีหลายหน่วย

0: งานเข้ามาร่วมรับผิดชอบครับ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าขณะนี้ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในระดับสูงสุดเพราะน้ำยังระบายไม่หมดหากมีฝนตกเพิ่มประชาชนก็อาจได้รับผลกระทบอีกนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่าปริมาณน้ำสูงและครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพออกจากบ้านเรือนตนเองเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ความเดือดร้อนพร้อมทั้งกำชับแนวทางการแก้ปัญหาโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากจังหวัดสระแก้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ฝนในขณะนี้ยังมีแนวโน้มที่จะซ้ำเติมพื้นที่ประสบภัยจึงต้องเฝ้าระวังระดับสูงสุดเนื่องจากหลายพื้นที่ยังอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำทั้งตามแม่น้ำและเส้นทางระบายน้ำต่างๆขณะที่ยังมีน้ำค้างท่อและน้ำจึงต้องใช้เวลาในการระบายลงสู่อ่าวไทยหากมีฝนตกเพิ่มเติมไม่ว่าจะมีปริมาณมากหรือน้อยก็อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนได้ส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาว่าถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยถูกแจกจ่ายเฉพาะพื้นที่ฐานการเมืองของพรรครัฐบาลนั้นยืนยันว่าการช่วยเหลือเป็นไปตามการร้องขอจากพื้นที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปภ.จัดส่งถุงยังชีพช่วยเหลือมากที่สุดในประเทศพร้อมย้ำว่าไม่ควรนำประเด็นทางการเมืองมาแบ่งพื้นที่เพราะผู้ที่ได้รับผลกระทบคือประชาชนติดตามข่าวช่วงต่อไปในข่าวค่ำ NBT News หลังครบธงชาติเวลา 18:00 น.สวัสดีครับ
2: มงคล38ประการประการที่32ประพฤติพรหมจรรย์รักษาความประพฤติให้บริสุทธิ์ทั้งด้านกายวาจาและใจตามหลักธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: คุ้นเคยกับรวงข้าวและสายน้ำสองแควววันนี้กำลังพลิกโฉมสู่พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ที่ท้าทายทั้งสภาพอากาศจากลูกเล็กๆสู่ความหวานล้ำค่าที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาหินปูนอันสลับซับซ้อนชุมชนที่ไม่ได้มีดีแค่วิวสวยแต่พวกเขากำลังพลิกฟื้นพื้นดินแห้งแล้งให้กลายเป็นสวนอินทผลัมพันธุ์ดีสร้างรายได้และสร้างรอยยิ้มให้คนในชุมชนได้อย่างน่าอัศจรรย์วิธีเกษตรสร้างสรรค์สู่อินทผลัมสองแควค่ะถึงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกหลายคนคงนึกถึงโฮมสเตย์วิวหลักล้านค่ะแต่วันนี้นะคะจะพาทุกคนลุยสวนไปดูทองคำบนดินผลไม้เมืองร้อนสุดพรีเมียมที่ปลูกด้วยระบบอินทรีย์และที่เก๋ไปกว่านั้นก็คือสวนแห่งนี้นะคะเขาดึงเอาพลังของคนในชุมชนมาร่วมแรงร่วมใจกันจนกลายเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวชุมชนที่น่ารักมากๆและอินทผลัมฝีมือของคนสองแควจะหวานชื่นใจขนาดไหนไปลุยสวนกันเลยค่ะจากพื้นดินที่แห้งแล้งวันนี้ที่บ้านเขาดินได้เกิดจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเมื่อคุณณัฐศิดวงปัญญาหญิงแกร่งผู้มีหัวใจรักโลกได้ก้าวเข้ามาพลิกฟื้นพื้นดินแห่งนี้สู่การเป็นสวนอินทผลัมพิษณุโลกแหล่งผลิตอินทผลัมอินทรีย์และศูนย์กลางการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่น่าจับตามองค่ะ
1: พี่นัทคะพูดถึงจุดเริ่มต้นเลยทำไม

0: ถึงคิดที่จะมาทำสวนอินทรีย์อินทผลัมอะคะ
1: เรามีความตั้งใจคือเริ่มมาจากใจก่อนที่มีความตั้งใจนะคะว่าเออเราอยากจะทำให้ผลผลิตสิ่งที่เรากินเนี่ยคือให้เขาบริสุทธิ์ให้เขามีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด
0: ค่ะ
1: ฮะก็นั่งนึกถึงเรื่องของระบบนิเวศเมื่อก่อนคือเราตอนที่เราเป็นเด็กอะค่ะเราก็ไม่ได้มันก็ไม่มีเคมีใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็ด้วยความบังเอิญด้วยนะคะเราก็พยายามที่จะศึกษาด้วยความที่ตั้งใจเนา
0: ะ
1: พอมีความตั้งใจแล้วทุกอย่างก็สำเร็จหมดทุกอย่าง
0: ที่เนินมะปางอะทุกคนจะเข้าใจว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนา
1: ะ
0: สถานเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ถ้าทุกคนมาเนี่ยจะต้องเห็นแบบภาพวิวภาพบรรยากาศที่มันเป็นความเป็นธรรมชาติและที่สำคัญคือโอบล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนคุณนัทมีความท้าทายในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์ยังไง
1: จริงๆอ่ะที่เนี่ยความเป็นหินนะคะลูกรังค่ะเป็นเมตรเลยนะคะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ซึ่งจริงๆอ่ะหญ้าแทบจะไม่ขึ้นเลยตอนที่นัทมาทำใหม่ๆอ่ะ
0: ค
1: ่ะเพราะว่าพื้นเดิมเขาเป็นป่าเป็นยูคาลิปตัสก็เริ่มต้นด้วยการปรุงดินก่อนเจ้าสัตว์ในหลวงอะค่ะสัตว์พระราชานะคะน้อมนำมาใช้แล้วก็ปรุงดินก่อนเฉพาะหลุมที่เราจะปลูก
0: เราเริ่มต้นด้วยตัวเราเองก่อนตอนแรกเริ่มปลูกเนี่ยจำนวนเท่าไหร่คะเยอะไหมคะ
1: เริ่มปลูกตอนที่ศึกษาก่อนนะคะแล้วก็คิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงที่ว่าหนึ่งครอบครัวเราทำเป็นโมเดลอะค่ะหนึ่งครอบครัวสามารถที่จะดูแลได้โดยที่ไม่ต้องจ้างใครแล้วก็จำนวนเท่าไหร่ที่เขาสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ก็เลยเกิดโมเดลก็คือ100ต้น
0: ค
1: ่ะเริ่มต้นเลย1ต้นจะให้ผลผลิตอยู่ที่100กิโล
0: ค่ะ
1: ถึง300โลสมมติว่า100ต้นเนี่ยเราจะได้อยู่ที่ประมาณ10ตันใช่มั้ยคะแล้วก็กะว่าวางแผนไว้ว่าอ่ะถ้าขายได้ราคาหน้าสวน100บาทก็จะมีรายได้1ล้านใช่มั้ยคะถ้าขายส่งโลละ60บาทเราก็จะมีรายได้600,000แล้วก็เฉลี่ยต่อเดือนก็12 5 6 10 60,000 50,000 50,000 นี่ก็เขาสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ก็เลยเกิดโมเดลว่าปลูกเป็นที่100ต้น
0: ด้วยพื้นที่กี่ไร
1: ่ด้วย100ต้นเนี่ย1ไร่จะปลูก25ต้นใช้พื้นที่แค่4ไร
0: ่ตอนนี้มีทั้งหมดจำนวนกี่ต้นด้วยกันนะคะ
1: ตอนนี้ก็พอปลูกได้ดีเขาจะขยายพันธุ์ด้วยการแตกหน่อ
0: ค่ะ
1: ฮะแล้วก็ตอนนี้มีอยู่ที่600ต้น
0: 600ต้น
1: ค่ะ
0: โอ้โหผลผลิตก็ตามคาดหวังไหมคะได้เยอะตามที่เราคำนวณไว้แต่แรกไหมคะ
1: น่าจะเกินคาดนะคะ
0: โอ้เกินคาดเลย
1: เพราะว่าต้นใหญ่นี่8ปีเนี่ยเขาจะให้ผลผลิตเฉลี่ยตอนนี้ที่ทำได้นะคะอยู่ประมาณ150โลต่อต้น

0: แล้วพูดถึงดินและสิ่งแวดล้อมในชุมชนน่
1: ะ
0: ตอนนี้พอเราหันมาทำเกษตรอินทรีย์ถูกไหม
1: คะ
0: มันดีขึ้นไหมแล้วมันตอบโจทย์ไหมว่าคนในชุมชนนอกจากมีสุขภาพดีแล้วบรรยากาศรอบๆข้างเราก็ดีด้วย
1: มากมากเลยค่ะ
0: มันยังไงบ้างคะอยากให้พี่นัทอธิบาย
1: มากมากคือพอเรามาทำอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะได้คือว่าดินเราไม่แน่น
0: ค่ะ
1: ค่ะเราก็จะเริ่มมีไส้เดือน
0: ค่ะ
1: เราจะเริ่มมีตั๊กแตน
0: ค่ะ
1: ซึ่งสังเกตว่าพอมีตั๊กแตนตัวเล็กๆอะค่ะที่เขาอยู่ตามยอดหญ้านะคะเขาก็จะมากินพวกเพี้ยแป้งเงี้ยก็จะเป็นอาหารของเขาเป็นพวกลาเงี้ยเราจะไม่ปรากฏว่าเห็น
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เราจะได้ความสุขเพราะว่าตอนที่มาอยู่ใหม่ๆนี่ที่จะเงียบมากเลยไม่แทบจะไม่มีสิ่งในชีวิตเลยค่ะแต่ตอนนี้พอตอนกลางคืนเราก็ได้ยิน
0: นกเลย
1: ใช่ค่ะมีนกสวยงามมีผีเสื้อแมงปอ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีนกป่าด้วยนะคะ
0: นกป่าด้วย
1: นกป่าสวยค่ะ
0: สิ่งแวดล้อมก็จะเข้ามาเองโดยอัตโนมัติ
1: ใช่ค่ะถ้าเรานัดนำน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช
0: ้
1: ขุดอย่างเงี้ยค่ะคลองไส้ไก
0: ่ค่ะ
1: ล้อมรอบ
0: ค่ะ
1: เราก็จะมีสระด้วยก
0: ็
1: จะมีนกเป็น100 200ตัวค่ะตอนเย็นที่เขาโฉบมาทานน้ำที่สวนเรา
0: ค่ะ
1: ค่ะระบบนิเวศก็เหมือนกับว่าทุกอย่างคือสมบูรณ์ขึ้นนะคะ
0: ดีขึ้น
1: แล้วก็โรคต้นไม้นี่ก็จะน้อยลง
0: หายไป
1: แข็งแรงค่ะก็จะมีความแข็งแรง
0: พี่นั้นไม่ได้จบพวกเกษตรอะไรมาใช่ไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: อ๋อไม่ได้จบมาเลยแต่ว่ามีแนวคิดก็คือนำศาสตร์พระราชามาใช้นอกจากจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นมันก็ตอบโจทย์ให้คนในชุมชนก็มีสุขภาพ

0: ที่ดีตามไปด้วยพูดถึงพันธุ์ของอินทผลัมที่เราปลูกแล้วมันให้ผลผลิตส่วนใหญ่เนี่ยมีกี่สายพันธุ์ด้วยกันแล้วที่นี่ปลูกพันธุ์อะไรบ้างอะคะ
1: ที่นี่ก็มีปลูก5สายพันธุ
0: ์5สายพันธ
1: ุ์5สายพันธุ์แต่จริงๆเค้ามีหลากหลายนะคะมีเยอะมากค่ะที่จะนิยมที่สุดก็จะเป็นสายพันธุ์ข้างหน้า
0: อันนี้คือ
1: เป็นพันธุ์บาฮีบาฮีสีเหลืองค่ะ
0: เป็นพันธุ์ยอดนิยม
1: เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเยอะเกษตรกรถึงนิยมปลูกเพราะเขาจะให้ผลผลิตอยู่ที่100ถึง300โล
0: ค่ะ
1: ง่ายมากผสมเกสรติดง่ายลูกดกเหมือนหมอนทอง
0: เหมือนหมอนทองเทียบง่ายๆผลไม้ที่แบบว่านิยมแล้วก็ได้ผลผลิตเยอะนอกจากพันธุ์บาฮีแล้วมีพันธุ์อะไรอีกคะ
1: มีบาฮีแดงเนื้อเขาจะเหมือนเนื้อแอปเปิ้ล
0: ค่ะ
1: กรอบแล้วก็หวาน
0: หวาน1ปีเนี่ยให้ผลผลิตกี่ครั้ง
1: 1ปีให้ผลผลิตหลักๆเลยคือว่าจะ1ครั้ง
0: 1ครั้ง
1: เขาก็จะเริ่มแทงจันทร์น่ะตั้งแต่เดือนกุมภา
0: ค่ะ
1: ค่ะผสมเกสร
0: แล้วก็ผสมเกสร
1: 150วันน่ะลูกถึงจะสุกค่ะก็จะตกว่าประมาณมิถุนายนกลางเดือนมิถุนายนก็จะเริ่มมีผลผลิตให้ทานละเป็นสีแดงค่ะกรกฎาคมก็จะเป็นสายสีเหลืองค่ะพวกเอ็มเอสดาฮาน
0: ค่ะ
1: อัจวะพวกนี้ค่ะ

0: บริเวณจุดนี้มีความสำคัญยังไงนะคะในการปลูกทำเกษตรอินทรีย์คะ
1: ค่ะตรงนี้ก็เป็นบ่อที่เราจะเอาน้ำบาดาล นะคะทั้ง4บ่อค่ะเอามาลงปรับสภาพน้ำที่ตรงนี้ก่อนตรงจุดที่หัวมุมนะคะเราก็จะปรับสภาพน้ำด้วยผักกระเฉด
0: ก็จะมีผักกระเฉด
1: แล้วก็ผักตบชวา
0: ผักตบชวาก็คือเป็นการปรับสภาพน้ำ
1: จากน้ำที่ไม่มีแร่ธาตุไม่มีออกซิเจน
0: ค่ะมาปรับสภาพตรงนี้เรานำไปลดตามแปลงปินผาลาม
1: แล้วก็จะมีเลี้ยงปลาค่ะ
0: ค่ะ
1: ปลาตัวนี้มูลของเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ก่อนที่เราจะเอาแค่น้ำเปล่าๆไปรดต้นไม้เราก็จะกลายเป็นว่าเราจะได้น้ำปุ๋ย
0: ค่ะน้ำปุ๋ยจากบ่อนี้นะคะ

0: าทุกคนนะคะขึ้นรถกระเช้าเพื่อที่จะไปตัดอินทผลัมนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปึ๊บค่อยๆขึ้นไปแล้วนะคะนี่
1: เรากำลังขึ้นความสูงอยู่ที่4เมตร
0: 4เมตรนะคะนี่ค่ะค่อยๆสูงไต่ขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนจะเห็นอินทผลัมนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สุดยอดเลยตอนนี้เราอยู่ในที่สูงนะคะพอเรามาถึงที่ต้นนี่ได้เห็นบรรยากาศคือมันแบบมันสุดยอดเลยค่ะอันนี้คือได้ผลผลิตคือสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วถูกไหมคะ
1: เก็บเกี่ยวได้เลย
0: เดี๋ยวเอ๊ขอชิมก่อนนะคะอันนี้พันบาฮี
1: ค่ะบาฮีเด
0: ็
1: ด
0: เด็ดตรงไหนคะ
1: เด็ดได้ค่ะได้หมดเลยค่ะหมุนค่ะกระเด็ดหมุนหมุนอย่างนี
0: ้อ๋อหมุนชิมให้กรอบหวานอ่ะหวานมากค่ะ
1: แล้วก็เม็ดเล็กค่ะปลูกอินทรีย
0: ์นี่นะคะ
1: นี่ค่ะเม็ดเล็ก
0: เม็ดเล็กมาก
1: แน่นหวานกรอบ
0: เนื้อแน่นหวานกรอบอร่อยชื่นใจอ่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะคุณลุงขาตัดได้เลยค่ะ

0: พี่นัทคะอย่างที่เห็นเนี่ยรอบๆต้นเนี่ยจะเห็นลูกอินทผลัมเพียบเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ทำไมเราถึงเอาไว้บริเวณโคนต้นนะคะ
1: ตรงนี้เวลาที่เราซาวลูกนะคะในขั้นตอนที่ช่วงที่กำลังเข้าสีค่ะจะมีลูกที่แก่จัดก่อนแล้วก็จะมีการซาวลูกค่ะลูกก็จะร่วงมาแล้วก็ปล่อยไว้เลย
0: เราไม่เก็บไป
1: ไม่เก็บค่ะ
0: เพราะว่าไปทำน้ำหมักก็ไม่เอา
1: ไม่ค่ะถ้าทำน้ำหมักคือเราจะเอาจากส่วนที่แต่งจากลูกแต่นี่คือถ้าเขาล่วงปุ๊บแล้วก็ปล่อยให้เขาอะ
0: ค่ะ
1: เลื้องอลามไปใต้โคนต้นเลยค่ะ
0: เต็มเลย
1: ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะกลายเป็นอินทรีย์แบบนี้ค่ะคุณนิดโดยธรรมชาติอะค่
0: ะ
1: เน
0: ี
1: ่ยเวลาเขาล่วงปุ๊บเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยค่ะเอาผลผลิตของเขาอะค่ะคืนต้นเอาใบคืนต้นเอารกเอาทุกอย่างค่ะของเขาค่ะกลับคืนต้นหมดเลย
0: โอ้ยแล้วเนี่ยดูสิใบบัวบกขึ้นเต็มไปหมดเลย
1: อันนี้ตั้งใจนะคะ
0: อ๋อหรออ
1: ันนี้ปลูกไว้
0: เพื่ออะไรคะ
1: ของในหลวงเลยคือห่มดิน
0: ไว้
1: ห่มดินไม่เปื้อนดินเขาก็จะรักษาความชื้น
0: ค
1: ่ะถ้าลงไปแทงลงไปเนี่ยจะฤดูกาลไหนก็ตามค่ะลึกเมตรนึงเราสามารถที่จะเอาความชื้นให้อยู่ในดินรักษาความชื้นค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องใช้น้ำเยอะด้วยแล้วก็ที่สำคัญคุณเรียเห็นไหมคะว่าเขาจะไม่มีแมงหวี่แมงวันทอง
0: ใช่ไม่มีเลย
1: ทำอินทรีย์แต่ว่าไม่มีน้อยแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าเราใช้ตัวน้ำหมัก
0: น่ารัก
1: อันนี้คือมีทอง
0: ค่ะชื่ออะไรนะคะ
1: มีทองค่ะ
0: มีทอง
1: ออกกล้องเหรอลูก
0: มีทองออกกล้องเหรอลูก

0: ในส่วนตรงนี้ก็คือ
1: การตอนหน่อ
0: ตอนหน่อ
1: เพื่อขยายค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงค่ะว่าเป็นวิธีการที่นิยมในการที่จะขยายต้นขยายพันธุ์ด้วยการตอนหน่อตอนนี้รากขึ้นแล้วค่ะพร้อมขยายหน่อแล้วอ
0: ันนี้รากขึ้นแบบเยอะมาก
1: อันนี้เขาจะได้เสมือนต้นแม่ค่ะแต่ถ้าเราเอาเมล็ดไปปลูกเขาจะกลายพันธุ์กว่าจะได้พันธุ์บาฮีมาเนี่ยเขาใช้หลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็จะออกรสชาติที่ฝาดเนี่ยทานไม่ได้เพราะเมล็ดแต่เมล็ดดีมีไหมมีแต่ร้านต้นจะเจอหนึ่งต้น
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเราขยายด้วยการตอนหน่อนี่คือเขาจะได้เสมือนต้นแม่เลยค่ะ
0: ค่ะตัดผลผลิตแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือจะต้องนำมาตกแต่งลูกเอาลูกที่ไม่สวยลูกที่เน่าเอาออกให้หมดนะคะก็อย่างที่เห็นแล้วที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราเอาไปทำอะไรคะพี่นัท
1: เราก็จะมีเอาไปสกัดได
0: ้
1: สามารถที่จะเป็นน้ำดื่มค่ะ 100%
0: ค่ะ
1: แล้วก็เอาไปทำจำหน่ายเป็นน้ำขวดได
0: ้น้ำขวด
1: เป็นการแปรรูปสามารถที่จะมีน้ำอินทผลัม 100% ทานได้ทั้งปีแล้วเราก็เก็บเข้าช่อง
0: ตู้ฟรี
1: ซฟรีซไว้อันนั้นก็เป็นหนึ่งทางเลือก
0: ก็คือนอกจากจะทำคั้นน้ำสดแล้วเราก็ยังเก็บผลผลิตที่ได้นี่แช่ฟรีซไว้ด้วยถูกไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าเราสามารถที่จะเอามาใช้ได้ตลอดทั้งปี
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไอ้ลูกที่เห็นเนี่ยไม่ได้เราก็เอาไปทำ
1: เอาไป
0: ปุ๋ย
1: น้ำหมัก
0: น้ำหมัก
1: ค่ะ
0: แล้วก็นำไปรดที่ต้นเหมือนเดิมอ
1: ๋
0: อครบวงจรเลย
1: ใช่
0: นอกจากเราเอาไปคั้นเป็นน้ำสดแล้วก็เอาไปทำฟีดเพื่อได้ทานตลอดทั้งปีแล้วอ่ะยังมีการแปรรูปอะไรที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้
1: ค่ะเราก็จะมีในเรื่องของถ้าเป็นอาหารก็จะเป็นส้มตำ
0: ค่ะ
1: ตำส้มตำก็จะใช้อินทผลัมเนี่ยค
0: ่ะแล้วสิ่งที่พี่นัทบอกว่าเรามีการเอาไปตากทำเป็นแห้ง
1: ค่ะเอาผลของลูกที่ร่วงอ่ะนะ
0: คะ
1: ลูกที่ร่วงอ่ะเอาไปต้มแล้วก็ตากแดดอย่างนั้นนะคะเอาไปผึ่งที่แดดก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้ทั้งปีค่ะเป็นผลอินทผลัมแห้ง
0: แบบแห้ง
1: ค่ะแบบแห้ง
0: อ๋อถ้าสูตรแบบแห้งเขาก็คือทำแบบนี้เหรอคะ
1: ค่ะไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมไม่เสริมตาแต่สูตรของที่นี่นะคะ
0: อ๋อแต่ที่ไม่เหมือนกันแต่บางที่เขาอาจจะแบบว่าเป็นการอบเนาะ
1: อันนี้ก็เป็นน้ำหมักค่ะคุณเออันนี้เป็นน้ำหมักน้ำหมักที่ลดเข้าลดขึ้นที่ใบอะค่ะตัวเนี้ยหมักจากอินทผลัม
0: ค่ะ
1: นี่ค่ะหนึ่งปี
0: ที่เรากันเชื้อราอะไรทั้งหลายใช่ไหมคะก
1: ็
0: คือน้ำหมักตัวนี
1: ้
0: ที
1: ่
0: เราพูดถึง
1: เอาผลผลิตที่ร่วงอะค่ะตะเกียบที่คัดออกค่ะเอาไปหมักค่ะ
0: ก็จะได้เป็นน้ำแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: กลิ่นก็
1: ใช้ได้หอม
0: ใช้ได้ไม่รุนแรงโอเคอยู
1: ่ไปช่วยให้ย่อยสลายด้วยค่ะทำให้รากแล้วก็ลำต้นเขาแข็งแรง

0: ทีนี้เรามาดูการแปรรูปเนาะจากผลผลิตที่เราได้มาแล้วแล้วก็เราคัดออกอาจจะลูกร่ว
1: ง
0: แต่ว่าไม่เสียนะคะแต่อาจจะแก่จัดหรือว่าผิวไม่สวยอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะนำมาแปรรูปได
1: ้
0: ก็คือการปั่น
2: แล้วก็เอาผ่าลูกออกก่อนผ่าเม็ดออกก่อนนะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เนี่ยสกัดไว้ได้ทันเอาเข้าช่องฟีดไว้ได้ทานตลอดทั้งปีเลย
0: นี่ค่ะ
2: เราเตรียมไว้นะคะ
0: มาได้ชิมสดๆเลยนะคะ
2: ลองทานดูก่อนนะคะ
0: นี่ค่ะ
1: อุ๊ยโอเคไหมคะ

0: คไงคะว้าวไหม
1: ว้าวว้าวชื่นใจมากค่ะรสชาติ
0: ค่ะตัวนี้เป็น 100% แล้วเราก็จะเอาน้ำตัวนี้ค่ะเข้าแช่ฟีดไว้ถุงละ1กิโลเอามาแปรรูปจริงๆต้องผสมน้ำอีก
1: ค่ะ
0: ค่ะอัตรา1ต่อ2อินทผลัม1น้ำ2
1: ค่ะ
0: หรือถ้าชอบหวานก็1ต่อ1ก็ได
1: ้อันนี้คือเพียวๆเลย
0: เพียวๆค่ะ
1: หวานเกินน้อยใครน้ำตาลตกมาที่นี่นะคะ
2: เพราะความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่การเติบโตเพียงลำพังที่สวนอินทผลัมพิษณุโลกแห่งนี้จึงเปิดพื้นที่ให้คนทุกวัยในชุมชนบ้านเขาดินมีส่วนร่วมโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้ใช้เวลาว่างมาสร้างสรรค์ผลงานผลไม้ชนิดนี้ได้ทำหน้าที่เชื่อมร้อยผู้คนในชุมชนเข้าด้วยกันจากหยาดเหงื่อของคนปลูกสู่รอยยิ้มของคนในพื้นที่เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ตอนนี้มันตอบโจทย์ไหมคนในชุมชนเขาได้อะไรจากการที่พี่นัทเองเนี่ยเปิดสวนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยและที่สำคัญคนในชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะมีอาชีพมีรายได้ในส่วนตรงนี้ค่ะพี่นัทได้ส่งเสริมในเรื่องของการช่วยชุมชนยังไงบ้าง
0: ก็มีส่วนเรื่องของการจ้างงานนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในชุมชนแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยมีที่ท่องเที่ยวมากขึ้น
1: ค่ะก็คือเราก็สามารถจ้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ได้ด้วยตรงนี้นอกจากเขาจะได้มีรายได้ด้วยแล้วเขาก็ยังมีสุขภาพที่ดีด้วยนี้ในพูดถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนมันสำคัญมากเลยเนาะเพราะว่าแต่ละที่เขาก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไปในพื้นที่ของเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการเนาะอยากจะนำเสนออะไรต่อไปเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของการทำเกษตรแบบอินทรีย์ค่ะ
0: ค่ะอันนี้เราก็มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเนาะ
1: ค
0: ่ะอย่างที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นผาลังหมี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอาจจะมีผู้คนทั่วประเทศนะ
1: คะ
0: นักท่องเที่ยวหรือว่าอยากจะมาพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเชื่อมโยงบ้านมุงซึ่งเป็นแลนด์มาร์กนะ
1: คะ
0: เป็นภูเขาหินปูนน่ะนะคะที่สวยงามโดยเฉพาะต้นฝนเนี่ยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเริ่มตั้งแต่ฝนไปจนถึงฤดูหนาว
1: ฤดูหนาว
0: ใช่ค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะได้มีผลไม้นอกจากมาเที่ยวชมธรรมชาติความสวยงามมากราบสักการะหลวงพ่อใหญ
1: ่หลวงพ่อใหญ่
0: ใช่ค่ะเป็นการเชื่อมต่อการท่องเที่ยวค่ะ
1: ก็คือพูดง่ายก็คือเป็นรูทการท่องเที่ยวนั่นแหละถ้าใครมาจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะอำเภอเนินมะปางเราก็จะได้เห็นความงดงามของความเป็นธรรมชาติเนาะได้มากราบพระสักการะพระพุทธชินราชแล้วนะก็แวะเวียนมาที
0: ่
1: อำเภอเนินมะปางที่นี่บอกได้ว่าวิวสวยมากและที่สำคัญผู้คนน่ารักมากๆโดยเฉพาะพี่นัทเนาะเราก็ได้เห็นสวนอินทผลัมแบบอินทรีย์ซึ่งเอาจริงๆนะเอไม่เคยเห็นเลยเพราะส่วนใหญ่ปลูกแบบเคมีอ่ะพูดง่ายๆเขาไม่ได้มาสนใจในเรื่องของการทำอินทรีย์แต่ตอนนี้ผู้บริโภคเขานิยมในเรื่องของการทำอินทรีย์พูดง่ายๆก็คือแบบผลไม้ปลอดภัยพี่นัทถ้าใครสนใจอยากจะทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็มาท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยเฉพาะที่สวนแห่งนี้อยากฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวและคนที่สนใจคะ
0: ค่ะก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมได้ตลอดนะคะช่วงอินทผลัมเราจะเริ่มที่เดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนมิถุนาถึงกลางเดือนสิงหาคมก็สามารถที่จะโทรนัดเข้ามาศึ
1: กษาด
0: ู
1: งานได้ที่นี่นะคะก็พี่นัทยินดีต้อนรับทุกท่านนะ
0: คะ
1: ให้มานอกจากจะได้ความรู้แล้วก็ยังสามารถที่จะมาชิมอินทผลัมสดๆทั้งแปรรูปด้วยนะคะแล้วก็ซื้อสดๆไปฝากทางบ้านได้ด้วยที่สำคัญรสชาติอร่อยมากไม่เหมือนที่อื่นเลยต้องมาที่นี่ค่ะที่ไหนคะ
0: สวนอินทผลัมพิษณุโลกค่ะ
1: มากันเยอะๆนะคะ
0: ติดตามทางเพจได้นะคะ
3: อยากให้มาเที่ยวอำเภอเนินปางนะครับอำเภอเนินปางเราจุดเด่นของอำเภอเนินปางก็จะเป็นเขาหินปูนที่บ้านมุงนะครับเป็นภูเขาหินปูนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า360ล้านปีครับผมก็จะมีวิวที่สวยงามนะครับแล้วตอนนี้ก็

0: จะมีวัดผาหลังหมีนะฮะในเรื่องโชคลาภถ้าใครชอบสายมูมาเที่ยวกันได้นะครับมากราบพระกันได้เขาก็ยามเย็นเราก็จะมีค้างคาวแล้วก็เราก็จะมีรถนำเที่ยวของชุมชนนะครับสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับผม
1: ทิวทัศน์สวยคุณจะเห็นท้องทุ่งนาเห็นภูเขาซึ่งปัจจุบันนี้คุณหายากปกติแล้วเนี่ยไอ้ที่ผมไปตะเวนทั่วประเทศไทยเลยเนี่ยภูเขาก็จะใหญ่มากเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถเห็นทั้งภูเขาทั้งลูกอ่ะคุณต้องถอยออกมาไกลมากตัวคุณก็จะเล็กกระตี้หนึ่งนะฮะแต่ที่เนี่ยเป็นภูเขาที่ผมกล้าการันตีได้ว่าคุณสามารถเอามือไปแตะภูเขาได้อยากจะฝากถึงนักท่องเที่ยวครับมาก็กระจายวันมามั่งก็ได้ครับมาน้อยๆแต่มานานๆมาบ่อย
2: ๆสวนอินทผลัมพิษณุโลกแห่งนี้นะคะพิสูจน์ให้พวกเราเห็นแล้วค่ะว่าเมื่อหัวใจเกษตรกรเต็มไปด้วยการแบ่งปันและชุมชนมีความสามัคคีที่เข้มแข็งพื้นดินที่เคยแห้งแล้งก็กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขที่ยั่งยืนได้ค่ะใครอยากมาเติมพลังใจมาฟินกับอินทผลัมอินทรีหวานกรอบแล้วมาสัมผัสรอยยิ้มอบอุ่นแบบนี้นะคะปักหมุดมาได้ที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกค่ะวันนี้เอและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ของเราเริ่มต้นจากหนังสือเล่มนี้และนี่คือหนึ่งในนักเขียนที่ใช้เวลาค้นคว้าข้อมูลในเอกสารต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่หลายปี
1: กรณีสวรรคตเนี่ยที่ผมทำหนังสือเนี่ยผมมีความสนใจมาตั้งแต่เด็กแล้วจุดสปาร์คความสนใจของผมเนี่ยเริ่มอยู่ที่ประมาณช่วงประมาณมัธยมที่2ม.2นะครับคือตอนนั้นเนี่ยผมเล่น Facebook อยู่แล้วมันก็มีการคุยกันในแง่ของประวัติศาสตร์ของกรณีสวรรคตนะครับแล้วก็เป็นดีเบตครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งพอมาในช่วงปริญญาตรีเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังอยู่ผมก็เรียนรัฐศาสตร์มากขึ้นมีทฤษฎีอะไรในใจมากขึ้นแต่ว่าอาจจะเรียกว่ายังไม่สุกงอมพอมันมาสุกงอมพอจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นช่วงปริญญาโทช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เกิดเรียกว่าม็อบทางการเมืองซึ่งมันมีการพูดถึงรัชกาลที่8กับรัชกาลที่9และเรื่องสวรรคตเนี่ยเป็นอีกประเด็นนึงที่อยู่ในการพูดคุยของม็อบการเมืองแล้วอันนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นจุดทริกเกอร์หรือว่าเป็นจุดฟางแบบจุดขึ้นมาปุ๊บเราบอกว่าเออเรามาทำกันดีกว่าซึ่งผมอันนี้ร่วมเขียนกับพี่คนนึงซึ่งมีความสนใจเหมือนกันเราคุยกันว่าเออถ้าเราเขียนกรณีสวรรคตเนี่ยเราไม่ควรเดินรอยซ้ำเดิมก็คือว่าเราไม่ควรพูดถึงหลักฐานประวัติศาสตร์เดิมๆอย่างเดียวหรือว่าพรรณนาจากเพียงอย่างเดียวเราเลยคิดว่าในฐานะที่เราเป็นนักเรียนรัฐศาสตร์เป็นนักศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยเราควรจะมีอะไรใหม่ๆบ้างเราควรจะจับมุมมองไหนได้บ้างทีนี้เราก็มีมาสนใจเรื่องนึงก็คือว่าในกรณีสวรรคตเนี่ยมันมีเรื่องของข่าวลือพูดกันต่อๆไปว่าคนนู้นทำคนนี้ทำคนนี้มีส่วนร่วมเห็นคนนี้ไม่เกี่ยวเราเลยใช้มิติทางการเมืองเข้ามาจับว่าหลังจากเกิดกรณีสวรรคตเนี่ยใครได้ผลประโยชน์เราเอามิติของรัฐศาสตร์เข้าไปจับว่าในเหตุการณ์สวรรคตเนี่ยมันควรไปไกลกว่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แต่เราควรเข้าใจมันในฐานะของเหตุการณ์ทางการเมืองถ้าให้พูดง่ายๆก็คือว่าเข้าใจง่ายๆนะฮะก็คือว่าใครที่เป็นตัวร้ายในช่วงระหว่าง10ปีนี้ที่เกิดขึ้นแล้วใครที่เป็นผู้บริสุทธิ์ใน10ปีนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหนังสือเป็นสิบเล่มเป็นร้อยเล่มเกี่ยวกับกรณี

0: ไอ้หนังสือที่ผมทำไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเมืองเราเข้าใจเวลาการของราชที่สั้นๆเป็นตอนราชการที่9ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานยาวนานนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์เก่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเสด็จไปยังที่ต่างๆโดยเฉพาะกรณีของสำเพ็งเยาวราชหรือว่าการมีปฏิสันถารกับพระสงฆ์นิกรในแบบใหม่เนี่ยคือผมไปค้นพบในเรียกว่าเป็นราชานุกิจไดอารี่ของพระมหากษัตริย์ว่าวันหนึ่งทำอะไรบ้างทีนี้เนี่ยผมค้นพบความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งในราชานุกิจของรัชกาลที่8ก็คือว่าในวันหนึ่งของพระองค์เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาแล้วรัชสมัยก่อนเนี่ยไม่มีนั่นก็คือการออกพระสงฆ์นิกรอันนี้เป็นอย่างแรกที่เพิ่มเข้ามาแล้วผมก็ค้นพบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในวัดแห่งหนึ่งนะฮะในเป็นจิตรกรรมเนี่ยซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยในสงครามโลกเนี่ยเรียกว่าได้รับผลกระทบแต่มันก็มีการผุพังเนาะทีนี้เนี่ยรัชกาลที่9เนี่ยทรงเห็นภาพจิตรกรรมแล้วเนี่ยมันเป็นทั้งหมด8ช่องในบรรดา8ช่องเนี่ยมีภาพหนึ่งที่รัชกาลที่9เนี่ยทรงรับสั่งว่าขอให้เป็นภาพระหว่างพระองค์กับรัชกาลที่8เนี่ยเสด็จสำเพ็งแสดงว่าเหตุการณ์นี้มันมีความพิเศษบางอย่างมันก็เลยจุดประกายผมว่าโอเคเราต้องทำความเข้าใจรัชสมัยของพระองค์ให้มากขึ้นแล้วแต่ว่าคำถามคือเราจะทำยังไงเพราะว่าเอกสารมันก็น้อยดังนั้นเนี่ยวิธีทางออกหนึ่งก็คือไปสัมภาษณ์ไปหาคนไปหาข้อมูลจากคนที่มีความเกี่ยวข้องกับพระองค์ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามไม่ว่าจะเป็นทายาทหรือว่าจะเป็นผู้สืบสกุลอย่างไรก็ตามก็เลยเป็นที่มาของการสืบสอบในครั้งนี้ครับ
1: และวันนี้คือการมาพูดคุยกับนักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนที่ครั้งหนึ่งคนในครอบครัวเคยได้รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่8เมื่อครั้งเสด็จสำเพ็งในปี2489
2: ในยุคแรกๆเนี่ยที่มีความขัดแย้งของคนจีนคนไทยที่พื้นที่บริเวณเยาวราชกับสำเพ็งเนี่ยครับในความเข้าใจของคุณสุเมธเนี่ยหรือว่าในครอบครัวเนี่ยมีการถ่ายทอดความรู้ความรู้สึกอย่างไรบ้างไหมครับในยุคนั้น
3: ผมเองก็เป็นคนที่เกิดหลังสงครามหลังความขัดแย้งนะครับถึงแม้เกิดตอนนั้นก็คงเป็นเด็กไม่รู้เรื่องแต่ตอนหลังเนี่ยเท่าที่ศึกษาแล้วก็มาอนุมานได้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็สันนิษฐานว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้เข้ามาบุกประเทศไทยแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเข้าข้างญี่ปุ่นมีทหารญี่ปุ่นเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเยอะแยะเลยในเวลานั้นเดียวกันเนี่ยญี่ปุ่นก็ไปบุกจีนแล้วก็ไปทำทารุณกรรมกับคนจีนก็เศรษฐีที่อยู่เมืองไทยตอนนั้นคิดว่าจะต้องช่วยคนจีนองค์กรจีนหลายๆแห่งก็รวบรวมเงินกันส่งอะไรไปช่วยจีนเพื่อไปรบญี่ปุ่นองค์กรหนึ่งที่คิดว่าทำหน้าที่อันเนี้ยตอนนั้นก็คือปอเต็กตึง
2: คร
3: ับปอเต็กตึงนี่เกิดมาจากเศรษฐีจีนที่อยู่เมืองไทยที่ตั้งเอาไว้ขึ้นมาเพื่อช่วยคนจีนที่มาอยู่ในเมืองไทยที่ขัดสนนะครับตอนนี้ในเมื่อญี่ปุ่นก็เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเยอะพอสมควรเขาก็สืบรู้ว่าอ๋อไอ้พวกนี้เองที่ส่งเงินไปช่วยคนจีนในรบญี่ปุ่นก็จัดการเก็บมูลนิธิก็ความก็ไปจี้ตัวเอาพ่อผมเนี่ยซึ่งไม่ใช่เป็นเศรษฐีเป็นคนธรรมดานี่แหละบอกให้ลืมมาเป็นแล้วกันตอนนั้นก็พอดีญี่ปุ่นก็มาบุกเมืองไทยมาทิ้งระเบิดคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยตอนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีบ้านอยู่ตกเย็นก็นอนตามถนนหรือตามแดดตามร้านกลางวันก็ไปเป็นกรรมกรทำหมากินเนี่ยตกข้ามก็นอนแถวสำเต็งอะไรเนี่ยทิ้งระเบิดขึ้นมาเนี่ยพวกนี้ก็ตายเยอะพอพวกที่ตายเยอะขึ้นมาพอจะตึงก็ต้องไปเก็บศพเพราะบ้านนั้นก็เป็นศพไม่มีญาติก็พ่อผมก็ไปเก็บศพก็ประชาชนก็เห็นถึงว่าความจำเป็นในสิ่งที่เกิดขึ้นก็ช่วยกันเรียรายเงินมาช่วยก็เลยเงินบริจาคเข้ามูลที่ปอเต็กตึงปอเต็กตึงก็กลายเป็นว่าฐานที่รับเงินจากเจ้าสัวก็รับเงินจากประชาชนแทนเพื่อทำสาธารณกุศลตอนนั้นก็พอดีคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยก็คุยรวมกันไปปึกแผ่นแถวสองเพลงนี่แหละ
2: ครับ
3: ก็บอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยคงจะไปพวกเดียวกับญี่ปุ่น

0: ก็ไม่ค่อยคือว่าคนละพวกกันนะว่ากันก็เลยตอนนั้นร.8ก็ต้องเสด็จไปสำเพ็งเพื่อไปแสดงว่าเฮ้ยเราคนไทยจีนพี่น้องกันญี่ปุ่นไม่เกี่ยวกันตอนนั้นนะตอนนั้นท่านถึงเสด็จไปสำเพ็งแล้วก็แวะไปโปรเทคตึ้งด้วยเพราะว่าโปรเทคตึ้งก็เป็นหน่วยงานอันหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้แหละก็ตอนนั้นพ่อผมก็เป็นประธานก็เลยได้ไปเรียนต้อนรับท่าน
1: เรามองว่ารัชกาลที่8เนี่ยทรงเสด็จมาท่ามกลางความขัดแย้งเลยเนี่ยถ้าเรามองว่าพระองค์ทรงปฏิบัติตามวิธีพระมหากษัตริย์แนวทางใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปเนี่ยคุณสุเมธมีความคิดเห็นอย่างไรคร
0: ับ คุณนี่อันนี้เป็นการตัดสินใจที่ประเสริฐที่สุดที่ทำให้ทุกอย่างสงบเพราะหากว่าท่านไม่เสด็จนะผมว่าความขัดแย้งก็ยังมีอยู่เรื่อยๆจริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงบ้างเหมือนกันแต่ว่าท่านบอกว่าท่านอยากจะเสด็จเพราะฉะนั้นเป็นการตัดสินที่ประเสริฐที่ทำให้ความสัมพันธ์ไทยจีนทุกอย่างเนี่ยและประเทศร่มเย็นด้วยหลวงราชวงศ์จักรีเนี่ยมีพระมหากษัตริย์ที่มีปรีชาสามารถอย่างสูงที่สามารถพาประเทศไทยเนี่ย อยู่ยงคงกระพันหลบหลีกจากภัยอะไรทั้งปวงมาเนี่ยหลายชั่วคนแล้วเพราะฉะนั้นสถาบันกษัตริย์เนี่ยสำคัญมากสำหรับประเทศไทยคนที่คิดว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่สำคัญเนี่ยผมว่าเขาเข้าใจผิดอย่างยิ่งถ้าเกิดประเทศไทยไม่มีพระมหากษัตริย์ป่านนี้ผมว่าเราคงจะแย่มากเลยนะครับฉะนั้นเราต้องจัดโรงสถาบันเนี่ยเอาไว
2: ้หลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศไทยตกอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากในช่วงเวลานั้นมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ทำให้คนในครอบครัวไม่เคยลืม
3: คุณแม่ยังเป็นนักเรียนเก่ามาแต่เด็กตั้งแต่วันแรกที่ประตูเรียนเปิดนะคะเมื่อ98ปีแล้วต่อมาในปี2473รัชกาลที่8ซึ่งตอนนั้นก็อัจฉริยะก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระเจ้าอนันทวรรณการของตั้มฮิโดนะคะได้เสด็จมาเรียนที่โรงเรียนมาแต่ค่ะท่านก็อายุประมาณ10ปีคุณแม่ยังได้ก้าวนะคะคุณแม่ก็ได้ไปเล่นกับท่านและคุณแม่ก็จำความทรงจำได้ไม่อยู่มาตลอดว่าท่านสนท่านจะไปแย่งท่านยงจากสมเด็จย่าแล้วมาเที่ยวแย่คนนั้นแย่คนนี้นะคะและคุณแม่ก็จะจำแล้วคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นสูงในชีวิตที่ครั้งหนึ่งได้พบท่านตอนท่านยังทรงพระเยาว
1: ์
3: เหตุการณ์ครั้งที่สองก็คือตอนพ.ศ. 2489
1: ครับ
3: คุณแม่เนี่ยลูกได้ลูกคนแรกนะคะคือคุณอัจฉริยปันทวนนี
1: ้
3: ครับแล้วตอนนั้นนั่นคุณแม่ยังเป็นลูกคนแรกนะคะก็คงจะไม่ค่อยรู้เรื่องการให้นมอะไรเงี้ยแล้วก็คุณอัจฉริยเนี่ยพี่ดีคุณแม่เนี่ยก
1: ็
3: คงจะแบบเป็นเด็กคงจะกัดในก็หน้าของคุณแม่เป็นหนอง
1: เป็นหนอง
3: อันตรายมากคือต้องการยาปฏิชีวนะเท่านั้นตอนที่ญี่ปุ่นยึดครองประเทศไทยเนี่ยญี่ปุ่นเก็บยาสำคัญได้หมดคงจะกลัวว่าคนจะไปให้เฉลยศิษย์แต่ว่าก็ถวายยาให้ไว้กับพระมหากษัตริย์คุณหมอของคุณแม่นั้นเนี่ยคิดว่าคงไม่รู้จะทำไงนะมีอย่างเดียวก็คือต้องลองไปขอพระราชทานยาเพนิซิลินสมัยนั้นคือยาปฏิชีวนะที่สำคัญเพนิซิลินเท่านั้นมาให้คุณแม่และท่านก็ทรงพระมหากรุณาธิคุณประทานยาเพนิซิลินมาให้คุณแม่และคุณแม่ก็รอดชีวิต
1: คุณแม่ได้เล่าให้ฟังไหมครับว่าตอนนั้นหลังจากได้ข่าวว่ารัชกาลที่8เนี่ยจะทรงมอบยาพระราชทานอะไรเงี้ยตอนนั้นมีความรู้สึกหรือว่าบรรยากาศในบ้านตอนนั้นเป็นอย่างไรกันไหมครับ
3: คุณแม่เคยเล่าว่าคุณแม่ได้เกิดใหม่ก็หลังจากนั้นคุณแม่ก็มีลูก4คนแล้วคุณแม่ก็สุขภาพดีมาจนถึงเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเชื่อว่าคุณแม่อายุ104แล้วยังสุขภาพแข็งแรงไม่ได้ป่วยอะไรเลยแล้วก็ทุกครั้งที่ถึงมันนานๆทำไมอีโดนในวันที่9มิถุนายนเนี่ยคุณแม่ก็จะให้เงินไปทำบุญให้กับมูลนิธิของท่าน
1: ครับเป็นทุนทานใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะทำไมคุณแม่จะ ทุกครั้งคุณแม่จะพูดว่าแม่รักรัชกาลที่8แม่รักในหลวงอันนัน
1: ครับ
2: ในปี2489นั้นยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ชุมชนมุสลิมในประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร
4: ์มัสยิดต้นสนเป็นมัสยิดหนึ่งที่สามารถพูดว่าเป็นมัสยิดที่แสดงออกถึงความนี่คือประเทศไทยภายใต้พระบรมราชธรรมบานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ว่าได้สิ่งที่เราได้รับมาขณะที่รัชกาลที่8ได้เสด็จพร้อมด้วยรัชกาลที่9นะฮะเสด็จมาช่วงเวลานั้นน่ะมันเป็นอะไรที่ผมบอกว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความมั่นคงและเกิดการพัฒนาและทางการทำให้ความรักระหว่างประชาชนกับสถาบันและการพัฒนาประเทศมันเกิดขึ้นมานั้นจริงๆท่านไม่ใช่เสด็จมาเฉยๆมาเยี่ยมเยียนพวกเราเฉยๆแล้วก็กลับท่านใช้เวลาอยู่นานครับเกือบ3ชั่วโมงแล้วท่านเองเสด็จขอดูกระทอดพระเนตรสิ่งสำคัญสำคัญแล้วก็และท่านก็ถามด้วยว่าอันนี้คืออะไรท่านให้ความสนพระราชทัยมากมายเหลือเกินแต่จนนั้นทุกคนมีความประทับใจจากวันนั้นบางคนบอกว่าเนี่ยหลายๆอย่างทุกคนก็แปลกใจว่าพระองค์ท่านทราบรายละเอียดตรงนี้ได้อย่างไรแล้วพวกเราล่ะเราอยู่ที่นี่เกิดที่นี่กันมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยบางคนไม่รู้เลยว่าตรงนี้เราต้องมาศึกษาเรียนรู้กันแล้วบุคคลที่อยู่ที่เนี่ยมันสำคัญอย่างไรเป็นคนที่เขาเอาเลือดทาแผ่นดินแล้วก็สร้างชาติกันขึ้นมามีส่วนในการทำอย่างนี้กันมาตลอดและสิ่งหนึ่งที่มันโดดเด่นเหลือเกินในขณะนั้นซึ่งคุณแม่เองกับคุณยายเองและคุณอาเองก็ได้เล่าให้ฟังบอกว่าสมัยก่อนเวลาอ่านคุตบะคุตบะก็คือการที่เราอ่านขึ้นทันมากนะแล้วก็มีการสั่งสอนในทุกๆวันศุกร์เราก็จะขึ้นเป็นภาษาอาหรับอันนี้เป็นความจำเป็นแต่มันเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างไรคุณยายบอกว่าหลังจากที่ท่านเสด็จมาแล้วแล้วท่านเสด็จกลับไปเนี่ยมัสยิดต้นสนเหมือนกับเป็นมัสยิดเริ่มแรกเริ่มต้นเลยที่การพุทธบ้านเริ่มที่จะเอาภาษาไทยมาใช้โดยไม่ใช้ภาษายาวีตอนนี้เรียกว่ามัสยิดในประเทศไทยทั้งหมดเลยใช้ภาษาไทยกันนี่แหละครับมันผลพวงอันหนึ่งจากการเสด็จพระชนม์เนินในวันนั้นนั่นเอง
1: ด้วยความที่รัชกาลที่8เนี่ยพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะคนนะครับทีนี้การลงมายังมัสยิดต้นสนเนี่ยก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนี่ยการเสด็จของพระองค์เนี่ยตามมุมมองของวอสเตอร์เนี่ยคิดว่ามีการเรียกว่าประสานจิตใจประสานคนเอาไว้ด้วยกันหรือว่าเป็นการก้าวข้ามกำแพงชุมชนของชาวมุสลิมในไทยอย่างไรไหมครับ
4: ชาวจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยที่เขาใช้ภาษายาวีเขาจะเรียกพระองค์ว่าขนานพระองค์ว่าร
1: าย
4: อ
1: กีโต
4: รายอกีโตคือพระมหากษัตริย์ผู้สถิตอยู่ในหัวใจดวงใจของพวกเขาเป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่ใช่มุสลิมแต่มีคุณาประการต่อคนมุสลิมให้คนมุสลิมรู้จักธรรมนูญชีวิตของเราเองพระองค์สอนให้เราทุกคนรักชาติพระองค์ไม่เคยพูดให้เราต้องรักพระองค์นะเราจะพูดกันไปทั้งที่แปดที่เก้าเราไม่ต้องรักพ่อหรอกแต่ทุกคนรู้ว่าพ่อเนี่ยรักพวกเรานะฮะแต่เรามีความรู้สึกแต่เพราะสิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยขอให้เรารักชาติให้เราถือว่าประเทศชาติเป็นสิ่งที่เราเป็นความสำคัญสิ่งที่พระองค์ได้รับสั่งมาโดยตลอดแม้ขณะที่พระองค์ตอนที่พระองค์เสด็จนะพระองค์มีพระชนมายุแค่20พรรษาเท่านั้นเองแต่คำพูดขององค์ในการสิ่งที่ให้เรารักชาติถามว่าตรงนี้มันก็ตรงกับหลักศรัทธาในศาสนาอิสลามเช่นเดียวกันศาสนาอิสลามเรามีหลักคำของพระศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรัสเอาไว้ว่าฮุบบุลวะตอนมินัลอีมานแปลว่าให้ความหมายว่าความรักที่คนมุสลิมจะต้องมีต่อประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาในความเป็นมุสลิมถ้าหากว่าวันนี้เราเป็นคนมุสลิมทำพิธีละหมาดเราไปทำฮัจญีเราถือศีลอดเดือนรอมฎอนแต่หัวใจเรายังไม่รักประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนเลยอย่าไปบอกคนอื่นเขานะว่าฉันเป็นมุสลิม 100% เราเกิดมาเป็นคนไทยความรักประเทศชาติบ้านเกิดเมือง

0: น้ำก็ลดตามไปด้วยครับพอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ทำให้น้ำที่ถังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าไปท่วมก่อนหน้าหายล้างคราบดินโคลนเพื่อเตรียมตัวกลับไปพักอาศัยดำเนินชีวิตต่อไปครับ
1: ตู้พึ่งที่หนึ่งที่นอนอะไรเงี้ยมันก็
2: ไม่นอน
1: มันก็ขาดไปมันก็ไปไม่ทันน้ำขึ้นเร็วขยะก็เยอะมันก็รอจากที่มาผสมกันด้วยอะไรเงี้ยแล้วขยะก็คือของใช้เรานี่แหละตู้เพื่ออะไรเงี้ยที่เราขนไม่ทันมันก็เลยทั้งที่เลนทั้งอะไรเลยมันก็เลยเยอะไงบางอย่างที่มันขนไปได้ยังเตียงพวกอะไรอยู่ในบ้านเนี่ยเตียงคือจมน้ำอยู่แล้วผมขนไม่ทัน
2: จะต้องยกทิ้งหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ก็พึ่งตู้เพื่ออะไรเงี้ยที่เป็นตู้ไม้เงี้ยมันก็หมดแต่ต้องยกทิ้งไปเมื่อเช้าแต่ปี39มันก็คือเราก็ไม่ได้ของกันเยอะพวกนี้มันก็ไม่ได้เยอะมากมายกันนี
2: ้
1: ปี39มาคนเลยตัวที่ปุ๊บเข้าเนี่ยคือถนนนะน้ำมันขึ้นถนนสีนี้ยังไม่ขึ้นไงเยอะทุกปีก็พอซ่อมสายมากันเนี่ยมันก็จะพุ่งโพอยู่แถวเนี้ยพื้นประมาณแค่นี้นะซึ่งมาสัก20เซนได้ตู้กับพื้นนะทีนี้ก็เริ่มเนี่ยแต่พรุ่งนี้ต้องเช็ดถูหน่อยวันนี้เราทำตั้งแต่เช้าแล้ว
3: ขยับมาที่พื้นที่ของจังหวัดราชบุรีนะครับแม้ว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำจะเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่อยู่ปลายน้ำอย่างพื้นที่ของตำบลยางงามอำเภอปักท่อนะครับซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำที่อยู่ปลายทางก่อนที่จะระบายเข้าไปสู่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งน้ำจากคลองประดู่ยังคงล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลองนะครับขณะที่ทางจังหวัดเองก็ได้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกับเตรียมตัวที่จะรับมือกับฝนระลอกใหม่เดี๋ยวไปติดตามได้กับคุณภัทรพรมาลโสรายงานสดมาจากตำบลยางงามอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีคุณภัทรพรครับเชิญครับ
4: ค่ะขณะนี้ค่ะเราอยู่ที่บ้านเรือนของประชาชนภายในซอยวัดยางงาม3นะคะติดกับริมคลองประดู่ค่ะซึ่งห่างจากจุดที่เรายืนอยู่ไม่ถึง50เมตรด้านหลังนี้เท่านั้นนะคะซึ่งจะเห็นว่าระดับน้ำในพื้นที่ตรงนี้นะยังมีน้ำท่วมขังสูงค่ะตั้งแต่ระดับเข่าและลึกเข้าไปนะจะอยู่ที่ประมาณเอวค่ะและท่วมแบบนี้มา10วันแล้วนะคะโดยน้ำในพื้นที่นี้นะคะก็ยังคงทรงตัวและบางจุดค่ะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากคลองประดู่ค่ะเชื่อมกับคลองแควอ้อมอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและแม่น้ำแม่กลองซึ่งน้ำจากหลายทางไหลมารวมกันและระบายออกได้ช้าจึงล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมคลองแม้ประชาชนจะได้รับผลกระทบต่อการใช้ชีวิตค่ะแต่หลายครอบครัวยังเลือกอยู่ที่บ้านเพราะเป็นห่วงทรัพย์สินและบ้านเรือนส่วนใหญ่ค่ะเป็นบ้านยกสูงและบ้าน2ชั้นจึงยังสามารถพักอาศัยและช่วยเหลือตัวเองได้อยู่จากการสอบถามประชาชนค่ะเล่าว่ายังเลือกพักอาศัยอยู่ภายในบ้านเนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สินขณะที่บางครอบครัวค่ะต้องดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงแม้จะได้รับผลกระทบเรื่องการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการเข้าห้องน้ำแต่ยังได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้งอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพอย่างต่อเนื่องค่ะ
5: ปีนี้ท่วมเร็วมากทุกปีมันจะค่อยๆขึ้นปีนี้ขึ้นเยอะขึ้นเยอะแล้วก็เร็วมากแล้วเนี่ยจะไม่ลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยใช่นี่แหละห่วงตอนนี้แหละตอนที่ฝนมันจะตกนี่แหละ
6: เขามีศูนย์พักพิงเรา
5: อ๋อแต่ก็ยังไม่อยากไปไงคือก็เป็นห่วงบ้านที่บ้านแม่อยู่ฝั่งน้องกระทุ่มอ่ะแต่ไม่ท่วมเขาก็ให้ไปนะแต่นี่ว่าไม่อยากไปอ่ะคือว่าเราก็ยังพอใช้เลือดตัวเองกันได้คือว่าก็มีทุกไฟเอาอะไรมาให้อย่างเงี้ยเราก็ดีใจ
7: อาท
5: ิ
7: ตย์ฝ
5: ่
7: าเหรอคร ับ
5: อ
7: าทิตย์ฝ่า
6: คร
7: ับ ครับ
6: คือก่อนหน้านี้มันสูงกันไหมตอนนี้มันลดลงไหมม
7: ัน
6: ส
7: ู
6: งขึ้น
7: ถ้าแบบเนี้ยอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยจะอาทิตย์แล้วครับครับ
6: ก่อนหน้านี
7: ้นั่นหัวแก้ท่วมธรรมดาก็เลยว่าไม่เท่าไหร่แม่ผมมันแกเดินไม่ได้อยู่ข้างบนบ้านผมต้องดูแลแกอยู่แล้วก็มีพี่น้องด้านนอกก็เอาของมาส่งให้ครับ
6: แล้วถ้ามันหนักกว่านี้เราจะเอาแม่ออกไปข้างนอกด้วยไหมคะหรือว่า
7: ผมว่ามันคงจะไม่เพราะบ้านผมตู้งผมไปเลยว่าไม่ค่อยกังวล
4: โดยช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายอำเภอปากท่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำบลยางงามนำถุงยังชีพข้าวน้ำดื่มและยามอบให้ประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ภายในบ้านพร้อมทั้งเยี่ยมประชาชนที่อพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงซึ่งส่วนใหญ่ค่ะเป็นผู้สูงอายุและเด็กนายอำเภอปากท่อค่ะเปิดเผยว่าตำบลยางงามมี5หมู่บ้านรวมประมาณ150

0: ครัวเรือนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยอำเภออบต.และผู้นำชุมชนค่ะได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งการยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางรวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงอาหารแห้งเข้ากล่องและถุงยางชีพไว้รองรับประชาชนขณะเดียวกันค่ะก็ได้สำรวจเส้นทางน้ำในคลองประดูหากพบจุดที่กีดขวางค่ะก็จะใช้รถแบ็คโฮเปิดทางน้ำรวมถึงกำจัดผักตบชวาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมขยายพื้นที่ศูนย์พักพิงค่ะหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นค่ะ
1: ก็เรามีแผนรับมือเพิ่มเติมก็คือว่าวันนี้เราก็ได้ไปสำรวจในคลองประดู่นะครับตามเส้นทางต่างนะครับว่ามีน้ำนะไหลออกทางช่องทางไหนบ้างนะครับแล้วก็เบื้องต้นก็จะมีการใช้รถแมคโครนะครับซึ่งได้รับความสนับสนุนของอบจ.นะครับในการเปิดทางน้ำเพิ่มเติมนะครับที่อาจจะมีผักตบชวาไปอุดตันอยู่นะครับก็วันนี้จะดำเนินการในช่วงเย็นนะครับส่วนในด้านอื่นนะครับเราก็ได้มีการเพิ่มพื้นที่พักคอยให้มากยิ่งขึ้นครับเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีบอกว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในจังหวัดเริ่มคลี่คลายโดยพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองทั้งบ้านโป่งโพธารามและอำเภอเมืองระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมแม่น้ำคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำโดยจังหวัดค่ะยังเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อให้สามารถขนย้ายทรัพย์สินและอพยพกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้ทันสถานการณ์รวมถึงเตรียมการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วค่ะ
2: แต่ว่าในตอนนี้พื้นที่ที่ยังจะเป็นพื้นที่เรียกว่ารับน้ำนะคะปลายทางของจังหวัดราชบุรีก็คือพื้นที่อำเภอปากท่อนะคะณบริเวณตำบลยางงามแห่งนี้ค่ะคือเราก็ยังเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะต้องประเมินสถานการณ์และรีบแจ้งเตือนนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ทราบก็จะได้สามารถอพยพแล้วก็เคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยให้ทันท่วงทีค่ะ
0: ค่ะขณะนี้นะคะแม้ว่าภาพรวมของจังหวัดราชบุรีจะเริ่มคลี่คลายลงนะคะแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะที่อยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลองลำคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่นะคะโดยถ้าหากพื้นที่ท้ายน้ำก่อนสู่ออกสู่อ่าวไทยนะคะอย่างจังหวัดสมุทรสงครามเร่งผลักดันน้ำออกทะเลอ่าวไทยได้นะคะก็จะช่วยให้การระบายน้ำที่จังหวัดราชบุรีตรงนี้นะคะระบายออกไปได้แต่อย่างที่บอกค่ะก็ยังมีปัญหาเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงค่ะทำให้การระบายน้ำนั้นมีข้อจำกัดดังนั้นประชาชนเองค่ะก็ต้องติดตามและเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์นะคะถ้าหากรู้สึกว่าตัวเองอยู่พื้นที่เสี่ยงนะคะก็ขอให้อพยพย้ายไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจะดีกว่าค่ะ
3: ขอบคุณคุณพัทรพรนะครับที่ได้นำเสนอเรื่องของสถานการณ์น้ำที่จังหวัดราชบุรีนะครับที่ตอนนี้ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องของการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างคุณพัทรพรบอกว่าน้ำทะเลยังคงหนุนสูงอยู่นะครับแล้วก็เตรียมตัวรับมือกับฝนที่จะตกเข้ามาในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยังคงต้องเตรียมอยู่นะครับแล้วก็ยังคงต้องเตรียมมาตรการต่อไปด้วยนะครับ
4: ค่ะด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์และแผนการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดปทุมธานีครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและแผนการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดปทุมธานีเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ระหว่างวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้เบื้องต้นสั่งการให้กรมชลประทานเปิดเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตจำนวน14ตัวตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับเพื่อเร่งระบายน้ำในเขตจังหวัดปทุมธานีนครนายกโดยสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตสามารถระบายน้ำได้จำนวน84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ7ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนอกจากนี้ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบระบายน้ำจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมาถึงจังหวัดปทุมธานีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้การทำงานสามารถเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ได้และในวันที่5ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกอบจ.ปทุมธานีสื่อสารให้ประชาชนทราบถึงแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบด้วยครับ
5: ันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อม

0: งกันทั้งระบบนะครับอย่างที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกับกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมของภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ไปทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนแต่ละชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่เนี่ยผมว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำเราถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุทรปราการก็ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับนี่ก็ได้ขอให้ท่านผู้ว่านะครับกับท่านนายกอบจตอนนี้ก็ได้แล้วในท้องถิ่นด้วยนะครับก็ต้องสื่อสารชาวบ้านให้เห็นว่าของจริงเป็นอย่างไรนะครับเราก็พยายามช่วยดูแลเขาเต็มที่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องเตือนประชาชนด้วยล่วงหน้านะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดเข้ามาน้ำมันจะขยายวงกว้างประชาชนจะถูกกระทบมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบบริหารจัดการส่วนนี้นะครับ
1: ช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะครับซึ่งขณะนี้บางจังหวัดเริ่มที่จะคลี่คลายลงแล้วนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดระยองซึ่งประชาชนส่วนใหญ่สามารถที่จะเดินทางกลับไปที่บ้านพักอาศัยของตัวเองได้แล้วแต่ยังคงเหลือบางพื้นที่นะครับที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แต่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีนะครับยังคงน่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ำยังท่วมขังสูงต่อเนื่องมานานกว่า10วันแล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีไปติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามในการดูแลสุขภาพและการรับรองผู้ประสบภัยครับโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อไปตรวจติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีโดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมรายงานสถานการณ์ด้วยโดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปตรวจเยี่ยมบริเวณหอผู้ป่วยในและโรงพยาบาลสนามและได้มีการพบปะพูดคุยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งมีระดับน้ำท่วมสูงถึง 30-40 เซนติเมตรทำให้ต้องลำเลียงผู้ป่วยมารักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนพร้อมกันนี้นะครับทางจังหวัดปราจีนบุรีได้มีการเปิดโรงพยาบาลสนามรวม3แห่งเพื่อรองรับการดูแลสุขภาพของประชาชนนะครับได้แก่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินบุรีอำเภอกบินบุรีและโรงเรียนสุวรรณวิทยาอำเภอประจันตคามนอกจากนี้นะครับยังได้มอบถุงยางชีพและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงของอบจ.ปราจีนบุรีด้วยทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้กล่าวภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยได้ระบุถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับว่ามีน้ำท่วมขังต่อเนื่องมานานกว่า10วันปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงและครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้างส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพออกจากบ้านเรือนซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้กำชับแนวทางในการแก้ไขปัญหาและบูรณาการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำต่อจากจังหวัดสระแก้วจึงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
2: สถานการณ์พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เกิดมาต่อเนื่องนะครับในระยะเวลาประมาณ

0: การเดินทางสัญจรทางน้ำแล้วก็เส้นทางในชุมชนริมน้ำเป็นอย่างมากในจุลพันธ์อมหน้าตลาดและสุเหร่าแดงก่อนจะเดินทางต่อไปยังชุมชนสุเหร่าโรง5ตำบลคลอง
1: ต่อเนื่องที่จังหวัดระยองนะครับทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองได้มีการรายงานนะครับว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ได้เริ่มคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายอำเภอเขาชะเมารวมทั้งอีกหลายตำบลในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงซึ่งประชาชนสามารถเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยได้ตามปกติแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเหลืออยู่อีกประมาณ3จุดหลักนะครับประกอบด้วยที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองซึ่งมีระดับน้ำคงเหลือประมาณ10เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ50ครัวเรือนส่วนที่อำเภอแกลงยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลบ้านนาระดับน้ำอยู่ที่30เซนติเมตรประชาชนได้รับผลกระทบ60ครัวเรือนและที่ตำบลทุ่งควายกินระดับน้ำเหลือประมาณ10เซนติเมตรจุดนี้ยังมีประชาชนได้รับผลกระทบอีก300ครัวเรือนสำหรับการให้ความช่วยเหลือนะครับทางจังหวัดระยองได้ร่วมมือกันกับหลายภาคส่วนจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องสูบน้ำและเรือชนิดต่างๆเข้าไปให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้นะครับยังได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่4อำเภอเพื่อรองรับผู้ประสบภัยแล้วกว่า 4,000 คนซึ่งขณะนี้ได้ทยอยปิดศูนย์พักพิงลงตามลำดับสถานการณ์ที่ตอนนี้เริ่มจะคลี่คลายลงครับ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครกันบ้างครับ

มองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำในภูมิภาคต่างๆแล้วนะครับกลับมาดูสถานการณ์ที่กรุงเทพมหานครซึ่งภาพรวมก็คลี่คลายลงมากครับคลองสายหลักส่วนใหญ่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับจะมียกเว้นก็คือคลองประเวศบุรีรมย์นี่แหละครับที่ยังต้องเร่งระบายน้ำอยู่ขณะที่พื้นที่ร่มเกล้าและลาดกระบังสถานการณ์ก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเตรียมจะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูซึ่งผู้ว่ากทม.มั่นใจครับว่าฝนระลอกใหม่ที่จะมานั้นจะไม่ซ้ำรอยวิกฤตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครเริ่มดีขึ้นตามลำดับแล้วนะครับคลองสายหลักส่วนใหญ่ก็กลับสู่ภาวะปกติแล้วจะมียกเว้นก็คลองประเวศบุรีรมย์ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ร่มเกล้าราชกระบังแล้วก็สะพานสูงเนื่องจากตรงนี้เป็นเส้นทางหลักที่ต้องเร่งระบายน้ำออกในส่วนพื้นที่ร่มเกล้าและราชกระบังการสูบน้ำก็ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพน้ำบางจุดเนี่ยลดลงไปกว่าครึ่งแล้วขณะที่ศูนย์พักพิงหลายแห่งครับตอนนี้รถยนต์สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ตามปกติแล้วโดยเฉพาะพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งพื้นที่กว้างถึง 2,000 ไร่ระดับน้ำกำลังทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับภายในวันพรุ่งนี้เนี่ยสถานการณ์จะดีขึ้นถึง 80% ซึ่งกรุงเทพมหานครก็ได้แบ่งพื้นที่ฟื้นฟูออกเป็น4โซนครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการได้ครอบคลุมส่วนพื้นที่หมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะก็ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเป็นรายจุดพื้นที่ไหนที่น้ำแห้งแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูทันทีอย่างที่เคหะคลองจันตอนนี้เริ่มทำความสะอาดแล้วนะครับปัญหาตอนนี้กลายเป็นเรื่องของขยะตกค้างเป็นจำนวนมากแทนครับ
1: คือเคหะร่มเกล้าเนี่ยมันมีพื้นที่เนี่ย 2,000 ไร่นะมันคงจะแห้ง

0: พร้อมกันหมดก็คงทยอยไปแต่ว่าวันนี้ก็จะเริ่มแห้งบางส่วนละคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะสัก 80% นะผมว่าน่าจะสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็จะค่อยๆเรามีการแบ่งการฟื้นฟูเป็น4โซนแล้วก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมการรับผิดชอบครับสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าก็ค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ไปในทางที่ดีขึ้น
1: แต่หลายคนกำลังกังวลกับในอีก 2-3 วันข้างหน้านะครับการเตรียมพร้อมความรับมือฝนระลอกใหม่ทางกทม.บอกว่าเร่งพร่องน้ำในคลองให้มากที่สุดแล้วตามแผนที่วางไว้แม้ว่ากรมอุตุจะคาดการณ์ว่าอาจจะมีฝนลงมาประมาณ30มิลลิเมตรแต่หากไม่มีฝนสะสมต่อเนื่องก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ยังสามารถบริหารจัดการได้ครับผู้ว่ายืนยันว่าสถานการณ์ไม่ซ้ำรอยสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างแน่นอนคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกสะสมมากถึง350มิลลิเมตรนะครับอย่างไรก็ตามสาเหตุที่ช่วงนี้แม้ฝนจะตกไม่เยอะเพียงแค่30นาทีแต่กลับเกิดน้ำขังบนผิวการจราจรซะแล้วเรื่องนี้เป็นเพราะว่าพื้นดินมันมีความชุ่มน้ำสูงอยู่แล้วครับระดับน้ำในคลองก็มีปริมาณมากอยู่ทำให้ดินไม่สามารถที่จะอุ้มน้ำซึมน้ำเข้าไปได้มันก็เลยขังส่วนเรื่องมวลน้ำเหนือกับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนณตอนนี้ก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำของกทม.นะครับเพราะว่าแนวคันกั้นน้ำของกทม.ยังสูงยังรองรับได้อยู่ปริมาณน้ำเหนือที่ลงมาก็ไม่มากแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ประมาทเฝ้าระวังพื้นที่ริมเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำมีการเสริมกระสอบทรายเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแล้วครับ
0: ถ้าดูจากการพยากรณ์ปัจจุบันฝนก็ไม่ได้เยอะเหมือนคราวที่แล้ว350มิลแล้วก็ทั้งฝนคราวที่แล้วหนักเพราะว่าฝนมันเยอะแล้วมันปูพรมทั้งกรุงเทพเลยทำให้ฝนลงมาพื้นที่เยอะมากครับ
2: น้ำทะเลหน
0: ุ
2: นมันส่งผลต่อการระบายน้ำ
0: คือน้ำทะเลกับน้ำเหนือเนี่ยถือว่าเป็นน้ำที่คล้ายคลึงกันนะคือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ไม่มีผลกระทบอะไรเพราะว่าคันกั้นน้ำเรายังมีที่เหลืออีกเยอะนะที่กรมอุตุพยากรณ์ก็ไม่ได้กังวลเรื่องนี้ครับเพราะว่าน้ำเหนือก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็คิดว่าน่าจะคลี่คลายด้วยสถานการณ์มันก็คิดว่าเรื่องน้ำเหนือกับน้ำหนุนยังไม่มีปัญหาอะไรก็อย่าเพิ่งไปกังวลตรงนี้ครับ
2: แต่ขออน
0: ุ
2: ญาตจริงจะไม่ซ้ำรอยกับสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะ
0: ไม่น่าซ้ำรอยครับเพราะว่ามันคนละรูปแบบกันเลยอันนั้นคราวที่แล้วมันเป็นเรื่องฝนที่ตกแช่3วันแล้วก็ปริมาณเยอะแต่ถ้าเกิดฝนที่เป็นปกติเหมือนกับมรสุมธรรมดาหรือว่าน้ำเหนือน้ำหนุนปกติเราก็ดูแลได้ถ้าเกิดน้ำเหนือน้ำหนุนก็คือต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเข้าไปดูแลแล้วก็มีการเสริมกระสอบทรายอยู่ครับ
3: เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณเขตลาดกระบังนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณเคหะร่มเกล้าตอนนี้ระดับน้ำเริ่มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับไปติดตามกับคุณสวงสุดาลำเจียกรายงานมาจากในพื้นที่คุณสวงสุดาครับเชิญครับ
4: ขณะนี้ค่ะทีมข่าวได้อยู่ที่หน้าบริเวณซอยเคหะร่มเกล้าค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดระดับน้ำนะคะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ25เซนติเมตรค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าบริเวณด้านในค่ะจะได้ลดลงมาเมื่อวานนะคะอยู่ที่ประมาณระดับอกค่ะซึ่งวันนี้ลดลงมาอยู่ที่เพียงระดับเอวเท่านั้นค่ะจากการคาดการณ์ก็อยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรค่ะและมีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดฝนไม่ตกลงมาและลอกใหม่คาดว่าอีก2วันจะกลับมาเป็นปกติค่ะภาพบรรยากาศบริเวณเคหะร่มเกล้าในวันนี้จะเห็นได้ว่าระดับน้ำในหลายจุดเริ่มลดลงแล้วโดยบางพื้นที่นะคะน้ำแห้งจนสามารถกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติค่ะขณะที่บางจุดยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่สังเกตได้ว่าหน้าบริเวณหน้าซอยเคหะร่มเกล้านะคะรถเล็กสามารถสัญจรได้แล้วซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เริ่มทยอยนำรถเล็กออกมาจากพื้นที่ในซอยเพื่อป้องกันเกิดน้ำขังและลอกใหม่เนื่องจากสถานการณ์ฝนยังคงตกมาอย่างเป็นระยะนอกจากปัญหาน้ำท่วมแล้วอีกสิ่งที่พบตามชุมชนจะเป็นขยะและสิ่งของที่ถูกพัดมากองอยู่บริเวณริมทางและบริเวณหน้าบ้านเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งเข้าจัดเก็บและทำความสะอาดค่ะเพื่อให้พื้นที่กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทางด้านพลตำรวจโทชัยพนัสวิริรัตเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะเปิดเผยว่าขนาดนี้ไม่ได้มีความกังวลต่อสถานการณ์โดยรวมเนื่องจากส่วนราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงองค์กรต่างๆได้ระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงเป็นห่วงเรื่องโรคที่มากับน้ำค่ะรวมไปถึงสุขภาพของผู้สูงอายุและเด็กโดยเฉพาะโรคติดต่อและโรคทางเดินหายใจเนื่องจากมีประชาชนอยู่ในพื้นที่จำนวนมากส่วนระดับน้ำขณะนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะหากฝนไม่ตกซ้ำลงมาอีกภายใน2วันประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิต

0: ได้ตามปกติมากขึ้นก่อนเข้าสู่ระยะฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ขณะที่สภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ขนาดนี้ค่ะขวัญกำลังใจดีขึ้นหลังทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือขณะเดียวกันค่ะหากเกิดฝนตกมาละลอกใหม่มีการเตรียมแผนเคลื่อนย้ายผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทั้งผู้ป่วยผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานค่ะยอมรับว่ามีบ้างแต่เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนแล้วถือว่าน้อยค่ะโดยขณะนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่มุ่งเน้นแค่ช่วยเหลือประชาชนอยู่ภายในพื้นที่เป็นหลัก
1: ลงไปได้30เซนแล้วครับผมถือว่าเยอะมากผมต้องใช้คำนี้หลังจากนี้แล้วเนี่ยน่าจะไม่เกิน2วันประชาชนจะใช้ที่ชีวิตได้อย่างปกตินะครับแล้วก็มาสู่เรื่องของการคลีนนิ่งการทำความสะอาดแต่ไม่ใช่ผมไม่ได้พูดคำว่ามันแห้งนะแต่ประชาชนยังใช้ชีวิตได้ทั้งส่วนราชการทั้งรัฐบาลทั้งกรุงเทพมหานครรวมถึงภาครัฐและกองทัพด้วยแล้วก็พวกน้ององค์กรต่างๆตอนนี้ได้ดมเข้าไปช่วยนะครับแต่ที่กังวลก็มีแค่เรื่องโรคขึ้นมากับน้ำซึ่งตอนนี้ทั้งสาธารณสุขทั้งแพทย์ทหารก็เข้าไปดมกันช่วยนะครับก็ผ่านพ้นได้ขั้นดีแต่เรายังทางสาธารณสุขกังวลเรื่องโรคติดต่อที่มากับน้ำกันทั้งมากโดยเฉพาะเรื่องของฉี่หนูครับแล้วก็เรื่องติดต่อทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดเป็นต้นตอนนี้กำลังมีทีมชุดแพทย์เคลื่อนที่อยู่ข้างในค่อนข้างเยอะเจ้าหน้าที่เราอยู่ข้างในเยอะมากครับ
0: อีกทั้งกรุงเทพมหานครนะคะมีการเตรียมรับมือในช่วง 2-3 วันข้างหน้าทางด้านกรุงเทพมหานครจะเร่งพองน้ำในคลองให้ได้มากที่สุดพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์ณตอนนี้นะคะแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่บางจุดในพื้นที่เคหะซอยร่ม9ค่ะยังมีพื้นที่เป็นลุ่มต่ำค่ะลักษณะจะเป็นแอ่งทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะกำลังเร่งสูบน้ำออกมาอย่างต่อเนื่อง
2: ขอบคุณคุณสงสุดานะครับนั่นเป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เคหะร่มเกล้านะครับที่ลาดกระบังกรุงเทพมหานครนี้เองนะครับระดับน้ำเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะคลี่คลายนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องกังวลตอนนี้ก็คือโรคที่มากับน้ำด้วยนะครับ
3: เมื่อสักครู่จะเห็นว่ามีกองทัพไทยเข้าไปร่วมสนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ที่เขตลาดกระบังด้วยนะครับทั้งเรื่องของการแพทย์การส่งต่อผู้ป่วยการลำเลียงอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นให้ถึงมือผู้ประสบภัยครับทางชุดประสานงานกองทัพไทยร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมประสานชุดแพทย์จากสำนักงานแพทย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและชุดแพทย์กองทัพบกเข้าดูแลผู้ป่วยและผู้ประสบภัยณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังรวมทั้งจัดเรือของกองทัพบกมาสนับสนุนการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตเพื่อเข้ารับการรักษานอกจากนี้สนับสนุนการส่งอาหารและไข่ไก่สดเข้าสู่เรือนโรงครัวของศูนย์พักพิงด้วยพร้อมรับมอบอาหารสัตว์จากภาคส่วนต่างๆรวมถึงเรือยาง6ลำและเรือแคนู5ลำคอยลำเลียงอาหารไข่ไก่ยาและอาหารสัตว์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากครับพลเอกณัฐพงษ์เพลาแก้วเสนาธิการทหารยังได้เข้าร่วมประชุมกับปลัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการพื้นที่แจกจ่ายอาหารและส่งต่อผู้ป่วยโดยมุ่งบูรณาการปฏิบัติและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของประชาชนกองทัพไทยยังคงเดินหน้าสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติครับ
2: อีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับจากน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับก็คือที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพนะครับตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วประชาชนก็เร่งทำความสะอาดที่พักอาศัยของตนเองนะครับขณะที่ฝั่งของร้านค้าต่างๆนะครับขอให้ภาครัฐช่วยเหลือหลังจากสินค้าและอุปกรณ์ประกอบอาชีพเสียหายเป็นจำนวนมากครับโดยวันนี้นะครับทางทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ไปที่บริเวณแฟลตคลองจันทน์ที่เขตบางกะปิหลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขังล่าสุดพื้นที่ส่วนใหญ่ระดับน้ำลดลงแล้วและกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการเริ่มสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดพื้นที่และหลายคนยอมรับนะครับว่าไม่เคยประสบเหตุน้ำท่วมหนักแบบนี้มาก่อนและครั้งนี้เสียหายหนักมากพร้อมกับขอให้รัฐบาลนั้นเข้ามาช่วยเหลือครับ
4: ที่ผ่านมามันไม่ถึงขนาดนี้นะคะปี54ใช่ไหมไม่ถึงขนาดนี้แล้วปี26ก็เยอะแต่ไม่ถึงขนาดนี้นี่เยอะมากค่ะเยอะมากเอาไม่ทันค่ะปรับตัวไม่ทันเก็บของไม่ทันเลยเสียหายเยอะได้ปอกผมก็ตัวละ1,000กว่าบาท 2,000 ก็หลายตัวอยู่เนาะค่ะเนี่ย เก้าอี้ทำผมจมน้ำเก้าอี้เตียงสระผมจมน้ำหมดค่ะเริ่มต้นใหม
5: ่ใช
4: ่ค่ะใช้เงินอีกเยอะ
5: ประมาณเท่าไหร่
4: ประมาณหลายตังค์อยู่นะประเมินไม่ได
5: ้ประตูหน้าประตูหลังปิดแต่กระแพงอ่ะมันหลุดก็เลยไปหมดแต่ของเนี่ยของชำทั้งร้านเหลืออยู่แค่เท่าที่ลูกเห็นเนี่ยทุกอย่างไปหมดไม่ว่าเอกสารอะไรเราอยู่ที่ร้านใช่ไหมฮะนั่นแหละมันไปหมดไม่เหลืออะไรกันทุกร้านยังไงก็ให้รัฐบาลลงมาดูแลเนาะประชาชนลำบากมากวิกฤตมากหมดเนื้อหมดตัวทุกอย่างอยู่ที่ร้านก็ทุกคนใช่อย่างร้านเนี่ยแถวๆเนี่ยทุกคนหมดเลยทุกเททุกคนทุ่มเทอยู่ในนี้หมดพอแบบตู้เนี่ยไปเรียบร้อยแค่นี้ลูก
3: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงเรือสำรวจสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาครับโดยย้ำว่ากองทัพพร้อมสนับสนุนการแก้ไขน้ำท่วมทุกพื้นที่ควบคู่กันไปกับการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานและคณะลงเรือติดตามสถานการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปลัดกทมให้ข้อมูลกับว่ากทมมีขันกั้นน้ำตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ88กิโลเมตรได้เสริมแนวป้องกันให้สูงขึ้นอีกประมาณ1เมตร50เซนติเมตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับสถานการณ์น้ำขณะที่อธิบดีกรมชลประทานบอกว่าปริมาณน้ำที่ระบายผ่านพื้นที่ของกรมชลประทานในขณะนี้ยังเป็นไปตามแผนยังสามารถบริหารจัดการควบคุมได้นะครับพร้อมติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและวางแผนการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนรัฐมนตรีกลาโหมกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้เห็นภาพการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงขณะที่กลาโหมและเหล่าทัพก็พร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถทั้งกำลังพลเรือยานพาหนะเครื่องสูบน้ำเครื่องมือช่างและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อเติมเต็มและให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้เร็วที่สุดครับ
6: ตอนนี้ที่แม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีอยู่2ทางคือน้ำเหนือที่มันจะลงมาติดกับประตูระบายน้ำแล้วที่ท่านอธิบดีบอกปล่อยน้ำ 2,500 นะครับทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยเราดูดน้ำออกมานะครับเพื่อที่จะระบายน้ำออกจากกรุงเทพเพื่อฟื้นฟูกรุงเทพให้มันให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกตินะครับตอนนี้เรามีกำแพงอยู่อย่างที่ท่านปลัดบอกเรามีส่วนต่างอยู่เมตร60มั่นใจได้นะครับมั่นใจได้
3: นอกจากนี้กองทัพพร้อมจัดกำลังและเครื่องมือเข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมทั้งกิจกรรม Big Cleaning Day การจัดเก็บขยะเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วขณะที่พลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็เข้าเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวที่หมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรามอบเครื่องอุปโภคบริโภค300ชุดแก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1ที่ทุพพลภาพหรือพิการและครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่1ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและย้ำครับว่าได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือดูแลทหารผ่านศึกอย่างต่อเนื่อง
7: เมื่อน้ำลดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาฟื้นฟูดูแลครอบครัวฐานบันศึกให้เขาอยู่ได้นะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่ออกไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรมารับประทานได้ครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาพบปะนะครับว่าอยากจะมาดูแลพี่น้องฐานบันศึกพิการและก็ครอบครัวที่นี่ครับในฐานะองค์การฐานบันศึกก็จะไปดูแลฐานบันศึกในพื้นที่ต่างๆด้วยอย่างเช่นอาทิตย์หน้าผมจะไปบางไทรเพราะบางไทรเป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมแล้วก็จะไปที่ไหนที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติเนี่ยผมจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลไม่ว่าจะเป็นฐานบันศึกหรือว่าพี่น้องประชาชนก็ตามเพราะว่ารับนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมา
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในช่วงสุดสัปดาห์กันครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจทรงอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับและจากน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับอีกหนึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือเกิดกับการกระจายสินค้าทำให้ไข่ไก่ในบางพื้นที่ราคาขยับขึ้นแผงละ 6-10 บาทนะครับเรื่องนี้ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับจึงได้เร่งขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ชะลอการปลดระวางแม่ไก่และลดการส่งออกพร้อมกับเตือนเรื่องของการกักตุนหรือการฉวยโอกาสขึ้นราคาซึ่งมีโทษสูงนะครับจำคุก7ปีโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์ไข่ไก่อย่างใกล้ชิดหลังพบจากหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบอุทกภัยราคาไข่ไก่นั้นปรับขึ้นแผงละ 6-10 บาทจึงขอความร่วมมือผู้เลี้ยงยืดระยะเวลาในการปลดแม่ไก่ยืนกรงออกอีกประมาณ 3-4 สัปดาห์เพื่อที่จะรักษาปริมาณไข่ไก่ให้เพียงพอต่อความต้องการขณะที่เรื่องของการส่งออกไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือให้มีการชะลอการส่งมอบและลดปริมาณการส่งออก 30-50% ในระยะนี้พร้อมกับให้ผู้ส่งออกแจ้งแผนการส่งออกในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้สามารถบริหารปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้อย่างเหมาะสมทางด้านของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับนางสุภจีได้ระบุนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งศูนย์กลางบริหารจัดการหรือ Single Command เพื่อที่จะรับข้อมูลจากพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหากพื้นที่ใดน้ำท่วมสูงจนรถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ก็จะมีการประสานทางกระทรวงกลาโหมให้นำรถทหารเข้าไปส่งถุงยังชีพและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับประชาชนนอกจากนี้ทางกรมการค้าภายในได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์หรือวอร์รูมเพื่อติดตามปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคและป้องกันการขาดแคลนพร้อมกับได้เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูหลังจากที่น้ำลดรวมถึงการเตรียมโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดราคาค่าครองชีพอีก 12,000 จุดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนทั้งนี้นะครับหากพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าสามารถแจ้งเข้าไปได้ที่สายด่วน1569โดยผู้กระทำผิดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
1: เรามีการตั้ง Single Command Center อยู่แล้วตั้งแต่วันที่25กันยาดังนั้นในทุกพื้นที่รวมทั้งภาคใต้ด้วยอยู่แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะมีการแจ้งมาอยู่แล้วว่าในแต่ละพื้นที่มีความต้องการความช่วยเหลืออะไรโดยที่พาณิชย์จังหวัดจะทำงานร่วมกันใกล้ชิดกับผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่แล้วทุกวันเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาส่งขึ้นมาที่ศูนย์กลางเราก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกระทรวงแล้วก็ทั้งหน่วยงานระหว่างกระทรวงด้วยค่ะ
2: มีเงินว่าสิบครั้งแล้วจะไม่ขอ
1: สินค้าขาดแคลนเป็นสิ่งที่เราดูแลเต็มที่อยู่แล้วถ้าจุดใดที่เข้าไปไม่ถึงและเรามองไม่เห็นก็รบกวนช่วยแจ้งมาด้วยที่1569แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพาณิชย์จังหวัดจะแจ้งมาอยู่แล้วค่ะ
3: ตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพของอินเดียกำลังเติบโตตามกำลังซื้อและก็ความใส่ใจสุขภาพที่เพิ่มขึ้นนะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงพาผู้ประกอบการไทยไปเจาะตลาดอินเดียโดยชูจุดเด่นสมุนไพรงานวิจัยและนวัตกรรมผสานกับภูมิปัญญาอายุรเวทต่อยอดสู่ตลาดโลกไปติดตามกันจากรายงานครับ

0: สาธารณรัฐอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจหลักที่เติบโตรวดเร็วและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับต้นๆของโลกด้วยประชากรกว่า 1,400 ล้านคนชนชั้นกลางขยายตัวต่อเนื่องและผู้บริโภคหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นประกอบกับอินเดียมีรากฐานด้านการแพทย์ดั้งเดิมโดยเฉพาะศาสตร์อายุรเวททำให้ตลาดสมุนไพรอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตตามไปด้วยโดยคาดว่ามูลค่าตลาดสินค้าโภชนะบำบัดหรือนูทาซูติคอลของอินเดียจะขยายตัวแตะระดับประมาณ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2575ขณะที่ไทยในปี2568ส่งออกสินค้าสมุนไพรไปอินเดียมีสัดส่วนสูงถึง 34.07% สะท้อนโอกาสทองของสมุนไพรในตลาดอินเดีย
1: อายุรเวทของอินเดียที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะหากได้มาผสานกับสมุนไพรซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของประเทศไทยจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการสมุนไพรได้มากน้อยแค่ไหนค่ะทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะก็เล็งเห็นโอกาสสำคัญนี้ค่ะจึงได้ยกทัพผู้ประกอบการนำสมุนไพรในรูปแบบต่างๆนะคะมาแนะนำตัวที่งานภารัตนูทาวอร์ดเอ็กซ์โป2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งก็ช่วยสร้างมูลค่าแล้วก็เปิดโอกาสสำคัญให้กับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพสารสกัดและนิวทราซูติคอลนะคะซึ่งผู้ประกอบการที่มาออกบูธที่นี่ต่างก็บอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดค่ะ
0: ที่ Thailand Pavilion ภายในงาน Palat Nuta World Expo 2026กระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการไทย20รายพร้อมหน่วยงานวิจัยและนวัตกรรมไทยนำเสนอสินค้าตั้งแต่สมุนไพรอาหารสุขภาพ Functional Food และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านแนวคิด Co-Creation เชื่อมโยงวัตถุดิบองค์ความรู้และนวัตกรรมทั้ง2ประเทศเข้าด้วยกันซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีมีผู้สนใจจำนวนมาก
2: นวดไทยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่คนอินเดียชอบแล้วก็เหมือนเขารู้สึกว่าเขานวดแล้วเขาผ่อนคลายเพราะว่ามันจะมีสมุนไพรไทยเช่นเป็นพวกใบมะกรูดตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือช่วยเพิ่มกลิ่นช่วยอโรมาแล้วก็ช่วยทำให้รีแลกซ
3: ์ก็กูดแกนิกเราเป็นบริษัทที่เติบโตมาจากการทำยาสมุนไพรเนาะแล้วก็จะมียาแก้ท้องเสียจีวะเฮิร์บยาบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยยาแก้คันแล้วก็สิ่งที่กำลังจะเข้าเลยก็คือเป็นยาแก้ปวดท้องประจำเดือนของผู้หญิงเรามองถึงการทำความร่วมมือในเชิงของครบทั้งซัพพลายเชนเนาะตั้งแต่ต้นน้ำก็มีคนที่เขาสนใจเอาอินกรีเดียนเรามาทำการโคเดเวลลอปร่วมเพื่อผลิตสินค้าของเขาเองในส่วนของกลางน้ำก็คือมีคนสนใจทำOEM กับเราในการเอาโปรดักต์เราเลยเนี่ยมาทำฟอร์มูล่าแล้วก็ขายในตลาดอินเดียอันดับสุดท้ายก็คือในเรื่องของการโคเดเวลลอปเนี่ยคำว่าเราร่วมพัฒนาสูตรไทยอายุรเวทเขาตำรับอายุรเวทของเขามารวมกันอะสมุนไพรของเขาก็จะไปสู่ระดับโลกด้วยจริงๆในหลายๆคนที่เข้ามาในบูธอะค่ะเขาไม่ได้มองแค่ตลาดในอินเดียนะหลายๆผู้ประกอบการอะเขามาคุยในการส่งออกแบบ EU ร่วมกันไหม
4: คลิปนี้เราเอาสินค้ามา2ตัวนะคะก็คือคินาโตะนะคะคินาโตะเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลสารสกัดเมนหลักก็คือนาโตะไคเนสความเข้มข้นมากถึง 20,000 ฟามิโลปรินยูนิตคนอินเดียให้ความสนใจในเรื่องของสารสกัดไทยเยอะอันที่1 นะคะอันที่2เนี่ยทุกคนที่มาวิสิตบูธเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของคลินิคอลทรัลทำให้เรารู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วพฤติกรรมถึงบอกว่าคล้ายๆกับประเทศไทยเน้นในเรื่องสารสกัดที่มาจากธรรมชาติทานแล้วผลจริงนะคะน่าจะเป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยนะคะที่จะสามารถเติบโตในต่างประเทศได้แบบมีงานวิจัยรองรับและก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์
0: ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดประตูการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยแต่ยังต่อยอดไปสู่ความร่วมมือระยะยาวผ่านการลงนามระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและอินเดียครอบคลุมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎระเบียบมาตรฐานการขึ้นทะเบียนและความปลอดภัยของสินค้ารวมถึงการจับคู่ธุรกิจและการพัฒนาความร่วมมือด้านวัตถุดิบหรืออินกรีเดียนพาร์ทเนอร์ชิพเพื่อใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพมาร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
5: ซึ่งการเรามาอินเดียครั้งนี้เราอยากจะเห็นการต่อยอดเชื่อมโยงหรือที่เราใช้คำเสมอมาว่า co-creation ก็คือทำยังไงเนี่ยให้สองประเทศเนี่ยทำงานร่วมกันเอาสิ่งที่เป็นเทรนด์และก็เป็นประโยชน์กับผู้คนนะคะในขณะนี้ก็คือในเรื่องของอาหารและอาหารเสริมเนี่ยเพื่อช่วยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเพื่อที่จะต่อยอดไปในต่างประเทศร่วมกันก็เป็นเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของ global supply chain ด้วยกันโดยที่นำเอาข้อแข็งแรงของแต่ละคนมาที่อินเดียมี วัตถุดิบเยอะเราก็มีวัตถุดิบเยอะซึ่งมีความแตกต่างกันแต่สามารถที่จะนำเอามาเสริมกันได้เราเนี่ยมีในเรื่องของ innovation มากมายมาต่อยอดให้ที่อินเดียแล้วเราก็จะได้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ไปเสริมต่อให้กับประเทศอื่นๆต่อไปได้ด้วย
0: ความร่วมมือไทยอินเดียในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเปิดตลาดหรือเพิ่มยอดส่งออกแต่คือการเชื่อมห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเปลี่ยนจุดแข็งด้านสมุนไพรภูมิปัญญางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูง

0: ูงและเปิดประตูให้ศักยภาพของอุตสาหกรรมสุขภาพไทยก้าวไกลสู่เวทีโลกสมศักดิ์รัตนสกุลชาติถ่ายภาพอุบลรัตน์สิริกุลโยธินทีมข่าวเศรษฐกิจ NBT รายงานจากสาธารณรัฐอินเดีย
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เดินหน้าปักหมุดตลาดฝรั่งเศสนะครับหวังที่จะดึงนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงเข้าไทยเกิน1ล้านคนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มตลาด Health and Wellness และ Trend Life Economy เพื่อที่จะกระจายรายได้สู่เมืองหลักและเมืองรองอย่างยั่งยืนครับนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้เปิดเผยถึงแนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสซึ่งเป็นตลาดเที่ยวบินระยะไกลที่มีศักยภาพสูงและแม้ในช่วงที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแต่ปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกจากการเปิดเส้นทางเพิ่มเที่ยวบินทั้งของการบินไทยและสายการบินแอร์คาแลงโดยสถิติย้อนหลังปี2568มีนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสเดินทางเข้าไทยกว่า 800,000 คนขณะที่9เดือนแรกของปี2569มียอดสะสมแล้วกว่า 600,000 คนโดยททได้คาดหวังว่าในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นอีก3เดือนข้างหน้าจะดันยอดรวมให้สูงกว่าปีที่ผ่านมาครับ
2: แต่แน่นอนนะคะว่ายอดมากกว่าหรือไม่มากกว่าจะไม่สำคัญเท่ากับรายได้ที่จะได้จากนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสแล้วก็คิดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสเนี่ยก็น่าที่จะถึงแม้ว่าตัวเลขอาจจะใกล้ๆเคียงกับปีที่แล้วเพราะเรายังเจอสถานการณ์ของตะวันออกกลางที่ยังไม่หมดไปนะคะแต่ว่ารายได้นี่ก็จะน่าไม่ต่ำกว่า 5-10% ค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับทางททยังได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสตูตาแฟร์ไทย2026ในระหว่างวันที่3-4ตุลาคม2569ที่สวนบากาเตลกรุงปารีสโดยได้นำเสนอไฮไลท์ทั้งเส้นทางชากาแฟอาราบิก้าชั้นดีจากโครงการหลวงและเส้นทางสายผ้าด้วยโดยเส้นทางสายผ้านะครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ผู้เข้าชมชาวยุโรปสนใจโดยเฉพาะกรุงปารีสซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นระดับโลกโดยททได้ร้อยเรียงเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมทางอาหารประเพณีและของที่ระลึกเข้ากับเส้นทางท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่พร้อมกันนี้ยังได้มุ่งเน้นเจาะตลาดการท่องเที่ยวแบบ Health and Wellness เพื่อตอบกระแสแบบ Life Economy สร้างทั้งความสุขกายและสุขใจโดยททมุ่งยกระดับสินค้าและบริการด้านเวลเนสของไทยให้มีมาตรฐานสากลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงกระจายรายได้สู่ทั้งเมืองหลักและเมืองรองอย่างยั่งยืนต่อไป
3: ช่วงนี้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก NBT World Brief ครับ
4: สวัสดีครับThank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Nat Kavisut. In our first story this evening, authorities across Thailand are preparing for another round of heavy rain and high tides, while the Department of Disaster Prevention and Mitigation says water flowing down from the north has now passed its peak.Director General of the Department of Disaster Prevention and Mitigation, Nirat Pongsithi Thawon, said water levels at Nakhon Sawan have passed their peak, while the Japraya Dam is maintaining releases at around 2,500 cubic meters per second. The department reports that water levels downstream, including Bangkok and surrounding areas, remain below flood barriers.Meanwhile, Deputy Prime Minister Ekniti Nitithan Prapat inspected water management operations in Pathum Thani, ordering 14 pumps at the Rangsit pumping station to operate around the clock in order to help drain water towards the Chao Phraya River. In Ang Thong, Minister attached to the Prime Minister's office, Pradorn Prisananthakun, visited flood-hit communities and discussed financial compensation for affected residents.Deputy Transport Minister Patrapong Patraprasit also inspected flood damage in Nakhon Sawan and Kampang Phet, where temporary bridges are now being prepared at the worst hit locations to help restore access. Authorities continue to urge residents in vulnerable areas to monitor warnings closely as the next period of heavy rain approaches.The flood situation in Bangkok is improving significantly, with the levels in major canals returning to normal. The Bangkok governor says the next round of rain is unlikely to repeat last week's crisis. Bangkok Governor Chat Chat Sithipan said water levels in Rom Klao and Lat Krabang have fallen by more than half in some areas as pumping operations continue. At the hard-hit Kha Rom Klao housing estate, water levels are expected to improve by around 80% by tomorrow. Bangkok has divided the affected area into four zones to speed up cleanup and recovery, while pumping continues in low-lying communities. Areas where floodwater has already receded are moving into the cleanup phase, including Klong Chan, where crews are clearing large amounts of debris.
5: แต่ว่าวันนี้ก็จะเริ่มแห้งบางส่วนละคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะถ้า 80% นะผมว่าน่าจะสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็จะค่อยๆเรามีการแบ่งการฟื้นฟูเป็น4โซนแล้วก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันรับผิดชอบครับสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าก็ค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ไปในทางที่ดีขึ้น
4: The city is also attempting to drain water from its canals ahead of more rain over the next 2 to 3 days. Governor Chat Chat said rainfall of around 30 millimeters should remain manageable if it is not prolonged. He said conditions are unlikely to return to last week's crisis, when Bangkok received around 350 millimeters of accumulated rain. However, saturated ground and high canal levels mean even short periods of rain can still cause temporary flooding on roads. The city continues to monitor areas along the Jiao Praya River, particularly communities outside flood barriers, where rows of sandbags have been placed as a precaution. Thailand's air traffic controller is stepping up monitoring of storms and unstable weather from October the 4th to October the 7th, with contingency measures ready to minimize disruption and maintain safe flight operations. Deputy Prime Minister and Transport Minister Pipat Ratchakitprakarn has instructed the Aeronautical Radio of Thailand, or AeroThai, to closely monitor weather conditions and prepare proactive measures to reduce the impact on flights and passengers. AeroThai board member Panya Chupanit said the agency is continuously monitoring forecasts and real-time weather data from the Meteorological Department to adjust air traffic management as conditions change. Measures include rerouting flights to avoid severe weather, holding aircraft when necessary, using alternate airports, and adjusting flight sequencing to manage traffic density. Incoming flights will also be advised to carry additional fuel to allow for possible delays. Air traffic control centers nationwide will maintain heightened monitoring in risk areas and coordinate with relevant agencies if flooding affects transport routes or other infrastructure. Passengers traveling between October 4th and 7th are advised to check their flight status directly with their airlines, as weather conditions could affect flight times or routes, and to allow extra time when traveling to the airport. Meanwhile, Phuket is welcoming more than 5,000 U.S. Navy personnel as two American warships make a scheduled visit to the island this week, with Thai authorities coordinating security and transport arrangements for the visiting crews. The USS George H.W. Bush aircraft carrier and USS Delbert D. Black destroyer have arrived and are now anchored offshore.With personnel arriving through Phuket Deep Seaport for rest and tourism. Phuket Harbor Master Adun Ralikmun, together with local police and other officials, inspected the port area to coordinate arrangements and ensure the safe movement of U.S. personnel. Police and military personnel, including sniffer dog teams, have been deployed around the port, while the U.S. Navy has established its own coordination point to support personnel coming ashore.The carrier is carrying about 4,820 personnel, while the destroyer has around 289, bringing the total to 5,109. 14 transport boats will be used to move personnel between, to, and from the ships. Thai authorities will continue coordinating security, marine traffic, and transport throughout the visit, as the U.S. personnel spend their time exploring Phuket and taking part in cultural and community activities. Thailand's tourism authority is targeting France as a key long-haul market, aiming to attract up to 1 million French visitors through their promotion of wellness, cultural experiences, and other high-value travel opportunities. Tourism Authority of Thailand's Governor Thapani Kiet Phaibun said new flight routes are providing a positive outlook for the French market, which has already seen more than 600,000 visitors to Thailand in the first 9 months of this year. Thailand recorded more than 800,000 French tourists last year, as TAT expects the upcoming high season to push this year's total above that figure.
2: ถึงแม้ว่าตัวเลขอาจจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วเพราะเรายังเจอสถานการณ์ของตะวันออกกลางที่ยังไม่หมดไปนะคะแต่ว่ารายได้นี่ก็จะน่าไม่ต่ำกว่า 5-10% ค่ะ
4: TAT is also using the Tour de Thai 2026 festival in Paris to showcase Thai culture and tourism, including premium Arabica coffee from Royal Project Initiatives, Thai textiles and handicrafts, and new travel routes. The agency is placing particular emphasis on health and wellness tourism, in line with the growing life economy trend, by developing internationally recognized wellness products and services to attract higher spending travelers. The strategy also aims to spread tourism income beyond major destinations to local cities and communities, which should help promote sustainable growth across Thailand. And that brings us to the end of this evening's NBT World Brief. Simply scan the QR code on your screen to access your full coverage of the stories. Until next time, I'm Nat Thakavisut. สวัสดีครับ

0: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกเลิกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับไปเริ่มต้นกันที่ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเกือบ 1,500 คนได้เดินทางถึงบ้านเกิดแล้วนะครับหลังจากถูกส่งกลับจากมาเลเซียโดยเจ้าหน้าที่เมียนมาได้เปิดเผยนะครับว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเกือบ 1,500 คนที่ถูกส่งตัวกลับจากมาเลเซียได้เดินทางถึงบ้านเกิดแล้วในวันนี้โดยมีทั้งญาติและครอบครัวจำนวนมากมารอรับที่บริเวณด้านนอกของฐานทัพเรือในเมืองตาลลายีนหรือซีเรียมบางคนได้ถือป้ายกระดาษที่มีรูปถ่ายหรือชื่อของญาติของพวกเขาด้วยความหวังที่จะได้พบหน้ากันอย่างไรก็ตามนะครับมีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านประตูเข้าไปรับสมาชิกครอบครัวที่ถูกส่งตัวกลับทางนี้ทางเจ้าหน้าที่กองทัพเรือได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงนะครับว่าผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาจะถูกนำตัวไปยังสถานที่ต่างๆในนครย่างกุ้งซึ่งญาติๆสามารถไปพบได้ภายหลังซึ่งทางการมาเลเซียยืนยันนะครับว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเหล่านี้ยินดีที่จะยินยอมที่จะเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจหลังรับโทษครบกำหนดที่ศูนย์กักกันจากความผิดฐานพำนักอย่างผิดกฎหมายแต่สหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนได้ชี้นะครับว่าสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายในศูนย์กักกันอาจจะเป็นสาเหตุให้พวกเขาตัดสินใจเช่นนั้นพร้อมกับเตือนว่าสถานการณ์ในเมียนมาซึ่งตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมือง

0: ไม่เอื้อต่อการส่งผู้ลี้ภัยกลับอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
1: ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ร้ายแรงบนเครื่องบินสายการบินฟลายดูไบเส้นทางจากนครดูไบมุ่งหน้าสู่เทลอาวิฟของอิสราเอลนะครับล่าสุดอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดเผยว่านักบินผู้ช่วยได้ใช้ขวานฉุกเฉินในห้องนักบินทำร้ายกัปตันสมิธมัชชาชาวอินเดียเพื่อพยายามเข้าไปควบคุมเครื่องบินซึ่งกัปตันแม้จะได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายแต่ก็ใช้แรงฮึดกดเปิดประตูห้องนักบินจากข้างในทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือคนอื่นๆที่อยู่ด้านนอกเข้ามาช่วยเหลือได้ซึ่งขณะนี้ตัวกัปตันอาการปลอดภัยแล้วกำลังฟื้นตัวได้ดีครับทั้งนี้หลังออกเดินทางมาได้ประมาณ2ชั่วโมงจู่ๆเที่ยวบินดังกล่าวก็ลดระดับเพดานบินอย่างรวดเร็วถึง 17,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง2นาทีและมีการส่งสัญญาณฉุกเฉินแจ้งเหตุการณ์แทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งสื่อถึงว่ามีความพยายามจะจี้เครื่องบินเกิดขึ้นสื่อหลายสำนักระบุว่านักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุเป็นชาวโอมานชื่อนายฮามัมอัลฮัมมามีเคยถูกถอดจากหลักสูตรฝึกนักบินของสายการบินโอมานแอร์เนื่องจากพบว่ามีแนวคิดสุดโต่งก่อนจะถูกย้ายไปทำงานในตำแหน่งอื่น
0: ที่รัสเซียได้มีการประกาศเดินหน้าถล่มเป้าหมายทางทหารในกรุงเคียฟและเมืองอื่นๆของยูเครนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่กองทัพยูเครนโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในรัสเซียขณะที่กระทรวงต่างประเทศรัสเซียได้ออกแถลงการเรียกร้องให้ชาวต่างชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่การทูตเร่งเดินหน้าเดินทางออกจากยูเครนพร้อมกับเตือนว่าผู้ที่เพิกเฉยต่อคำเตือนต้องรับความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทางนี้รัสเซียได้ยกระดับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในกรุงเคียฟโดยแม่น้ำตานีโปรส่งผลให้สถานการณ์ในกรุงเคียฟตึงเครียดมากขึ้นก่อนที่จะเข้าทั้งรัสเซียและยูเครนต่างได้เพิ่มการโจมตีผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะเรือขนส่งธัญพืชในทะเลดำนอกจากนี้โรงกลั่นน้ำมันและโรงงานต่างๆของรัสเซียก็ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีจากยูเครนด้วยขณะที่มีการกล่าวหาว่าโดรนของยูเครนได้เข้าโจมตีพื้นที่ชายแดนของรัสเซียจนมีพลเรือนเสียชีวิตแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายต่างปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้มุ่งโจมตีพลเรือนหรือโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละฝ่าย
1: นางสาวคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือออกแถลงการยืนยันว่ากองทัพได้ดำเนินการทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งมีระบบการเคลื่อนที่ที่ศัตรูไม่สามารถตรวจจับได้ก่อนหน้านี้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นรายงานว่าได้ตรวจพบขีปนาวุธถูกยิงมาจากเกาหลีเหนือและประเมินว่าขีปนาวุธเคลื่อนที่เป็นระยะทางกว่า700กิโลเมตรมุ่งสู่ทะเลทางชายฝั่งตะวันออกอย่างไรก็ตามคิมโยจองกล่าวว่ารายงานนั้นสะท้อนถึงข้อจำกัดของขีดความสามารถในการติดตามตรวจจับขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโดยอ้างว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นไม่สามารถติดตามวิธีการบินของขีปนาวุธเกาหลีเหนือได้อย่างแม่นยำเนื่องจากมีการใช้วิธีการบินใหม่แบบคล้ายคลื่นโดยเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้โหมดวิธีการบินนี้ศัตรูจะไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้นอกจากนี้ขีปนาวุธยังสามารถเปลี่ยนวิธีการบินที่ระดับสูงต่ำได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งนั่นหมายความว่าไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีได้
0: ผู้บัญชาการตำรวจในกรุงปารีสของฝรั่งเศสได้เตือนนะครับว่าการประท้วงของนักเรียนที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศได้ทวีความรุนแรงหลังเกิดการปะทะกับตำรวจและมีการทำลายทรัพย์สินในหลายพื้นที่จนผู้ริเริ่มการเคลื่อนไหวไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อีกต่อไปพร้อมกันนี้ได้เรียกร้องให้ผู้ปกครองช่วยกันดูแลบุตรหลานไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เขาเรียกว่าผู้ก่อจราจรอาชีพและขอให้นักเรียนยุติการปิดล้อมทางเข้าโรงเรียนแล้วกลับเข้าชุมนุมอย่างสันติทั้งนี้สถานการณ์การประท้วงได้ทวีความรุนแรงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาโดยผู้ประท้วงได้เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาห้องเรียนแออัดครูไม่เพียงพอและอาคารเรียนทรุดโทรมขณะเดียวกันสหภาพนักเรียนได้เตรียมจัดการประชุมทั่วประเทศในวันอังคารนี้ซึ่งฝ่ายความมั่นคงได้เฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในใจกลางกรุงปารีสเนื่องจากเกรงว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นมาอีกซึ่งและก็เป็นไปได้ที่กลุ่มอนาธิปไตยฝ่ายซ้ายอาจจะเข้ามาแทรกแซงการเคลื่อนไหวนี้ด้วย
1: ชาวสเปนหลายหมื่นคนร่วมเดินขบวนประท้วงทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งการแก้วิกฤตที่อยู่อาศัยโดยเมืองบาเลนเซียทางตอนออกเฉียงใต้ได้เกิดการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจซึ่งใช้กระสุนยางและแก๊สน้ำตาเข้าสลายการชุมนุมหลังผู้ประท้วงประมาณ30คนบุกเข้าไปในอาคารสำคัญทางวัฒนธรรมของเมืองขณะที่จัตุรัสปูเอตาเดลโซใจกลางกรุงมาดริดตำรวจได้ยิงกระสุนยางใส่กลุ่มผู้ประท้วงพร้อมจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มขวาจัด3คนส่วนการประท้วงในอีก50เมืองของสเปนนั้นเป็นไปอย่างสงบครับทางนี้การประท้วงมีขึ้น1วันหลังรัฐสภาไม่ผ่านมาตรการของรัฐบาลซึ่งจัดทำขึ้นหลังเกิดกระแส

0: พากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากที่หญิงวัย87ปีในกรุงมาดริดถูกไล่ออกจากที่พักรวมถึงปัญหาด้านที่อยู่อาศัยอื่นๆขณะเดียวกันสื่อสเปนรายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสอาจประกาศจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้ภายหลังมาตรการดังกล่าวไม่ผ่านรัฐสภา
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีครับวันนี้มาเช็คข้อมูลจากกรมอุตุดูสภาพอากาศตลอดสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้ภาคไหนมีฝนช่วงไหนกันบ้างมาดูกันให้ชัวร์เลยครับเริ่มกันในวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้นะครับฝนจะยังตกหนักถึงหนักมากที่ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงนะครับส่วนในวันที่7ตุลาคมนะครับจะมีฝนตกหนักก็คือด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางนะครับรวมทั้งภาคใต้ส่วนภาคอื่นๆมีฝนลดลงครับและตั้งแต่วันที่8ถึง12ตุลาคมนะครับภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นะครับเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าวันพรุ่งนี้จังหวัดที่ต้องระวังฝนตกหนักมากนะครับก็ได้แก่ที่จังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาบางพื้นที่จะเริ่มมีฝนตกตั้งแต่คืนนี้และตกหยุดเป็นช่วงแต่ช่วงที่ฝนจะตกหนักจริงๆจะเริ่มในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ส่วนมากที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกีฬากันครับ

0: จานจะรอดไหม
1: บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NBT
3: วิถี

0: วยงามสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาทุกชาติโอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานเอเชียนเกมส์2026นะครับได้ส่งมอบธงเจ้าภาพให้กับชิคโจอันบินฮามัดอันทานีประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ชาวกาตาร์และก็ส่งต่อให้กับผู้แทนจากประเทศกาตาร์เจ้าภาพจัดเอเชียนเกมส์ครั้งที่21ในปี30นะครับพิธีปิดก็ดำเนินไปภายใต้แนวคิด One Asia One Heart Uniting Asian Athlete as One ก่อนเปลวไฟในกระถางคบเพลิงซึ่งส่องสว่างตลอดการแข่งขันจะดับลงปิดฉาก Asian Games 2026ไอจินางโอย่าประเทศญี่ปุ่นอย่างสมบูรณ์แบบครับภูริพลบุญสอนนะครับก็รับรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือว่านักกีฬาชายยอดเยี่ยม MVP ใน Asian Games ครั้งนี้ครับวันนี้นะครับณศูนย์สื่อมวลชนมีเดียเซ็นเตอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาตินางโอย่าประเทศญี่ปุ่นได้มีการจัดงานแถลงข่าวมอบรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือว่า MVP Asian Games ไอจินางโอย่า2026โดยมีผู้แทนจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเข้าร่วมในพิธีครับโดยได้มีการฉายวิดีโอแนะนำกระบวนการเสนอชื่อนักกีฬาพร้อมอธิบายหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการประกาศผลโดยนายทยับอิกรามนะครับประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียสำหรับนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมได้แก่อวี่จื่อตีนักกีฬาว่ายน้ำจีนวัย13ปีที่คว้า3เหรียญทองเอเชียนเกมส์และทำลายสถิติเอเชียขณะที่รางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม MVP เป็นของภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยจากผลงานคว้า2เหรียญทองจากการแข่งขันวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ได้ทั้ง2รายการรวมถึงคว้าอีก1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสมนะครับ4คูณ100เมตรนายวิโนดกุมาติวารีรองผู้อำนวยการใหญ่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียก็ได้มอบถ้วยรางวัลและเช็คเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาทั้งคู่และของที่ระลึกด้วยครับวิวภูริพลก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้กลับมานางโอย่าอีกครั้งในฐานะนักกีฬายอดเยี่ยมของการแข่งขันครั้งนี้ขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณนายกสมาคมกีฬากรีฑาครอบครัวโค้ชรวมถึงแฟนกรีฑาไทยและชาวเอเชียที่เป็นกำลังใจให้เสมอมาตนจะตั้งใจฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อพาวงการกรีฑาเอเชียก้าวไปสู่ระดับโลกและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับ
1: ได้ครับครับก็สำหรับนี้ผมรู้สึกว่า

0: ึกว่าเราก้าวข้ามคิดกับตัวเองหนึ่งขั้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองมี
1: วันล้วนเป็นนักกีฬาที่สามารถยืนเคียงข้างแล้วก็ขับเคี่ยวกับนักกีฬาระดับโลกได้อย่าง130 ล้านบาทจะพิธีมอบภายใน7 วันครับหลังจบการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19 กันยายนถึง4 ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งนักกีฬาไทยคว้ามาได้18 เหรียญทอง13 เหรียญเงิน21 เหรียญทองแดงจบอันดับ7 ของเอเชียครับล่าสุดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยยอดเงินอัดฉีดหลังจากทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้52 เหรียญเงินรางวัลสะสมรวม236.6 ล้านบาทแบ่งเป็นนักกีฬา165.5 ล้านบาทผู้ฝึกสอน27.5 ล้านบาทและสมาคมกีฬา44.5 ล้านบาทรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับทัพนักกีฬาไทยผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับพร้อมเดินหน้าดำเนินการมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาภายใน7 วันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สร้างผลงานให้กับประเทศชาติครับซึ่งทัพนักกีฬาไทยก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ผลงานทะลุเป้าคว้าไป18 เหรียญทองไปติดตามภาพรวมทั้งหมดได้จากรายงานครับ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทัพนักกีฬาไทยตบเท้าเข้าร่วมชิงชัย694 คน49 ชนิดกีฬาแข่งขันระหว่างวันที่19 กันยายนถึง4 ตุลาคมโดยทำผลงานคว้าเหรียญทองมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของกีฬาเอเชียนเกมส์ที่จัดแข่งขันนอกแผ่นดินไทยคว้าไป18 เหรียญทอง13 เหรียญเงิน21 เหรียญทองแดงถือว่าทะลุเป้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆตั้งเป้าร่วมกันมาที่15 เหรียญทองโดยสมาคมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในไอจินาโกย่า2026คือกรีธาคว้ามาได้3 เหรียญทอง2 เหรียญเงิน1 เหรียญทองแดงโดยบิวภูริพลบุญสอนเป็นนักกีฬาที่ระเบิดฟอร์มที่สุดในครั้งนี้ได้มา2 เหรียญทองจากระยะ100 เมตรชายและ200 เมตรชายพร้อมกับทุบสถิติกีฬาเอเชียนเกมได้ถึง2 รายการนอกจากนี้ยังพาทีมผัดผสม4x100 เมตรคว้าเหรียญเงินได้อีกด้วยพร้อมกับการคว้ารางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ซึ่งนับเป็นนักกีฬาไทยคนแรกอีก1 ชนิดกีฬาที่ผลงานมาตรฐานระดับโลกคือเทคบอลบรรจุในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์เป็นหนแรกที่ญี่ปุ่นเทคบอลไทยได้3 เหรียญทองตั้งแต่วันแรกของการชิงเหรียญทองในวันที่20 กันยายนพาทัพนักกีฬาไทยขึ้นไปอยู่บนตารางลีดเดอร์บอร์ดของเหรียญรางวัลรวมโดย3 เหรียญทองได้จากประเภทคู่ผสมพักพงเดชเจริญและสุภาวดีวงคำจันทร์คู่มือ4 ของโลกหญิงคู่ได้จากจุฑาทิพย์กันทธงกับสุภาวดีวงคำจันทร์คู่มือ1 ของโลกและชายคู่สรศักดิ์เทาสิริและจิรติจันเลียงขณะที่เรือใบทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเก็บมา2 เหรียญทอง1 เหรียญเงินเหรียญทองได้จากโซเฟียเกลมันโกเมอรี่ในประเภท ILC A6พร้อมกับคว้าตั๋วโอลิมปิก LA 2028สหรัฐอเมริกาและปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ในประเภท ILCA4 ส่วนเหรียญเงินได้จากประเภท420มิกปิติภูมิเจริญผลกับวรการศักดิ์ศรีกรมส่วนตะก้อแม้ว่าผลงานจะไม่เข้าเป้าได้เหรียญทองไม่ครบ4 เหรียญทองตามเป้าที่ตั้งไว้แต่ครั้งนี้ได้มา2 เหรียญทองจากทีมชุดหญิงกับทีมเดี่ยวชายขณะที่2 เหรียญเงินได้จากทีมชุดชายและทีม4 คนหญิงซึ่งเวียดนามและมาเลเซียคือคู่แข่งคนสำคัญที่พัฒนาขึ้นมากมาแบ่งเหรียญทองไปแบบน่าเสียดายวอลเลย์บอลเป็นอีก1 ชนิดกีฬาที่ประสบความสำเร็จได้มา1 เหรียญทองจากวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงจากคู่หูไบเบสธราวดีนราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องภพสรุตาวดีสร้างบริษัทคว้าเหรียญทองเป็นครั้งแรกในรอบ28 ปีและอีก1 เหรียญทองแดงได้จากทีมวอลเลย์บอลทีมหญิงที่ช่วยกันคว้าเหรียญรางวัลได้เป็นสมัยที่4ติดต่อกันแบดมินตันทีมชาติไทยที่นำโดยวิวกุลวุฒิวิทิศสารมือ1 ของโลกคนปัจจุบันโชว์ผลงานระดับเวิลด์คลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักตบลูกขนไก่ชาเดียวคนแรกของประเทศไทยที่คว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียน

0: เกมพร้อมกันนี้ยังพาทีมชายคว้าเหรียญทองแดงและนับเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของทีมชายในรอบ16ปีเทควันโดรักษามาตรฐานสมกับเป็นกีฬาระดับโลกทำสถิติคว้าเหรียญทองต่อเนื่องกันยาวนาน5สมัยนับตั้งแต่ปี2010โดยหนนี้ได้1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงเหรียญทองได้จากหยูบารังทับทีมแดงเจ้าของเหรียญทองหางโจเกม2022ในรุ่น63กิโลกรัมหนนี้ลงแข่งขันในรุ่น68กิโลกรัมซึ่งเป็นรุ่นโอลิมปิกเกมส์คว้าเหรียญทองได้เป็นสมัยที่2มวยสากลคว้า1เหรียญทองประวัติศาสตร์จากน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางในรุ่น54กิโลกรัมหญิงซึ่งเธอที่ถือว่าเป็นความหวังสุดท้ายของทัพกำปั้นไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะปังซอมีแชมป์โลก2สมัยและเป็นแชมป์เก่าจากเกาหลีเหนือได้สำเร็จขณะที่คนอื่นๆตกรอบหมดส่วนชนิดกีฬาอื่นๆที่ได้เหรียญทองอีกในกีฬาเอเชียนเกมหนนี้ได้แก่ยูยิสุในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงปุ๊กอรภาเสนาธรรมอีสปอร์ตเกมพับจีโมบาย MMA จากแอมกันจุธาพัทระบุญซ่อนและขี่ม้าประเภททีมอีเวนติ้ง
1: ครับคืออันนี้คือต้องเรียนเลยนะครับว่าครับก็แน่นอนเราก็ทำได้เกินเป้านะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงแล้วก็ทำได้เกินเป้านะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในนามของคณะกรรมการโอลิมปิกเราภูมิใจดีใจไหมครับครับเราดีใจแน่นอนครับเราทำจาก12เหรียญทองครั้งที่แล้วครั้งนี้ตั้งไว้15แล้วทะลุ15ไปเป็น18นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมก็ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกคนครับจะเป็นผู้บริหารสมาคมเป็นนักกีฬาเป็นโค้ชนะครับฝ่ายแพทย์ทุกๆคนครับที่ให้ความร่วมมือกันจนวันนี้เรามาถึงจุดนี้ได้นะครับแต่ก็อยากจะพูดต่อไปด้วยฮะว่านอกจากเราได้เหรียญ18เหรียญทองแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นหลายๆกีฬาที่ทำสถิติใหม่นะครับแล้วก็ได้เห็นความพัฒนานะครับเห็นการก้าวหน้า
0: ด้านกีฬาอื่นๆที่ภาพรวมและสร้างกระแสได้ดีในกีฬาเอเชียนเกมคือกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่หญิงสุธาชินีเสวตบุตรกับทิพย์อรวรรณพรนังสองนักตบลูกเด้งสาวทีมชาติไทยคู่มือ18ของโลกคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมได้เป็นหนแรกในประวัติศาสตร์นอร์ตันธิตพัฒน์ปิชายานวัย16ปีที่สร้างความมือหาด้วยการพลิกล็อกเอาชนะหลินซื่อตงมืออันดับ8ของโลกและเป็นอดีตมือหนึ่งของโลกจากจีนกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026จบลงด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกีฬาใดประสบความสำเร็จเราต้องยินดีและแสดงความดีใจด้วยกีฬาใดผิดหวังพ่ายแพ้ก็เก็บประสบการณ์ไปพัฒนาเพื่อฝึกซ้อมกันต่ออีก5ปีข้างหน้ากีฬาเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในปี2573กลับมาสู้กันใหม่ทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
2: และในช่วงบ่ายวันนี้นะครับทัพนักกีฬาไทยนำโดยเทควันโดและวอลเลย์บอลได้เดินทางกลับถึงเมืองไทยหลังจากสร้างชื่อเสียงในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยวันนี้18ชนิดกีฬาครับเดินทางถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นท่ามกลางบรรยากาศต้อนรับอย่างอบอุ่นครับนำทัพโดยเทควันโดคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากประเภทต่อสู้1ทอง2ทองแดงภูมิเซ่หรือว่าท่ารำ1เงิน1ทองแดงเหรียญทองได้จากบัลลังก์ทัพทีมแดงในรุ่นต่อสู้68กิโลกรัมชายซึ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์2สมัยซ้อนภาพรวมก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะว่าเอเชียนเกมส์4ครั้งที่ผ่านมาเทควันโดไทยมีเหรียญทองได้ทุกครั้งครับ
3: ผลงานของนักกีฬาชุดเอเชียนเกมนี้ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็เกินเป้าอย่างที่ได้พูดสื่อข่าวแล้วก็ได้แถลงไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็หวัง1ทอง1ทองแดงนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ทําได้เกินเป้านะครับเราได้1ทองจากหยูบัลลังก์นะครับแล้วก็เงินจากบูปิ้งนะครับของคุมเซ่นะครับแล้วยังมีอีก3ทองแดงนะครับจากคุมเซ่แล้วก็ต่อสู้นะครับก็ต้องบอกว่าสมาคมก็ชื่นชมนะครับในความแข็งแกร่งของนักกีฬาไทยแล้วก็การฝึกซ้อมอย่างหนักนะครับก็ทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็ได้นำพาชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยแล้วก็แฟนๆเทควันโดชาวไทยทุกคนครับ
4: จริงๆต้นปีก็เป็นอะไรที่แบบไม่เคยคิดว่าจะเกิดกับตัวเองครับเพราะว่าก็แบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแพ้แบบรอบแรก 3-4 แมตช์ติดอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าตัวเองแบบทำได้ไม่ดีเลย แต่ก็พยายามให้กำลังใจตัวเองตลอดครับว่าแบบเราทำไม่ดีในอดีตไม่ได้แปลว่าแบบอนาคตเราจะทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็อยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันครับอยู่ก็ทำตรงแบบตอนนี้ให้ดีที่สุดครับซึ่งอยู่ก็เต็มที่กับแมตช์ตรงหน้าไม่ได้คิดว่าอดีตแบบเราแพ้มาอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่กับมันครับ
2: ทางด้านวอลเลย์บอลทั้งประเภทในร่มชายและชายหาดนะครับเดินทางกลับเช่นกันพร้อมกับผลงานยอดเยี่ยมโดยเฉพาะชายหาดทีมหญิงคว้าเหรียญทองในรอบ28ปีผลงานของวรพีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีกับธราวดีนราพรลพัฒน์ถือว่าตามเป้าที่สมาคมวอลเลย์บอลวางไว้ได้มา1เหรียญทองจากชายหาดหญิงและ1ทองแดงในร่มหญิงรวมทั้งอีเวนต์อื่นก็ดีขึ้นมากชายหาดทีมชายคว้าอันดับ4ในร่มทีมชายจบอันดับที่5ครับ
5: เราก็สามารถทำได้เกินที่เราตั้งไว้ก็คือสามารถได้เหรียญทองจากชายหาดหญิงนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงจากในร่มหญิงแต่สิ่งที่ได้เห็นก็คือพัฒนาการที่ดีนะครับของในร่มชายนะครับซึ่งเราก็ได้ที่5ซึ่งก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่เรามีความพอใจนะครับเราก็สังเกตได้จากแฟนกีฬาวอลเลย์บอลคนไทยที่ได้ตามชมตามเชียร์เนี่ยก็ยอมรับในความมีจิตใจสู้การร่วมแรงร่วมใจกันของทีมแล้วก็ความทุ่มเท
6: ขอขอบคุณโค้ชค่ะโค้ชเพชรราชผู้สอนที่ผลักดันพวกเราให้มาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ขอบคุณทั้งพี่ๆน้องๆแล้วก็ทีมงานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังทุกๆท่านโดยแล้วก็ที่เป็นที่สุดของเราก็คือแฟนๆชาวไทยที่ส่งกำลังใจเชียร์พวกเราค่ะก็มันเป็นเหรียญทองที่มีคุณค่าสำหรับพวกเรามากมันก็เลยแบบอยากมอบเหรียญทองนี้ให้กับทุกๆคนด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณที่รักและยังเชื่อใจและยังสนับสนุนพวกเราจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ได้เหรียญทองค่ะ
7: ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะในแมตช์ต่อไปเราก็จะเดินทางไปแข่งขันต่อใน EVC ต่อค่ะวันที่7นี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยนะคะ
2: ทนายเรือแคนูสลาลอมก็ช่วยคว้ามาได้2เหรียญรางวัลเป็น1เหรียญเงินจากอัชรพรดวงละว่าประเภทหญิงพายเดี่ยวครับถือเป็นเหรียญเอเชียนเกมส์เหรียญที่2ของเธอหลังจากเคยได้เหรียญทองแดงในปี2018และ1ทองแดงจากปีนัดเกิดสุขจากประเภทชายเดี่ยวครับ
8: รู้สึกดีใจค่ะภูมิใจที่สามารถทำผลงานให้กับเรือซาลอมเป็นครั้งแรกได้ค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องรุ่นหลังๆให้เหมือนแบบว่าอยากทำตามใหม่ค่ะ
9: สำหรับประเภทผมเป็นแคนูนะครับก็แข่งครั้งแรกในเอเชียนเกมแล้วก็ได้เหรียญเลยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกแบบว่าดีใจมากๆเลยครับที่ทำสำเร็จครับเพราะว่ามันแบบว่ามันกดดันนะครับผู้ต่อสู้ก็เก่งมากๆเลย
2: ทางด้านกีฬากอล์ฟได้มา1เหรียญทองแดงจากโปรเพชรสดมแก้วกาญจนาประเภทบุคคลชายถือเป็นเหรียญแรกกอล์ฟบุคคลชายของไทยในเอเชียนเกมส์ส่วนทีมชายและทีมหญิงจบอันดับ4ครับได้รับเกียรติจากผู้บริหารสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยและบริษัทสิงคโปร์เรชั่นเพื่อให้การสนับสนุนร่วมให้การต้อนรับครับ
10: สำหรับตัวผมก็รอเหรียญนี้มานานมากครับเพราะว่าครั้งแรกที่เล่นก็ปี2018ครับตอนนั้นยังเป็นทีมชาติอยู่ก็พลาดไปครับจบอันดับบุคคลที่4ครับแล้วก็ทีมก็จบที่4เหมือนกันครับก็พลาดเหรียญไปนิดนึงพอมารอบนี้ก็มีโอกาสได้เล่นในประเทศญี่ปุ่นด้วยซึ่งเราได้ว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีด้วยครับก็รู้สึกว่าตั้งเป้าหมายได้แล้วก็ดีใจมากๆครับที่คว้าเหรียญนี้มาได้ครับ
2: พรุ่งนี้ยังมีทัพนักกีฬาไทยอีก7ชนิดกีฬาสุดท้ายจะเดินทางกลับมานะครับผลงานครั้งนี้ของทัพนักกีฬาไทยก็จบอันดับ7ครับได้ไป18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงครับก็ทะลุเป้า15เหรียญทองที่วางไว้ก่อนหน้านี้ครับต่อกันที่เกาหลีใต้พงาแชมป์ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์สมัยที่4ติดต่อกันครับฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศระหว่างเกาหลีใต้แชมป์3สมัยซ้อนเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับเริ่มเกมมาทั้ง2ทีมพยายามครองบอลบุกเข้าใส่แต่ว่ายังสร้างโอกาสได้น้อยครับจบครึ่งแรกเสมอ 0-0 ครึ่งหลังนาที61เกาหลีใต้ได้ประตูขึ้นนำจากอึมจีซุงครับยิงประตูใช้กับเกาหลีใต้ชนะญี่ปุ่น 1-0 คว้าเหรียญทองฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์เป็นสมัยที่4ติดต่อกันครับแล้วก็เป็นเหรียญทองสมัยที่7ของเกาหลีใต้ด้วยขณะที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนั้นคว้าเหรียญเงินเป็นสมัยที่3ติดต่อกันเหรียญทองแดงเป็นของจีนครับชนะจุดโทษอุซเบกิสถาน 4-3 คว้าอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงในฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับ ที่กีฬาอื่นๆกันบ้างครับอัตยาธิริกุลขึ้นนำเดี่ยวเข้าใกล้การคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพหญิงรายการที่4ในปีนี้ครับการแข่งขัน LPGA Tour ในรายการ Lotte Championship รอบ3ที่ฮาวายสหรัฐอเมริกาโดยในวันที่3อัตยาธิริกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกและผู้นำร่วมใน2วันแรกฟอร์มดีต่อเนื่องครับทำเพิ่ม5อันดับ67ขึ้นนำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม17อันดับ199จีโน่นั้นทำ5อันดับจาก6เบอร์ดี้เสียไป1โบกี้นำอันดับ2ร่วมอินายุนจากเกาหลีใต้และพอลลี่แม็กจากเยอรมนี3สโตรกอัตยาธิริกุลก็มีลุ้นแชมป์รายการที่11ใน LPGA Tour และเป็นการลุ้นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ครับทางด้านนักกอล์ฟสาวไทยคนอื่นปัจจรีอนันต์นฤการทำ5อันดับรวมเป็น11อันดับนะครับอยู่อันดับ9ร่วมชเนตีวรรณแสนสกอร์5อันดับอยู่อันดับ53ร่วมพนนงเพชรล้ำสกอร์3อันดับนะครับอยู่อันดับ65ร่วมครับมาร์คมาร์เกสก็คว้าแชมป์ MotoGP ที่ประเทศญี่ปุ่นครับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP สนามที่16ในรายการJapan Nissan Grand Prix นะครับที่สนามทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศโดยคอเก้มาตินนักบิดชาวสเปนอดีตแชมป์โลกปี2024จากอัพรีเลเรซซิ่งออกสตาร์ทจากผู้นำและรักษาระยะห่างไว้ได้ครับจนกระทั่งในรอบที่11มาร์คมาร์เกสแชมป์โลก7สมัยชาวสเปนจากทีมดูคาติก็หาทางแซงมาตินที่เป็นผู้นำได้สำเร็จและก็รักษาตำแหน่งผู้นำจนจบ24รอบการแข่งขันครับมาร์คมาร์เกสเข้าเส้นชัยคันแรกเวลา41นาที 31.467 วินาทีเอาชนะอันดับ2คอเก้มาติน 1.363 วินาทีอันดับ3เป็นของมาโก้เบสเซคี้นักบิดอิตาลีจากทีมอาพริเลียครับขณะที่สมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีม Honda HRC ซึ่งได้ลงแข่งแทนที่ของจอนเมียนักบิดตัวหลักของทีมออกสตาร์จากอันดับ17แล้วก็จบอันดับที่13ได้ครับคว้ามาได้3คะแนนในสนามนี้สำหรับการแข่งขันในสนามต่อไปจะเป็นการแข่งขันในรายการกังปรีออฟอินโดนีเซียนะครับระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมที่สนามมันดาลิกาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียครับปิดท้ายกันที่สปอร์ตออฟเดอะเดย์เช่นเคยครับวันนี้ชมชิเงกิสแชมป์โลกบีบอยชาวญี่ปุ่นและรอยัลสาวบีเกิลจีนโชว์ลีลาการเต้นคว้าเหรียญทองเบรกกิ้งในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับ

0: ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพของกังหันลมที่มีความสูงที่สุดในโลกตั้งอยู่ในเมืองชิปคาวทางตะวันออกของเยอรมนีครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สาระดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระราชทานรางวัลการแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026ในโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1วันนี้เวลา 21:22 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลแก่ทีมเยาวชนตัวแทนสถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพระดำริ Buff to Build No. 1เพื่อขับเคลื่อนการนำ eSportมาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการแข่งขันมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพการจัดงานตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสถานศึกษาครูและนักเรียนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโครงการ To Be No. 1สมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนหรือเซด้าและบริษัทการีนาออนไลน์ประเทศไทยจำกัดโดยใช้การแข่งขันเกม Free Fire Arena of Valor หรือ ROV และ FC Online เป็นพื้นที่การพัฒนาทักษะของเยาวชนทั้ง Hard Skill, Soft Skills และ Hard Skills ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์การวางแผนการตัดสินใจและการทำงานเป็นทีมรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการใช้สื่อดิจิตอลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบโดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่17มิถุนายน2569มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,300 ทีมจาก 1,700 สถานศึกษาครอบคลุมทั้ง77จังหวัดผ่านการแข่งขันและคัดเลือกเหลือ20ทีมประกอบด้วย Free Fire 12ทีม Arena of Valor ROV 4ทีมและ FC Online 4ทีมหลังจากทอดพระเนตรการแสดงของ To Be No. 1ไอดอลแล้วพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรางวัลชนะเลิศเกม Free Fire ได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกม ROV ได้แก่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมจังหวัดระยองและเกม FC Online ได้แก่โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการโดยทีมชนะเลิศจะรับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลเป็นการเชิดชูความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยบนเส้นทางอีสปอร์ตและยังได้โอกาสต่อยอดจากการแข่งขันระดับสถานศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้สองทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดในเกม ROV จะได้เข้าสู่การแข่งขัน ROV Thailand eSport Premier League 2027 Wild Card และสองทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Free Fire จะได้เข้าสู่การแข่งขัน Free Fire Thailand Grand Master Season 3การแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกที่ทำให้แนวทางของโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อสาธารณะพร้อมกับการขับเคลื่อนของคณะทำงานและภาคีหลายภาคส่วนบูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะและเส้นทางการแข่งขันที่ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตและใช้ศักยภาพได้เต็มที่องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญส่งสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ
มีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนับตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง4ตุลาคม2506เขตบางนาเขตประเวศเขตคณะยาวเขตบึงกลุ่มเขต4เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ชุดสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคน

สร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กเยาวชนบุคคลและหน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติภายใต้โครงการเยาวชนไทยเชิดชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อนุรักษ์วัฒนธรรมฝ่ายศึกษาพัฒนาสังคมส่งเสริมกีฬามุ่งมั่นจิตอาสาแทนคุณแผ่นดินโดยคัดเลือกเด็กเยาวชนบุคคลและองค์กรที่มีจิตอาสาแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสำหรับเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรที่มีอายุตั้งแต่8ปีแต่ไม่เกิน24ปีและสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลทั้ง2ประเภทรวมจำนวน121รูปและคนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท Prosper Link จำกัดสโมสรโรตารีพระศรีสุริโยไทยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักรศรีวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นางพัชรีวันหงเจริญพร้อมครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธาธรรมวัดโบสถ์วัดบัวผายวัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่วัดขวางใหม่น้องเนใหม่น้องเงินจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดสระแก้วปทุมทองวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.วัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัทอินโนเวชั่นเทคโนโลยีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะศิษย์เก่าจิรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์ใสสุชนพร้อมคณะและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะในเรือรุ่น93บริษัทจินหมิงกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีและบริษัท S&P Syndicate จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกชายจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีราชินีมูลนิธิและโรงเรียนราชินีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดธาตุทองวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีอารามวัดราชบำรุงวัดโพธารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 นมูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดเทพสอนธรรมารามวัดเนกขัมมารามวัดสามัคคีคิยารามวัดสำแลวัดสารแดงเหนือวัดเมตารางวัดปทุมทองวัดบางเตยนอกและวัดสองพี่น้องสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะพระสหายโรงเรียนราชินีรุ่น91ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามจำนวน4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นพระองค์ทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเช่นการปั้นการทอและการจักสานขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามให้คงอยู่สืบไปณ
ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราช

ชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: เจนดูโต๊ะข้างๆดิมองกระเป๋าฉันตาไม่กระพริบเลยแกว่าเขาจะรู้ปะวะว่าฉันซื้อมาจากโรงงานเกรดมิเรอร
2: ์ฉันว่าน่าจะพอกาแฟแหละแกแต่แกก็ระวังไว้หน่อยก็ดีนะใช้ของแบบนี้แกดมดูดิกลิ่นเกาสหกรรมซะขนาดเนี้ยนี่แกไม่ได้พกกระเป๋ามานะแกพกโรงงานเคมีมามากกว่ากาวพวกเนี้ยมันทำลายระบบประสาทนะแกเดี๋ยวแกก็เบอร์จนจำพาสเวิร์ดโทรศัพท์ไม่ได้หรอก
3: แกก็พูดเวอร์ไป
2: เอ้ยเนี่ยฉันเพิ่งพูดไปเห็นไหมล่ะ
1: ทำไมแป้งยี่ห้อนี้มันเทาจังวะเห็นในรีวิวบอกว่าหน้ากลัวใสจึ้งใจในหนึ่งวินี่อะไรอ่ะเนื้อบ้มมากสีก็ไม่เวิร์กอ่ะขนาดกดได้ตอนราคามันลด 90% นะราคาดีกว่าตอนซื้อหน้าเคาน์เตอร์อีก
2: ฉันว่าแป้งแบรนด์ยังไม่เคยลดราคาขนาดนี้นะราคามันลงเวอร์ไปปะฉันว่าเขาคงอัดปลอดกับสเตียรอยด์มาแบบจุกๆแล้วหน้าแกตอนนี้มันไม่ได้โกรนะมิ้งแต่มันเหมือนหน้าคนกำลังจะเน่าอ่ะ
1: เจนผิวหลุดอ่ะ
2: แกกำลังแพ้หรือเปล่าฉันว่าแกรีบล้างหน้าก่อนเถอะเฮ้ยมิ้งแกเป็นอะไรอ่ะ
1: แกฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะเหมือนตับไตฉันจะออกมาเต้นข้างนอกอยู่แล้วอ่ะแต่ฉันต้องรีบขาวอ่ะมารู้นี้มีงานอีเวนต
2: ์มิงแกอยากขาวหรือแกอยากเป็นวิญญาณเนี่ยฮะแกรู้ไหมว่ากูต้ายี่ห้อเนี้ยมันทำของปลอมออกมาเกือนเลยเจ้าของแบรนด์เขาก็ออกมาเตือนอยู่ถ้าเกิดแจ็คพอตเกิดขึ้นกับแกขึ้นมารับรองตับแกได้พังแน่เพราะแป้งผสมสารหนูและทีเนี้ยแกจะได้ขาวสมใจและขาวแบบที่แกได้ฉีดฟอร์มาลีน
1: อ
2: ะ
1: ไม่เอาฉันกลัวยอดฟอร์ตกอะปีนี้คนทำอินฟูเยอะด้วยอะเลยกะจะซื้อมาเพื่อบูสต์ผิวให้มันขาววิ่งไวๆเนี่ยไม่ได้สังเกตดูร้านก่อนอะไม่น่าเลยอะ
2: มิงฉันว่าสิ่งที่แกต้องกลัวตอนนี้นะคือการที่หมอบอกว่าตับแกใช้กาไปแล้วต่างหากไม่ใช่การที่ยอด follower มันลดมิ้งทุกวันนี้แกใช้เงินซื้อความพังให้กับตัวเองเพื่อให้คนอื่นมองว่าแกดูดีนี่มันคุ้มเหรอวะเลิกใช้ของปลอมเถอะอย่างน้อยชีวิตมันก็เป็นของแท้นี่คำเตือนจากเพื่อนรักขายของปลอมโทษหนักจับปรับเป็นแสนใช้ของปลอมขายขี้หน้าคนดูแคลนสุขภาพเสียจ่ายเงินแสนคือเรื่องจริงเลิกหลอกตัวเองด้วยของปลอมก่อนที่จะไม่มีร่างกายแท้ๆไว้ให้ใช้ของสวยๆเตือนแล้วนะ

0: เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ
1: อายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตี3เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละวันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาเถอะลูก
3: ไม่แก้แม่สิเรานะแม
1: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
2: รักแก้แม่เถอะลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
1: ค่ะมอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
5: ๆแ
6: ม่เล่นอะไรเนี่ย
1: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
8: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาเถอะลูกรักแก้แม่เถอะลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
9: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
10: มงคล38ประการประการที่34ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงความหลุดพ้นจากกิเลสซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนามงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงรายการที่จะสร้างความสุขให้ทุกท่านด้วยเสียงดนตรีไทยที่ถูกนำเสนออย่างปราณีตโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยค่ะวันนี้ดิฉันพัทรวดีมิสุนารับหน้าที่นำความไพเราะของดนตรีไทยมาฝากคุณผู้ชมให้ได้รับฟังกันอย่างเต็มอิ่ม1ชั่วโมงเต็มพบกันได้ทุกวันพุธนะคะเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz พร้อมกับการไลฟ์ผ่าน Facebook Fanpage แว่วหวานตำนานเพลงค่ะนอกจากนี้นะคะยังออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT 2 HD ทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.และทุกท่านสามารถให้กำลังใจวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้ทาง YouTube ที่ PRD Big Band Official Channel และใน TikTok ที่มีชื่อช่องว่าวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ผลงานของพวกเราด้วยนะคะความพิเศษของรายการในวันนี้ค่ะทุกท่านจะได้รับชมรับฟังบทเพลงอันทรงคุณค่าจากละครพันทางในรูปแบบดนตรีร่วมสมัยเรื่องพระลอที่สุดแห่งวรรณคดีลิลิตพระลอโศกนาฏกรรมแห่งความรักที่เกิดจากอิทธิพลของเสน่ห์ยาแฝดและจบลงด้วยบทสรุปที่สะเทือนอารมณ์จากรักสามเศร้าของพระลอและพระเพื่อนพระแพงละครพันทางเป็นการนำเสนอเรื่องราวจากวรรณคดีมาปรับปรุงบทและผสมผสานท่ารำท่วงทำนองดนตรีเครื่องแต่งกายรวมถึงภาษาของต่างชาติโดยเรื่องพระลอได้นำเพลงสำเนียงลาวมาผสมผสานกับละครไทยได้อย่างลงตัวค่ะรายการแว่วหวานตำนานเพลงในวันนี้นะคะจะนำทุกท่านไปรับฟังและรับชมการแสดงประกอบบทเพลง5 เพลงที่ไพเราะมากจากละครพันทาง

่างเรื่องพระลอได้แก่เพลงหย่อยศพระลอหรือเหล่ากระทบไม้เหล่าเจริญศรีเหล่าเล่นน้ำเหล่าครวนเหล่าจ้อยและปิดท้ายด้วยเพลงเหล่าสวยรวยเหล่าดำเนินทรายไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ

รายการแววหวานตำนานเพลงในช่วงนี้ท่านจะได้รับฟังการเดี่ยวซอด้วงเพลงพญาโศก3ชั้นซึ่งเป็นสุดยอดบทเพลงเดี่ยวขั้นสูงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่โดดเด่นด้วยการถ่ายทอดอารมณ์เศร้าส้อยลึกซึ้งและทรงพลังผ่านเสียงแหลมกังวานของซอด้วงค่ะโดยต้นกำเนิดของทำนองเพลงนี้ขยายมาจากเพลงพญาโศก2ชั้นซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยพระประดิษฐ์ไพเราะหรือครูมีแขกได้แต่งขยายทำนองเป็นอัตรา3ชั้นขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่4พร้อมทั้งได้คิดค้นระบบทางเดี่ยวเป็นต้นแบบไว้และในยุคต่อมายังมีครูดนตรีทางเครื่องสายที่ได้นำทำนองหลักมาประดิษฐ์เป็นทางเดี่ยวสำหรับซอด้วงโดยเฉพาะอีกหลายท่านค่ะการบรรเลงเดี่ยวซอด้วงเพลงพญาโศก3ชั้นนี้ได้รับการถ่ายทอดเพลงจากครูฉลวยจิยจันทร์โดยคุณณัฐวิทย์จิยจันทร์หัวหน้าฝ่ายดนตรีไทยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะการเดี่ยวซอด้วงเพลงพญาโศก3ชั้นไม่ใช่แค่การสีเพลงตามตัวโน้ตทั่วไปแต่เป็นการผสมผสานระหว่างความโศกเศร้าของทำนองกับความแหลมสูงกังวานของซอด้วงโดยแบ่งการดำเนินทำนองเป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือทางโอดที่เน้นลีลาเชื่องช้าเอื้อนเสียงออดอ้อนโหยหวนสื่ออารมณ์โศกเศร้าอย่างชัดเจนและทางพันที่เน้นการพรมและสะบัดนิ้วทีๆตามจังหวะที่กระชับขึ้นเพื่อแสดงไหวพริบและฝีมือของผู้บรรเลงจะไพเราะมากแค่ไหนเชิญคุณผู้ชมไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะ

าถึงช่วงสุดท้ายของรายการแว่วหวานตำนานเพลงกันแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันเสียงเพลงอันไพเราะจากวันวานจะช่วยเติมความสุขให้กับหัวใจของทุกท่านค่ะบทเพลงอันทรงคุณค่าที่จะส่งท้ายกันในวันนี้คือเพลงโอ้หล่าว3ชั้นเดิมทีเพลงนี้เป็นเพียงจังหวะ2ชั้นและชั้นเดียวต่อมาในสมัยรัชกาลที่6หลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือว่าสอนศิลปะบรรเลงได้นำมาแต่งขยายทำนองเป็นอัตรา3ชั้นจนเป็นเพลงเถาที่สมบูรณ์แบบค่ะความโดดเด่นของเพลงนี้อยู่ที่เทคนิคลูกล้อลูกขัดและลูกโยนที่เครื่องดนตรีต้องสอบรับโต้ตอบกันอย่างมีปฏิภาณไหวพริบส่วนคำว่าโอ้สื่อถึงท่วงทำนองอันโศกเศร้าคร่ำครวญสอดคล้องกับบทร้องจากเรื่องพระมณีพิชัยตอนตกยากอีกสักครู่ทุกท่านจะได้รับฟังเป็นบทเพลงสุดท้ายค่ะเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะติดตามรับชมรายการแว่วหวานตำนานเพลงได้ทาง NBT2 HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และ Facebook Fanpage แว่วหวานตำนานเพลงและใน TikTok ที่มีชื่อช่องว่าวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และยังสามารถติดตามได้ที่ YouTube ชื่อช่อง PRD Big Brand Official Channel ค่ะส่งท้ายด้วยการขับร้องและบรรเลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในเพลงโอ้หล่าว3ชั้นสัปดาห์หน้ารายการแว่วหวานตำนานเพลงจะนำบทเพลงอันไพเราะของวันวานมาให้รับชมและรับฟังกันอีกอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมในทุกช่องทางแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์มงคล38ประการประการที่35มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเมื่อพบลาภยศสุขหรือความเสื่อมต่างๆก็มีสติไม่ยินดียินร้ายเกินไปมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

ล38ประการประการที่36มีจิตไม่เศร้าโศกรู้จักปล่อยวางเมื่อประสบความสูญเสียและดำรงใจให้เข้มแข็งด้วยปัญญามงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: อนที่14
1: เมื่อก่อนพี่ชายฉันวันหนึ่งน่าจะได้ราว100กิโลฉันเป็นผู้หญิงน่าจะสกัดได้50กว่าโลนะ
2: ฉันใหญ่ฉันมีแรงนะฉันช่วยเอง
1: ฉันไม่กล้าใช้นายหรอกเดี๋ยวจะทำให้นายเหนื่อยอีก
3: ฉันว่าน่าจะได้นะพี่ถ้าพี่ยอมเลิกขี้เกียจได้ยอมออกแรงมากหน่อยนี่เป็นวิธีที่ทำให้พี่พ้นความจนได้นะพี่สงอิงคุณจะลองคิดอีกทีดีไหมลองใช้ดูก็ได้คุณว่าไงแม่เล็กหาหวงช่วยคนจนแถมหาคู่ให้ด้วยเหรอ
1: จินเฟิงพูดอะไรแบบนั้น
3: เรื่องนี้หนูไม่ยอมแน่แม่ถ้าแม่อยากเลิกจนหนูเห็นด้วยนะรวมถึงการเป็นหัวหน้ากลุ่มย่อยพรรคช่วยให้คนเลิกจนหนูก็ไม่ขัดขานแม้แต่จะแต่งงานใหม่กับคนดีหนูก็โอเคแต่ถ้าแม่จะเลือกคนที่เกียจอย่างหวงสู่หลังนี่หนูไม่เห็นด้วย
1: เด็กอย่างแกผู้ใหญ่คุยกันมาพูดซีซัวอะไรเข้าบ้านไปขอโทษนะคะดูสิฉันตามใจลูกจะเสียคนแล้ว
3: ความจริงที่เธอกล้าบอกคุณว่าเธอคิดอะไรก็ไม่เลวนะคะพี่ฉันไม่รู้เลยว่าพี่มีชื่อเล่นว่าหวงสู่หลังด้วยฮะเอ้าจะหนีทำไมล่ะรู้จักเขินด้วยนะเนี่ย
4: Hey!

0: เลขาหัวค่อยๆเดินถึงแล้วนี่คือบ้านของเฉินลี่หลิง
1: พี่ลี่หลิงอ้าวเลขาหวง

0: พังหมดแล้ว
1: เฮ้ยฉันเองไม่เป็นไรฉันซ่อมได้
2: ผมเองดีกว่าผมเองงานนี้ผมทำเถอะ
1: ฉันซ่อมได้จริงๆ
2: จริงเหรอ
1: มีเครื่องมือไหม
0: มีเดี๋ยวเอามาให้นะ
2: ตรงนี้ยังขาดแผ่นไม้อยู่นะ
1: ลุงหวงช่วยดูหน่อยว่ามีแผ่นไม้หรืออะไรไหมช่วยหามาให้หน่อยนะ
2: ครับได
0: ้เด็กเล็กไม่รู้ความวันๆไม่ขับรถก็ขับเครื่องบิน
1: มาค่ะพี่ลี่หลิงคิดไม่ถึงคุณจะเย็บปักถักร้อยเป็นด้วย
0: ไม่มีประโยชน์หรอกสมัยนี้ใครจะมานั่งทำอีก
1: ตอนฉันยังเด็กนะคุณย่าฉันก็ชอบเอาผ้ามาซ่อมแบบนี้บ่อยๆท่านซ่อมเสื้อผ้าให้เราซ่อมรองเท้าซ่อมผ้าห่มอะไรแบบนั้นเมื่อก่อนยังเด็กไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจความตั้งใจของท่านแต่ตอนนี้โตแล้วเพิ่งรู้ว่าท่านอยากให้ชีวิตที่ลำบากของเราดูดีขึ้นสักหน่อย
2: มาเลขาหวงอันนี้คงพอดี
1: เฮ้ยเหมือนจะเป็นของมันเลยอ
2: ่
1: ะ
2: ใช
1: ่เฮ้ลุงหวงตัวนี้น่าจะได้แล้วคุณลองนั่งดู
2: โอ้แข็งแรงใช้ได้เลยดูไม่ออกว่าคุณจะฝีมือดีด้านนี้ด้วย
1: เมื่อก่อนฉันเคยช่วยพ่อทำโซฟาน
2: ี่น่าล่ะ
1: พี่ลี่หลิงพูดต่อเธออ
0: ๋อฉันหมายถึงว่าถึงจนก็ห้ามแสดงออก
1: ฉันเห็นข้อหมูของบ้านคุณสร้างไว้ดีมากนะทำไมถึงปล่อยให้ว่างล่ะ
0: ก็เราขายผีผาก่อนถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อหมู
1: บ้านคุณปลูกผีผาเอาไว้สามหมู่ปกติได้ผลผลิตปีละเท่าไหร่เหรอ
0: ทำไมคุณรู้ละเอียดจังคะ
1: พวกเสี่ยวหยางเขาบันทึกข้อมูลไว้น่ะ
0: คอกหมูที่บ้านฉันน่ะคงเพราะห่วงจุ้ยไม่ดีเลี้ยงหมูทีไรเป็นต้องตายทุกทีเลย
1: อันนี้ก็น่าแปลกอยู่นะฮัลโหลเสี่ยวหยางว่าไงเร็วงี้เลยเหรอได้ฉันจะไปให้ทัน
0: ไว้ตรงไหนดีแหละเดี๋ยวฉันเก็บเองขอบคุณมาก
1: ไม่เป็นไรเมื่อกี้ยังพูดไม่จบเลยผลผีผาขายได้ประมาณเท่าไหร่เหรอง
0: วดนี้ยังไม่ได้เก็บเลยยังไม่แน่หรอก
1: นั้นปีที่แล้วล่ะ
0: ปีที่แล้วพ่อไอ้หนูฉันเป็นคนจัดการเรื่องเงินฉันไม่รู้เท่าไหร
1: ่พี่ลี่หลิงคุณกังวลอะไรอยู่หรือเปล่า
0: ไม่ได้กังวลอะไรนี่ไม่มีเลยถ้าคุณอยากรู้อะไรแล้วก็รอพ่อไอ้หนูกลับมาก่อนแล้วฉันจะถามให้หรือไม่คุณไปถามช่างหลงโดยตรงก็ได้พวกคุณเป็นกรรมการหมู่บ้านนี
1: ่ลุงหวงค่อยๆเด
2: ินเรียกเขาหวงไม่ต้องผมแค่เดินช้าๆก็พอง
1: ั้นจับตรงนี้ไว้นะ
2: ได้
1: เราค่อยๆเดินก็ได
2: ้ค่อยๆเดิน
1: ลุงหวงฉันอยากถามคุณมานานแล้วที่ดินบ้านคุณอยู่ติดกับของเลขาหนงทำไมบ้านเลขาหนงปลูกผีผาแล้วคุณไม่ปลูกล่ะ
2: อ๋อเรื่องนี้เหรอช่างหลงเคยชวนผมปลูกเหมือนกันแต่ว่าผมชอบปลูกข้าวโพดมากกว่าเห็นอาหารอยู่ในนาผมก็อุ่นใจ
1: ที่ช่างหลงเขาเช่าช่วงที่ดินสองคณะกรรมการรู้ไหม
2: รู้กันหมดแล้ว
1: ตอนแรกที่เขาเสนอเงื่อนไขทุกคนเห็นด้วยเหรอ

0: ชิญครับ
1: สวัสดีค่ะแขกห้อง208มาแล้วค่ะเชิญค่ะคุณผู้หญิง
2: ขอบคุณค่ะ
0: เอ
1: ้าผู้จัดการเฉียน
0: เอ้ย
1: คุณมาได้ยังไงคะเนี่ย
0: ผมมาต้อนรับโดยเฉพาะเลยมาเชิญครับ
3: มาเชิญผมจะแนะนำให้รู้จักนี่คือผู้จัดการมินจากบริษัทยาสูบ
1: ผู้จัดการมินสวัสดีค่ะสวัสดีฉันหงวนซิ่ว
0: เชิญครับ
4: สวัสดีค่ะเสิร์ฟอาหารค่ะ
0: อ๋อ

0: าหารครบแล้วทุกท่านต้องการอะไรเพิ่มไหมคะ
1: รบกวนขอเมนูฉันหน่อยค่ะ
2: เยอะขนาดนี้น่าจะพอแล้วนะ
3: พอแล้วล่ะครับไม่ต้องสั่งแล้ว
1: ไม่ใช่ค่ะฉันอยากสั่งให้ยายฉันอย่างหนึ่งขอเนื้อแกะฉีกให้ฉันทีหนึ่งนะคะตุ๋นให้นุ่มหน่อยพอกลับบ้านขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
3: คุณยายของเลขาหวงอยู่เล่อเย่นะครับ
2: ผู้จัดการมินไม่ใช่ครับยายที่เลขาหวงพูดถึงคือคุณยายหวยในหมู่บ้านเราลูกหลานถ้าไม่อยู่ข้างกายพอเลขาหวงมาถึงก็ช่วยดูแลชีวิตประจำวันของยายหวยมาตลอด
3: อ๋อแบบนี้นี่
2: ใช่คุณยายหวยที่สายตาไม่ดีคนนั้นหรือเปล่า
4: ใช่
2: ผมเคยไปบ้านเธอแล้วในห้องของเธอน่ะรวมถึงกลิ่นตัวเธอด้วยไม่อยากพูดแล้วกินข้าวไม่ลงผู้จัดการเฉียนดูสินี่แหละความแตกต่างระหว่างคุณกับเลขาหวงของเราใช่คุณพูดถูกเลยถูกมากอ้อคุณดูสิเลขาดีขนาดนี้ถ้าเธอขอร้องอะไรคุณต้องช่วยนะนี่คือเวลาพิสูจน์น้ำใจเพื่อแท้แล้ว
3: ต้องแท้อยู่แล้วเลขาหวงวันนี้ผู้จัดการเฉียนมาตรวจงานที่บริษัทเราผมบอกจะเลี้ยงข้าวเขาพอดีหัวหน้าหยางก็มาบอกว่าเลขาหวงจะเลี้ยงข้าวผมก็เลยบอกผู้จัดการเฉียนว่าให้มาด้วยกันเลยยังไงก็คนกันเองทั้งนั้น
1: เป็นแบบนี้นี่เอง
3: คุณวางใจเถอะเรื่องช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยต่อให้ไม่รู้จักกับผู้จัดการเฉียนผมก็จะตั้งใจทำบ้านผมเนี่ยอยู่ในหุบเขาของอำเภอข้างๆแม่ที่อยู่นั่นเฮ้ยเสียไปเดือนก่อนตอนนั้นกำลังถึงหน้าลงกล้าผมก็เลยมาได้กลับหลายวันพอผมกลับไปถึงบ้านเนี่ยโอ้ยอย่าพูดนะเห็นแม่ผมน่ะล้มอยู่บนพื้นหมอบอกว่าเส้นเลือดในสมองแตกไม่ได้ตายทันทีแค่ขยับตัวไม่ได้อยู่หลายวันตอนที่ผมไปเจอเขาแม่ก็ไม่ไหวแล้วผมไม่หวังให้คนอื่นเป็นแบบเลขาหวงแต่หากเจ้าหน้าที่หมู่บ้านเราแวะไปเยี่ยมบ้านพวกเราทุกๆ2หรือ3วันบ้างแม่ผมคงไม่เป็นแบบนั้น
1: ผู้จัดการมินเสียใจด้วยค
3: ่
1: ะ
3: เลขาหวงน้ำใจที่คุณมีต่อพวกชาวบ้านเนี่ยน่าซาบซึ้งมากเรื่องช่วยชาวบ้านยากจนผมต้องสนับสนุนคุณแน่

0: กลับมาแล้วเหรอ
1: พี่หลวง
0: เ
1: ออผู้จัดการมี
0: นมีนเอ้าผู้จัดการ
2: สวัสดี
3: ต้อนรับแต่เขาไม่ต้อนรับผมเหรอไม่รู้จักกันเหรอ
0: โอ้เจ้าหน้าที่เฉียนไม่คิดว่าคุณจะมาเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดี
3: ครับโอ้โหดูสิที่ทำการหมู่บ้านจะเหมือนเดิมเลยแค่สะอาดกว่าสมัยก่อนนิดหน่อยเอ๊ะแล้วหนงจันสาล่ะ
0: เลขาหนงพาคนออกไปเยี่ยมชาวบ้านกันหมดแล้วล่ะค่ะทางอำเภอเรื่องเอกสารมากฉันก็เลยอยู่เฝ้าเวรให้ฉันโทรตามพวกเขากลับมาไหม
1: ยังไม่ต้องผู้จัดการมินดูสิคะพวกเขาไม่อยู่กันหมดงั้นเราไปที่ไร่กันเลยดีไหม
4: ได้ว่าตามคุณเลย
1: ค่ะงั้นเราไปกัน4คนพอไม่ต้องขับรถไปหลายคันหรอกเสี่ยวหยางใช้รถคุณนะได้ไหม
3: ได
1: ้งั้นคุณเอาผู้จัดการ2คนไปก่อน
3: ได้มาครับผู้จัดการมิน
0: ผู้จัดการมินเชิญค่ะ
3: เจอครับผู้จัดการมิน
1: พี่เคยอยู่บ้านไหมอ
0: ยู่สิตอนนี้น่าจะนอนกลางวันอยู่นี่ฉันจะบอกให้นะคนอ่ะพอมีเงินก็นิสัยแปลก
1: ๆอีกเดี๋ยวเขาก็จะนอนไม่หลับแล้วเพิ่งกลับบ้านไปจับไก่ตัวนึงแล้วบอกเขาว่าเย็นนี้หมู่บ้านจะเลี้ยงข้าวผู้จัดการมิน
0: จับไก่ต้องไปจับของบ้านเหล่าโจนี่พวกเรามีบัญชีกับเขาอยู
1: ่แต่คืนนี้ต้องไปจับที่บ้านคุณที่สำคัญคือต้องให้เขารู้เรื่องนี้ด้วย
0: ฉันคุณแม่ใช้ได้เลยแผนนี้ใช้กับเขาได้ผลแน่ๆแล้วเขามาได้ยังไงนะ
1: เจอเขาที่อำเภอเขาบอกว่าอยากมาเยี่ยมหมู่บ้านฉันจะห้ามได้ไงล่ะ
0: ต้องบอกเลขาหนงไหม
1: ต้องบอกแน่นอนบอกลุงห่วงด้วยให้มาทานข้าวด้วยกัน
0: แล้วช้างหลงล่ะ
1: รอแป๊บนึงบอกสิจริงสิให้เลขาหนงเอาเหล้ามาด้วย
0: ไก่ตัวเดียวน่าจะไม่พอไหม
1: พอแล้วให้ฉินเรียกกับโม่อี๋ไปซื้อกับข้าวในเมืองมาเพิ่มงบ100ก็พอ
0: โถเอ้ยไม่อย่างนั้นก็ไปบ้านฉันสิถ้าคนที่บ้านจะรู้ว่าผู้จัดการหมิ่นมาพวกเขาจะต้องเลี้ยงต้อนรับอย่างดีแน่ๆเลยอ่ะเอ๊ยประหยัดเงินหมู่บ้านด้วย
1: ไม่ดีกว่าครั้งนี้ฉันคุยกับผู้จัดการหมิ่นไว้แล้วเขาจะร่วมมือกับฉันทำหมางเมินกับพี่เคยกันให้เขารู้สึกพ่ายแพ้
0: คุณผู้หญิงคะโหดจริงๆเลย
1: ไปก่อนนะ
0: คนนี้ร้ายจริงๆร้ายมาก

0: โอ๊ยกลับมานะกลับมาน
1: ี่อย่าขยับนะอย่าหนีสิกลับมาให้กลับมานะกลับมาอีกนี่อยู่บ้านไหมมาช่วยจับไก่หน่อยเร็วเร็วเร็วเข้าเร็วนั่นแล้วเร็วกลับมานะ
0: กลับมาสิกลับมากลับมานี่พิงลี่ช่วยจับไก่เร็วมานี่มามามามาช่วยจับไก่หน่อยเร็วเข้า
2: ไปจับทำไมเสียงดังโวยวาย
0: มีแขกมาที่หมู่บ้าน
2: ใครเหรอ
0: คนที่คุณรู้จักเอาผู้จัดการมินไงเร็วเร็วเร็วเร็ว
2: มิน
0: ฉันจับไม่ไหวแล้วคุณเร็วหน่อยนี่คุณจะไปไหนอะโถเอ้ยเขาไม่อยู่ที่ทำการหมู่บ้านเลขาหวงพาเขาไปที่ไร่แล้ว
2: ไร่ไหนเหรอ
0: ก็ไร่ข้าวโพดนั่นแหละคุยกันว่าจะเปลี่ยนไปปลูกยาสูบได้ไหมเอ๊ะคุณแล้วไก่ฉันจะทำยังไง
2: จับเองเลย
0: คุณช่วยฉันจับให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปสิเฮ้ยแกนี่นะ
3: เลขาหวงแปลงนี้แหละตรวจสภาพดินแล้วเหมาะปลูกยาสูบมากผมเคยคุยกับเวยผิงลี่แล้วรายได้จากการปลูกยาสูบจะมากกว่าการปลูกข้าวโพดอยู่หลายเท่าแต่เขาก็ยังทำไม่สำเร็จสักที
4: เงื่อนไขที่ให้ชาวบ้านก็ไม่ดีแล้วไม่มีใครกระตือรือร้นอยากปลูกเท่าไหร
3: ่อ๋อแบบนี้นี่เอง
5: พี่มินผู้จัดการมิน
6: พี่เคยไว้หรือเปล่า
4: ใช
6: ่ผู้จัดการมิน
3: เหมือนดูนั่นได้เข้าใจตามคุณว่าเลย
6: ค่ะงั้นไปเราไปดูทางโน้นกันต่อมาค่อยๆเดิน
5: รอผมด้วยพี่มินผู้จัดการมินอย่าคุณไปไว้ผิงลี่ไงรอผมด้วย

0: ผู้จัดการมินค่อยๆเดินนะคะ
1: ผู้จัดการมินเชิญระวังครับ
2: ครับ
3: พี่มินมาทั้งทีคุณไม่โทรบอกกันหน่อยเหรอผมตามซะเหนื่อยเลย
2: เฮ้ยเลขาหวงชวนผมมาเพื่อคุยงานก็เลยไม่ทันได้ทักทายคุณ
1: ฮะวันซิ่วเชิญผู้จัดการหมินมาปรึกษาเรื่องงานอย่ามารบกวนเลย
3: ผมขอคุยแป๊บเดียวพี่หมินคืนนี้มาที่บ้านผมนะผมเลี้ยงรับคุณเองว่าไงครับเลขาหวง
0: คืนนี้หมู่บ้านจัดเลี้ยงเรายังต้องคุยเรื่องความร่วมมือกันอีกคงไปบ้านคุณไม่ได
3: ้แบบนี้ไม่ได้นะพี่หมินมาทั้งทียังไงผมก็ต้องเลี้ยงต้อนรับหน่อยมาที่บ้านผมเถอะทุกคนมาด้วยกันเลยนะ
0: พี่ได้หรอกพี่เขยเหวยเรื่องเป็นแบบนี้เรากับผู้จัดการมินกำลังจะตั้งสหกรณ์ยาสูบขึ้นแต่ในเมื่อคุณไม่ยอมเป็นผู้นำเพราะงั้นในอนาคตเราอาจเป็นคู่แข่งกันก็ได้ดังนั้นรายละเอียดบางอย่างไม่สะดวกจะพูดต่อหน้าคุณช่วยเข้าใจหน่อยนะผู้จัดการมินเรากลับไปหมู่บ้านกันเถอะค่ะ
1: ได้
3: พี่มิน
2: ที่นี่ยังพัฒนาได้อีกมาก
0: ถ้าคุณมั่นใจก็เยี่ยมเลยค่ะงั้นเรากลับไปคุยรายละเอียดกัน
1: พี่เขยเว้ยพี่เขยเว้ยคุณรู้จักผมแล้วเหรอ
3: รู้จักรู้จักเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะ
1: เดี๋ยว
3: พ
1: ี่
3: มินพี่มินไรขาหวงไรขาหวงผมจะเป็นผู้นำสร้างความมั่งคั่งเอง
0: พ้นความยากจนผู้นำไม่ค่อยได้ประโยชน์นะ
3: แต่ผมจะเป็นผมอยู่คนละฝั่งกับพี่มินไม่ได
0: ้ถ้าอย่างนั้นเรากลับไปคุยกันอีกทีถ้าคิดว่าคุณทำได้ฉันจะให้พี่หลัวกลับไปแจ้งคุณนะเฉียวหยางออกรถเลย
1: ได้
2: พี่มินลี่คุณกลับบ้านไปก่อนครั้งนี้ไม่มีเวลาจริง
3: ๆพี่มินครับ
4: และขาหวงคิดไม่ถึงอายุแค่นี้กลับมีแผนการลึกล้ำนับถือนับถือ
0: นี่เพื่อนๆของฉันช่วยกันคิดออกมาค่ะ
4: เพื่อนเหรอเพื่อที่ไหนล่ะ
0: หัวหน้าเลขาเรามีกรุ๊ปแชทค่ะเวลามีปัญหาอะไรก็ส่งเข้ากลุ่มช่วยกันหาทางออก
4: ระดมความคิดสินะระดมความคิด
5: มันฝรั่งถ้าขนาดเท่านี้ก็ซื้อ4หัวถ้าขนาดเล็กหน่อยก็ซื้อ5หัวนะ
0: ค่ะ
5: แล้วก็พริกหวานครึ่งโลซื้อพริกขี้หนูมาสัก2ขีดด้วย
0: ค่ะ
5: เฮ้ยพี่เคยคุณโทรมาเดี๋ยวนะฮัลโหลมีอะไร
3: เมืองหลานคุณต้องบอกเลขาหวงนะผมต้องเป็นผู้นำนั่นให้ได้
5: ฮะโอ้ฉันฟังน้ำเสียงเลขาหวงแล้วดูเหมือนว่าเธออาจจะปั้นคนใหม่ขึ้นมาแล้วก็ให้พี่หมิ่นเป็นคนฝึกอบรม
3: แบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดจะมีใครเหมาะกว่าผมอีกเมืองหลานตอนที่คุณประชุมคุณต้องช่วยพูดให้ผมด้วยถือว่าผมขอร้องได้ไหม
5: ได้สิที่รักฉันช่วยพูดให้ก็ได้อยู่นะแต่ว่าเงื่อนไขข้อนั้นฉันกลัวว่าคุณจะรับไม่ได้น่ะสิ
3: ผมรับได้หมดผมรับได้หมดเงื่อนไขอะไรก็รับได้
5: รับได้ทุกเงื่อนไขจริงเหรอนี่คนพูดเองนะ
6: อย่าให้ฉันไปแถลงในที่ประชุมแล้วคุณเปลี่ยนใจทีหลังล่ะ
3: ผมไม่เสียใจแน่
6: เหรอได
5: ้แต่ว่านะถ้าคุณเปลี่ยนใจก็ไม่เป็นไรหรอกมีคนแยกกันเยอะแยะ
3: คุณก็พยายามหน่อยสิ
5: ไม่เปลี่ยนใจแน่นะ
3: ไม่เปลี่ยนแน่นอน
5: ได้งั้นฉันจะช่วยพูดให้แต่จะได้หรือเปล่าฉันไม่รับประกันนะ
3: ได้
5: งั้นแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนวางสายเธอฉันยุ่งอยู่จับที่ฉันพูดเมื่อกี้ให้ดีนะ
0: ฉันจดไว้แล้วค่ะพี่หลัวพี่เคยรับปากเป็นผู้นำแล้วหรอ
5: ใช่สิฉันจัดการเขาไม่ได้ก็มีคนอื่นทำได้
0: เลขาห่วงร้ายจริงๆ
5: เธอมีวิธีไข่ไก่ไม่ต้องซื้อแล้วนะที่บ้านมี
0: ค่ะงั้นพี่หลวงฉันไปก่อนนะ
5: ได้อย่าลืมว่า100นะห้ามเกินล่ะจากนั้นถ้ามีเงินเหลือแล้วก็คุณก็ดูเอาเองว่าซื้อผักสดอะไรอีกดีหรือของเล็กๆน้อยๆก็ได้
0: ค่ะ
7: ยังตักอีกเหรอคุณเอาไป20กว่าช่างแล้วนะ
2: ต้องเผื่อให้พอ
7: ฉันว่าถ้าคุณยังตักอีกคงต้องได้ช่างกว่าแล้ว
2: เหล้าที่เราหมักเองเอาไปไม่พอคนจะหัวเราะเอาเนี่ย
7: ใครจะหัวเราะเลขาหวงเหรอคุณกลัวเธอขนาดนั้นเลย
2: ผมจะไปกลัวเธอทำไมมาข้อว่ายังไงเนี่ยผมเทคืนก็ได้นะ
7: ไม่ต้องศักดิ์ศรีผู้ชายสำคัญนะ
2: เลขาหวงบอกว่าเหล้าของคุณเนี่ยเอาไปติดยี่ห้อได้เลยถ้าถามว่าคุณยอมหมักเหล้าร่วมกับครอบครัวอื่นเพื่อทำเหล้าแบบเดียวกันไหมถ้าจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให
7: ้ไม่เอาหรอกมันเหมือนกันที่เหมือนกันคนขายได้แพงกว่าคนอื่นห้าเหมานะ
2: โอ้ยแต่ถ้าขยับขยายไปเนี่ยมันก็ดีกับพวกเรานะ
7: ฉันไม่เอาฉันแค่เฝ้าดูแลของตัวเองก็พอแล้ว
2: เฮ้ยจิกผมทำไมเนี่ยเจ็บนะ
7: ทำไมคุณไม่เข้าใจที่ฉันพูดหรอ
2: เล่าที่คุณหมักปีละ 2-300 ช่างมีอะไรให้ดูแล
7: ฉันไม่ได้พูดถึงเล่า
8: อาซอพี
7: ่ช่างหลงมาแล้วเหรอ
8: กรอกเล่าเหรอ
2: เออสิผู้จัดการมินจากโรงงานยาสูบมา
8: อ๋อฉันรู้แล้วยังมีคนแซ่เฉียนนั่นอีก
2: คนแซ่เฉียนมาด้วย
8: นายไม่รู้เหรอพี่หลวงไม่ได้บอกเหรอ
2: เข้ามาทำไม
8: เมื่อกี้ตอนที่ฉันผ่านที่ดินแปลงที่อยู่ตรงเชิงเขาเห็นคนแซ่เฉียนอยู่นั่นน่ะทำมือวาดไม้วางท่าใหญ่โตเชียวนายไม่รู้เหรอฮะ
2: ฉันไปดูก่อนนะเล่าสองถังใส่รถไว้ก่อน
8: อ๋อรู้แล้ว
7: มา
8: ผมไปนะ
4: นี่มาดูนี่สิตอนนั้นน่ะผมคิดว่าตรงนี้จะทำให้พัฒนาการท่องเที่ยวนี่คือห่วงจุ้ยล้ำค่าที่ผมเลือกเอาไว้ก่อนอื่นขยายสะพานให้กว้างอีกเท่าตัวอยากรวยต้องสร้างถนนก่อนจากนั้นหลังภูเขาลูกนี้แล้วก็ฝั่งนี้สร้างโฮมสเตย์ขึ้น10หลังไล่เขาตรงนี้สร้างอารามสักหลังสร้างศาลาผลไม้รวมบนยอดเขาสร้างระเบียงเทพเจ้ากบตรงหัวสะพานพวกคุณคิดดูมีธรรมชาติงดงามทิวทัศน์ชนบทแสนสวยแล้วก็มีความศรัทธาในลัทธิมีเสลักประจำชนชาติเอ๊ะมาทุกคนร่วมกันหลับตาลงเอาสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้รวมกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าลองนึกดูคิดสิคิดตั้งใจคิดเป็นไงจะไม่รู้ได้เหรอจะไม่ทำเงินได้ไงจะไม่เป็นเศรษฐีไปเซอร์เบอร์หนึ่งได้ไงใช่ไหมล่ะ
7: จานเฉียนคุณพูดมาฟังดูดีมากมาก
4: ใช่เลยฟังแนวคิดแล้วก็สร้างสรรค์ดีมาก
2: ใช่แย่จริงคิดไม่ถ้าคุณพูดฟังดูดีมาก
8: เห็นไหมล่ะ
7: 35ล้านไม่น่าพอหรอกฉันว่า100ล้านยังไม่พอด้วยซ้ำ
4: นี่แค่การลงทุนเฟสแรกนะเราดำเนินงานไปสร้างรายได้ไปลงทุนไปขายไปก็พอ
7: นั้นปีหนึ่งมีรายรับประมาณเท่าไหร่ดอกเบี้ยแบงค์เป็นอีกเท่าไหร่
4: ผมทำงานธนาคารนะตัวเลขผมคำนวณไว้แต่แรกแล้วก่อนอื่นโฮมสเตย์หนึ่งหลังรับรองแขกได้20คน10หลังก็200คน1เดือนมีสุดสัปดาห์4ครั้ง8วันโฮมสเตย์10หลังมีรายรับ160,000หนึ่งปีได้ 1.92 ล้านหยวนที่ผมพูดแค่ค่าที่พักนะยังมีนักท่องเที่ยวซึ่งน่าจะสร้างรายได้อย่างน้อย1ล้านแล้วต้องกินข้าวไหมต้องกินไหมฮะบวกเพิ่มอีก1ล้านรับแขก 20,000 คนต่อปีรวมรายได้3ล้านโอ้เป็นไงบ้างฮะ
7: 20,000 คนโดยทั่วไปเฉลี่ยแล้ววันละ50คน
4: ใช่
7: จะมีนักท่องเที่ยวมากขนาดนั้นเหรอ
4: แค่50คนต่อวันเขตเลอเย่มีตั้ง 160,000-170,000 คนพื้นที่ไฟเซอร์มีคนตั้ง 3.8 ล้านไม่รวมเขตปกครองตนเองนะยิ่งไม่ต้องพูดถึงทั่วจีน
2: ทั่วโลกยังมีอีกตั้ง 7,000 กว่าล้านจะมีใครอยากมาเที่ยวที่นี่บ้างล่ะ
7: เลขานงคุณมาเมื่อไหร่เนี่ย
2: ตอนพวกคุณฝันกลางวันกันอยู่นะผมก็มาถึงแล้วไม่คิดเลยนะเราจะได้เจอกันอีกยินดีต้อนรับ
4: คุณไม่ได้ต้อนรับนี่เสแสร้งชัดๆเลย
2: เปล่าผมจริงใจขอแค่คุณไม่ทำร้ายใครผมยินดีต้อนรับอยู่แล้ว
7: เล
0: ขาหนงฉันขอแนะนำให้รู้จักท่านนี้คือผู้จัดการหมิ่นจากบริษัทยาสูผู้จัดการหมิ่นนี่แหละขาหนงค่ะ
2: เลขาหนงสวัสดี
9: สวัสดีครับผมมาที่หมู่บ้านนี้หลายครั้งแต่ยังไม่เคยไปพบคุณเลยขอโทษด้วยนะครับ
2: โอ้ยเกรงใจไปแล้วครับทุกครั้งที่คุณมามีไว้พิงลี่ต้อนรับอยู่แล้วคุณช่วยหมู่บ้านเราเอาไว้หลายเรื่องเลยจุดนี้ผมต้องขอเรียนรู้จากเลขาหงต่อไปถ้าคุณมาอีกผมจะต้อนรับคุณเองเราเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วได้เป็นเพื่อนสนิทเลขาหงพวกคุณจะฝันกลางวันอยู่ที่นี่ต่อไปหรือจะกลับหมู่บ้านไปกับผม
4: ไม่ใช่ฝันกลางวันนะขอเพียงพวกคุณเห็นด้วยกับแผนของผมเงินกู้แบงค์ผมจะหาวิธีเองอีกไม่นานก็จะเป็นจริง
2: ผมจะบอกให้นะผมไม่มีทางเห็นด้วยเด็ดขาดคุณกล้าไหมแสดงว่าคุณยังไม่ลืมหมู่บ้านไปนี้เราอย่าไปกินเหล้ากับผมในหมู่บ้านสิผมเชิญคุณพวกคุณสองคนก็ด้วยครับได้เลขาหงงั้นผมไปก่อนนะ
0: ค่ะฉันจะพาพวกผู้จัดการมินไปดูรอบๆฝากบอกพี่หลัวด้วยเราจะกลับก่อน6โมงเย็น
2: ได้
4: นี่เลขาหวงคุณทำยังไงเขาถึงได้เปลี่ยนมาทำดีกับคุณขนาดนี้น่ะก็ผมเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะฮะ
0: ขับดีๆนะเลขาหนง
2: เลขาหนง
4: กันนะครับผู้จัดการทั้งสอง
2: เดี๋ยวพบกัน
0: ขับดีๆนะ
4: เอ๊ะคุณบอกหน่อยสิทำไมกับคุณเขาไม่ท่าทีดีๆแบบนี
0: ้คนเราก็มีหัวใจนะคะผู้จัดการเฉียนแผนวันนี้ของคุณเราคุยกันเท่านี้ก่อน
4: คุณต้องแสดงท่าทีหน่อยว่าแผนนี้ของผมพวกคุณคิดว่าใช้ได้ไหม
0: แผนการที่คุณพูดมาวางมาได้อลังการมาก
4: นั่น
0: แต่ว่ามันไม่เหมาะกับสภาพปัจจุบันของชาวไปนี้ผู้จัดการมินคุณเป็นคนอำเภอเล่อเย่คุณมีรถงั้นช่วยบอกหน่อยว่าสุดสัปดาห์คุณจะพาครอบครัวมาเที่ยวโฮมสเตย์ที่นี่ไหมคะ
2: ถ้าปลูกยาสูบผมมาแต่มาเที่ยวก็ไม่แน
4: ่เอ๊ะบ้านผมก็อยู่เล่อเย่แต่ผมก็คงไม่มาเหมือนกัน
0: ดูสิคะผู้จัดการมินฉันจะพาคุณไปหมู่บ้านอื่นนะคะไปบ้านหน้าไร่กัน
4: ครับบ้านหน้าไร่ใช่หมู่บ้านที่มีสะพานแขวนหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะ

0: เดี๋ยวนี้สองสามวันไม่ซักฉันจะรู้สึกไม่สบายตัว
1: เริ่มเป็นผู้เป็นคนแล้วสินะเมื่อวานฉันเดินผ่านที่นายปลูกอะไรเอาไว้บ้างล่ะ
0: ข้าวโพดนะ
1: ฉันนึกว่านายปลูกหญ้าสิ
0: สองวันนี้ฉันปวดขาไม่ได้ไปไร่เลย
1: ใช่ทำงานทีไรขานายไปต้องปวดทุกทีนั่นแหละ
0: ใช่แล้วแต่จะให้ทำยังไงได้ล่ะ

0: หลังส่งเองฉันแต่งเพลงพื้นบ้านมาสองสามเพลงจะร้องให้เธอฟังเอาไหม
1: ฉันไม่ฟังนายไปซักทางนั้นไป
0: โอ้ทำไมล่ะ
1: นายจะไปไหมนายไม่ไปฉันไปนะ
2: จินเยรี花头花

0: และขาหัวคุณช่วยได้ทบทีนี่ทำไมถึงได้สั่นขนาดนี้ล่ะอย่าวิ่งสิยิ่งวิ่งมันยิ่งสั่น
1: คุณนะนี่ผู้จัดการเฉียงคุณไม่กล้าเดินบนสะพานใช่ไหม
0: ไม่ใช่ไม่กล้าผมแค่กลัวความสูงนิดหน่อยสถานการณ์ครอบครัวคุณผมก็ค่อนข้างเข้าใจนะลูกสองคนยังเล็กมีอะไรลำบากก็มาหาผมได้ผมก็ไม่มีอะไรมาฝากพวกคุณผมก็เลยซื้อหมูร่มควันจากบ้านนู้นมาให้เด็กๆจะได้กิน
2: เจ้าหน้าที่เฉียนไม่ต้อง
0: ค่ะ
2: คุณเอามาให้ตั้งเยอะแล้ว
0: ไม่ต้องเกรงใจไม่เป็นหน้าที่ผมอยู่แล้ว
2: เติมน้ำให้นะ
0: แล้วก็อย่างที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงนะผมรู้สึกชอบคุณจากใจจริง
2: ๆเอ๊ะ
0: จริงๆนะผมชอบคุณจริงๆนะสูงอีกสูงอีก
2: คุณปล่อยฉันนะ
0: ผมจริงใจนะ
2: คุณปล่อยฉันสิ
0: ผมชอบคุณจากใจจริงนะ
3: สวงอิง
2: ผู้จัดการเฉียนคุณอย่ามองข้างล่างสิจับตรงนี้แล้วค่อยๆเดิน
0: เออได้
1: เฮ้ยดี
0: ไม่ต้องพยุงคุณไม่ต้องพยุงไม่ต้องเลยไปเลยไปเถอะ
4: ผมสบายมากสะพานแขวนที่บ้านผมน่ะสูงกว่านี้อีกนะครับ
2: หรอคะ
4: เลขาหวงพื้นที่ภูเขาที่บ้านหน้าไร่ไม่เหมาะปลูกยาสูบจริงๆดูท่าคุณต้องหาวิธีอื่นแล้ว
2: คุณพูดแบบนี้ฉันรู้ว่าต้องทำยังไงคนตรงนี้ก็ไม่สั่นแล้วเสี่ยวหยางเลิกเล่นได้แล้วรีบพยุงผู้จัดการเฉียน
0: ได้มา
1: ไม่จัดการเฉียน
0: ไม่เอา
1: ผมพาไป
0: ไม่ต้อง
1: ไปเอง
0: เพื่อให้วิ่งข้ามไป
1: ช่วยด้วย
0: ช่วยด้วยสิ
1: ว่าช่วยไ
0: หมช่วยด้วย
3: สวงอิงมีคนมาน
2: ายเรียกสวงอิงได้เหรอหลานสวงอิง
3: หลานสวงอิงมีคนมา
2: ว่างเหรอมาบ้านฉันบ่อยๆทำไมมาก็มาสิ
3: เจ้าหน้าที่เฉียน
2: ที่เฉียน
3: คนที่มาดื่มชาบ้านเธอคราวก่อนคนถอยได้จับมือเธอไง
2: หวงหยวนจินไหนจะเอาไง
3: ดูสิดูเองเลยไม่ได้โม้ใช่ไหมเอ๊ะ
2: มาก็มาสิเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะ
3: สกัดน้ำมันเหรอฉันช่วยเอง
2: อย่ามายุ่งกับของฉันนะ
3: ฉันจะอยู่นี่ช่วยเธอเองดูซิว่าเขาจะกล้าทำบ้าๆอีกไหมฉันจะตัดให้ตายเลย
2: ถอยไปมีงานก็ไปทำซะ

0: เลขาหวงนี่มันบ้านหลานสูงอิงไม่ใช่เหรอแวะไปดูหน่อยสิ
1: พี่สูงอิงอาจจะไม่อยู่บ้านนะ
0: เอ๊ะแล้วลองดูนะ
1: พี่สูงอิงอยู่บ้านไหม
2: อย
0: ู่อยู่
1: มีแขกมาค่ะ
2: มาขึ้นมาเลย
1: ผู้จัดการมินระวังนะคะพี่สูงอิงมาฉันจะแนะนำให้รู้จักท่านนี้คือผู้จัดการหมิ่นจากบริษัทยาสูบอำเภอ
3: สวัสดีครับ
1: นี่พี่สงอิงค่ะ
2: สวัสดีค่ะผู้จัดการหมิ่น
1: ท่านนี้คือผู้จัดการเฉียนจากธนาคารพวกคุณคงรู้จักกันแล้ว
2: รู้จักค่ะผู้จัดการเฉียนทำไมคุณกลับมาอีก
0: ผมตั้งใจกลับมาดูที่นี่โดยเฉพาะ
2: ที่ห่างไกลและยาก

0: ล่ะเลขาหวงออกคำสั่งมาแล้วห้ามแตะของชาวบ้านแม้แต่เข็ม
1: ฤดูใบไม้ผลิผมจะกลับบ้านไปช่วยแม่ขั่วชาหลายวัน
2: ดูคุณเหมือนจะปลูกชาเป็นด้วยคุณไม่รังเกียจเลย
1: ตอนนั้นก็เป็นแบบนั้นแหละเบื่อเหมือนกันต่อมาก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้และได้บรรจุงานเลยตอนนี้หวนคิดดูชีวิตตอนนั้นก็เป็นความทรงจำไปแล้ว
2: ตอนลำบากก็เหมือนกันหมดแหละช่วงนั้นก็อยากให้ผ่านไปเร็วๆแต่พอผ่านไปจริงๆความทุกข์กลายเป็นรสชาติชีวิต
3: คำพูดนี้ลึกซึ้งมาก
4: พูดดีมาก
0: ๆเอ๊ะพี่สุงอิ้งนี่เอาไว้ทำอะไรเหรอ
2: สกัดน้ำมัน
0: โอ้ดูเหมือนของโบราณเลยนะ
2: โบราณที่ไหนแล้วฉันใช้สกัดน้ำมัน
0: เฮ้ยใช้ได้เหรอ
1: ผมเคยเห็นมันตั้งแต่เด็กแล้วเสียแรงเปลืองเวลาน้ำมันก็ได้น้อยก็เลยเลิกใช้กันไป
2: เหรอคะฉันคิดอาศัยมันให้พ้นความจน
3: พี่สงอิงวันนั้นน่ะกลับบ้านฉันก็ไปค้นในเน็ตดูเครื่องสกัดน้ำมันขนาดเล็กราคาประมาณเครื่องละ13,000งั้นเราซื้อมาสักเครื่องไหม
0: เอ๊ะเรื่องกู้เงินมาหาผมได้เลยผมทำงานที่ธนาคารเป็นไง
3: ต้องค่ะพี่สุงอิ่งเป็นครัวเรือนยากจนขึ้นทะเบียนหมู่บ้านเราช่วยเธอยื่นขอเงินกู้รายย่อยจากโครงการขจัดความจนได้
2: ไม่ต้องหรอกฉันกู้จนกลัวแล้วครั้งนี้ฉันจะตั้งตัวด้วยมือเปล่า
0: เอ๊ะผมมีวิธีอยู่นะ
3: วิธีอะไรหรอ
0: คุณก็รังต่อนั่นไปขายสิผมจะหาคนซื้อให้ผู้จัดการเฉียนมันขายได้ด้วยเหรออ
5: ย่างน้อยก็15,000หยวนเอามาซื้อเครื่องขันน้ำมันได้สบายเลยละ
3: ไม่ขาย
0: เอ๊ะจินเฟิงกับอินเฟิงโตขนาดนี้แล้วเหรอ
3: พวกเธอเลิกเรียนแล้วเหร
2: อไม่มีมารยาททำไมไม่ทักผู้ใหญ
6: ่สวัสดีค่ะเลขาวันซิ่วสวัสดีค่ะลุงหยาง
2: อ๋อท่านนี้คือผู้จัดการมินท่านนี้คือผู้จัดการเฉียน
6: สวัสดีค่ะลุงสวัสดีค่ะลุงเฉียน
0: รู้จักกันรู้จักกันอยู่แล้ว
3: แม่รังต่อนี่ห้ามขายเด็ดขาดตอนพ่อยังอยู่ก็มีรังต่ออยู่แล้วให้เท่าไหร่หนูก็ไม่ขาย
2: ใครว่าจะขายล่ะไม่ขายเข้าไปทำการบ้าน
0: ไม่ขายไม่ขายแค่ล้อเล่นนะงั้นเรามาแลกวีแชทกันไหมนะแลกวีแชทกันเงิน10,000 กว่าหยวนนั่นเดี๋ยวผมโอนให้ก็ได้นะ
2: ฉันไม่ยืมเงิน
0: ไม่ได้ให้ยืมผมให้คุณเลยช่วยแบบเฉพาะเลยดีไห
7: มมีเรื่องดีขนาดนี้เลยงั้นผมขอแลกวีแชทด้วยคน
3: พี่มาทำอะไรอ่ะวันนี้ไปทำงานในไร่หรือยัง
7: ยังเลยปวดขาไปทำไม่ได้
3: ไม่ไปอีกแล้วหรอ
7: เจ้าหน้าที่เฉียนแลกวีแชท
0: ใครบอกจะแลกกับนายนี่คนนี้ขึ้นชื่อว่าขี้เกียจที่สุดในหมู่บ้านของเราว่าแต่นายเลิกจนหรือยัง
7: เลิกจนอะไรแล้วถ้าเลิกจะแลกวีแชททำไมได้แล้วมา
0: ผมสั่งการให้คุณเองทำไมฉันต้องแลกวีแชทกับนาย
7: อ้าวคุณบอกเองว่าช่วยคนจน
0: ช่วยคนจนบอกไว้เลยช่วยคนจนฉันช่วยเธอไม่ใช่นายนายมันช่วยยังไงก็ไม่รอดหรอก
7: ครอบครัวยากจนเหมือนกันคุณช่วยแต่เธอไม่ช่วยผมหมายความว่าไง
0: ฉัน
7: มาเพิ่มเพื่อนหน่อย
0: ฉัน
2: หน้าตาสวยกว่านายทำไมไม่ยอมเลย
7: ส่วงอิงดูสิ
2: หลานส่วงอิงบอกนายตั้งกี่ครั้งแล้วทำไมไม่จำบ้าง
0: นั่นสิเป็นคนนอกชัดๆ
7: โอเคหลานส่วงอิงหลานส่วงอิงหมอนี่ไม่ได้หวังดีหรอกนะแต่อย่าหลงกลล่ะ
2: เป็นคนดีหรือไม่ฉันดูเองเป็นอยู่แล้วมีธุระเหรอ
7: ไม่มีฉันแค่ผ่านมา
2: ไม่มีก็ไปสิบ้านฉันมีแขก
0: นี่ได้ยินหรือยังไม่มีธุระก็ไป
7: น้องสาวไปแล้วนะ
3: ได้นี่พี่พรุ่งนี้อย่าลืมนะต้องไปทำงานที่ไร่ด้วยห้ามอู้ล่ะ
7: รู้แล้ว
3: ผู้จัดการมินคุณว่าเราก็เดินไปเดินมาจนเกือบครบแล้วกับสำนักงานหมู่บ้านกันได้หรือยังคะ
1: ได้งั้นก็ไป
3: พี่สุงอิงพวกเราไปก่อนนะ
2: ถ้าว่างก็มาดื่มชาล่ะ
1: ครับขอบคุณมากพวกเราไปก่อนนะ
2: ค่ะ
3: ไปค่ะทางนี้ค่ะ
0: แอดวิชัดกันนะสุงอิงเนาะ

0: สำหรับผมมันก็คือความผูกพันลึกๆของคนอำเภอด่านซ้ายพรุ่งนี้อาจจะเหลือผมคนเดียวหรือว่าอาจจะไม่เหลือผมเลยแต่สิ่งนี้มันก็ยังอยู่ใจลึกๆมันก็เศร้าว่าสิ่งดีๆคนทำไมไม่รักษาไว้
1: งานประเพณีแห่ผีตาโขนคือส่วนหนึ่งของงานบุญประเพณีใหญ่ที่ชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเรียกกันว่างานบุญหลวงซึ่งนอกจากจะเป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมทางศาสนายังถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการละเล่นเพื่อความบันเทิงและสนุกสนาน
0: งานบุญก็ต้องสนุกครับรอยยิ้มเสียงหัวเราะการหยอกล้อผู้หญิงเด็กอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมีการฟ้อนมีการรำความสัมพันธ์ของคนรู้จักกันในงานบุญมันก็จะแน่นขึ้นบุญหลวงนี่คือบุญใหญ่นะครับการทำพิธีกรรมต่างๆมันก็ต้องมีขั้นตอนมีอะไรหลายๆอย่างทำยังไงจะให้คนมารวมกันเยอะๆมันเป็นวิธีการของคนเพื่อจะให้คนมาได้มาดูนี่นะงานบุญเขามีวิธีการทำอย่างนี้นะมีขั้นตอนแบบนี้นะแต่พอมาดูจริงๆคือผีก็มีเห็นแต่ทีนี้มันจะมีอะไรแตกแยกออกไปกว่าจะมาเป็นอันนี้คนมันก็ต้องอยากรู้ขึ้นไปเรื่อยๆเอ้าผีไปงานบุญได้ไงเหมือนที่สงสัยครับปาดเปลืองเลยครับคนโบราณ
1: การละเล่นผีตาโขนถูกส่งต่อมาหลายชั่วอายุคนผ่านการเปลี่ยนแปลงและประยุกต์รูปแบบมามากมายซึ่งในปัจจุบันได้มีการร่วม

0: รวมข้อมูลและชนิดของหน้ากากผีตาโขนไว้ที่พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนวัดโพนชัยเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้รูปแบบและวิวัฒนาการทั้งแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัยเชสีที่หลากหลายและลวดลายวิจิตรบรรจงรวมถึงชุดแต่งกายร่วมสมัยช่วยเพิ่มสีสันให้ขบวนแห่ผีตาโขนดูคลึกครื้นและมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นในขณะเดียวกันหน้ากากผีตาโขนแบบดั้งเดิมผิวเผินดูธรรมดาลวดลายเรียบง่ายสีสันบางตาและประดับด้วยเศษผ้าเก่าก็ยังพบเห็นได้ไม่ยากในขบวนแห่หากแต่ว่าแฝงไปด้วยปรัชญาการใช้ชีวิตที่ลึกซึ้ง
1: เมื่อก่อนช่วยกันทำจะเป็นงานมือทั้งหมดการทำนี่เป็นความลับนะครับไปทำกันอยู่แถวบ้านเรียกว่าตูบนานะตูบนาไม่ให้ใครเห็นจุดตะเกียงทำกันเมื่อก่อนไม่มีการแบ่งแยกครับขอให้เป็นเพียงกาบมะพร้าวแล้วก็หวดนึ่งข้าวประกอบกันแล้วก็มีเป็นชุดมาเข้าร่วมงานบุญมันคือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันแต่ละวันของเขาแต่ก่อนคนโบราณตื่นมาต้องนึ่งข้าวไปทำสวนทำนากลับมาต้องนึ่งข้าววันนึงสองครั้งหวดนึ่งข้าวมีความสำคัญไหมครับทีนี้อยู่ๆคนเราจะเอาอะไรมาใส่หัวมันไม่ใช่นะมันต้องสมควรอยู่หรือเปล่าเป็นการบูชาล้ำลึกถึงบุญคุณของข้าวแต่ข้าวจะสุกได้ก็ต้องผ่านหวดนึ่งข้าวต้องผ่านการนึ่งมะพร้าวนี่มันก็พึ่งพากันไม้มะพร้าวก็สร้างบ้านได้ลูกมะพร้าวก็ทำขนมได้เปลือกมะพร้าวก็เอามาทำเป็นเชื้อเพลิงได้แสดงว่ามะพร้าวนี่จะอยู่ใกล้ๆตัวใช่ไหมครับเขาก็ใช้สิ่งใกล้ๆตัวที่มีความหมายมีความผูกพันเอามาประกอบกันเมื่อก่อนผ้าก็ต้องทอมือใครจะกวดจะทอมาใส่ได้ก็แทบตายแล้วส่วนมากจะเป็นผ้าเหลืองแล้วก็ผ้าคลุมที่นอนครับเขาไม่ทิ้งนะครับเขาก็เอาไปใช้จนขาดอะไรหมดอ่ะเขาก็ไปเอาไปคลุกกับไอ้บุยฝ้ายอ่ะมันเหมือนเป็นขนนะทีนะพอใส่ออกมาเล่นแล้วคนก็ไม่อยากให้ป้ายอะไรมันติดเสื้อผ้าผมพาวิ่งหนีกลัว
0: ที่ผ่านมาหน้ากากผีตาโขนแบบดั้งเดิมแทบจะไม่ปรากฏในสื่อกระแสหลักอาจเพราะรูปลักษณ์ที่แสนจะธรรมดาสีสันไม่สะดุดตาแต่สีที่นำมาทากลับสะท้อนถึงความเพียรพยายามในการคิดค้นและประดิษฐ์หน้ากากผีตาโขนของคนในอดีต
1: น่าจะ3ไม่เกิน4นะครับขาวดำแดงเหลืองสีขาวนี่ที่เขาพอกหน้าดินตกพองสีดำก็เป็นฐานแล้วก็สีแดงก็มาจากสีของหินของปูนสีเหลืองก็น่าจะเป็นขมิ้นครับเมื่อก่อนลายไทยเป็นแค่เส้นตรงเป็นแค่โครงสร้างอะไรเนี่ยทีนี้ลายไทยก็เริ่มมีเส้นโค้งผิวไหวเกิดขึ้นทำให้มันดูมีชีวิตคนที่ไปเรียนมาเขาก็รู้เขาก็เริ่มเอามาใส่ในผลงานหน้ากากผีตาโขนของตัวเองเพื่อให้ลวดลายดูสวยงามขึ้นละเอียดมากขึ้นจากเมื่อก่อนไม่ใช้ผู้กันก็มาใช้ผู้กันสำหรับผมนะยุคสมัยมันก็มีผลเหมือนกันครับผลที่เราจะสื่อถึงเขายังไงโดยผ่านกระบวนการทำลายเส้นสีอะไรเงี้ยคืออันดับแรกก็ต้องหากาบมะพร้าวให้ได้ก่อนนะครับกาบมะพร้าวต้องเอามาแช่น้ำดัดให้ได้รูปทรงตามที่ตัวเองต้องการมากที่สุดและอีกอย่างหวดผีตาโขนนี่เป็นหวดที่จะใหญ่กว่าหวดนึ่งข้าวปกติเพราะว่าเวลาเอามาประกอบกันมันจะได้สมดุลแล้วก็สวมลงไปได้สบายแต่งกราบทำให้มันเรียบเพื่อให้การเขียนง่ายขึ้นครับ

จะมีเข็มกับด้ายครับทีนี้เอามาประกอบกันครับเย็บโดยการเย็บให้มันอยู่พอเย็บเสร็จประกอบกันเสร็จแล้วครับเราก็เอามาลองว่าตำแหน่งตาอยู่ตรงไหนเพราะว่าแต่ละหน้าตำแหน่งตาของคนมันไม่เท่ากันครับ

0: แล้วจมูกก็ทีนี้ทำด้วยกันเลยครับไม้เนื้ออ่อนครับไม้เนื้ออ่อนเพื่อทำจมูกต้องเป็นไม้แห้งนะครับทีนี้ตกแต่งให้เรียบร้อยก็มาใส่มาติดเลยแล้วก็ต้องตรงหูมันเพื่อให้มันดูไม่โล้นเกินไป
1: ครับ
0: อยากให้รู้ก่อนว่าความสวยงามของผีตะขนอยู่ตรงไหนครับแล้วเราจะได้เติมความงามให้มันถูกจุดครับแล้วความงามมันก็ยังอยู่สำหรับผมมันก็คือความผูกพันลึกๆของคนอำเภอด่านซ้ายผมกล้าพูดคำนี้เลยบางคนมีความภูมิใจที่เรามีผีตะโขนนะเป็นของเราเองบางคนก็เฉยๆถ้าพูดเรื่องการทำหน้าผีตะโขนอะไรเงี้ยคนทำน้อยลงเรื่อยๆการสืบสารมันก็น้อยลงครับกรรมวิธีมันก็จะถูกน้อยลงน้อยลงน้อยลงตามความสนใจของคนมันอาจจะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวจนมองเลยไปแล้วคือมองไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นนะมองเห็นใจลึกๆมันก็เศร้าว่าสิ่งดีๆคนทำไมไม่รักษาไว้เข้าใจคำว่าหน้าที่ครับหน้าที่ก็คือต้องรับผิดชอบถึงวินาทีสุดท้ายก่อนที่คุณจะหมดหน้าที่หมดหน้าที่ก็คือไม่สามารถทำต่อได้พรุ่งนี้อาจจะเหลือผมคนเดียวหรือว่าอาจจะไม่เหลือผมเลยแต่สิ่งนี้มันก็ยังอยู
2: ่ปัจจุบันสถานะของช่างทำหน้ากากผีตาโขนก็อยู่ในสถานะเดียวกับช่างทำหัตถศิลป์พื้นบ้านอีกหลายแขนงที่กำลังเข้าสู่กระบวนการอนุรักษ์และสืบสานต่อยอด
0: อนุรักษ์ก็คือทำให้มีต่อหรือว่าคงไว้ถ้าสืบสานนี่คือสานต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จุดสิ้นสุดอยู่ตรงไหนผมก็สืบสานอยู่ครับ
2: ปัจจุบันประเพณีการละเล่นผีตาโขนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2556แต่ในขณะเดียวกันการเพาะบ่มองค์ความรู้เพื่อสืบสานและต่อยอดในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องได้รับการสนับสนุนด้วยเช่นกัน
0: มันก็ดีครับดีมีคนดูแลหรือสานต่อสิ่งที่เราทำมาตลอดคืออย่างน้อยคนทำไปเรื่อยๆมันจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองกำลังทำอยู่มากขึ้นนะรู้อะไรลึกขึ้นถ้าทำด้วยความรักนะไม่ใช่แบบทำแบบอยากทำอะไรเงี้ยเขาจะค้นพบตัวเองคือต่อไปเมื่อเขาค้นพบตัวเองเขาก็จะรู้ว่าเราทำเพื่ออะไรถ้าคนเอาในสิ่งที่ตัวเองรักเขียนลงไปถ้าเป็นเด็กนะครับคือเขาคือความคิดไม่ปลูกแต่งแล้วคือเขาอยากทำจริงๆอ่ะคือมันบริสุทธิ์สักวันหนึ่งเขาก็จะมายืนในจุดของเราม
2: ีคำกล่าวที่ว่าเราควรปกป้องอนาคตด้วยการปกป้องอดีตซึ่งมาจากบทเรียนของการเพิกเฉยไม่ปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่และทรงคุณค่าไว้ทำให้ผู้คนต้องเจ็บปวดกับความทรงจำจากการได้เห็นสูญสลายและคนรุ่นใหม่แทบจะไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้นเลยเมื่อได้มองกลับมาที่ศาสตร์และศิลป์ของช่างทำหน้ากากผีตาโขนแล้วก็คงอยู่ในสถานการณ์เดียวกับอีกหลายๆงานช่างศิลป์ไทยที่กำลังตั้งตารอการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคที่คงไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะอยู่หรือสูญสลายไป
0: ก็น่าจะอีกหนึ่งชั่วอายุคนผีตาโขนก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอีกอย่างนึงถึงตอนนั้นผมคงไม่มีลมหายใจแล้ว ก็คงเหลือแต่ผลงานที่ผมทำไว้ให้ดูแค่นั้นเองเราจะรู้สึกยังไงนี่มันก็พูดยากเหมือนกันครับแต่ที่แน่ๆเราจะรอให้เราเสียใจกับสิ่งที่มันหายไปต่อหน้าต่อตาทั้งที่เรามีความสามารถที่จะรักษาไว้ได้หรือไม่คือเราสามารถรักษาไว้ได้แต่เราไม่รักษาแต่พอสิ่งนั้นหายไปหรือว่าไปเป็นของคนอื่นเราจะรอถึงเวลานั้นเหรอครับเราจะเห็นค่าของเมื่อมันหายไปเหรอเราจะรู้ค่าเมื่อมันสายไปเหรอครับ

มันคงเป็นธรรมชาติครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศทางใดอีกเรื่องนึงครับผมก็คิดว่าผมก็ได้ทำสิ่งที่ผมต้องทำอย่างเต็มที่แล้วเหมือนกันครับ

0: ีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันใน NBT News ข่าวภาคดึกประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569ค่ะคืนนี้พบกับเรา2คนนะคะดิฉันกนกนวลจรัสกุลหงค่ะ
0: และดิฉันมณีนาฏอ่อนพนาค่ะในช่วงบ่ายที่ผ่านมานั้นก็มีฝนฟ้าคะนองตามคาดนะคะก็มีหลายพื้นที่เลยนะคะที่มีฝนตกรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยค่ะซึ่งก็ทำให้หลายพื้นที่นะคะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมกับรับมือฝนที่ตกมาในช่วงนี้อีกด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วพื้นที่ต่างจังหวัดยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะคะโดยวันนี้ค่ะท่านนายกก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อจะติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกับเน้นย้ำด้วยนะคะว่าให้ความสำคัญกับการที่จะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะ
0: โดยในช่วงนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองค่ะก็มีการแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วก็ขอให้ประชาชนรับมือกับฝนตกหนักถึงตกหนักมากและมีลมกระโชกแรงในช่วงระหว่างวันที่4 ถึง 7 ตุลาคมนี้นะคะขณะที่ทางภาคตะวันออกและภาคใต้นั้นต้องมีการเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าด้วยค่ะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่7นะคะแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีฝนกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้โดยลักษณะของอากาศจะมีทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ค่ะโดยวันนี้ก็คือวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะและในวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางค่ะ
2: ในเหตุการณ์นี้เองเราก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นช่วงวันที่5เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่พีคของเหตุการณ์นี้ละ
3: ค
2: ่ะหลังจากนั้นก็จะไล่ลงไปนะครับฝนในทางตอนบนวันที่6ที่7ไปเนี่ยฝนจะบริเวณอีสานตอนบนหรือภาคเหนือตอนบนเนี่ยฝนจะเริ่มลดลงนะครับก็จะฝนก็จะมากระจุกตัวอยู่ในบริเวณทางด้านภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคตอนออกกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็จะไปทางภาคใต้ซึ่งในกรุงเทพมหานครเราเองเนี่ยซึ่งก็ยังกังวลอยู่นะว่าถ้ามีฝนมาเติมน้ำที่ยังท่วมขังอยู่ในขณะนี้จะทำยังไงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าปริมาณฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนะครับแต่ก็เป็นฝนปานกลางถึงหนักบางจุดได้นะครับน้ำที่จะมาเติมเนี่ยอาจจะมีบ้างในช่วงของวันที่5นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาเร็วไปเร็ว
3: มาเร็วไปเร็ว
2: มาเร็วไปเร็วนะครับเพราะโดนมวลอากาศเย็นเนี่ยแบบเบียดลงมานะครับดังนั้นในช่วงจังหวะที่เขาเบียดลงมาสูงสุดก็จะอยู่ช่วงวันที่5นะครับดังนั้นเราจะต้องมาติดตามกันเป็นระยะหลังเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยน่าจะเริ่มมีเมฆเข้ามานะครับฝนน้อยในกรุงเทพเองเนี่ยก็น่าจะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงสักสายนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของเหตุการณ์แรกครับ
0: นอกจากนี้นะคะยังมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าในช่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ทางภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ด้วยค่ะ
2: เนื่องจากว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายแบบนี้นะครับช่วงแรกมวลอากาศเย็นเข้ามานะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็จะเกิดจากตัวมวลอากาศเย็นยังคงพอจะคงอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่แรงแต่เพียงแต่ว่าอาจจะทำให้ในพื้นที่ของลมนี้มันเปลี่ยนทิศทางได้น
3: ะ
2: ครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่10นะพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครก็อาจจะต้องเตรียมรับมืออีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าจะมีฝนกลับเข้ามาอีกครั้งนะครับก็จะมีพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับภาคตอนออกแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ในภาคใต้ตอนบนนะฮะลมจะเป็นลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้เข้ามานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรที่จะทำให้เรื่องของประกอบกับอาจจะมีแนวร่องมรสุมแล้วช่วงนั้นในวันที่10 11 12เนี่ยครับแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำเดี๋ยวลองติดตามดูแต่ว่าแน่ๆก็คือว่าฝนของเราเนี่ยนอกจากก็ช่วง4ถึง7ไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีช่วงวันที่10ถึง13อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะต้องอาจเป็นระยะนะครับช่วงแรกเนี่ยขอให้เตรียมการก่อนนะครับอาจจะมีเรื่องของช่วงแรกๆที่มวลอากาศเย็นลงมาแบบเนี้ยก็อาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับมันเป็นปรากฏการณ์แรกๆความรุนแรงมันอาจจะมากกว่าเพราะอากาศมันร้อนแต่ช่วงหลังเนี่ยเนื่องจากว่าความชื้นเขาเริ่มดีแล้วล่ะนะครับฝนก็อาจจะมีตั้งแต่ฝนธรรมดาฝนเล็กน้อยปานกลางเกิดขึ้นได้ แต่ช่วงหลังนี่ก็จะมีบางจุดที่ยังมีฝนหนักในพื้นที่ของอย่างราชบุรีกรุงเทพมหานครเนี่ยครับอาจจะมีฝนตกหนักได
1: ้ค่ะขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำขณะนี้มวลน้ำเหนือมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะคะส่งผลให้ระดับน้ำริมเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเพิ่มขึ้น10เซนติเมตรค่ะแต่ว่าไม่กระทบในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเนื่องจากว่าขันกั้นสูงค่ะศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนายไพฑูรย์เก่งกันช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.รายงานว่าสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาโดยปริมาณน้ำที่นครสวรรค์เริ่มลดลงอยู่ที่ 2,119 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่เขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนื่องจากว่ามีน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังไหลมาสมทบคาดว่าในอีก 2-3 วันปริมาณน้ำจากสะแกกรังก็จะลดลงค่ะส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายน้ำประมาณ450ลูกบาทเมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบายน้ำที่655ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยในพื้นที่อยุธยาอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ10เซนติเมตรแต่ปริมาณน้ำดังกล่าวจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อในพื้นที่ของปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเนื่องจากว่ามีแนวคันกั้นน้ำรองรับค่ะ
3: เนื่องจากว่าปริมาณน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยใช้เวลาเดินทางถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพอดีนะครับผมในช่วงของวันนี้ที่อาจจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นประมาณสัก10เซนติเมตรขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของน้ำก้อนนี้นะครับจะเข้ามาที่ปทุมธานีนนทบุรีและทางกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกครับว่าไม่ได้ส่งผลกระทบเพราะเนื่องจากระดับคันของจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีกทม.เนี่ยยังสูงกว่าค่อนข้างที่จะมากนะครับในบางจุด
1: ส่วนสถานการณ์เขื่อนวชิราลงกรณ์ยังรับน้ำได้อีกประมาณ83ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะแล้วก็มีการระบายน้ำที่40ล้านลูกบาศก์เมตรทุกวันนี้มีปริมาณน้ำเข้าประมาณ45ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ไหลเข้ากับน้ำที่ไหลออกเท่ากันแล้วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนคงที่ส่วนเขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำ 95.55% ยังรับน้ำได้อีก700กว่าล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ท้ายเขื่อนแม่กลองยังระบายน้ำมากกว่า 1,100 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทำให้น้ำปริ่มตลิ่งโดยพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามอาจจะใช้เวลาเพราะว่ามีอิทธิพลเรื่องของน้ำทะเลหนุนค่ะส่วนสถานการณ์ที่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีฝนตกหนักอีกทั้งขณะนี้ระดับน้ำในเขื่อน 102% อาจจำเป็นที่จะต้องมีการระบายน้ำอย่างไรก็ตามเชื่อว่าฝนที่ตกในช่วงของวันที่5ถึง8ตุลาคมจะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นมากนักค่ะ
3: ในภาพรวมในทุกพื้นที่กับปริมาณฝนที่อุตุได้แจ้งว่าอาจจะมีตกในของพื้นที่ในส่วนของวันที่5ถึงวันที่8เพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาหรือเขื่อนในโซนแม่กลองเนี่ยเพิ่มขึ้นมากครับ
1: ด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เปิดเผยถึงมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบ่งเป็น3ส่วนค่ะคือมีทั้งเงินทดรองราชการยกตัวอย่างเช่นเงินซ่อมแซมบ้านสูงสุด 88,600 บาทค่าซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรสูงสุด 6,800 บาทค่าชาวบ้านชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับครัวเรือนที่น้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปครัวเรือนละ 9,000 บาทและการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 851,000 รายโดยพื้นที่ที่มีผู้มาลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทราค่ะ
4: กรุงเทพมหานครกระทรวงกลาโหมและกรมชลประทานบูรณาการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะโดยมั่นใจว่าแนวเขื่อนกรุงเทพมหานครนั้นสามารถรับน้ำได้ที่ระดับเพิ่มอีก 1.6 ถึง 1.8 เมตรค่ะ พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครและนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางจากท่าเรือส่วนการท่องเที่ยวเขตพระนครสะพานตากสินท่าเรือใต้สะพานพระราม8เขตบางพลัดเพื่อประเมินระดับน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมระบบการระบายน้ำและพื้นที่เฝ้าระวังในเขตกรุงเทพมหานครนะคะโดยจากการลงพื้นที่มั่นใจว่าแนวเขื่อนของทางกทม.ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกประมาณ 1.6 ถึง 1.8 เมตรจึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถป้องกันและรองรับมวลน้ำได้ทั้งจากน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้ตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยค่ะ
5: เนี่ยมันตกลงมาจากบนฟ้าเนี่ยอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ดูดออกลงอ่าวไทยดูดออกลง3ทางคือ1อ่าวไทย2คือแม่น้ำบางประกง3คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตอนนี้ที่แม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีอยู่2ทางคือน้ำเหนือที่มันจะลงมาติดกับประตูระบายน้ำแล้วที่ท่านอธิบดีบอกปล่อยน้ำ 2,500 นะครับทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยเราดูดน้ำออกมานะครับเพื่อที่จะระบายน้ำออกจากกรุงเทพเพื่อฟื้นฟูกรุงเทพให้มันให้ประชาชนกับสุขภาพปกตินะครับตอนนี้เรามีกำแพงอยู่อย่างที่ท่านปลัดบอกเรามีส่วนต่างอยู่เมตร60มั่นใจได้นะครับมั่นใจได้
6: อ
5: ัน
6: นี้ก็วันนี้ระดับน้ำที่ปล่อยออกมาเนี่ย58ชั่วโมงแล้วนะครับปริมาณน้ำก็มวลนั้นผ่านกรุงเทพไปละระดับน้ำปัจจุบันนะครับก็ไม่ได้ล้นยังห่างอยู่ประมาณเมตร60อย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่านะครับก็แสดงว่าปริมาณการบริหารจัดการท้ายเขื่อน 2,500 ไม่มีผลแน่นอนนะครับในส่วนของที่จะกระทบกับกรุงเทพมหานครครับ
7: ใน88กิโลเมตรนะครับเรามีเขื่อนทั้งสองข้างของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เราได้เสริมเขื่อนทั้งหมดเนี่ยเพื่อเป็นบทเรียนในเรื่องของปี54นะครับปี54เนี่ย

0: ้ำท่วมอยู่ระดับ 2.54 นะครับเขื่อนเรามีความสูงถึง3เมตรตอนนี้เราก็บางจุดเราเสริมถึง3เมตร50ฉะนั้นโดยเฉลี่ยจากปี54แล้วเนี่ยเราจะมีพื้นที่ที่เขื่อนเนี่ยเหลือไว้สำหรับป้องกันน้ำอีกประมาณถึง 70% แต่วันนี้มาตรวจกับท่านรัฐมนตรีนะครับด้วยที่มวลน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 เนี่ยเรายังมีพื้นที่ของเขื่อนเนี่ยที่จะป้องกันน้ำได้อีกประมาณเมตร60ถึงเมตร80บางจุดฉะนั้นความมั่นใจของกรุงเทพมหานครในการที่จะป้องกันน้ำทะเลหนุนหรือน้ำเหนือมาในเฉพาะบรรยากาศแบบนี้นะครับเราสามารถรับได้ตลอดแนวครับมีความมั่นใจครับ
1: ส่วนช่วงบ่ายของวันนี้เรียกว่ามาตามนัดนะคะสำหรับฝนค่ะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการเอาไว้ทำให้ช่วงบ่ายก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะมีลมแรงแล้วก็ทำให้ต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงมากีดขวางการจราจรรวมไปถึงทับรถยนต์ได้รับความเสียหายด้วยค่ะขณะเดียวกันวันนี้กรุงเทพมหานครก็ได้ออกคลิปชี้แจงถึงเรื่องของวิธีการลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานครค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันที่เพจ Facebook ของจสร้อยค่ะได้มีการรวบรวมสถานการณ์ฝนตกลมแรงในหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเริ่มที่สถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเลียบด่วนรามอินทราจุดนี้เกิดน้ำท่วมขังเสมอทางเท้านะคะและจากฝนที่ตกหนักลมแรงเป็นเหตุให้ต้นไม้และเสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์บริเวณซอยลาดพร้าว94เขตวังทองหลางค่ะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างออกมาจากภายในรถยนต์คันดังกล่าวค่ะส่วนที่บริเวณถนนลาดพร้าววังหินฝั่งขาออกจากแยกโชคชัย4วัดลาดพร้าวที่ปากซอยลาดพร้าววังหิน13จุดนี้ฝนตกลมแรงนะคะทำให้ต้นไม้ใหญ่ก็ล้มแล้วก็กีดขวางการจราจรการสัญจรของรถยนต์ก็ชะลอตัวค่ะเช่นเดียวกับบริเวณถนนประดิษฐ์มนุธรรมขาเข้าจากบริเวณซอยนวลจันทร์แยกโยธินพัฒนาที่ก่อนถึงซอยโยธินพัฒนา3ต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงมาค่ะขวางการจราจรทั้ง2ช่องทางการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งค่ะขณะเดียวกันทางเพจของกรุงเทพมหานครวันนี้ก็ได้มีการเผยแพร่เรื่องของวิธีการลงทะเบียนเพื่อจะขอรับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่า claim.bangkok.go.th ค่ะซึ่งก็เป็นการได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากน้ำท่วมตามระเบียบของกรุงเทพมหานครส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐที่เป็นการรับเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากทางรัฐบาลค่ะ
2: วิธีลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมออนไลน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ Claim Bangkok ผู้ประสบอุทกภัยสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้2ช่องทางช่องทางแรกคือแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากรัฐบาลและอีก1ช่องทางคือ Claim Bangkok เงินช่วยเหลือค่าเสียหายและค่าซ่อมแซมตามระเบียบกทม.หากต้องการและมีสิทธิ์รับค่าช่วยเหลือจากทั้ง2แหล่งที่มาจำเป็นต้องลงทะเบียนและยื่นเรื่องผ่าน2ช่องทางแยกกันค่ะเมื่อเข้าไปหน้าเว็บไซต์Claim Bangkok ขั้นตอนที่1เช็คสิทธิ์ที่อาจได้รับเมื่อตอบทั้ง6ข้อเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงผลเช็คสิทธิ์ที่จะได้รับค่ะกดต่อไปหน้านี้จะเป็นจำนวนสิทธิ์ที่เราได้รับกดถัดไปจะเข้าสู่ขั้นตอนเตรียมเอกสารแนบไฟล์เอกสารและหลักฐานให้ครบตามที่กำหนดสำหรับท่านใดที่ไม่มีเอกสารโฉนดที่ดินชื่อหลังโฉนดไม่ตรงกับผู้ยื่นที่อยู่อาศัยประจำไม่มีเลขที่นะคะแนะนำให้ยื่นที่สำนักงานเขตได้เลยค่ะเมื่อเอกสารครบแล้วจากนั้นกดยื่นคำร้องได้เลยนะคะรอเขตพิจารณาและขั้นตอนสุดท้ายรับเงินช่วยเหลือค่ะสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยื่นภายใน30วันนับตั้งแต่วันประสบสาธารณภัยค่ะเว็บไซต์และรายละเอียดอาจมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การใช้งานของท่านสะดวกขึ้นโปรดติดตามจากเพจกรุงเทพมหานครหรือเว็บไซต์ได้เลยค่ะ
3: ไปดูพื้นที่ปทุมธานีนะคะที่วันนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตเพื่อติดตามสถานการณ์และแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะคะในการเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่ในช่วงระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ เบื้องต้นค่ะได้สั่งการให้ทางกรมชลประทานเปิดเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตจำนวน14ตัวตลอด24ชั่วโมงเพื่อระบายน้ำในเขตจังหวัดปทุมธานีและนครนายกโดยสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตสามารถระบายน้ำได้จำนวนถึง84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ7ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบระบายน้ำออกจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมาถึงจังหวัดปทุมธานีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้การทำงานสามารถเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ในครั้งนี้ค่ะและในวันที่5กันยายนนี้นะคะทางที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพร้อมกับกำชับให้ทางผู้ราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกอบจ.ปทุมธานีสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้วยค่ะ
4: วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับอย่างที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกับกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมของภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ไปทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนแต่ละชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่เนี่ยผมว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำเราถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุดปากการก็ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับนี่ก็ได้ขอให้ท่านผู้ว่านะครับกับท่านนายกอบจตอนนี้ก็ได้แล้วในท้องถิ่นด้วยนะครับก็ต้องสื่อสารชาวบ้านให้เห็นว่าของจริงเป็นอย่างไรนะครับเราก็พยายามช่วยดูแลเขาเต็มที่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องเตือนประชาชนด้วยล่วงหน้านะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดเข้ามาน้ำมันจะขยายวงกว้างประชาชนจะถูกกระทบมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบบริหารจัดการส่วนนี้นะครับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะ
3: ค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์ขันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ชมข่าวได้กันต่อนะคะใน NBT News ข่าวภาคดึกค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกับให้ความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อตรวจติดตามการดูแลผู้ป่วยณโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์มณฑลทหารบกที่12อำเภอเมืองปราจีนบุรีพร้อมกับติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยมอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมประชาชนณศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปราจีนบุรีและศูนย์พักพิงกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์โดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมหอผู้ป่วยที่เป็นของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามพร้อมกับพบปะให้กำลังใจผู้ป่วยรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติดูแลประชาชนในช่วงของสถานการณ์อุทกภัยโดยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ได้รองรับผู้ป่วยที่เคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมค่ะ
1: ความพร้อมล่าสุดสักปีอยู่เวทแล้วไม่ชาวบ้านก็ไม่อยู่ได้คือความสะดวกสบายเท่าที่เราจะหาให้เขาได้เรื่องอาหารการกินก็มีพร้อมครับจังหวัดปัตตานีก็ใช้ความร่วมมือกันกับอบจ.แล้วก็อาสาสมัครต่างๆเข้ามาทำโรงครัวซึ่งเป็นโรงครัวที่มีสภาพที่ใหญ่ครับสามารถรองรับนำอาหารไม่ใช่เฉพาะเฉพาะอยู่ที่นั่นแต่ว่านำอาหารไปแจกจ่ายกับชาวบ้านที่ประสบภัยด้วย
0: สำหรับสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากที่ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใน7อำเภอได้แก่อำเภอกบิลบุรีอำเภอบ้านสร้างอำเภอประจันตคามอำเภอนาดีอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมโหสถรวมแล้ว65ตำบล691หมู่บ้าน37ชุมชนค่ะโดยมีประชาชนได้รับผลกระทบ55,286 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต9รายตามข้อมูลณวันที่4ตุลาคม2569เวลา 7:00 น.โดยได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าวแล้วค่ะส่วนเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ของอำเภอต่างๆรวมแล้ว111แห่งมีประชาชนเข้าพัก 12,303 คนพร้อมกับจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน2แห่งและโรงครัวพื้นที่อำเภอต่างๆอีก25แห่งรวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนมูลนิธิและสมาคมจำนวน42แห่งจัดชุดปฏิบัติการพร้อมกับเรือและยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยค่ะ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการสำรวจความเสียหายถนนและสะพานหรือว่าเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะอย่างที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะพบว่ามีความเสียหายแล้ว8จุดโดยมีการกำชับให้ทำเส้นทางชั่วคราวให้ประชาชนนั้นสัญจรได้เตรียมของงบประมาณในการซ่อมแซมอย่างถาวรด้วยค่ะนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวหลังจากเดินทางติดตามคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์และตรวจสอบเหตุสะพานหนองปรือท่ากระบากในตำบลสักงามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรที่เสียหายจากน้ำป่าไหลหลากจากการสำรวจในเบื้องต้นนะคะพบว่ามีถนนและสะพานในจังหวัดกำแพงเพชรเสียหายจากฝนตกหนักน้ำท่วม8จุดในจำนวนนี้เสียหายหนัก3จุดคือถนนสายบ้านคลองไพรสะพานชุมชนสะพานข้ามคลองบางเจ้าและสะพานบริเวณบ้านหนองปรือท่ากระบากโดยรถทุกชนิดนั้นไม่สามารถสัญจรผ่านได้ทางกระทรวงคมนาคมได้มีการวางมาตรการในระยะเร่งด่วนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำสะพานเบลลี่มาติดตั้งให้ประชาชนใช้สัญจรเป็นการชั่วคราวนะคะโดยเฉพาะจุดที่บ้านหนองปรือท่ากระบากที่เสียหายหนักเป็นระยะทางประมาณ96เมตรและต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งหลังจากที่พ้นช่วงมรสุมในระหว่างวันที่5-9ตุลาคมนี้ ส่วนในระยะยาวทางกระทรวงคมนาคมจะจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างสะพานแห่งใหม่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางในพื้นที่ต่อไปด้วยค่ะ
0: ขณะที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งบรรจุถุงยังชีพเปิดครัวสนามและออกมาตรการในการช่วยเหลือด้านการเงินค่ะนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามการแพ็คถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่อาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงหลังจากที่ทางกรุงเทพมหานครได้ระดมเจ้าหน้าที่และบุคลากรกว่า300คนตั้งเป้าผลิตถุงยังชีพวันละ 50,000 ถึง 60,000 ถุงค่ะโดยนายสานนท์กล่าวว่าขณะนี้มีความต้องการถุงยังชีพประมาณ 100,000 ถุงจึงได้ปรับการทำงานเพื่อลดขั้นตอนและเร่งจัดส่งให้กับประชาชนโดยจะเน้นพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมและมีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนตั้งเป้าจะเร่งแพ็คและจัดส่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่5ตุลาคมนี้ค่ะโดยประชาชนที่ต้องการแจ้งเหตุหรือว่าขอความช่วยเหลือสามารถจะแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชันทรัฟฟี่ฟองดูหรือว่าสายด่วน1555ได้เช่นเดียวกันค่ะขณะที่นางนวลพันธ์ล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้งเปิดครัวมาดามในพื้นที่คลองเตยระดมพนักงานจัดทำอาหารกล่องพร้อมรับประทานกว่า 1,000 กล่องพร้อมกับน้ำดื่มเพื่อจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองแขวงทับช้างเขตสะพานสูงกรุงเทพสำหรับครัวมาดามเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจมูลนิธิมาดามแป้งภายใต้แนวคิดส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันมีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิมาดามแป้งผ่านทาง QR Code ผู้บริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้1เท่าค่ะ
2: ขณะที่นายทวีลาบฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือว่าไอแบงค์เปิดมาตรการไอแบงค์เราไม่ทิ้งกันพักหนี้เติมทุนไปต่อครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้เดิมโดยผู้ที่ได้รับความเสียหายเหตุรุนแรงและไม่สามารถอยู่อาศัยหรือว่าดำเนินกิจการได้สามารถพักทั้งเงินต้นและกำไรสูงสุด3เดือนส่วนกรณีเสียหายบางส่วนสามารถพักชำระเงินต้นและชำระกำไรสูงสุด6เดือนพร้อมกับยกเว้นค่าปรับจากการผิดนัดในช่วงพักชำระนอกจากนี้นะคะยังมีสินเชื่อใหม่เพื่อซ่อมแซมบ้านวงเงินสูงสุด1ล้านบาทและสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการสำหรับ SME วงเงินสูงสุด5ล้านบาทรวมถึงเร่งประสานการเคลมประกันภัยสำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์คุ้มครองภัยธรรมชาติผู้สนใจค่ะสามารถติดต่อได้ที่แบงค์ทุกสาขาจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ขณะที่นายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.ได้เปิดมาตรการเร่งด่วนในการช่วยผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะสำหรับลูกค้าปสย.ที่มีค่าธรรมเนียมค้ำประกันและค่าจัดการค้ำประกันครบกำหนดที่จะชำระระหว่างวันที่26กันยายนถึง31ตุลาคม2569สามารถที่จะพักชำระค่าธรรมเนียมออกไปได้อีก6เดือนส่วนลูกหนี้ที่ปสย.จ่ายเคลมและอยู่ระหว่างผ่อนชำระตามแผนปรับโครงสร้างหนี้โดยไม่ผิดนัดชำระสามารถพักชำระค่างวดได้นาน6เดือนค่ะผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ถึงวันที่31ตุลาคมผ่านทาง LINE นะคะ @tcgfirst ค่ะ
2: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยได้เพิ่มระดับการเฝ้าระวังพายุและสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้นะคะโดยมีการเตรียมปรับแผนรับมือเชิงรุกทั้งการเปลี่ยนเส้นทางการบินจัดลำดับเที่ยวบินพร้อมกับสำรองน้ำมันรับมือกับความล่าช้าด้วยค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือว่าบวท.ติดตามสถานการณ์พายุและสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้อย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับเตรียมแผนรับมือเชิงรุกเพื่อให้บริการการเดินอากาศเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยลดผลกระทบต่ออากาศยานผู้โดยสารและประชาชนให้มากที่สุดค่ะขณะที่นายปัญญาชูพาณิชย์กรรมการบวท.ได้เปิดเผยว่าได้ติดตามข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า และสภาพอากาศจริงอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาปรับการบริหารจราจรทางอากาศให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไปด้วยโดยทางบบท.เตรียมแผนรองรับกรณีสภาพอากาศกระทบกับการบินทั้งการหลบสภาพอากาศการบินวนรอการเปลี่ยนเส้นทางหรือว่าเปลี่ยนไปใช้สนามบินสำรองรวมถึงจัดลำดับเที่ยวบินและบริหารความหนาแน่นของเที่ยวบินให้เหมาะสมรวมถึงการแจ้งให้เที่ยวบินขาเข้าทุกสนามบินเตรียมสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการรองรับความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นและสั่งการให้ศูนย์ควบคุมการบินทั่วประเทศเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือกรณีอุทกภัยหรือเส้นทางการคมนาคมถูกตัดขาดบริหารเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังตลอดเวลาด้วยค่ะสำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางในระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้นะคะก็ขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับทางสายการบินเนื่องจากสภาพอากาศนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็กระทบเวลาในการบินหรือว่าเส้นทางการบินในบางช่วงพร้อมกับเผื่อเวลาเดินทางมาอย่างสนามบินด้วยค่ะ
0: สลับมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของท่อน้ำมันรั่วบริเวณพระราม3นะคะ

0: ล่าสุดค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมเปลี่ยนท่อจุดเสียหายแล้ว14เมตรค่ะแต่ว่าจะยังไม่เปิดใช้งานนะคะจนกว่าจะมีการตรวจสอบความปลอดภัยครบทุกขั้นตอนค่ะนางสาวธิติพัชร์โชคเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันที่มีการรั่วบริเวณถนนพระราม3ล่าสุดค่ะก็มีทีมช่างได้ทำการเปลี่ยนท่อส่วนที่รั่วความยาว14เมตรเสร็จสิ้นแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปคือการทำความสะอาดและตรวจสอบภายในท่อหรือว่ารันพิกเพื่อให้มั่นใจว่าระบบปลอดภัยและพร้อมใช้งานค่ะขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำรอบพื้นที่ที่เกิดเหตุอย่างละเอียดและจะยังไม่อนุญาตให้เปิดใช้งานท่อจนกว่าจะผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทั้งหมดโดยคาดว่าจะกลับมาใช้งานได้ภายใน1เดือนค่ะสำหรับการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงกระทรวงพลังงานได้มีการมอบหมายให้กับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า M-TEC เข้ามาตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อจะนำไปกำหนดมาตรการในการป้องกันและยกระดับความปลอดภัยค่ะนอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังสั่งการให้กับบริษัทเจ้าของท่อส่งน้ำมันเร่งลงพื้นที่ตรวจสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเข้าไปพูดคุยประเมินความเสียหายกับร้านค้าและผู้ประกอบการโดยรอบเพื่อจะเร่งจ่ายเงินชดเชยเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมโดยเร็วค่ะ
1: ไปดูปฏิบัติการค้นหาผู้พลัดหลงที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะหลังจากทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้เร่งค้นหา3ผู้ประสบภัยพลัดหลงในผืนป่าอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจนพบตัวแล้ว2คนค่ะแต่ว่าเหลืออีก1คนนะคะที่ตอนนี้ยังคงค้นหาอยู่ตอนนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่นั้นเตรียมปรับแผนเร่งปรูพรมในการค้นหานะคะเนื่องจากเกรงว่าถ้ามีฝนตกลงมานั้นอาจจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายได้กล่าวว่าหลังจากมีการติดตามค้นหา3ผู้ประสบภัยที่พลัดหลงในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนล่าสุดนะคะพบผู้ประสบภัยแล้ว2คนก็คือนายบุญสืบชัยหังและนายสรัญยูบุญยอดหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นเดินเท้าค้นหาอย่างต่อเนื่องค่ะเหลือ1คนนะคะก็คือนายทนงบุญยอดเท่านั้นที่ยังหาไม่พบโดยเจ้าหน้าที่จะมีการปรับแผนการค้นหาในคืนนี้และหากไม่พบจะมีการปฏิบัติการปรูพรมค้นหาเพิ่มเติมค่ะเนื่องจากเกรงว่าหากมีฝนตกลงมาจะทำให้การค้นหานั้นยากลำบากมากขึ้นนะคะขณะที่นางปิ่นแก้วไร่พุทธามารดาของนายทนงก็บอกว่าห่วงลูกชายเนื่องจากปกตินั้นลูกชายเป็นคนกลัวความมืดค่ะแต่เชื่อว่าน่าจะพยายามหาทางออกจากป่าแล้วก็ได้มีการไหว้พระขอพรเจ้าแม่ดอยนางนอนแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอให้เจอลูกชายให้ความช่วยเหลือลูกชายด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะคุณแม่ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะที่ร่วมกันปฏิบัติการค้นหาลูกชายในครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าตามกันต่อในข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ได้เดินเข้าไปในโรงแรมพร้อมกับหญิงผู้ตายแต่ว่าตอนกลับมานั้นก็เดินมาว่าสหรัฐนั้นจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสอบสวนแล้วก็จะดำเนินการมาตรการทุกอย่างที่ทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีกค่ะ
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มที่ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเกือบ 1,500 คนเดินทางถึงบ้านเกิดแล้วหลังจากถูกส่งกลับจากมาเลเซียค่ะ
2: เจ้าหน้าที่เมียนมาเปิดเผยว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเกือบ 1,500 คนที่ถูกส่งตัวกลับจากมาเลเซียเดินทางถึงบ้านเกิดแล้วโดยมีญาติและครอบครัวจำนวนมากมารอรับที่บริเวณด้านนอกฐานทัพเรือในเมืองตาลยีนทั้งนี้ทางการมาเลเซียยืนยันว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเหล่านี้ยินยอมเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจหลังรับโทษครบกำหนดที่ศูนย์กักกันจากความผิดฐานพำนักอย่างผิดกฎหมายแต่กลุ่มสิทธิมนุษยชนชี้ว่าสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายในศูนย์กักกันอาจเป็นสาเหตุให้พวกเขาตัดสินใจเช่นนั้นความคืบหน้าเหตุการณ์ร้ายแรงบนเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเส้นทางจากนครดูไบมุ่งหน้าสู่อิสราเอลล่าสุดอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตเปิดเผยว่านักบินผู้ช่วยใช้ขวานฉุกเฉินในห้องนักบินทำร้ายกัปตันสมิธมัชชาชาวอินเดียเพื่อพยายามเข้าควบคุมเครื่องบินโดยกัปตันแม้จะได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายแต่ได้ใช้แรงฮึดกดเปิดประตูห้องนักบินจากข้างในทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือคนอื่นๆที่อยู่ด้านนอกสามารถเข้ามาช่วยได้นางสาวคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือออกแถลงการยืนยันว่ากองทัพได้ดำเนินการทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งใช้วิธีการบินใหม่แบบคล้ายคลึงทำให้ศัตรูไม่สามารถติดตามตรวจจับได้นอกจากนี้ขีปนาวุธยังสามารถเปลี่ยนวิธีการบินที่ระดับความสูงต่ำได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งนั่นหมายความว่าไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีนี้ได้ตำรวจฝรั่งเศสเตือนว่าการประท้วงของนักเรียนที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศได้ทวีความรุนแรงหลังเกิดการปะทะกับตำรวจและมีการทำลายทรัพย์สินในหลายพื้นที่จนผู้ริเริ่มการเคลื่อนไหวไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อีกต่อไปพร้อมกันนี้ได้เรียกร้องให้ผู้ปกครองช่วยดูแลบุตรหลานไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เขาเรียกว่าผู้ก่อจลาจลอาชีพและขอให้นักเรียนยุติการปิดล้อมโรงเรียนทั้งนี้สถานการณ์ประท้วงทวีความรุนแรงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาโดยผู้ประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาห้องเรียนแออัดครูไม่เพียงพอและอาคารเรียนทรุดโทรมชาวสเปนหลายหมื่นคนร่วมเดินขบวนประท้วงทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งการแก้วิกฤตที่อยู่อาศัยโดยเมืองบาเลนเซียทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ได้เกิดการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจซึ่งใช้กระสุนยางและแก๊สน้ำตาเข้าสลายการชุมนุมหลังผู้ประท้วงราว30คนบุกเข้าไปในอาคารสำคัญทางวัฒนธรรมของเมืองขณะที่บริเวณจัตุรัสปูเอตาเดลโซใจกลางกรุงมาดริดตำรวจได้ยิงกระสุนยางใส่กลุ่มผู้ประท้วงพร้อมจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มขวาจัด3คนส่วนการประท้วงในอีก50เมืองของสเปนเป็นไปอย่างสงบนายไมเคิลคอลิคอฟอธิการบดีมหาวิทยาลัยคอร์เนลในรัฐนิวยอร์กของสหรัฐแถลงว่าจะทบทวนบทบาทของสมาคมนักศึกษาชายและหญิงหรือระบบ Greek Life ภายในมหาวิทยาลัยหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีนักศึกษาหญิงรายหนึ่งยื่นฟ้องคดีแพ่งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าเธอถูกวางยาและข่มขืนโดยสมาชิกชาย7คนของสมาคมนักศึกษาชายเมื่อปี2567พร้อมกันนี้นายคอลิคอฟกล่าวว่าจะดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกจากกรณีคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านจีนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเรียกร้องให้บริษัทสตาร์บัคปิดร้าน2แห่งในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูของจีนโดยอ้างข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนนั้นนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าสหรัฐมักกุเรื่องขึ้นด้วยเหตุผลทางการเมืองเพื่อโจมตีและทำให้จีนเสื่อมเสียในขณะที่สตาร์บัคระบุว่าร้านทั้งสองสาขาในซินเจียงไม่ใช่เพียงร้านกาแฟแห่งใหม่แต่เป็นการนำเสนอประสบการณ์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและความต้องการของลูกค้า
3: ในเวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะคืนนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค่ะ
3: ผลงานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวนะคะ
4: ใช่ครับเดี๋ยวจะมีสรุปผลงานทั้งหมดรวมถึงพิธีปิดการแข่งขันด้วยนะครับ
3: เชิญเลยค่ะ
4: ครับ สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับการแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG นาโกย่าก็ปิดฉากลงแล้วก็ส่งไม้ต่อกับกาตาร์เจ้าภาพครั้งต่อไปครับ

0: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ก็มีพิธีปิดอย่างเป็นทางการที่สนามกีฬาพาลูมามิซูโฮเมืองนางโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับโดยในส่วนของคณะนักกีฬาไทยครับมัสยาดวงศรีนักกีฬาตะกร้อหญิงถือธงชาติไทยพร้อมด้วยภูริพลบุญสอนนักกีฬาเจ้าของรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชายนำคณะนักกีฬาไทยเข้าร่วมในพิธีปิดการแข่งขันโดยผลงานของนักกีฬาไทยในครั้งนี้จบอันดับ7นะครับคว้าไปได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงรวมแล้วได้52เหรียญนะครับโดยในส่วนของการแสดงเจ้าภาพจัดการแสดงไว้อย่างสวยงามตระการตาสร้างความประทับใจกับนักกีฬาจากทุกชาติครับและจากนั้นฮิเดอากิโอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานเอเชียนเกมส์ได้ส่งมอบธงเจ้าภาพให้กับชิคโจอันบินฮามัดอันทานีประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ชาวกาตาร์ครับแล้วก็ส่งมอบต่อกับผู้แทนจากประเทศกาตาร์ที่ขี่ม้ามารับธงของการแข่งขันเอเชียนเกมส์โดยกาตาร์จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งที่21เบื้องต้นจะจัดในปี2030นะครับพิธีปิดก็ดำเนินไปได้ภายใต้แนวคิด One Asia One Heart Uniting Asian Athlete as One นะครับก่อนที่เปลวไฟในกระถางคบเพลิงซึ่งส่องสว่างตลอดการแข่งขันจะดับลงปิดฉาก Asian Games 2026อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นทางการครับภูริพลบุญสอนก็รับรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าใน Asian Games ครั้งที่20ครับวันนี้นะครับณศูนย์สื่อมวลชน Media Center ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาตินางโกย่าได้มีงานมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหรือว่าผู้เล่นนักกีฬาทรงคุณค่า MVP Asian Games นะครับโดยมีผู้แทนจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเข้าร่วมในพิธีครับโดยนายทยับอิกรามเป็นประธานของฝ่ายประสานงานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียนะครับได้มอบรางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมให้แก่อวีจือตี้จือตีนะครับนักกีฬาว่ายน้ำจีนวัย13ปีนะครับที่คว้า3เหรียญทองและก็ทำลายสถิติเอเชียขณะที่รางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนนักกีฬาทีมชาติไทยจากผลงานคว้า2เหรียญทองจากการแข่งขันวิ่ง100เมตรและ200เมตรแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ได้ทั้ง2รายการแล้วก็คว้าอีก1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรครับบิวภูริพลก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้กลับมานางโกย่าอีกครั้งในฐานะนักกีฬายอดเยี่ยมขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณนายกสมาคมกีฬากรีฑาครอบครัวโค้ชรวมถึงแฟนกรีฑาชาวไทยและชาวเอเชียที่เป็นกำลังใจตนจะตั้งใจฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อพาวงการกรีฑาเอเชียก้าวไปสู่ระดับโลกและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับรางวัล Asian Games MVP ได้กลายเป็นธรรมเนียมสำคัญของการแข่งขันนับตั้งแต่เริ่มมอบรางวัลครั้งแรกในกีฬา Asian Games 1998ที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพและรายชื่อผู้ที่เคยได้รับรางวัลล้วนเป็นนักกีฬาที่สามารถยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างกับนักกีฬาระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับทัพนักกีฬาไทยครับประสบความสำเร็จทะลุเป้าคว้าไป18เหรียญทองใน Asian Games ครั้งนี้ติดตามภาพรวมทั้งหมดได้จากรายงานครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทัพนักกีฬาไทยตบเท้าเข้าร่วมชิงชัย694คน49ชนิดกีฬาแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยทำผลงานคว้าเหรียญทองมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของกีฬาเอเชียนเกมส์ที่จัดแข่งขันนอกแผ่นดินไทยคว้าไป18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงถือว่าทะลุเป้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆตั้งเป้าร่วมกันมาที่15เหรียญทองโดยสมาคมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในไอจินาโกย่า2026คือกรีธาคว้ามาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงโดยบิวภูริพลบุญสอนเป็นนักกีฬาที่ระเบิดฟอร์มที่สุดในครั้งนี้ได้มา2เหรียญทองจากระยะ100เมตรชายและ200เมตรชายพร้อมกับทุบสถิติกีฬาเอเชียนเกมได้ถึง2รายการนอกจากนี้ยังพาทีมผัดผสม 4x100 เมตรคว้าเหรียญเงินได้อีกด้วยพร้อมกับการคว้ารางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้ซึ่งนับเป็นนักกีฬาไทยคนแรกอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ผลงานมาตรฐานระดับโลกคือเทคบอลบรรจุในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเป็นหนแรกที่ญี่ปุ่นเทคบอลไทยได้3เหรียญทองตั้งแต่วันแรกของการชิงเหรียญทองในวันที่20กันยายนพาทัพนักกีฬาไทยขึ้นไปอยู่บนตารางลีดเดอร์บอร์ดของเหรียญรางวัลรวมโดย3เหรียญทองได้จากประเภทคู่ผสมพักพงเดชเจริญและสุภาวดีวงคำจันทร์คู่มือ4ของโลกหญิงคู่ได้จากจุ

0: อาทิตย์กันทธงกับสุภาวดีวงคำจันทร์คู่มือหนึ่งของโลกและชายคู่สรศักดิ์เทาสิริและจิรติจันเลียงขณะที่เรือใบทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเก็บมา2เหรียญทอง1เหรียญเงินเหรียญทองได้จากโซเฟียเกลมันโกเมอรี่ในประเภท ILC A6 พร้อมกับคว้าตั๋วโอลิมปิก LA 2028สหรัฐอเมริกาและปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ในประเภท ILC A4ส่วนเหรียญเงินได้จากประเภท420มิกปิติภูมิเจริญผลกับวรการศักดิ์ศรีกรมส่วนตะก้อแม้ว่าผลงานจะไม่เข้าเป้าได้เหรียญทองไม่ครบ4เหรียญทองตามเป้าที่ตั้งไว้แต่ครั้งนี้ได้มา2เหรียญทองจากทีมชุดหญิงกับทีมเดี่ยวชายขณะที่2เหรียญเงินได้จากทีมชุดชายและทีม4คนหญิงซึ่งเวียดนามและมาเลเซียคือคู่แข่งคนสำคัญที่พัฒนาขึ้นมากมาแบ่งเหรียญทองไปแบบน่าเสียดายวอลเลย์บอลเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ประสบความสำเร็จได้มา1เหรียญทองจากวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงจากคู่หูไบเบสธราวดีนราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีสร้างบริษัทคว้าเหรียญทองเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีและอีก1เหรียญทองแดงได้จากทีมวอลเลย์บอลทีมหญิงที่ช่วยกันคว้าเหรียญรางวัลได้เป็นสมัยที่4ติดต่อกันแบดมินตันทีมชาติไทยที่นำโดยวิวกุลวุฒิวิทิศสารมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันโชว์ผลงานระดับเวิลด์คลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักตบลูกคนกายชายเดียวคนแรกของประเทศไทยที่คว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมพร้อมกันนี้ยังพาทีมชายคว้าเหรียญทองแดงและนับเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของทีมชายในรอบ16ปีเทควันโดรักษามาตรฐานสมกับเป็นกีฬาระดับโลกทำสถิติคว้าเหรียญทองต่อเนื่องกันยาวนาน5สมัยนับตั้งแต่ปี2010โดยหนนี้ได้1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงเหรียญทองได้จากหยูบารังทับทีมแดงเจ้าของเหรียญทองหังโจเกม2022ในรุ่น63กิโลกรัมหนนี้ลงแข่งขันในรุ่น68กิโลกรัมซึ่งเป็นรุ่นโอลิมปิกเกมส์คว้าเหรียญทองได้เป็นสมัยที่2มวยสากลคว้า1เหรียญทองประวัติศาสตร์จากน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางในรุ่น54กิโลกรัมหญิงซึ่งเธอที่ถือว่าเป็นความหวังสุดท้ายของทัพกำปั้นไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะปังซอมีแชมป์โลก2สมัยและเป็นแชมป์เก่าจากเกาหลีเหนือได้สำเร็จขณะที่คนอื่นๆตกรอบหมดส่วนชนิดกีฬาอื่นๆที่ได้เหรียญทองอีกในกีฬาเอเชียนเกมส์นี้ได้แก่ยูยิสุในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงปุ๊กอรภาเสนาธรรมอีสปอร์ตเกมพับจีโมบาย MMA จากแอมการจุธาพัทระบุญซ่อนและขี่ม้าประเภททีมอีเวนติ้ง
1: ครับคืออันนี้คือต้องเรียนเลยนะครับว่าครับก็แน่นอนเราก็ทำได้เกินเป้านะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงแล้วก็ทำได้เกินเป้านะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในนามของคณะกรรมการโอลิมปิกเราภูมิใจดีใจไหมครับครับเราดีใจแน่นอนครับเราทำจาก12เหรียญทองครับที่แล้วครั้งนี้ตั้งไว้15แล้วทะลุ15ไปเป็น18นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมก็ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกคนครับเป็นผู้บริหารสมาคมเป็นนักกีฬาเป็นโค้ชนะครับฝ่ายแพทย์ทุกๆคนครับที่ให้ความร่วมมือกันจนวันนี้เรามาถึงจุดนี้ได้นะครับแต่ก็อยากจะพูดต่อไปด้วยฮะว่านอกจากเราได้เหรียญ18เหรียญทองแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นหลายๆกีฬาที่ทำสถิติใหม่นะครับแล้วก็ได้เห็นความพัฒนานะครับเห็นการก้าวหน้า
0: ด้านกีฬาอื่นที่ภาพรวมและสร้างกระแสได้ดีในกีฬาเอเชียนเกมคือกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่หญิงสุธาชินีเสวตบุตรกับทิพย์อรวรรณพรนัง2นักตบลูกเด้งสาวทีมชาติไทยคู่มือ18ของโลกคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมได้เป็นหนแรกในประวัติศาสตร์นอร์ตันธิตภัทรปิชายานวัย16ปีที่สร้างความมือฮาด้วยการพลิกล็อกเอาชนะหลินซื่อตงมืออันดับ8ของโลกและเป็นอดีตมือหนึ่งของโลกจากจีนกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026จบลงด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกีฬาใดประสบความสำเร็จเราต้องยินดีและแสดงความดีใจด้วยกีฬาใดผิดหวังพ่ายแพ้ก็เก็บประสบการณ์ไปพัฒนาเพื่อฝึกซ้อมกันต่ออีก5ปีข้างหน้ากีฬาเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในปี2573กลับมาสู้กันใหม่ทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
2: ในวันนี้ครับ

0: นักกีฬาไทยนำโดยเทควันโดและวอลเลย์บอลก็เดินทางกลับถึงเมืองไทยหลังจากสร้างประสบความสำเร็จนะครับในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับครับนักกีฬาทีมชาติไทยวันนี้18ชนิดกีฬาครับเดินทางกลับถึงเมืองไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ท่ามกลางบรรยากาศต้อนรับอย่างอบอุ่นครับนำโดยเทควันโดคว้าได้1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโดยเป็นต่อสู้1ทอง2ทองแดงภูมิเซ่หรือว่าท่ารำ1เงิน1ทองแดงครับเหรียญทองได้จากบัลลังก์ทับทิมแดงในรุ่น68กิโลกรัมชายนะครับซึ่งคว้าเอเชียนเกมส์2สมัยซ้อนภาพรวมก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะว่าเอเชียนเกมส์4ครั้งที่ผ่านมาเทควันโดไทยก็มีเหรียญทองได้ทุกครั้งส่วนทางด้านวอลเลย์บอลทั้งประเภทในร่มชายและชายหาดก็เดินทางกลับมาเช่นกันพร้อมกับผลงานยอดเยี่ยมครับโดยเฉพาะชายหาดทีมหญิงคว้าเหรียญทองในรอบ28ปีผลงานของวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีและธราวดีนราพรพัฒน์ถือว่าตามเป้าที่สมาคมวอลเลย์บอลวางไว้ได้มา1เหรียญทองจากชายหาดหญิงและ1ทองแดงในร่มหญิงรวมทั้งรายการอื่นก็ดีขึ้นมากชายหาดทีมชายคว้าอันดับ4และในร่มทีมชายจบที่5ครับทางด้านเรือแคนูสลาลมก็คว้ามาได้2เหรียญรางวัลเป็น1เหรียญเงินจากอัครพรดวงละว่าประเภทหญิงภายเดี่ยวครับถือเป็นเหรียญเอเชียนเกมส์เหรียญที่2ของเธอหลังจากเคยได้เหรียญทองแดงในปี2018และอีก1เหรียญทองแดงจากปีนัทเกิดสุขจากประเภทชายเดี่ยวครับขณะกีฬากอล์ฟครับทีมวงสวิงไทยได้มา1เหรียญทองแดงจากสะดมแก้วกาญจนาประเภทบุคคลชายซึ่งถือเป็นเหรียญแรกกอล์ฟบุคคลชายของไทยในเอเชียนเกมส์ส่วนทีมชายและหญิงไทยจมอันดับ4ครับงานนี้ก็ได้รับเกียรติจากผู้บริหารสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยและบริษัทสิงคโปร์เพื่อการสนับสนุนร่วมในการต้อนรับด้วยครับวันพรุ่งนี้ก็ยังมีทัพนักกีฬาไทยอีก7ชนิดกีฬาสุดท้ายครับจะเดินทางกลับมานะครับสรุปผลงานของนักกีฬาไทยผลงานในครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าครับจบอันดับ7ได้ไป18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงรวม52เหรียญเกินเป้าที่ตั้งไว้15เหรียญทองก่อนเดินทางไปแข่งขันครับต่อที่อัตยาธิริกุลขึ้นนำเดียวเข้าใกล้การคว้าแชมป์รายการที่4ในปีนี้ครับการแข่งขันกอล์ฟแอร์พีเจทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพรอบ3ที่ฮาวายสหรัฐอเมริกาโดยในวันที่3อัตยาธิริกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกและผู้นำร่วมใน2วันแรกฟอร์มดีต่อเนื่องทำเพิ่ม5อันดับ67ขึ้นนำเดียวด้วยสกอร์รวม17อันดับ199จีโน่นั้นทำ5อันดับจาก6เบอร์ดี้1โบกี้นำอันดับ2ร่วมอินายุนจากเกาหลีใต้และพอลลี่แม็กจากเยอรมนี3สโตรกอัตยาธิริกุลมีลุ้นแชมป์รายการที่11ใน RPGA Tour และเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ครับโดยรอบสุดท้ายจะแข่งขันในคืนวันนี้ขณะที่ปัจจรีอนันต์ฤกษ์การครับทำได้11อันดับนะครับจบอันดับ9ร่วมเจเนตีวรรณแสน5อันดับจบอันดับ53ร่วมและพรณงเพชรล้ำสกอร์รวม3วันนะครับ3อันดับจบที่อันดับ65ร่วมในวันที่3ครับและนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงดึกเทมันนี้ครับ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณโอค่ะส่งท้ายข่าวดึกคืนนี้นะคะด้วยภาพของชาวเอลกาโดค่ะพาสัตว์เลี้ยงไปขอรับพรหน้าโบสถ์ซานฟรานซิสโกในกรุงกิโตเมืองหลวงของประเทศในระหว่างที่มีการเฉลิมฉลองวันนักบุญฟรานซิสแห่งอัสซิซีค่ะ
2: ลากันไปด้วยภาพนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราทั้ง3คนรวมถึงทีมข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: จากหมู่บ้านมายามันคือทางนี้นี่นา
1: เครื่องมือนำทางของเจ้าไม่ได้เสียใช่ไหมเนี่ย
0: ไม่เสียหรอกนะทางนี้แหละแต่มันต้องเดินไปแล้วเจอสะพานข้ามเขาแต่ยังหาสะพานไม่เจอเลยทองข้างหน้ามีอะไรงั้นหรอ
2: ไปดูกันเฮ้ยหน้าผาจริงๆด้วยแล้วแบบนี้จะไปต่อได้ยังไงล่ะไปทางนี้ไม่ได้ก็ต้องลองหาทางอื่นกันช่วยหาเส้นทางใหม่หน่อยสิ
0: เครื่องยืนยันว่าเราต้องไปทางนี้ไม่มีทางอื่นแล้ว
1: ไม่นะข้าไม่เสี่ยงตายข้ามหน้าผานี่เด็ดขาดให้อดซาลาเปาซะยังจะดีกว่าไม่เฮ้ยคำพีสั่นอีกแล้ว
3: ท่านอาจารย์นโมฮะ
4: หน้าผาข้างหน้านี้เป็นด่านทดสอบหนึ่งในการเรียนรู้ของพวกเจ้าไม่มีหนทางอื่นนอกจากข้ามผ่านมันไปให้ได้
5: ไม่นะ
4: ถ้าเจ้าค้นพบขันห้าเจ้าก็จะข้ามหน้าผานี้ไปได้ด้วยดีข้าบอกได้เท่านี้ล่ะ
1: เดี๋ยวก่อนสิท่านอาจารย์จะปล่อยให้งงแล้วจากไปแบบนี้ไม่ได้นะ
0: ไม่มีทางเลือกงั้นเราต้องคิดหาวิธีก่อนว่าจะข้ามยังไงและขันห้าคืออะไร
2: ขันตักน้ำหรือเปล่าเจ้ามีไหม
0: ข้าจะพกขันน้ำมาทำไมกันเล่า
2: ขำอะไรนะเจ้าปัน
1: ขำขันไง
2: เยอะ
1: อ้าวไม่ใช่หรอนึกว่าหัวเราะแล้วจะหาวิธีได้ซะอีก
0: ถ้าไม่รู้ว่าขันห้าคืออะไรก็ต้องหาวิธีทำสะพานข้ามให้ได้แล้วล่ะอุ๊ยอุ๊ยตรงนี้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเท่านี้ก็เรียบร้อยพวกเราข้ามหน้าผากันได้แล้ว
2: เฮ้ยจะรีบไปไหนเนี่ยรอพวกข้าด้วยเอาละถึงตาข้าแล้วเฮ้ยเสียงอะไรนะมีใครได้ยินไหม
0: จะพูดอะไรนะศิลา
2: ข้าถามว่ามีใครได้ยินเสียงอะไรไหมเหมือนเสียงหัวเราะของปีศาจเลย
0: ข้าไม่ได้ยินมีแต่เสียงลมพัด
1: จะตกไหมไม่เอาข้าข้ามไม่ได้แน่ข้ากลัวความสูง
2: เจ้าปันเจ้าฝึกสมาธิมาตั้งเยอะต้องทำได้แน่เชื่อมั่นเข้าไว
0: ้ถ้ากลัวก็อย่ามองลงไปข้างล่างมองไปข้างหน้าเข้าไว้ฮึบฮึบ
1: มีสมาธิเข้าไว้เจ้าปันจะต้องทำได้เฮ้ยไ
2: ม่เจ้าปันเป็นอะไรไปใจเย็นๆนะไม่ต้องกลัว
1: ข้าเดินข้ามหน้าผาไม่ได้ข้ากลัวตกลงไปอีกเหมือนเมื่อก่อนนะ
0: เจ้าไม่ตกลงไปหรอกพวกเราจะคอยช่วยเจ้าเอง
2: อย่างนั้นล่ะจ้าปันมองมาที่พวกเราอย่าไปมองข้างล่าง
0: มีสมาธิอยู่กับมือที่จับเชือกและเท้าที่ก้าวเดินไม่ต้องคิดเรื่องอื่น
1: ข้าทำได้แล้วข้าทำได้แล้ว
2: นั่นมีเสียงแปลกๆมาอีกแล้วเสียงมันนกปีศาจ
0: เสียงอะไรข้าไม่ได้ยินอย่าไปสนใจฟังเลยรีบเดินต่อเร็วเข้า
2: ขอโทษข้าเสียสมาธิจนทำให้ทุกคนเดือดร้อน
0: ช่างมันเถอะรีบข้ามต่อเร็วอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วฮึบเฮ้ยฮึบชโยข้าทำสำเร็จแล้ว
2: ฮะขอบใจฮึบมาเจ้าปัน
1: นี่ข้าไม่ได้ฝันไปใช่ไหมข้ายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม
2: ก็ต้องมีสิร่างเรายังนอนหายใจหอบอยู่นี่ไง
6: เก่งมาก
4: ตอนนี้พวกเจ้าได้พบขันห้าของตัวเองแล้ว
1: เฮ้ยเสียงท่านอาจารย์อโมหะ
0: พวกเราค้นพบขันห้าแล้วหรอเจ้าคะข้ายังไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไร
4: ขันห้าคือรูปก็คือกายกับนามก็คือใจ
2: อ๋อรูปที่ถ่ายรูปแชะแชะแชะใช่ไหมขอรับ
1: ใช่ที่ไหนล่ะนั่นมันรูปถ่ายตั้งหากล่ะสิล่ะ
2: แปว
4: รูปก็คือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลม
2: อ๋องั้นนามก็คือชื่อใช่ไหมขอรับข้ามีนามว่าศิลา
0: เฮ้ยพอเหอะฟังท่านอาจารย์อธิบายดีกว่าน
4: ามคือใจมี4อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
0: เวทนาคืออะไรหรอเจ้าคะ
4: เวทนาคือความรู้สึกไม่ว่าจะสุขทุกข์หรือเฉยเฉยตอนที่เจ้าข้ามหน้าผามารู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยล่ะ
0: ข้าไม่สุขไม่ทุกข์เจ้าค่ะข้าเฉยเฉย
1: แต่ข้าไม่มีความสุขเลยขอรับไม่เคยทุกข์อะไรขนาดนี้มาก่อนเลย
4: ทั้งความรู้สึกเฉยเฉยหรือความทุกข์นี่แหละคือเวทนาแล้วทำไมเจ้าถึงทุกข์ใจมากขนาดนี้ล่ะ
1: สมัยก่อนข้าเคยปีนเขาไปเก็บสมุนไพรแล้วเกิดลื่นตกลงมานอนเจ็บอยู่ตั้งนานหลังจากนั้นข้าก็เลยกลัวที่สูงมากขอรับ
4: ความทุกข์ของเจ้าเกิดจากสัญญาคือความจำจำได้ว่าตัวเองเคยตกจากที่สูงมาก่อนระหว่างที่เดินบนเชือกความทรงจำของเจ้าจึงกลับมาทำให้ใจเป็นทุกข
1: ์ใช่ขอรับแค่คิดก็จะเป็นลมอีกแล้ว
2: โธ่เจ้าปันอดีตมันจบไปแล้วเจ้าอย่าคิดกลัวไปเองสิ
4: ศิลาเจ้าเองก็คิดปรุงแต่งไปเองเหมือนกันไม่ใช่เหรอทั้งเสียงหัวเราะหรือเสียงนกที่แว่วมาทั้งที่ความจริงไม่ได้มีเสียงอะไรเลย
2: ขอรับจริงขอรับเพราะข้าเจอปีศาจมาเยอะพอเห็นเงาอะไรดำๆได้ยินเสียงแปลกๆใกล้เข้ามาข้าก็จะคิดว่าเป็นปีศาจตลอดเลยขอรับ
4: ความทุกข์ใจของเจ้าเกิดจากสิ่งที่เจ้าคิดปรุงแต่งเจ้าได้ยินเสียงแปลกๆเห็นเงามืดๆก็จินตนาการไปว่าปีศาจมาทำร้ายการปรุงแต่งนี้เรียกว่าสังขารแต่แก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นได้ด้วยการมีปัญญา
2: โหอย่างนี้นี่เอง
4: การที่เจ้ารับรู้เสียงและภาพต่างๆได้นั้นเรียกว่าวิญญาณคือการเห็นภาพคือการรับรู้ทางตาการได้ยินคือการรับรู้ทางหูการได้กลิ่นคือการรับรู้ทางจมูกการรู้รสคือการรับรู้ทางลิ้นการรู้สัมผัสคือการรับรู้ทางกายการรู้เรื่องที่คิดคือการรับรู้ทางใจเอาล่ะไหนพวกเจ้าทวนสิว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคืออะไรบ้าง
0: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
4: เก่งมากๆต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกทุกข์จากความจำหรือการปรุงแต่งอีกพวกเจ้าก็เข้าใจสาเหตุกันแล้วนะ
2: ขอรับคราวหน้าถ้าข้าได้ยินเสียงแปลกๆอีกข้าจะใช้ปัญญาคิดให้ดีก่อนว่ามันคืออะไรกันแน่ขอรับ
1: ข้าก็จะมีสติให้มากๆขอรับไม่ให้ความจำในอดีตมาทำให้ทุกข์ใจได้ง่าย
4: ๆดีมากรีบเดินทางต่อเถอะไม่งั้นจะถึงไม่ทันก่อนพระอาทิตย์ตกดิน
1: ขอรับ
6: ศิลาเจ้าปันกันได้เรียนรู้เรื่องขันห้าจากประสบการณ์จริงอันน่าตื่นเต้นแต่การเดินทางนี้ยังมีอุปสรรคอีกมากมายรออยู่พวกศิลาจะต้องพบเจอกับอะไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
1: ในตอนต่อไปเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นระหว่างทางเดินไปหอทำแท้แย่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหมอนทองเรื่องราวที่แท้จริงคืออะไรต้องติดตามกันนะครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่39อริยสัจ4ตอนที่1
1: ผ่านมาแล้วนะ
2: จริงด้วยข้าจำได้นี่เจ้าปันไหนว่าเข้าเขตป่านี้แล้วเจ้าจำทางแม่นไง
3: โอ้ยอย่าถามข้าตอนนี้ได้ไหมข้าหมดแรงตั้งแต่เดินข้ามหน้าผาแล้วอย่าว่าจะจำทางเลยเดินก็จะไม่ไหวแล้วเนี่ยซาลาเปาลูกสุดท้ายแล้วด้วยขออย่าให้หลงป่าเลยไม่งั้นข้าตายแน
1: ่ช่วยไม่ได้งั้นให้เจ้าหมอนทองช่วยแทนละกัน
2: หมอนทองนี่ไม่เคยห่างจากเจ้าเลยนะกัน
1: แน่นอนสิข้ากับเจ้าหมอนทองไปไหนก็ต้องไปด้วยกันขาดกันไม่ได้หรอกเอ๊ะเจ้าหมอนทองทำไมวันนี้เจ้าหน้าแก่จัง
4: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย
1: ช่างมันเถอะช่างมันเถอะเจ้าช่วยบินสำรวจทางข้างหน้าให้หน่อยสิว่าทางไหนคือทางไปหอทำแท
4: ้อุ๊ยอุ
1: ๊ยเดี๋ยวก่อนไปเอานี่ไปกินด้วยน่าจะได้เด็กๆฮิ
4: อุ๊ย
1: เอาไป
2: เจ้ากับหมอนทองนี่รักกันน่าดูเลยนะ
1: รักมากๆเลยล่ะมันคือเพื่อนที่ดีที่สุดของข้าครั้งแรกที่ข้าเจอเจ้าหมอนทองข้านึกว่ามันเป็นผลไม้ป่าเลยเผลอไปจับเข้าเต็มๆมือข้าโดนหนามของเจ้าหมอนทองทิ่มเจ็บจนร้องจากพอมองดูชัดๆถึงรู้ว่ามันคือเม่นที่กำลังบาดเจ็บอยู่ข้าสงสารเลยช่วยเอาไว้ตั้งแต่นั้นข้าก็เรียกมันว่าเจ้าหมอนทองเพราะมีหนามเหมือนทุเรียนเราสนิทกันสุดๆมีของกินก็แบ่งกันเสมอใครมารังแกเจ้าหมอนทองข้าก็คอยปกป้องแต่พอข้านอนป่วยเจ้าหมอนทองก็มาเฝ้าไข้คอยดูแลข้าแทน
2: โหแบบนี้เรียกว่าเพื่อนแท้เลยนะเนี่ย
3: โอ้ยข้ากับเพื่อนแท้ของเจ้านะการไม่เห็นแบ่งของกินให้ข้าบ้างเลย
1: แหมอิจฉาแม่นหรอข้ามีแต่ไข่นกเนี่ยเก็บได้เมื่อกี้ไม่รู้ว่าเป็นไข่อะไรกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู
2: ้เฮ้ยเย้ยเจ้าไปหยิบไข่นกที่ไหนมาเนี่ยเดี๋ยวแม่มันก็โมโหตามมาเล่นงานหรอกถึงแล้วรีบไปหาท่านอาจารย์เร็ว
3: อาจารย์อยู่นั่นไงไปเร็วกัน

0: ท่านอาจารย์ช่วยรักษาเจ้าหมอนทองเพื่อนข้าด้วยเจ้าค่ะมันบาดเจ็บมาก
1: อีเจ้าหมอนทองลืมตาแล้ว
0: อดทนหน่อยนะเจ้าหมอนทองเดี๋ยวก็หายแล้วท่านอาจารย์จะช่วยเจ้าเอง
2: เจ้าหมอนทองใกล้ถึงวาระสุดท้ายแล้วร่างกายของมันบอบช้ำเกินไปให้มันจากไปอย่างสงบเถอะนะ

0: ั้งแต่ไปฝังศพเจ้าหมอนทองกันก็ไม่พูดอะไรเลยทำไงดี
1: กันกำลังเสียใจอยู่ปล่อยให้อยู่เงียบๆไปก่อนละกัน
0: เฮ้ยน่าเป็นห่วงจัง
2: มันเป็นเรื่องธรรมดานะศิลา
0: แต่ข้าไม่อยากเห็นการเศร้าแบบนี้เลย
2: เราเกิดมาแล้วก็ต้องตายเมื่อเสียสิ่งที่รักไปก็ต้องเป็นทุกข์โศกเศร้าเสียใจเป็นธรรมดา
0: แล้วเราจะไม่ทุกข์ไม่เสียใจได้ยังไงล่ะขอรับ
2: ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องเรียนรู้อริยสัจ4แล้วล่ะโดยเฉพาะเจ้านะกัน
3: อริยสัจ4คืออะไรหรอเจ้าคะ
2: อริยสัจ4คือความจริงแท้4อย่างมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเริ่มแรกเจ้าต้องรู้จักทุกข์เสียก่อนความแก่ความตายเป็นทุกข์เพราะความเกิดทุกข์จึงเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เจ้าเกิดมาเมื่อเกิดมาแล้วย่อมหนีความแก่ไม่พ้นร่างกายที่เคยแข็งแรงก็ค่อยๆเสื่อมลง
0: โอ้โหนึกภาพกันตอนแก่แล้วตลกดีแฮะ
3: น้อยตอนเจ้าแก่ก็ดูไม่ได้เหมือนกันล่ะศิลา
1: เฮ้ยถ้าข้าแก่จะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่อยากแก่เลย
2: เมื่อแก่แล้วก็ต้องตายถ้าตัวเจ้ายังไม่ตายแต่สิ่งที่เจ้ารักต้องมาตายไปก็เป็นทุกข์ความโศกเศร้าร้องไห้คร่ำครวญทุกกายทุกใจคับแค้นใจก็เป็นทุกข์การต้องเจอกับสิ่งที่เจ้าเกลียดก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข
3: ์ท่านอาจารย์พูดถูกการจากไปของเจ้าหมอนทองทำให้ข้าทุกข์ใจมากจริง
0: ๆข้าต้องพลัดพรากจากพ่อกับแม่ไปตลอดกาลข้าคงเป็นทุกข์มากเหมือนกัน
2: การอยากได้สิ่งใดแล้วไม่ได้ตามใจหวังก็เป็นทุกข
1: ์ใช่เลยขอรับถ้าอยากกินซาลาเปาแล้วไม่ได้กินข้าต้องลงไปนอนดิ้นทุรนทุรายแน่
2: ๆที่ข้าอธิบายมาทั้งหมดสรุปย่อๆก็คืออุปทานขันธ์ 5เป็นทุกข์เพราะไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีความทุกข์จึงเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัย
4: สมุทัย
2: คือสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากมีกามตัณหาความอยากได้ในสิ่งที่ชอบใจติดใจเพลิดเพลินภาวะตัณหาชอบสภาวะที่เป็นอยู่ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงไปวิภาวะตัณหาไม่ชอบสภาวะที่เป็นอยู่เหมือนที่เจ้ากำลังไม่ชอบช่วงเวลาที่หมอนทองหายไปจากชีวิตไงล่ะ
3: ใช่แล้วท่านอาจารย์ตอนนี้ข้าทุกข์ใจเพราะไม่ชอบสภาวะที่ไม่มีเจ้าหมอนทองแต่ถ้าข้ายอมรับความจริงได้เหตุเกิดทุกข์ของข้าก็จะไม่มีใช่ไหมเจ้าคะ
2: ถูกแล้วกันเมื่อเจ้ายอมรับความจริงได้ไม่อาลัยอาวรณ์ในการตายของหมอนทองอีกเพราะรู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเจ้าก็จะเกิดนิโรธความดับทุกข์เมื่อไม่มีทุกข์ใจของเจ้าก็จะสบาย
3: ฮะใช่เลยขอบคุณเจ้าค่ะท่านอาจารย์ข้ารู้สึกปลอดโปร่งใจขึ้นมากเลย
1: ดูสิการกลับมาดูร่าเริงแล้ว
0: จริงด้วยดีจังเลย
2: แต่ก่อนที่จะเกิดนิโรธความดับทุกข์ได้เจ้าต้องรู้จักมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซะก่อนซึ่งก็คือมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ
3: เอ๊ะแล้วข้าจะเข้าใจมรรคมีองค์8ได้ยังไงเจ้าคะ
2: เรื่องนี้เจ้าต้องใช้เวลาเรียนรู้วันหนึ่งเจ้าจะเข้าใจเอง
3: เจ้าค่ะ
5: กันได้เรียนรู้อริยสัจ4จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงการสูญเสียเจ้าหมอนทองจะให้บทเรียนอะไรกับกันอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
1: คำไทยทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะศิลา
0: ฮะข้าเห็นกันเศร้าเลยเศร้าตามนะสิ
1: เศร้าเรื่องจะหมอนทองตายน่ะเหรอนี่แหละนะเขาเรียกโทมนัส
0: โทมนัสแปลว่าอะไรเหรอเจ้าปัน
1: โทมนัสแปลว่าทุกทางใจความไม่สบายใจตรงข้ามกับโสมนัสคือสุขทางใจ
0: ตั้งแต่รู้จักกันข้าก็เพิ่งเคยเห็นกันเป็นทุกข์นั่นเนี่ย
1: เรื่องธรรมดานะไปหาของอร่อยให้กันดีกว่า
0: จริงด้วยเพื่อกันจะสบายใจขึ้น
4: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำธรรมคำไทย
1: ในตอนต่อไปพวกศิลายังคงเรียนรู้บทเรียนเรื่องอริยสัจ4เอ๊ะมีเรื่องเล่าจากท่านอาจารย์อโมหะด้วยอยากรู้ว่าเรื่องอะไรต้องติดตามกันนะครับ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปหลายๆอย่างเขาที่ได้พูดถึงไอ้ไข่สุขาวรามเทพพังพระการต่อมาเมื่อไปอินเดียกันเยอะๆเขาแล้วเราก็สร้างพระพุทธเจ้าประสูติเดินได้79ชูนิ้วสร้างกันมากมายมหาศาลโดยที่ไม่มีคำจารึกว่าการสร้างเพื่ออะไรเอาว่าปางประสูติก็แล้วกันของสิทธัตถะราชกุมารซึ่งตอนประสูติก็ไม่มีชื่อต่อมาเราก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าปางประสูติพอเราไปดูที่ประเทศอินเดียเราเห็นเสาหนึ่งต้นอาตมาเคยไปประเทศอินเดียเมื่อปี2535แล้วก็ได้ไปนั่งสวดนั่งเสกพระรอดปี35ที่นู่นนั่นแหละแล้วก็ได้ผูกเอาไว้ว่าบอกโยมอธิบายเป็นธรรมะว่าเนี่ยเรามาไหว้เรามาดูบ่อน้ำที่ไม่มีคนกินมาไหว้เนินดินที่ไม่มีคนข้ามมาไหว้เสางามมาไหว้เสางามที่ไม่มีคนหักมาไหว้ไม้งามที่ไม่มีคนหักมาไหว้เสาหลักที่ไม่มีบ่อล้มมาดูบ่อน้ำที่ไม่มีคนกินคือบ่อน้ำลายพระเทวทัตที่ทำให้พระเทวทัตและนางจิจมานวิกาถูกธรณีสูบบ่อน้ำนั้นเป็นบ่อน้ำลายให้โยมเชื่อเถอะว่าใครที่เชื่อน้ำลายอายปากของคนอัฐพาลคนโลภมากคนคนนั้นย่อมถูกธรณีสูบเหมือนเทวทัตเหมือนจิจมานวิกาซึ่งปริพาชกได้ยุโยงส่งเสริมให้ไปทำท้องของพระเจ้านี่มาไหว้บ่อน้ำเอามาดูบ่อน้ำที่ไม่มีคนกินอีกตอนหนึ่งจะได้เล่าให้ฟังว่าไปทำอะไร

ณผู้ชมครับ NBT ชวนคุณผู้ชมมาร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าที่บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กับรายการแว่วหวานตำนานเพลงติดตามได้ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์ NBT ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านคราวที่แล้วได้กล่าวถึงไปอินเดียพอจะเล่าถึงเรื่องพุทธเจ้าปรางประสูตแต่ว่าได้เกินว่าไปดูบ่อน้ำที่ไม่มีคนกินไปเวียนเทียนเนินดินที่ไม่มีคนข้ามเนินดินก็มีสองเนินคือหนึ่งที่แสดงธรรมจักรกับพระธรรมสูตรเรียกว่าธรรมเมกสถูปนี่ไม่มีคนข้ามไม่มีคนเดินข้ามมีแต่เวียนเทียนกันสวดมนต์กันเนินดินที่ไม่มีคนข้ามอีกแห่งหนึ่งก็คือมกุฏพันธนเจดีย์เป็นที่เผาพุทธสิริระของพระพุทธเจ้าเราก็ไปเวียนเทียนกันเวทีแล้วเราสวดหลายที่ธรรมเมกสถูปที่แสดงธรรมจักรแล้วก็สวดธรรมจักรกันแล้วอธิบายกันนั่งล้อมรอบวงกันสวดกันได้สวดจนคล่องเลยแล้วก็มีพระสงฆ์อธิบายอย่างนี้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากธรรมเมกสถูปที่มกุฏพันธนเจดีย์ก็เหมือนกันก็แสดง อนัตตลักขณสูตรก็ได้พระท่านอธิบายแล้วก็สวดมนต์กันอาทิตตปริยยสูตรก็ได้ให้มันถึงพริกถึงขิงให้มันเป็นการปฏิบัติธรรมเราบอกโยมเลยว่าเก็บกล้องให้หมดเสร็จแล้วค่อยถ่ายรูปให้มันเข้าถึงอนัตตลักขณสูตรเพราะธรรมจักรในเราสวดแล้วแต่ท่านทั้งหลายอย่าลืมนะว่าธรรมจักรพระเจ้าแสดง5วันไม่มีการบรรลุพระอรหันต์เป็นแค่ธรรมจักสุแต่พออนัตตลักขณสูตร5รูปนั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อาทิตตปริยยสูตรแสดงต่อชดิน 1,000 คนจะต้องตั้งใจสวดให้มันดีแล้วก็อธิบายให้ท่านเจ้าว่าอธิบายให้พระที่มีความรู้อธิบายอธิบายแล้วก็นั่งพิจารณาไปด้วยเพราะฤดูนั้นมันเป็นฤดูที่อากาศเย็นถ้าอย่างนี้การไปถึงจักได้ประโยชน์ถึงจะเป็นการเข้าถึงธรรมในฐานะที่ดั้นโดนไปพบพระพุทธเจ้าถ้าไปถ่ายรูปไปเอาโชคเอาลาภไปบนบานสายกล่าวจะไปเลยมาเป็นการเพิ่มโลภะเป็นการเพิ่มโลภะเป็นการเพิ่มกิเลสในตัวเองแล้วก็ถือว่าเข้าถึงดินแดนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ชาวอินเดียเขาก็อยู่ที่นั่นอยู่แล้วแต่เขาไม่ถึงธรรมส่วนพวกเรานั้นเมื่อจะเดินทางไปแล้วขอให้ถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเถอะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยพิจารณากายกำหนดขันธ์5สู่หลักอริยสัจ4คือหลักธรรมนาวาวังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ปวงชนชาวไทยน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์โดยคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thammanawa.net/ebooks นะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
2: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากพระมหาคมโอชุคคโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนเตรียมเสบียงขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโกนุหาโสกิมานันโทนิจจังปัจฉลิเตสติอันทกาเรนะโอนัทธาปะทีปังนะคะเวสะทาติ
1: พ
0: ระ
1: พุทธเจ้าได้ตรัสถึงหน้าที่ของกันและกันว่าพ่อแม่มีหน้าที่อย่างไรครูบาอาจารย์มีหน้าที่อย่างไรลูกมีหน้าที่อย่างไรสมณะมีหน้าที่อย่างไรครูบาอาจารย์มีหน้าที่อย่างไรลูกศิษย์มีหน้าที่อย่างไรพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ทั้งหมดเมื่อเราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้นำมาประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์แก่ตัวของเราโดยผู้ใดก็ตามที่ยอมรับนับถือเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเราจะต้องฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เป็นลักษณะ4ประการประการที่1เมื่อฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วต้องตาโตประการที่2ต้องปากกว้างประการที่3ต้องหูกลางประการที่4ต้องใจเปิดว่าฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าประการที่1หรือว่าตาโตนะท่านทั้งหลายฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วโอ้ทำไมจึงตาโตตาโตเพราะว่าเราไม่เคยฟังสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ไม่ได้ฟังสิ่งดีๆเลยไม่ได้ฟังสิ่งที่ทำให้จิตของเราคลายจากความทุกข์ไม่ได้ฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเพื่อที่จะให้เราเป็นผู้พ้นจากความทุกข์เมื่อเราได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเรียกว่าตาโตขึ้นมาตาโตเพราะอะไรท่านทั้งหลายตาโตเพราะว่าเราฟังธรรมะแล้วเรานำธรรมะนั้นไปประพฤติปฏิบัติแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราได้เหมือนกับเราได้รับคำชี้แนะจากผู้ใดผู้หนึ่งให้แก้ปัญหาในชีวิตบางทีเราแก้ปัญหาได้แล้วเรียกว่าตาลุกเรียกว่าตาโตนะนี่ก็คือฟังธรรมะแล้วนี่ว่าตาโตประการที่สองฟังธรรมะแล้วปากกว้างปากกว้างอย่างไรฟังธรรมะแล้วนะปากกว้างก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปสู่สังคมได้ทุกสังคมถ้าเรานำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติเราสามารถที่จะไปสู่สังคมนี้ก็ได้สังคมนั้นก็ได้เพราะว่าผู้อื่นให้การต้อนรับให้ความเคารพให้ความนับถือหรือว่าผู้ฟังธรรมะแล้วนะกล่าวธรรมะยิ่งเป็นการประกาศธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการน้อมนำเอาธรรมะมาทบทวนมาประพฤติปฏิบัติไปในตัวไม่เฉพาะพระภิกษุสามเณรเท่านั้นที่จะประกาศคำสอนของพุทธเจ้าเครือหัดอุบาสกอุบาสิกาก็สามารถที่จะประกาศคำสอนของพุทธเจ้าได้เรียกว่าเราฟังธรรมะแล้วเราขยายธรรมะของพุทธเจ้าออกไปเรื่อยๆเรียกว่าทำให้เราเป็นเรียกว่าเป็นผู้ปากกว้างท่านทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้ปากกว้างนะทำให้เราเป็นผู้ปากกว้างแล้วนะทำให้เราเป็นผู้เรียกว่ากว้างขวางเรียกว่ากว้างขวางในละแวกนั้นกว้างขวางในตำบลในอำเภอในจังหวัดนี้ในจังหวัดนั้นเรียกว่าผู้ใดก็ตามนำธรรมะของพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติแล้วนะไปที่ไหนก็ตามนะบุคคลก็จะพูดถึงว่าโดยปากกว้างนะหรือว่าโอ้พูดถึงชื่อคนนั้นโอ้เรียกว่าปากกว้างขึ้นมาทันทีแต่ถ้าคนที่ไม่นำธรรมะของพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติพอพูดถึงชื่อพอเอ่ยชื่อแค่นั้นแหละท่านทั้งหลายเรียกว่าเรียกว่าเนี่ยนี่ว่าหุบปากนะนี่ว่าไม่พูดนะไม่จาอะไรกันเลยนะเพราะฉะนั้น ผู้ใดก็ตามนำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นคนปากกว้างประการต่อมาเป็นคนหูกลางธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้ใดก็ตามนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นคนหูกลางหูกลางคืออะไรท่านทั้งหลายคือยอมรับนับถือในเหตุในผลซึ่งกันและกันเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นถ้าย่อลงแล้วก็คือเหตุและผลเหตุและผลนี้มีความสำคัญชีวิตของเราเกิดมาในปัจจุบันนี้เป็นอยู่แบบนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะมีเหตุจึงมีผลในปัจจุบันผลไม้ที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้เช่นแอปเปิลบ้างทุเรียนบ้างกล้วยบ้าง

อ้อยนาบ้างมังคุดบ้างเกิดจากอะไรเกิดจากเหตุทั้งนั้นเกิดจากเหตุนะก็คือเราปลูกนะเราบำรุงนะให้เกิดให้มีขึ้นจึงออกดอกออกผลให้เราได้รับประทานเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุจึงมีผลชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันท่านทั้งหลายมีความสุขอยู่สบายในปัจจุบันนี้ต้องมีเหตุมีความทุกข์เกิดความเดือดร้อนใจในปัจจุบันก็ต้องมีเหตุด้วยกันทั้งนั้นเหตุแห่งความสุขและเหตุแห่งความทุกข์จะมีความสัมพันธ์กับผลแห่งความทุกข์กับผลแห่งความสุขเพราะฉะนั้นเมื่อสองประการนี้บังเกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กันแล้วท่านจะเลือกเอาความสุขหรือจะเลือกเอาความทุกข์ถ้าเลือกเอาความสุขก็จะต้องทำเหตุแห่งความสุขถ้าเลือกเอาความทุกข์ก็ต้องทำเหตุแห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นการที่เราฟังธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วต้องทำหูกลางเข้าไว้ก็คือยอมรับในเหตุในผลและเป็นผู้ฟังให้มากท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังให้มากฟังแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติฟังแล้วนำมากำหนดคิดพิจารณาเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างยิ่งอย่างเช่นอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคมีความสัมพันธ์กันทุกเกิดจากสมุทัยเมื่อเราอยากจะดับความทุกข์ได้ซึ่งเป็นนิโรธเราก็ต้องหาวิธีการดับทุกข์ก็คือมรรคหรือว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหาเหตุแห่งความทุกข์ได้หาวิธีการดับความทุกข์ได้ความทุกข์ก็ดับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันธรรมะของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันท่านทั้งหลายมีความสัมพันธ์ข้อนั้นกับข้อนี้ข้อนี้กับข้อนั้นเรียกว่าโยงใหญ่กันไปธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อโยงใหญ่กันไปแล้วเป็นเหตุเป็นผลทั้งนั้นเราจะต้องเป็นคนหูกลางเข้าไว้และหูกลางในที่นี้อีกประการหนึ่งก็คืออย่าเป็นคนหูเบาอย่าไปเชื่อใครง่ายยิ่งยุคปัจจุบันโลกแห่งข่าวสารท่านทั้งหลายอย่าไปเชื่อใครง่ายต้องทำหูกลางและก็ทำหูหนักเข้าไว้ใครพูดอะไรอย่างไรกำหนดพิจารณาหาเหตุหาผลเสียก่อนนี่ก็คือโยงเข้าหลักธรรมะของพุทธเจ้าหาเหตุหาผลก่อนที่จะเชื่อใครถ้าเราไม่หาเหตุหาผลแล้วทำให้ถูกหลอกได้ง่ายเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นคนหูกลางและเป็นคนหูหนักกำหนดพิจารณาประการต่อมาใจเปิดคำว่าใจเปิดนั้นก็คือยอมรับการประพฤติปฏิบัติของผู้อื่นที่ไม่เหมือนกับตนเพราะการประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านทั้งหลายผู้นี้อาจจะชอบอาหารรสนี้นะผู้นี้อาจจะชอบอาหารรสนั้นบางทีไม่เหมือนกันเมื่อไม่เหมือนกันแล้วเราไปด้วยกันได้ไหมไปด้วยกันได้พอดีเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนกันนะชอบเที่ยวไม่เหมือนกันไปด้วยกันได้ไหมไปด้วยกันได้ชอบสีไม่เหมือนกันไปด้วยกันได้ไหมไปด้วยกันได้แต่ต้องเปิดใจท่านทั้งหลายแต่ถ้าเรียกว่าใจปิดแล้วนะไม่ยอมรับอะไรแล้วไปด้วยกันไม่ได้นะธรรมะของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเรียกว่าเปิดใจนะเรียกว่าเปิดใจรับฟังแม้แต่พระภิกษุสามเณรที่นะแสดงธรรมอยู่พุทธเจ้าก็เรียกว่าหยุดรับฟังธรรมะที่จากที่พระภิกษุสามเณรรูปนั้นได้แสดงจะเห็นได้ว่าองค์สนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ฟังธรรมะเช่นเดียวกันเรียกว่าแม้แต่พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพุทธเจ้ายังฟังธรรมะนะที่พระภิกษุสามเณรได้แสดงธรรมเพื่อที่จะเป็นการเคารพพระธรรมส่วนหนึ่งและเป็นการเปิดใจรับฟังธรรมอีกส่วนหนึ่งเราก็เช่นเดียวกันท่านทั้งหลายเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองนะเราก็เปิดใจว่าเป
เปิดใจรับคำแนะนำจากลูกหลานเป็นหัวหน้าก็เปิดใจรับฟังคำแนะนำจากลูกน้องเป็นอะไรก็ตามท่านทั้งหลายต้องเปิดใจนะซึ่งกันและกันถ้าไม่เปิดใจให้แก่กันและกันแล้วบางทีไม่พูดไม่คุยกันบางทีสงครามเงียบนะก็จะเกิดขึ้นบางทีสามีภรรยาไม่พูดไม่คุยกันลูกกับพ่อไม่พูดไม่คุยกันต่างคนต่างคิดเอาเองบางทีต่างคนต่างคิดเอาเองนะความทุกข์ปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นแล้วบางทีคนนี้คิดอีกแบบนึงคนนั้นคิดอีกแบบนึงโดยไม่พูดไม่คุยกันไม่เปิดใจถามไถ่ซึ่งกันและกันทำให้ปัญหาทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นในครอบครัวทำให้ปัญหาเกิดขึ้นในสังคมบางทีปัญหาเกิดขึ้นในสังคมเล็กๆนะก็กลายขยายออกเป็นวงใหญ่นะกลายเป็นปัญหานะเรียกว่าระดับประเทศอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะต้องตาโตปากกว้างหูกลางแล้วก็ใจเปิดเมื่อเราฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วขอให้เราเป็นผู้เตรียมท่านทั้งหลายเตรียมตัวเพราะเราชีวิตของเราไม่ใช่หยุดนิ่งอยู่ในขณะปัจจุบันนี้ชีวิตของเราจะต้องพัฒนาจะต้องดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะต่อไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะถึงจุดสิ้นสุดตรงไหนแต่ชีวิตของเราเมื่อพัฒนาดำเนินไปเรื่อยๆแล้วขอให้เราเตรียมตัวเข้าไว้การเตรียมตัวนั้นถือว่าประสบชัยชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วการเตรียมตัวนะในทางพุทธศาสนาท่านก็แต่งเอาไว้นะเรียกว่า4ประการประการที่1ก็คือเตรียมตัวก่อนตายประการที่2เตรียมกายก่อนแต่งประการที่3เตรียมน้ำก่อนแล้งประการที่4เตรียมแบงก์ก่อนเดินทางประการที่1เตรียมตัวก่อนตายนะเราเกิดมานี่ท่านทั้งหลายตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครพ้นจากความตายไปได้เพียงแต่ว่าจะช้าจะเร็วเท่านั้นอยู่ที่บุญกรรมของแต่ละคนแต่ละท่านประการที่สองเตรียมกายก่อนแต่งก็คือผู้ที่จะแต่งงานนะก็จะต้องเตรียมสุขภาพเตรียมร่างกายเอาไว้ในการสร้างครอบครัวในการประกอบสัมมาชีพเพื่อที่จะดูแลซึ่งกันและกันนี่ก็คือเตรียมกายก่อนแต่งประการที่สามเตรียมน้ำก่อนแล้งนะก็คือฤดูแล้งนะที่จะถึงในแต่ละปีแต่ละปีเราก็ต้องเตรียมนะเตรียมน้ำนะเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งนะบางทีก็มีการขุดบ่อบ้างนะลอกนะหนองลอกคลองเอาไว้บ้างมีการเตรียมน้ำเอาไว้นะก่อนแล้งประการต่อมาเตรียมแบงก์ก่อนเดินทางเราจะไปไหนก็ตามนะเราก็จะต้องมีแบงก์นะมีเงินก่อนที่เราจะเดินทางไปเรียกว่าต้องมีนะปัจจัยในการที่จะทำให้เราถึงสถานที่นั้นนี่ก็คือวิธีการเรียกว่าเตรียมตัวนะแต่การเตรียมตัวในทางพุทธศาสนาที่เราจะเดินไปยังปรภพก็คือภพเบื้องหน้ามี4ประการประการที่1ก็คือทำบุญบ่อยๆประการที่2ปล่อยห่วงทั้งหลายประการที่3นึกถึงพระไตรประการที่4มั่นในพุทธคุณประการที่1ทำบุญบ่อยๆพุทธเจ้าตรัสให้พุทธบริษัทเนี่ยทำบุญบ่อยๆพระเจ้าไม่เคยตรัสท่านทั้งหลายว่าให้ทำบุญทีละมากๆเพราะให้จิตคุ้นชินในภาวะแห่งบุญบุญกุศลนั้นก็จะเป็นที่พึ่งให้แก่ตัวของเราเหมือนกับเราทำอะไรบ่อยๆท่านทั้งหลายจนเกิดความเคยชินนะเราทำอะไรบ่อยๆจนเกิดความเคยชินบุญกุศลก็เช่นเดียวกันท่านทั้งหลายเราทำบุญบ่อยๆเข้าไว้เมื่อเราทำบุญบ่อยๆแล้วเมื่อใดก็ตามที่จิตเกิดความพลั้งเผลอ

บุญกุศลนั้นก็จะชักนำจิตของเราให้ไปสู่คลองแห่งบุญกุศลไปสู่คลองแห่งคุณงามความดีขอให้เราทำบุญบ่อยๆเข้าไว้เพราะการทำบุญบ่อยๆนั้นเป็นการสั่งสมซึ่งความสุขการสั่งสมซึ่งความสุขก็คือการทำความดีบ่อยๆทำบุญกุศลบ่อยๆนั่งสมาธินั่งสมาธิทุกวันทุกวันทุกวันชำระจิตของเราให้มีความบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสตรงกันข้ามถ้าทำความชั่วบ่อยๆเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายจิตคุ้นกับความชั่วจิตคุ้นกับบาปจะคิดอะไรก็เป็นอกุศลจะทำอะไรก็เป็นอกุศลจะพูดอะไรก็เป็นอกุศลต่างจากคนที่ทำบุญบ่อยๆคนทำบุญบ่อยๆพูดอะไรก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญคิดอะไรก็เป็นบุญสีหน้าของผู้มีบุญก็ผ่องใสสีหน้าของผู้ที่ทำความชั่วไม่ผ่องใสมีแต่ความหม่นหมองเพราะฉะนั้นขอให้เราได้ทำบุญกันบ่อยๆคำว่าทำบุญบ่อยๆนั้นบางท่านก็เกิดความสงสัยว่าเออเราไม่มีทรัพย์สินเงินทองจะทำบุญอะไรได้บ้างสามารถที่จะทำบุญได้ท่านทั้งหลายการรักษาศีลก็เป็นบุญกุศลการนั่งสมาธิก็เป็นบุญกุศลการอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นได้ทำก็เป็นบุญกุศลแม้แต่การแนะนำความดีให้ผู้อื่นก็เป็นบุญกุศลหรือกระทั่งการอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นได้ทำก็เป็นบุญกุศลเห็นผู้อื่นทำบุญสวดมนต์ไหว้พระอนุโมทนาสาธุอนุโมทามิเท่านี้เราก็ได้บุญกุศลแล้วขอให้เราย้ำจิตของตนในบุญกุศลบ่อยๆจิตของเราก็จะมีความบริสุทธิ์สว่างผ่องใสโดยธรรมชาติหรือว่าโดยอัตโนมัติประการที่สองปล่อยห่วงทั้งหลายชีวิตของเรานั้นว่ามีสารพัดห่วงท่านทั้งหลายมีสารพัดห่วงห่วงใหญ่ๆในชีวิตของเรานะมีห่วงอะไรบ้างนะห่วงสามีห่วงนะลูกห่วงภรรยานะห่วงงานห่วงญาติพี่น้องก็คือห่วงในชีวิตของเราเรียกว่าห่วงใหญ่ๆแต่ถ้าจะนับห่วงย่อยๆเรียกว่ามีอีกมากมายชีวิตของเราจึงไปไหนไม่ได้เพราะเราไม่ปล่อยเรียกว่าไม่ปล่อยวางไม่ปล่อยห่วงเมื่อเราไม่ปล่อยห่วงออกแล้วทำให้เราไปไหนไม่ได้จิตของเราไม่มีความบริสุทธิ์ผ่องใสเพราะฉะนั้นขอให้เรากำหนดพิจารณาว่าในชีวิตของเรามีห่วงอะไรบ้างในชีวิตของเรามีห่วงตรงไหนบ้างขอให้เราตัดห่วงในชีวิตของเรานะเราห่วงลูกนะเราก็ค่อยๆพยายามเรียกว่าตัดความห่วงลูกค่อยๆออกไปเรื่อยๆปกติแล้วนะพ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราไม่สามารถที่จะเป็นห่วงลูกได้ตลอดชีวิตได้ตลอดไปท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องค่อยๆวางห่วงนั้นลงครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันห่วงลูกศิษย์นะไม่สามารถที่จะห่วงลูกศิษย์ได้ตลอดชีวิตก็ต้องค่อยๆตัดห่วงค่อยๆวางห่วงค่อยๆปล่อยห่วงนั้นออกไปทรัพย์สินเงินทองก็เช่นเดียวกันท่านทั้งหลายเราไม่สามารถที่จะยึดครอบครองทรัพย์สินเงินทองนั้นไว้ได้ตลอดชีวิตของเราเราไม่สามารถที่จะเอาทรัพย์สินเงินทองนั้นติดตัวของเราไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยห่วงตัดห่วงนั้นค่อยๆตัดออกไปทีละเล็กทีละน้อยเมื่อตัดออกไปทีละเล็กทีละน้อยก็จะทำให้จิตของเรามีความผ่องใสเมื่อจิตมีความผ่องใสสุขคติก็เป็นอันหวังได้นี่ก็คือปล่อยห่วงทั้งหลายประการที่สามนึกถึงพระไตรคำว่าพระไตรในที่นี้หมายถึงพระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์นั้นได้แก่อนิจจังคือความไม่เที่ยง

0: ชีวิตของเรานั้นไม่เที่ยงท่านทั้งหลายไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยสรรพสิ่งบนโลกนี้อยู่บนความไม่เที่ยงสิ่งที่มีชีวิตก็ดีหรือไม่มีชีวิตก็ดีเมื่อถึงเวลาแล้วก็จะต้องแตกสลายไปในที่สุดนี่ก็คือมีความไม่เที่ยงประการต่อมามีความทุกข์เห็นได้ชัดเจนเราเกิดมาแล้วนะมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นทุกข์แบ่งออกใหญ่ๆเป็นสองประเภทก็คือทุกข์กายกับทุกข์ใจนะทุกข์กายเราหิวก็เป็นทุกข์เจ็บป่วยก็เป็นทุกข์นะเราไม่ได้สิ่งที่เราไม่ชอบใจเราก็เป็นทุกข์ใจเรานะได้สิ่งที่เราไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์ไม่ได้สิ่งที่เราชอบใจก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเป็นความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นขอให้เรานึกถึงพระไตรนะองค์ที่สองก็คือความทุกข์ประการต่อมาอนัตตาคือความไม่มีตัวไม่มีตนขอให้เรานึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวไม่มีตนท้ายที่สุดแตกสลายไปตามเหตุปัจจัยท่านทั้งหลายไม่ช้าก็เร็วไม่เร็วก็ช้าตามเหตุปัจจัยตามสภาวะของธรรมชาติของธรรมดาให้เรานึกถึงสิ่งเหล่านี้นึกถึงพระไตรลักษณ์นึกถึงพระไตรลักษณ์แล้วก็จะทำให้จิตของเราไม่มีการยึดมั่นถือมั่นค่อยๆปล่อยวางไปทีละเล็กไปทีละน้อยเมื่อเราปล่อยวางทีเล็กทีละน้อยทีละน้อยแล้วทำให้จิตของเราเบาสบายสามารถที่จะไปไหนก็ได้สามารถที่จะไปไหนก็ได้ตามจิตของเราหรือว่าตามใจของเราประการที่4มั่นในพุทธคุณคำว่ามั่นในพุทธคุณนี้หมายถึงมั่นในพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอย่างสูงสุดในชีวิตของเราเป็นที่พึ่งอย่างไรท่านทั้งหลายความทุกข์เรานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคำสอนของพุทธเจ้าก็ทำให้ความทุกข์นะหายไปได้เราน้อมนำเอาจริยวัตรของครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบมาประพฤติปฏิบัติตามทำให้ความทุกข์หายไปจากชีวิตของเราขอให้เรามั่นคงมั่นใจในพระรัตนตรัยว่ามั่นในพุทธคุณตรงนี้นะก็คือพระรัตนตรัยถ้าเรามั่นคงในพระรัตนตรัยแล้วพระรัตนตรัยก็เป็นที่พึ่งให้แก่ตัวของเราทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าหรือว่าจิตของเรามีความมั่นคงในพระรัตนตรัยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นขอให้เราไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้านึกถึงพระรัตนตรัยแล้วไม่เกินกว่าความสามารถของเราเราก็สามารถที่จะข้ามพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆอันนั้นได้เพราะฉะนั้นการที่เราเกิดมาบนโลกนี้ขอให้เราแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แสวงหาสิ่งที่เป็นธรรมะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขนะมีความเจริญโดยวันนี้อาตมาภาพได้อธิบายน้อมนำพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังเห็นว่าได้สมัยพอสมควรแก่เวลาเทศนาวสานีท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้เอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังด้วยสัจวาจานี้ขอชัยมงคลจงบังเกิดมีแก่สาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่รับฟังรายการสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ทั้งปวงโปรดดลบันดาลให้สาธุชนทุกท่านมีความสุขมีความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามา เห็นว่าได้สมัยพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะการน้อมนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในปัจจุบันด้วยการสั่งสมบุญกุศลละเว้นความชั่วและฝึกจิตให้ผ่องใสเพื่อใช้เป็นเสบียงสำคัญในการเดินทางของชีวิตเพราะการมีธรรมะเป็นที่พึ่งจะช่วยให้เราก้าวข้ามผ่านทุกรอยต่อของภพภูมิได้อย่างสงบสง่างามนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอ็มสินและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าพอดีของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับแล้ววันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ฟาร์มสุขสเตชันสถานีปลูกผักอินทรีย์ครับไปพูดคุยคือวันชัยครับซึ่งคุณวันชัยครับได้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปลูกผักอินทรีย์แล้วก็สามารถสร้างรายได้กับตนเองและครอบครัวเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเรามาชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ

สวัสดีครับชื่อเหี่ยวนะครับปัจจุบันนี้เป็นพนักงานไอทีนะครับอยู่ตำแหน่ง Business Analysis นะครับหรือนักวิเคราะห์และออกแบบระบบนะครับก็คืองานของผมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นนักพัฒนาและออกแบบระบบเกี่ยวกับงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับไอทีผมจบมาทางด้านสาขาบริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับไม่มีความรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์เลยตั้งแต่ตอนที่เรามาเริ่มทำเกษตรตั้งแต่ครั้งแรกครับที่เรามาเริ่มทำเกษตรคือวัตถุประสงค์หลักก็คือว่าเราเป็นคนไอทีเพราะฉะนั้นคนไอทีครับปัญหาหนึ่งที่เราพบเจอก็คือสังคมก้มหน้าพอเราเป็นสังคมก้มหน้าครับเงินที่เราหาได้มาเนี่ยก็จะหมดไปกับการรักษาตัวในเรื่องของการทำงานที่ค่อนข้างหนักหน่วงนะครับของคนสายไอทีแล้ววันหนึ่งครับได้เจอรายการในทีวีนะครับว่าเขามีการปลูกผักบนดาดฟ้าได้เราก็เลยสนใจหลังจากนั้นเราก็เริ่มทำการทดลองนะครับก็คือปรับปรุงพื้นที่บนดาดฟ้าของเราเองฮะเพื่อทดลองในการปลูกนะครับแล้วก็ปลูกต่อมาเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ปลูกมาแล้ว8ปีครับ

ในปัจจุบันครับบริษัทที่ผมทำงานประจำอยู่นะครับเป็นลักษณะที่เป็นไฮบริดไฮบริดก็คือว่าทำงานอยู่ที่บ้าน4วันเข้าออฟฟิศ1วันนะครับเพราะฉะนั้นเองผมจะเป็นพนักงานประจำอยู่แค่5วันนะครับและเสาร์อาทิตย์เราจะเป็นเกษตรกรนะครับในส่วนของการทำงานตรงนี้เราจะสรรเวลาโดยการที่ว่าในระหว่างวันครับเราช่วงเที่ยงกับช่วงหลังเลิกงานเนี่ยเราจะผ่านตัวเองเป็นเกษตรกรทำงานในสิ่งที่เราสามารถทำได้ในแต่ละวันนะครับถ้างานไหนใช้เวลาน้อยๆแล้วก็อาจจะมาทำตอนเที่ยงถ้างานไหนต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างเยอะเราจะทำในช่วงเย็นหรือเสาร์อาทิตย์นะครับในช่วงแรกก็เหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยนะครับเพราะว่าการทำเกษตรอินทรีย์ไม่ได้สำเร็จตั้งแต่วันแรกนะครับมันจะต้องล้มลุกคลุกคลานมาเรื่อยนะครับผมทำไป 3-4 ที่เนี่ยเรามีล้มลุกคลุกคลานในทุกๆที่แต่ทุกๆที่จะสร้างให้เราแข็งแกร่งนะครับจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราทำให้เราเติบโตไปได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงนะครับจนมาเป็นถึงทุกวันนี้สิ่งแรกที่เราต้องทำคือต้องเรียนรู้ก่อนว่าพืชที่เราต้องการจะปลูกมีคุณลักษณะอย่างไรต้องการแสงมากน้อยแค่ไหนต้องการน้ำมากน้อยแค่ไหนนะครับเราเรียนรู้อะไรเรียนรู้เรื่องการปลูกเรียนรู้เรื่องของแมลงศัตรูพืชแล้วก็เรียนรู้ที่จะป้องกันนะครับการทำเกษตรอินทรีย์เราจะไม่เน้นแก้ไขเราจะเน้นที่การป้องกันนะครับเราป้องกันเมื่อไหร่เราป้องกันเพื่อที่ว่าให้เกิดผลกระทบได้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในปัจจุบันครับผู้คนเนี่ยจะนิยมแก้ปัญหาพอการแก้ปัญหาครับการทำเกษตรอินทรีย์ไม่เหมือนเกษตรเคมีตรงที่ว่ามันจะลุกลามไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ป้องกันตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราป้องกันแต่แรกสิ่งที่เสียหายนะครับจะน้อยมากมันจะถูกจำกัดอยู่ในวงที่แคบ

ในระยะ8ปีที่ผ่านมาครับที่เราทำการปลูกผักเราเริ่มตั้งแต่สเกลเล็กๆนะครับตั้งแต่ที่เราปลูกบนดาดฟ้าครั้งแรกแล้วเราก็มีการไปเช่าพื้นที่นะครับระดับตั้งแต่1งานนะครับ1งานเราก็ปลูกมาเรื่อยมานะครับแล้วเราก็มีการย้ายพื้นที่ไปทำที่3ไร่นะครับแต่ว่าด้วยช่วงหลังเนี่ยคือมีการตัดถนนค่อนข้างเยอะนะครับก็มีการเวียงคืนที่ด้วยอะไรด้วยจนปัจจุบันเราย้ายมาทำที่นี่เป็นที่ปัจจุบันพื้นที่ตรงนี้เนี่ยประมาณ1ไร่นะครับโดยประมาณในครั้งแรกเลยที่เราปลูกผักนะครับหลังจากที่ผมไปดูในเจอในรายการทีวีนะครับสิ่งแรกที่เราทำคือดูใน YouTube ใน YouTube เนี่ยเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดแต่องค์ความรู้ก็หลากหลายนะครับแล้วแต่ว่าผู้ใดจะจัดสรรปันแต่งขึ้นมานะครับแต่องค์ความรู้หนึ่งที่ผมเอามาใช้จนถึงปัจจุบันนี้ก็คือว่าผมได้มีโอกาสได้ไปอบรมโครงการเกษตรอินทรีย์ที่ไร่เบนจามินาหลินที่เขาใหญ่นะครับโดยคุณสวภาคเป็นผู้จัดนะครับและความโชคดีครั้งหนึ่งก็คือผู้ที่มาบรรยายในวันนั้นคือท่านอาจารย์บุญรุ้งสีดำนะครับที่เป็นปราชญ์แห่งศรีสะอโศกนะครับทำให้เราเนี่ยได้องค์ความรู้ที่แท้จริงแล้วเรานำองค์ความรู้ตรงนั้นครับมาพัฒนาและต่อยอดจนถึงปัจจุบันนี้

0: วลาที่ลูกค้าทุกคนหรือผู้ที่สนใจทําเกษตรอินทรีย์ครับผ่านไปผ่านมาแวะเวียนเข้ามาครับเราจะมีคําแนะนําในทุกๆอย่างที่เขาต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบางคนเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องของการปลูกมาเราก็จะมีคําแนะนําให้นะครับที่นี่เราขายของก็จริงแต่ว่าเราเน้นเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะครับความสุขของเราคือการได้แบ่งปันนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์บรุงได้กล่าวว่าการแบ่งปันเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขมากที่สุดผลผลิตที่ได้ครับตอนนี้เราจัดจำหน่ายอยู่ที่หน้าฟาร์มของเราเลยโดยตรงนะครับเป็นลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ลูกค้าประจำของเราเนี่ย walk in เข้ามาซื้อปัจจุบันนี้เราไม่ได้มีส่งขึ้นห้างหรือที่ใดนะครับเพราะว่าด้วยพื้นที่เราไม่มากนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าเนี่ยกำลังเพียงพอกับพืชผักที่เราทำการปลูกเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผลผลิตที่เราจำหน่ายในแต่ละสัปดาห์ครับถึงได้เพียงพอกับกลุ่มของลูกค้าปัจจุบันมีการขายออนไลน์ผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับก็คือผ่านทางช่องทาง LINE แอดนะครับผ่านทางช่องทางTikTok นะครับแล้วก็มีในช่องทางอีกช่องทางนึงก็คือเป็น Facebook นะครับซึ่งก็คือทาง Facebook Fanpage ของทางเราเองนะครับชื่อว่า Farm Suk Station
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมครับที่นี่ครับได้มีการนำเอาหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงครับมาสอดแทรกในการเรียนการสอนครับเป็นฐานการเรียนรู้ครับเพื่อให้นักเรียนครับสามารถอยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างคุณครูกับนักเรียนครับที่โรงเรียนโพธินิมิตครับกับโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับผมอยู่กับวิทยากรครับคือคุณครูวิภาดาหรือคุณนันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก็อยากให้คุณนันเล่าเรื่องของว่าที่มาของโครงการนะครับจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเริ่มมันต้นจากอะไรครับ
1: ค่ะที่มาของโครงการของเราก็เริ่มต้นมาจากโรงเรียนเราค่ะได้สนองนโยบายสถานศึกษาพอเพียงค่ะแล้วก็นโยบายนี้มีแนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ตามหลักวิสัยทัศน์ของโรงเรียนของเราแล้วก็ในปีต่อๆมาโรงเรียนเราก็ได้ดำเนินกิจกรรมเรื่อยมาจนในปีการศึกษา2555ค่ะโรงเรียนของเราได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาพอเพียงจากนั้นเราก็ได้บูรณาการฐานการเรียนรู้เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนค่ะเพื่อเอาลงมาใช้กับเด็กค่ะในศูนย์การเรียนรู้แล้วก็ออกสู่ชุมชนแล้วก็หลังจากนั้นโรงเรียนเราก็ได้ผ่านการประเมินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาค่ะ
0: ครับไอ้ตัวศูนย์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมันมีจุดข้อเด่นข้อดียังไงบ้างครับของที่นี่
1: จุดเด่นของศูนย์ของเราก็คือศูนย์ของเรามีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ Active Learning

0: ก็คือนักเรียนมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้เองแล้วก็บุคคลภายนอกแล้วก็นักเรียนมีการลงมือปฏิบัติค่ะแต่ละฐานการเรียนรู้นี้โดยครูเป็นแค่บุคคลที่คอยให้คำแนะนำหรือ
1: ว่าเด็กๆเขาก็มาดีไซน์การเรียนกันเองใช่ไหมคร
0: ับแล้วก็ครูเราก็แค่ให้คำแนะนำเล็กๆน้อยๆค่ะ
1: ค
0: ่ะหลังจากนั้นค่ะก็จะมีการติดตามผลได้มาค่ะการติดตามผลของเราจะอยู่ในรูปแบบของนักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวของตัวเองออกมาในรูปแบบของหลักปรัชญาก็คือในรูปแบบของ2เงื่อนไข3ห่วง4มิติได้อย่างเงี้ย
1: อยากถามคุณนันว่าไอ้ตัวโครงการเนี่ยครับนักเรียนเด็กๆเขามีความสนใจยังไงบ้างครับพี่ใจ
0: เด็กๆให้ความสนใจมากค่ะก็คือให้ความสนใจในการเข้ามามีบทบาทในการเป็นแกนนำค่ะโดยในแต่ละปีเราก็จะเปิดรับสมัครแกนนำนักเรียนค่ะก็จะมีนักเรียนเข้ารับการสมัครแต่ว่ากว่าจะผ่านมาในจุดนั้นได้เราก็ต้องสอบสัมภาษณ์โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากฐานนี้สามารถให้ความรู้อะไรได้บ้างประมาณนี้ค่ะ
1: ก็คือว่าเหมือนกับว่าเราเป็นศูนย์กลางให้นักเรียนเข้ามามีบทบาทในการศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐพีอย่างใช้อะไร active learning ใช่ไหมคร
0: ับ active learning ค่ะ
1: ก็คือนักเรียนมีส่วนออกแบบการเรียน
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คุณดันคิดว่ามันมีข้อดียังไงครับกับการทำตรงนี้ครับ
0: ข้อดีก็คือนักเรียนสามารถมีความกล้าแสดงออกอันดับแรกเลยมีความกล้าแสดงออก
1: ครับ
0: ค่ะต่อมาก็คือนักเรียนสามารถเอาเวลาว่างมาใช้ในกิจกรรมตรงนี้แล้วก็ต่อยอดหมายความว่าในแต่ละฐานเช่นฐานการเรียนรู้บ้านคนมีน้ำยาอย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถต่อยอดน้ำยาของตัวเองเพื่อไปจำหน่ายเขาสามารถไปต่อยอดในชีวิตประจำวันเอาไปเป็นรายได้ของเขาเองค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้
1: แล้วคราวนี้ครูคิดว่าจุดเด่นของที่เนี่ยครับมันมีอะไรเด่นหรือว่าทำให้นักศึกษานักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรยังไงบ้าง
0: จุดเด่นของเราก็คือการที่โรงเรียนเรามีฐานการเรียนรู้8ฐานอย่างเงี้ยค่ะก็คือจุดเด่นของเราค่ะแล้วก็จุดเด่นเราจะเปิดกว้างให้กับทุกคนนะคะแต่ว่าในถามว่าในโรงเรียนเรามีการจัดกิจกรรมไหมเราจะจัดในทุกๆวันศุกร์ค่ะเป็นคาบพอเพียง
1: อ๋อกำลังจะถามเลยว่าโรงเรียนมีการศึกษาเรียนทุกคาบใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มีคาบวิชานี้ให้เขาเลยใช่ไหม
0: คะวิชานี้ค่ะคาบวิชานี้เด็กทุกคนจะได้เรียนค่ะเราจะเรียนเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติสัปดาห์นี้ม.1ลงฐานม.อื่นจะอยู่ด้านบนแล้วก็จะมีแกนนำขึ้นไปให้ความรู้ด้านบนแต่ส่วนเด็กที่เขาลงฐานก็จะมีแกนนำแต่ละจุดคอยให้ความรู้ตรงนี้ค่ะ
1: ค
0: ือเด็กทุกคนจะเรียนพร้อมกันในเวลานั้นค่ะ
1: ทั้งโรงเรียนเลยใช
0: ่ไหมใช่ค่ะ
1: คราวนี้ถามนิดนึงว่าผู้ปกครองมีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการของโรงเรียนบ้าง
0: ผู้ปกครองให้การสนับสนุนค่ะเพราะว่าการที่เด็กเข้ามามีบทบาทตรงนี้บางเวลาเราต้องทำล่วงเลยเวลา
1: ค่
0: ะผู้ปกครองต้องเข้าใจและผู้ปกครองเขาจะซัพพอร์ตเขาอยากให้เด็กของเขาอยากให้ลูกของเขาอะค่ะมีความกล้าแสดงออกแล้วก็ใช้เวลาว่างตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุด
1: ล่วงเวลานี่คือถึงกี่โมงครับ
0: บางวันก็หกโมงเย็น
1: อย่างเงี้ย
0: ค่ะผู้ปกครองต้องเข้าใจนะคะเพราะว่าถ้าผู้ปกครองไม่เข้าใจเด็กจะไม่สามารถทำงานตรงนี้ได้จนถึงหกโมงค่ะ
1: ทีนี้เรามาอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างฐานการเรียนรู้ที่ว่าใช้เป็นการสอนและนวัตกรรมให้โรงเรียนมีอะไรบ้าง
0: ฐานการเรียนรู้ของเรานะคะมีทั้งหมด8ฐานการเรียนรู้ด้วยกันค่ะฐานการเรียนรู้แรกก็คือฐานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาค่ะฐานการเรียนรู้วันนี้จะเป็นฐานการเรียนรู้ที่เล่าเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะแล้วก็ฐานการเรียนรู้ต่อมาเป็นฐานการเรียนรู้คุณธรรมฐานการเรียนรู้ตรงนี้จะตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนค่ะเป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหลวงปู่ขาวนะฐานการเรียนรู้ต่อมาคือฐานการเรียนรู้บ้านกล้วยค่ะฐานการเรียนรู้นี้จะเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยค่ะแล้วก็นำผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปเนี่ยสร้างรายได้ให้กับนักเรียนค่ะฐานต่อไปเป็นฐานการเรียนรู้บ้านไร้พิษค่ะฐานการเรียนรู้นี้เป็นฐานการเรียนรู้ที่ทำเกี่ยวกับการปลูกพืชผักโดยปราศจากสารพิษเช่นการปลูกผักแบบกางมุ้งค่ะการเพาะเห็ดของเรียนเรามีการเพาะเห็ดแล้วก็มีการใช้น้ำส้มควันไม้จากฐานการเรียนรู้อื่นมาใช้บูรณาการกับฐานการเรียนรู้บ้านไร่พิษด้วยเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็ฐานการเรียนรู้นี้แหละค่ะบ้านน้ำทิพย์ค่ะฐานการเรียนรู้จะเรียกว่าบ้านน้ำทิพย์แต่ที่จริงคือการทำปุ๋ยหมัก EM นะคะค่ะจากเศษวัสดุเหลือใช้ที่ทางโรงเรียนเราได้รับก็คือเศษอาหารกลางวันหรือเศษอาหารที่แม่ค้าเขาทำแล้วเขาบริจาคให้ค่ะ

0: คุยกับครูสุกัญสังวันนะครับเกษตรกรดีเด่นจังหวัดสุพรรณบุรีครับคุณครูครับได้มีการนำเอาหลักปรัชญา
1: ทำกระสายยาใช่ไหมเพราะเป็นสารอินทรีย์น้ำซาวข้าวเป็นสารอินทรีย์ทีนี้ถ้าเราจะทำข้าวให้ปลอดภัยณวันนี้เขาไม่เชื่อคำพูดเขาต้องการใบรับรองก็เลยมี2มาตรฐานก็คือใบรับรองที่เป็นเกษตรอินทรีย์กับ GAP เห็นไหมฮะในตลาดทั่วไปเราก็ใช้กรอบ2ตัวนี่แหละที่ทำแต่ใบ2ใบนี้เขารับรองขบวนการผลิตรับรองผิดพันธุ์นะแต่จริงๆแล้วขบวนการผลิตเนี่ยถ้ามีใบไม่ผลิตตามใบได้ไหมได้เพราะนั้นมาตรฐานความปลอดภัยมันต้องอยู่ที่ผู้ปฏิบัติกับใบเซอร์และผลผลิตคู่กันนะครับการที่จะทำนาให้ปลอดภัยเนี่ยมันต้องหนึ่งเกษตรกรที่ทำต้องปลอดภัยรู้จักการใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีต่างๆมันเป็นกฎเป็นด่างต้องรู้จักการใช้ถุงมืออันที่สองการเลือกใช้วัตถุดิบเนี่ยนะครับมันต้องไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแปลงนาหรือนิเวศในแปลงนาหรือน้ำในแปลงนาเพราะในแปลงนาของเราไม่ได้มีเฉพาะข้าวมันมีสรรพสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่ด้วยนะครับอันที่สามก็คือว่าตัวข้าวของเราเองเนี่ยก็ต้องเลือกใช้ไม่ใช่จะฉีดยาก็ดันทุรังฉีดใช้ตามโปรแกรมไม่ใช่ไม่แนะนำต้องใช้ระบบ IPM ตรวจแมลงก่อนมีตัวห้ามตัวเบียนไหมถ้ามันอยู่ในอัตราที่เหมาะสมก็ไม่ต้องใช้ยาเคมีใช่ไหมถ้ามันมีโรคชนิดไหนต้องระบุยาให้ถูกต้องไม่ใช่เป็นโรคเชื้อราแล้วไปใช้ไอ้โปรแกรมยาจากร้านค้าเขาขายรวมอยู่แล้วกันไว้ก่อนจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นนั่นคือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเราต้องใช้ระบบ IPM ตรวจสอบนะครับเพราะนั้นถ้าเราทำได้อย่างนี้ปั๊บ1ตัวเราปลอดภัย2สภาพแวดล้อมแปลงนาของเราปลอดภัยนิเวศวิทยาไม่ถูกทำลาย3ต้นข้าวของเรามีความสมบูรณ์ผลผลิตสูงปลอดภัยผลผลิตที่ออกมาปลอดภัย4ครับผู้บริโภคปลอดภัยแน่นอนใบเซอร์เอาไว้ข้างหลังทุกวันนี้ทุกคนไปติดกันที่ใบเซอร์ก็เลยทำให้เกิดธุรกิจซื้อใบเซอร์ฮะข้าวที่ไหนก็ได้ผมไม่เห็นด้วยแต่สิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นก็คือเราจะพัฒนาให้พี่น้องเกษตรกรเข้าใจหลักการทำเกษตรยั่งยืนอย่างไรในแต่ละตัวนะครับทุกวันนี้ต้องถูกบังคับก่อนหนึ่งห้ามเผาในที่โล่งแจ้งตอนนี้ถ้าเกิดเผาในที่โล่งแจ้งปั๊บรัฐบาลไม่ช่วย 1,000 บาทต่อไร่ที่ไม่เกิน20ไร่เขาตัดเลยนะเพราะว่าดาวเทียมมันจับได้หมดนะฮอตสปอตนะเพราะนั้นต้องไม่เผาอันที่สองเราโดนอีกแล้วเรื่องน้ำมากเกิดมีเทนซึ่งมีเทนตัวนี้1หน่วยคอนเวิร์ตไปเป็นคาร์บอนได้28หน่วยใช่ไหมเขาก็ระบุมาแล้วนะครับเราต้องทำเปียกสลับแห้งทีนี้ทำเปียกสลับแห้งมันก็ต้องใช้นวัตกรรมต้องปรับพื้นที่ใช่ไหมครับปรับพื้นที่ให้เรียบเพื่อที่อะไรให้เปียกให้แห้งได้สม่ำเสมอขึ้นก็เป็นการประหยัดน้ำนะครับข้าวที่ออกมาผลผลิตจะสูงขึ้นคุณภาพจะดีขึ้นเพราะว่าอะไรพอน้ำน้อยปั๊บธาตุอาหารที่น้อยจะกลายเป็นเข้มข้นพอที่จะดูดซับแต่ถ้าคุณเอาน้ำไว้ลึกนึกง่ายๆก็แล้วกันคุณใส่ปุ๋ยไปเนี่ยครึ่งกิโลต่อไร่ใน 1,600 ตารางเมตรถ้าคุณมีน้ำ10เซนกับ5เซนเนี่ยความเข้มข้นของ5เซนเนี่ยมันก็จะมีความเข้มข้น1เท่าของ10เซนใช่ไหมครับเพราะนั้นการดูดซับธาตุอาหารการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยก็จะได้มากกว่าเพราะนั้นนวัตกรรมพวกนี้มันมีวิทยาศาสตร์ในตัวของมันมีผลนะวิชาการต่างๆมีผลหมดแต่เราพูดลอยๆกันไม่เคยวิเคราะห์ผมจะวิเคราะห์ตลอดปุ๋ยสั่งตัดเป็นเรื่องสำคัญเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและความต้องการของพืชนะเชื่อมโยงไปดินอีกแล้วนะเชื่อมโยงกับพืชนะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำให้เกิดความยั่งยืนในด้านอาชีพการเกษตรหรืออาชีพทำนาเนี่ยเป็นเรื่องความรู้องค์รวมมันต้องใช้ KM มันได้ใช้ Knowledge อย่างเดียวไม่ได้มันต้อง Management แล้วมันต้องทำเป็นนวัตกรรมแบบปฏิทินทำนาเนี่ยมันรวมนวัตกรรมมาหมดเลยนะเพราะคุณจะต้องรู้ลำดับเตรียมแปลงอย่างไรการเตรียมแปลงเนี่ยไม่มีใครอธิบายบอกแต่ว่าเตรียมแปลงเตรียมแปลงเพื่ออะไรครับกำจัดวัชพืชเก่าครับปรับพื้นที่ให้เรียบให้เหมาะสมกับการที่จะทำให้เนื้อดินสัมผัสกับเมล็ดหรือว่าง่ายต่อการปักดำนี่คือการเตรียมดินนะเสร็จแล้วพอการดูแลรักษาเนี่ยให้ปุ๋ยเพื่ออะไรเพื่อให้เขาจะเจริญเติบโตเราใช้ป้องกันใช้ยาป้องกันโรคแมลงเพื่ออะไรเพื่อดูแลสุขภาพของข้าวให้เขาไม่เกิดวิกฤตเขาจะได้ให้ผลผลิตตามจีนิติกของเขามันต้องอธิบายให้เป็นเรื่องเป็นราวการทำนาของเราเองจะต้องตามกระแสโลกโดยเฉพาะสถานการณ์ climate change เรื่องโรครวนทั้งหลายเนี่ยของเราจะมีปัญหาเรื่องน้ำมากน้ำน้อยเราควบคุมไม่ได้ หรือแม้ในเขตชลประทานเนี่ยอย่างปีนี้นะครับ

0: ข้าลานินญาเนี่ยเราต้องรู้สถานการณ์ปลายปีน้ำน่าจะเยอะเพราะนั้นคนที่ทำนาปีในที่ลุ่มเนี่ยคุณต้องหยุดละเพราะแม่งคุณเสียหายแน่นะครับมันนั่นความรู้ต่างๆเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันในพื้นที่เกษตรโดยเฉพาะนาเนี่ยเรามีประมาณ57ล้านไร่มีเขตชลประทานอยู่ประมาณ15ล้านไร่นะครับมันก็ทำแล้ว2ครั้ง3ครั้งเนี่ยปีนึงเราจะทำนาประมาณ70ล้านไร่เพราะนั้นข้าวที่เรามีเนี่ยเรากินภายในประเทศประมาณ10ล้านนะที่เหลือขายอีกประมาณสัก 7-8 ล้านหรือถึง10ล้านตันเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของสลากคาร์บอนเพราะว่าเรามีนาที่เป็นชลประทาน15ล้านไร่ก็จริงแต่ข้าวมันไม่ได้แยกนะจากนี้ไปการทำนาเนี่ยมันต้องแยกระหว่างข้าวที่โลคาร์บอนกับข้าวที่อยู่ในเขตชลประทานที่เราทำเป็นไฮคาร์บอนทุกวันเนี่ยมันจะต้องใช้นวัตกรรม AWD เข้ามา1ขายคาร์บอนนะอันที่2คือระบุว่าประเทศไทยเป็นข้าวคาร์บอนต่ำแล้วถึงจะอยู่ในตลาดโลกได้เพราะนักเกษตรกรจากนี้ไปโดยเฉพาะชาวนาที่อยู่ในเขตชลประทานต้องเรียนรู้เรื่องการทำข้าวลดโลกร้อนหรือข้าวคาร์บอนต่ำเพราะนักเกษตรกรก็อยากจะให้เรียนรู้เรื่องการทำข้าวคาร์บอนต่ำเพื่อช่วยประเทศชาติของเราในการที่จะส่งออกไม่ให้มีปัญหาในเรื่องการเซ็นชั่นต่างๆในเรื่องของการที่จะไปกีดกันนะครับเพราะนั้นขอให้รับรู้เรื่องเหล่านี้ไปพร้อมๆกันเพราะว่าถ้าเกษตรกรไม่ทำการส่งออกก็มีปัญหาโรงสีก็ไม่แคร์หรอกครับเขาสีได้ทั้งหมดแต่คนส่งออกกับชาวนาต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบร่วมกันครับ
1: คุณผู้ชมครับและช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณนฤมลบุญเคลิ้มครับเจ้าของสวนทองมนครับที่นี่ครับได้มีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงครับมาประยุกต์ใช้เป็นฐานการเรียนรู้ครับเพื่อให้เกษตรกรที่สนใจครับเข้ามาเรียนรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองได้ครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

จริงๆแล้วอ่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านไม่ได้สอนให้ลูกหลานท่านจนท่านเพียงแต่ท่านบอกว่าให้เริ่มจากจุดเล็กๆพี่มนได้จากการหลักการทรงงานข้อแรกเลยเรื่องของภูมิสังคมเราต้องกลับมามองว่าเอ๊ะเรามีอะไรตรงเนี้ยค่ะแล้วมันก็ข้อ1 2 3 4มันจะตามมาคือท่านไม่ได้สอนให้ลูกหลานท่านจนแต่ทําอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่พี่มนเล่าเนาะทฤษฎีบันได9ขั้นลึกๆแล้วอ่ะพี่มนได้อ่ะก็คือห่วงท่านห่วงและท่านรักประชาชนของท่านแผ่นดินเกิดอ่ะเราต้องหวงแหนแล้วนะปัจจุบันที่เราทำเนี่ยเราหวงแหนเราคืนจุลินทรีย์ให้แผ่นดินนั่นหมายความว่าเราทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมละเราคืนชีวิตคืนจุลินทรีย์ให้กับแผ่นดินแล้วตัวเราเองอ่ะเราให้อะไรกับแผ่นดินกลับไปบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่พี่มนสำนึกแล้วก็ดำเนินมาต่อค่ะมันเกิดเรื่องของชุมชนจัดการตัวเองก่อนจัดการตัวเองจัดการตัวเองยังไงจัดการก็คือวิเคราะห์ในสิ่งที่เรามีเนี่ยจัดการให้มันเกิดประโยชน์ให้มันเกิดรายได้เกิดการพึ่งพากันเองในชุมชนเกิดการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งมันตรงกับหลักทฤษฎีของในหลวงทฤษฎีบันได9ขั้นแล้วก็เชื่อมโยงกับวิถีไทยพวนของพี่มนเนี่ยมันคือ1อ่ะกินก่อนกินแล้วก็แจกเด็กๆอ่ะแม่ทำอะไรแม่ก็ทำแล้วแม่ก็บอกว่าเอาไปแจกข้างบ้านโน่นนี่นั่นเด็กๆเราก็ไม่สนใจเราก็ห่วงเล่นเนาะกินแล้วก็แจกก่อนแจกแล้วอ่ะเอ๊ะเราไม่มีปลาอีกตำบลนึงเขามีปลาแล้วก็ก่อนแม่ทำปลาร้าเนาะเราก็เห็นเขาเอาปลามาแลกข้าวเพราะเขาน้ำลึกเขาทำข้าวกินไม่ได้เขาทำข้าวที่จะไปส่งเรื่องของแป้งเราทำข้าวหอมมะลิข้าวกินเขาก็เอาปลาเนี่ยมาแลกข้าวกินแจกแลกแล้วก็ขายเสร็จแล้วอ่ะขายแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดเราขายอ่ะสมมติพี่มนมีไข่อยู่5ถาดอ่ะแต่ลูกค้าต้องการ10ถาดอ่ะก็รวมกันขายอันเนี้ยรวมกันขายแล้วก็เกิดการสร้างเครือข่ายขายแล้วก็ขยายอ่ะสมมติว่าพี่มนอ่ะเพิ่มจาก200ตัวได้มั้ย500ตัวอันนี้คือขยายแล้วก็สร้างเครือข่ายในเรื่องของเทคนิคการถ่ายทอดการถ่ายทอดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องพอเราถ่ายทอดไปแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดหลายๆหน่วยงานนั่นแหละที่เกิดเนี่ยคือถ่ายทอดไปแล้วแล้วทำไมเขาไม่ทำตามตรงนี้พี่หมูก็เอามาวิเคราะห์เองแล้วว่าเออถ่ายทอดแล้วอะเราต้องเราบอกพี่หมูนะฉันลงมันอย่างนี้อย่างนี้นะแต่เราก็ต้องลงไปเป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยพอพี่หมู

หมูเดินได้พี่หมูทำเองได้พี่หมูเขาก็จะไปขยายผลต่อเขาก็จะไปดูแลทีมของเขาซึ่งเนี่ยถ่ายทอดแล้วเป็นพี่เลี้ยงแล้วสร้างทีมขึ้นมาให้เกิดทีมพอสร้างทีมแล้วเขาก็จะไปขยายผลลูกค้าผ่านมาทางเพจทางอะไรเงี้ยเนาะเขาอยากได้ชันลงอ่ะแต่พี่มนไม่อยากขายโดยที่ว่าเราส่งของให้คุณแล้วก็จบแต่พี่มนจะให้เขาเข้ามาดูพื้นที่แล้วเขาจะไม่ได้ดูแค่ชันลงเขาก็จะได้ไข่กลับบ้านไปด้วยเอ๊ะแล้วเขาก็ไปพูดปากต่อปากอะไรอย่างเงี้ยพอเขาเอาไปเอาชันลงไปเลี้ยงแล้วเนี่ยเกิดปัญหาอะไรยังไงถ่ายคลิปมาให้ดูไหมถ่ายคลิปมาให้ดูแล้วเราก็จะแก้ปัญหาให้อันเนี้ยมันก็เกิดการเชื่อมโยงกันละมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นครอบครัวมันไม่ใช่แค่ลูกค้ามันกลายเป็นเรื่องของครอบครัวอันนี้แหละคือสิ่งนึงที่เรามีกำลังใจที่เราจะขยายต่อค่ะเราได้ความร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็ถ้าเราทำให้ชุมชนมีรายได้เราก็มีรายได้ด้วยมันไม่ใช่ว่าเรามีรายได้คนเดียวมันเกิดการมีส่วนร่วมมันเกิดความร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็เดินไปด้วยกันว่าเรามีการพูดคุยกันนะคะมีการสื่อชุมชนมีการสื่อสารกันมากขึ้นมีการวางแผนให้กันมากขึ้นค่ะพี่มนได้ครอบครัวพี่มนทำให้คุณยายมีความสุขทำให้พี่น้องอ่ะมากินข้าวด้วยกันมามีกิจกรรมร่วมกันสิ่งที่ได้ใกล้ตัวที่สุดเลยคุณแม่ทำให้แม่มีความสุขแล้วก็ในสิ่งที่เราเห็นชุมชนทำงานร่วมกันมันเกิดความสามัคคีในชุมชนมันเกิดการเอื้ออาทรเกิดการแบ่งปันกันเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ได้เริ่มจากสิ่งที่มีกลับไปวิเคราะห์ตัวเองก่อนว่าตัวเองมีอะไรแล้วในพื้นที่มีอะไรตรงนั้นแหละค่ะคือเรื่องของภูมิสังคมภูมิประเทศบวกสังคมนะคะอันนี้แหละค่ะไปก่อนไปดูว่าเอ๊ะเรามีอะไรอย่างเรามีที่ดินมีที่ดินแล้วเอ๊ะที่ดินที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะใช้ประโยชน์ยังไงแล้วก็เริ่มจากจุดเล็กๆเริ่มจากหนึ่งก่อนทำทีละเรื่องอะค่ะทำทีละเรื่องพอเราทำทีเรื่องอย่างพี่มนเริ่มจากปุ๋ยพอเรื่องปุ๋ยมันก็จะเรื่องอื่นมันก็จะตามมาทำทีละเรื่องแล้วให้มันครบวงจรให้มันครบวงจรมันเอื้อประโยชน์ให้กันก็เป็นเรื่องของอีโคซิสเต็มนั่นแหละค่ะให้มันเอื้อประโยชน์กันพอเอื้อประโยชน์กันพอเรากินแล้วอะแล้วเรากินแล้วอร่อยอะเราจะไม่แจกเพื่อนบ้านเหรอเราจะไม่บอกเพื่อนบ้านเหรอว่าอร่อยแล้วมันตัวอื่นมันก็จะตามมาทำอย่างที่บอกว่าบันไดเก้าขั้นค่ะ

0: คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับรายการค่าแผ่นดินหมดเวลาแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่2รู้หรือไม่ศาลปกครองมีอำนาจสั่งไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองได้4กรณีด้วยกัน1เป็นคำขอที่ยื่นโดยไม่มีข้ออ้างหรือข้อเท็จจริงเพียงพอ2เป็นคำขอที่ไม่มีเหตุผลหรือสาระอันสมควรได้รับการพิจารณา3เป็นคำขอที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าไม่สมควรมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง4เป็นกรณีที่ศาลจะสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจะสั่งจำหน่ายคดีออกจากสาระบบความแล้วทั้งนี้เมื่อศาลปกครองมีคำสั่งไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองแล้วคำสั่งของศาลปกครองเป็นที่สุดโดยจะอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขอดังกล่าวไม่ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้จะกันในเช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยก็มาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: ข่าวเช้าของเราวันนี้ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มดีขึ้นตามลำดับแล้วนะคะคลองสายหลักส่วนใหญ่ก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วยกเว้นคลองประเวศบุรีรมนะคะที่ยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนร่มเกล้าลาดกระบังแล้วก็สะพานสูงเพราะว่าเป็นเส้นทางหลักที่ระบายน้ำออกจากจุดนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมวันนี้กับพรุ่งนี
0: ้
1: ยังต้องจับตาฝนอีก2วันนะคะต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็ฝนตกลงมาช่วงบ่าย
0: หลายพื้นที่น้ำท่วมขังรอระบาย
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จับตาต่อเนื่องเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลเท่านั้นนะคะจับตาภาคเหนือภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางด้วยไปดูสถานการณ์อุทกภัยในตะวันออกภาคตะวันออกนะคะปราจีนบุรีตอนนี้ถูกน้ำท่วม7อำเภอได้รับความเดือดร้อนกระทบกันไปกว่า55,000ครัวเรือนเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะไปติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวปราจีนบุรีพร้อมเน้นย้ำนะคะว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพื่อติดตามการดูแลผู้ป่วยณโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์มณฑลทหารบกที่12อำเภอเมืองปราจีนบุรีพร้อมติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงยังได้มอบถุงยางชีพและตรวจเยี่ยมประชาชนณศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปราจีนบุรีและศูนย์พักพิงกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์หรือร2รอโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามนะคะก็ได้ไปพบปะให้กำลังใจผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนในช่วงที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยโดยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ได้รองรับผู้ป่วยเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาอยู่ที่นี่นะคะประสบภัยน้ำท่วมก็ประอยู่ที่นี่กันนะคะฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะ
2: ความพร้อมทางด้านสุขภาพอยู่เว้นทำให้ชาวบ้านเข้ามาอยู่ได้คือความสะดวกสบายเท่าที่เราจะหาให้เราได้เรื่องอาหารการกินก็มีพร้อมนะครับจังหวัดปราจีนบุรีก็ใช้ความร่วมมือกันกับอบจ.แล้วก็อาสาสมัครต่างๆเข้ามาทำโรงครัวซึ่งเป็นโรงครัวที่มีสภาพที่ใหญ่นะครับสามารถรองรับนำอาหารไม่ใช่เพราะอยู่ที่ทางนี้แต่ว่านำมาไปแจกจ่ายกับชาวบ้านที่ประสบภัยด้วย
1: สำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรีจากฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใน7อำเภอได้แก่อำเภอกบิลบุรีอำเภอบ้านสร้างอำเภอประจันตคามอำเภอนาดีอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอศรีมโหสถรวม65ตำบล691หมู่บ้าน37ชุมชนประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 55,280 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต9คนตามข้อมูลณวันที่4ตุลาคม2569เวลา7นาฬิกาโดยได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าวแล้วนะคะด้านการช่วยเหลือประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่อำเภอต่างๆรวม111แห่งมีประชาชนเข้ามาพักอาศัยชั่วคราวกว่า 12,000 1,300 คนพร้อมมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน2แห่งและโรงครัวในพื้นที่อำเภอต่างๆอีก25แห่งรวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนมูลนิธิและสมาคมต่างๆจำนวน42แห่งจัดชุดปฏิบัติการพร้อมเรือและยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดระยองกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองรายงานว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ได้คลี่คลายแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายอำเภอเขาชะเมารวมทั้งอีกหลายตำบลในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงซึ่งประชาชนสามารถเดินทางกลับเข้าไปพักอาศัยได้ตามปกติอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเหลืออยู่จำนวน3จุดหลักประกอบด้วยตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองซึ่งมีระดับน้ำคงเหลือประมาณ10เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อประชาชน50ครัวเรือนส่วนที่อำเภอแกลงยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ของตำบลบ้านนาระดับน้ำอยู่ที่30เซนติเมตรมีประชาชนได้รับผลกระทบ60ครัวเรือนและพื้นที่ของตำบลทุ่งควายกินระดับน้ำคงเหลือ10เซนติเมตรซึ่งจุดนี้ยังมีประชาชนได้รับผลกระทบ300ครัวเรือนสำหรับการช่วยเหลือที่จังหวัดระยองได้มีการบูรณาการความร่วมมือหลายภาคส่วนจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องสูบน้ำแล้วก็เรือชนิดต่างๆเข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่4อำเภอเพื่อรองรับผู้ประสบภัยกว่า 4,000 คนซึ่งขณะนี้ได้ทยอยปิดศูนย์พักพิงลงตามลำดับสถานการณ์ที่มีความคลี่คลายครับ
1: ด้านส่วนข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดระยองค่ะก็มีการรายงานข้อมูลเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังพบว่ายังมีจุดที่รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้มีจำนวน2จุดหลักก็คือบริเวณถนนหน้าค่ายกองพันทหารราบที่7ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองซึ่งมีระดับน้ำสูงนะคะตอนนี้มีน้ำท่วมขังสูงเฉลี่ยประมาณ30เซนติเมตรเป็นระยะทางยาว500เมตรจุดที่2ที่รถทุกชนิดยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ก็คือบริเวณแยกโพทองอำเภอบ้านนาอำเภอแกลงตำบลบ้านนาอำเภอแกลงนะคะตอนนี้มีน้ำท่วมขังสูงเฉลี่ยประมาณ50เซนติเมตรค่ะไปดูกันที่อีกหนึ่งจังหวัดนะคะจากเชิงเซานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาโดยลงเรือจากบริเวณเทศบาลตำบลเทพราชอำเภอบ้านโพล่องไปตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อตรวจเยี่ยมและส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนริมสองฝั่งคลองรวมถึงชุมชนสุเหร่าหน้าตลาดและสุเหร่าแดงก่อนจะเดินทางต่อไปยังชุมชนสุเหร่าโรง5ตำบลคลองเปรงอำเภอเมืองค่ะนายจุลพันธ์ได้กล่าวภายหลังการลงพื้นที่บอกว่าระดับน้ำที่ท่วมขังส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากดังนั้นจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนตลอดจนเตรียมมาตรการเยียวยาดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวนครสวรรค์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการสำรวจความเสียหายสะพานบนถนนหรือว่าเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างที่จังหวัดกำแพงเพชรครับพบแล้ว8จุดมีการกำชับให้ทำเส้นทางชั่วคราวให้พี่น้องประชาชนสัญจรได้แล้วก็เตรียมของงบประมาณซ่อมแซมอย่างถาวรด้วยครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวหลังจากที่ติดตามคณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์แล้วก็ตรวจสอบเหตุสะพานหนองปลือท่ากระบากในตำบลสังงามขออภัยครับในตำบลสักงามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากจากการสำรวจเบื้องต้นพบถนนและสะพานในจังหวัดกำแพงเพชรเสียหายจากฝนที่ตกลงมาแล้วก็ทำให้น้ำท่วม8จุดในจำนวนนี้เสียหายหนัก3จุดก็คือถนนสายบ้านคลองพรายสะพานชุมชนสะพานข้ามคลองวังเจ้าแล้วก็สะพานบริเวณบ้านหนองปลือท่ากระบากซึ่งรถทุกชนิดนั้นไม่สามารถสัญจรผ่านได้ กระทรวงคมนาคมได้มีการวางมาตรการระยะเร่งด่วนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำสะพานเบลลี่มาติดตั้งเพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้ในการสัญจรเป็นการชั่วคราวนะครับโดยเฉพาะจุดบ้านหนองปรือท่ากระบากซึ่งมีความเสียหายหนักเป็นระยะทางประมาณ96เมตรแล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งหลังพ้นช่วงมรสุมระหว่างวันที่5ถึง9ตุลาคมนี้ครับลงมาที่จังหวัดอ่างทองครับแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดอ่างทองระดับน้ำเริ่มทรงตัวแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำยังสูงกว่าคันป้องกันน้ำท่วมในหลายพื้นที่ขณะที่ประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 3,113 ครัวเรือนโดยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของตำบลตลาดกรวดและก็ตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองซึ่งทั้งสองพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้ามาท่วมบ้านเรือนของประชาชนพร้อมกับนำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยขณะที่นายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเพื่อสอบถามความเป็นอยู่และก็ความต้องการของประชาชนโดยชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมบางครอบครัวเนี่ยอาศัยอยู่ในเต็นท์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงตั้งเอาไว้เป็นการชั่วคราวบางครอบครัวใช้ไปที่จอดรถแล้วก็สัญจรเรือเข้าออกนอกพื้นที่แล้วก็ที่พักซึ่งขณะที่นายทัศนัยเข้าไปเยี่ยมตามเต็นท์ต่างๆก็พบว่าชาวบ้านบางครอบครัวมีการสั่งหมูกระทะมากินในเต็นท์ที่พักครับก็สร้างความอบอุ่นในครอบครัวแล้วก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมก็ถือว่ามีความสุขไปอีกแบบครับสำหรับเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ริมถนนสายป่าโมกบางหักหมู่5ตำบลผงเพงต้องการให้ทางจังหวัดเนี่ยไปพูดคุยกับผู้ประกอบการรถบรรทุกทรายนอกพื้นที่ที่เขาวิ่งผ่านไปผ่านมาเนื่องจากการสัญจรในขณะนี้ผิวการจราจรแคบแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุครับส่วนเรื่องการดูแลความปลอดภัยฝ่ายปกครองอำเภอป่าโมกได้มีการตั้งจุดอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่ประสบภัยแล้วก็มีผู้พักอาศัยอยู่ริมทางตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับชาวบ้าน
1: ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมจุดเสี่ยงและจุดสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณรอบเกาะเมืองเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาพร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยค่ะโดยคณะลงพื้นที่ไปที่จุดเสี่ยงบริเวณแนวป้องกันน้ำท่วมวัดกุดีทองก่อนที่จะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโรงเรียนวัดแม่นางปลื้มเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยจำนวน3ครัวเรือนเราก็ได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือและการดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงด้วยนะคะจากนั้นลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมจุดเสี่ยงบริเวณแนวป้องกันน้ำท่วมถนนอู่ทองหน้าเจดีย์ศรีสุริโยไทยและเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโรงเรียนวัดศาลาโรงเรียนวัดศาลาปูนเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยจำนวน17ครัวเรือนพร้อมทั้งติดตามความพร้อมในการดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดค่ะ
0: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางท่านได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและก็แผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่วันที่5ถึง10ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันเบื้องต้นสั่งการให้กรมชลประทานเปิดเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตจำนวน14ตัวตลอด24ชั่วโมงเพื่อระบายน้ำในเขตจังหวัดปทุมธานีนครนายกโดยสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตสามารถระบายน้ำได้จำนวน84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ7ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบระบายน้ำจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมาถึงจังหวัดปทุมธานีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อการทำงานสามารถเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้และในวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพร้อมกับกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสื่อสารประชาชนให้ทราบถึงแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบครับ
3: วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับอย่างที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกับกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมของภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ไปทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนแต่ละชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่เนี่ยผมว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็ผมต้องสมุดปราการก็ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับนี่ก็ได้ขอให้ท่านผู้ว่านะครับกับท่านนายกอบจตอนนี้ก็ได้แล้วในท้องถิ่นด้วยนะครับก็ต้องสื่อสารชาวบ้านให้เห็นว่าของจริงเป็นอย่างไรนะครับเราก็พยายามช่วยดูแลเขาเต็มที่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องเตือนประชาชนด้วยล่วงหน้านะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดเข้ามาน้ำมันจะขยายวงกว้างประชาชนจะถูกกระทบมากนะครับเพราะนั้นเราต้องรีบบริหารจัดการส่วนนี้นะครับ
1: ลงมาที่พื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงบ่ายนะคะเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงน้ำก็เอ่อขึ้นมาอีกเพราะว่าน้ำในคลองสายหลักคลองสาขาต่างๆมันยังเต็มอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะจากการลงพื้นที่บูรณาการการของกรุงเทพมหานครกระทรวงกลาโหมและกรมชลประทานที่มีการบูรณาการติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องก็มั่นใจว่าแนวเขื่อนกรุงเทพมหานครรับน้ำได้อีก 1.60 ถึง 1.80 เมตรนะคะเมื่อวานนี้มีน้ำหนุนขึ้นมาด้วยแต่ว่าก็ประเมินแล้วว่าเอาอยู่ค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครและนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางจากท่าเรือส่วนการท่องเที่ยวเขตพระนครสะพานตากสินท่าเรือใต้สะพานพระราม8เขตบางพลัดเพื่อประเมินระดับน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมระบบระบายน้ำและพื้นที่เฝ้าระวังในกรุงเทพมหานครซึ่งจากการลงพื้นที่ก็มั่นใจนะคะว่าแนวเขื่อนของกรุงเทพมหานครยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกประมาณ1เมตร60เซนติเมตรไปจนถึง1เมตร80เซนติเมตรจึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถป้องกันและรองรับมวลน้ำทั้งจากน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้ตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะฟังเสียงยืนยันกันหน่อยค่ะ
4: เนี่ยมันตกลงมาจากบนฟ้าเนี่ยอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ดูดออกลงอ่าวไทยดูดออกลง3ทางคือ1อ่าวไทย2คือแม่น้ำบางประกง3คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตอนนี้ที่แม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีอยู่2ทางคือน้ำเหนือที่มันจะลงมาติดกับประตูระบายน้ำแล้วที่ท่านอธิบดีบอกปล่อยน้ํา 2,500 นะครับทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยเราดูดน้ำออกมานะครับเพื่อที่จะระบายน้ำออกจากกรุงเทพเพื่อฟื้นฟูกรุงเทพให้มันให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกตินะครับตอนนี้เรามีกำแพงอยู่อย่างที่ท่านปลัดบอกเรามีส่วนต่างอยู่เมตร60มั่นใจได้นะครับมั่นใจได้
5: อ
4: ัน
5: นี้ก็วันนี้ระดับน้ำที่ปล่อยออกมาเนี่ย58ชั่วโมงแล้วนะครับปริมาณน้ำก็มวลนั้นผ่านตัวกรุงเทพไปละระดับน้ำปัจจุบันนะครับก็ไม่ได้ล้นยังห่างอยู่ประมาณเมตร60อย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่านะครับก็แสดงว่าปริมาณการบริหารจัดการท้ายเขื่อน2500ไม่มีผลแน่นอนนะครับในส่วนของที่จะกระทบกับกรุงเทพมหานครครับ
6: ใน88กิโลเมตรนะครับเรามีเขื่อนทั้งสองข้างของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เราได้เสริมเขื่อนทั้งหมดเนี่ยเพื่อเป็นบทเรียนในเรื่องของปี54นะครับปี54เนี่ยน้ำท่วมอยู่ระดับ 2.54 นะครับเขื่อนเรามีความสูงถึง3เมตรตอนนี้เราก็บางจุดเราเสริมถึง3เมตร50ฉะนั้นโดยเฉลี่ยจากปี54แล้วเนี่ยเราจะมีพื้นที่ที่เขื่อนเนี่ยเหลือไว้สำหรับป้องกันน้ำอีกประมาณถึง 70% แต่วันนี้มาตรวจกับท่านรัฐมนตรีนะครับด้วยที่มวลน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 เนี่ยเรายังมีพื้นที่ของเขื่อนเนี่ยที่จะป้องกันน้ำได้อีกประมาณเมตร60ถึงเมตร80บางจุดฉะนั้นความมั่นใจของกรุงเทพมหานครในการที่จะป้องกันน้ำทะเลหนุนหรือน้ำเหนือมาในเฉพาะบรรยากาศแบบนี้นะครับเราสามารถรับได้ตลอดแนวครับมีความมั่นใจครับ
1: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครดีขึ้นตามลำดับค่ะคลองสายหลักส่วนใหญ่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วยกเว้นคลองประเวศบุรีรมย์ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังและสะพานสูงเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางหลักที่ต้องเร่งระบายน้ำออกสำหรับพื้นที่ร่มเกล้าและลาดกระบังการสูบน้ำดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ระดับน้ำบางจุดลดลงไปแล้วกว่า 50% ขณะที่ศูนย์พักพิงหลายแห่งตอนนี้รถยนต์สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ตามปกติแล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งมีพื้นที่กว้างถึง 2,000 ไร่ระดับน้ำกำลังทยอยลดลงและคาดว่าภายในวันนี้สถานการณ์จะดีขึ้นถึง 80%ซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ได้แบ่งพื้นที่ฟื้นฟูออกเป็น4โซนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการได้อย่างครอบคลุมส่วนพื้นที่หมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะยังคงต้องระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเป็นรายจุดนะคะจุดไหนที่เป็นแอ่งกระทะน้ำก็ยังสูงอยู่โดยพื้นที่ใดที่ระดับน้ำแห้งแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูทันทีค่ะอย่างเช่นที่เคหะคลองจันทน์ตอนนี้เริ่มทำความสะอาดแล้วนะคะแต่ปัญหาก็คือพบขยะตกค้างเป็นจำนวนมากค่ะฟังเสียงผู้ว่ากันค่ะ
7: คือเคหะร่มเกล้าเนี่ยมันมีพื้นที่เนี่ย 2,000 ไร่นะมันคงจะแห้งพร้อมกันหมดก็คงทยอยไปแต่ว่าวันนี้ก็จะเริ่มแห้งบางส่วนแล้วคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะสัก 80% นะผมว่าน่าจะสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็จะค่อยๆเรามีการแบ่งการฟื้นฟูเป็น4โซนแล้วก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมรับผิดชอบครับสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าก็ค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ไปในทางที่ดีขึ้น
1: ตอนนี้หลายพื้นที่น้ำลดลงแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องรับมือกันต่อแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมก็คือฝนในช่วง 2-3 วันนี้ค่ะกรุงเทพมหานครจึงมีการเร่งพร่องน้ำในคลองให้มากที่สุดตามแผนที่มีการวางเอาไว้แม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะคาดการว่าอาจจะมีฝนตกลงมาประมาณ30มิลลิเมตรแต่หากไม่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าสถานการณ์จะไม่ซ้ำรอยกับสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นสิ่งที่หลายคนกังวลนะอย่างบ้านดิฉันเองก็ไม่กล้าเอาของลงแล้วนะคะตอนนี้ยกของขึ้นสูงไว้ก่อนท่านผู้ว่าบอกว่าไม่น่าซ้ำรอยกับสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีฝนตกสะสมถึง350มิลลิเมตรนะคะสัปดาห์นี้ไม่น่าซ้ำรอยอย่างไรก็ตามสาเหตุที่ในช่วงนี้เมื่อมีฝนตกเพียงแค่30นาทีแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังบนผิวจราจรมากกว่าปกติเป็นเพราะพื้นดินมีความชุ่มน้ำสูงและระดับน้ำในคลองก็ยังคงมีปริมาณมากทำให้ดินไม่สามารถซึมซับน้ำได้เร็วเท่าที่ควรเมื่อวานนี้ตกมาครึ่งชั่วโมงนะคะหลายบ้านเนี่ยน้ำเริ่มขึ้นมาอีกแล้วนะคะส่วนมวลน้ำเหนือและสถานการณ์น้ำทะเลหนุนปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครค่ะเนื่องจากว่าแนวคันกั้นน้ำยังสามารถรองรับน้ำได้และปริมาณน้ำเหนือก็ยังมีไม่มากนักว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำซึ่งได้มีการเสริมกระสอบทรายเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนแล้วค่ะ
7: ดูจากการพยากรณ์ปัจจุบันฝนก็ไม่ได้เยอะเหมือนคราวที่แล้ว350มิลแล้วก็ทั้งฝนคราวที่แล้วหนักเพราะว่าฝนมันเยอะแล้วมันปูพรมทั้งกรุงเทพเลยทำให้ฝนลงมาพื้นที่เยอะมากครับ
8: น้ำทะเลหนุนมันสูงในการระบาย
7: คือน้ำทะเลกับน้ำเหนือถือว่าเป็นน้ำที่คล้ายคลึงกันนะก็คือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ไม่มีผลกระทบอะไรเพราะว่าคันกั้นน้ำเรายังมีที่เหลืออีกเยอะนะที่กรมอุตุพยากรณ์ก็ไม่ได้กังวลเรื่องนี้ครับเพราะว่าน้ำเหนือก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็คิดว่าน่าจะคลี่คลายด้วยสถานการณ์มันก็คิดว่าเรื่องน้ำเหนือกับน้ำหนุนยังไม่มีปัญหาอะไรก็อย่าเพิ่งไปกังวลตรงนี้ครับ
8: แต่ขออนุญาตทีจะไม่ซ้ำรอยกับสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะ
7: ไม่น่าซ้ำรอยครับเพราะว่ามันคนละรูปแบบกันเลยอันนั้นคราวที่แล้วมันเป็นเรื่องฝนที่ตกแช่3วันแล้วก็ปริมาณเยอะแต่ถ้าเกิดฝนที่เป็นปกติเหมือนกับมรสุมธรรมดาหรือว่าน้ำเหนือน้ำหนุนปกติเราก็ดูแลได้ถ้าเกิดน้ำเหนือน้ำหนุนก็คือต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเข้าไปดูแลแล้วก็มีการเสริมกระสอบทรายอยู่ครับ
1: ขณะที่ในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะก็เกิดฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งก็มีน้ำรอการระบายสูงส่งผลให้การจราจรในพื้นที่ติดขัดขณะเดียวกัน พจของกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเผยแพร่วิธีลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ซึ่งเป็นการได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากน้ำท่วมตามระเบียบของกรุงเทพมหานครส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐที่เป็นการรับเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากทางภาครัฐตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนได้แล้วนะคะการช่วยเหลือตอนนี้แบ่งเป็น2 ส่วนนะคะคุณผู้ชมเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบ

0: ประสบอุทกภัยของกรุงเทพเนี่ยไปยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์เคลม bangkok.go.th รวมถึงเงินช่วยเหลือชดเชยเสียหายความเสียหายจากน้ำท่วมจากทางภาครัฐอีกหนึ่งช่องทางก็ไปที่แอปทางรัฐได้นะคะมี2ช่องทาง
1: วิธีลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมออนไลน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์เคลมแบงคอกผู้ประสบอุทกภัยสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้2ช่องทางช่องทางแรกคือแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากรัฐบาลและอีกหนึ่งช่องทางคือเคลมแบงคอกเงินช่วยเหลือค่าเสียหายและค่าซ่อมแซมตามระเบียบกทม.หากต้องการและมีสิทธิ์รับค่าช่วยเหลือจากทั้ง2แหล่งที่มาจำเป็นต้องลงทะเบียนและยื่นเรื่องผ่าน2ช่องทางแยกกันค่ะเมื่อเข้าไปหน้าเว็บไซต์เคลมแบงคอกขั้นตอนที่1เช็คสิทธิ์ที่อาจได้รับเมื่อตอบทั้ง6ข้อเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงผลเช็คสิทธิ์ที่จะได้รับค่ะกดต่อไปหน้านี้จะเป็นจำนวนสิทธิ์ที่เราได้รับกดถัดไปจะเข้าสู่ขั้นตอนเตรียมเอกสารแนบไฟล์เอกสารและหลักฐานให้ครบตามที่กำหนดสำหรับท่านใดที่ไม่มีเอกสารโฉนดที่ดินชื่อหลังโฉนดไม่ตรงกับผู้ยื่นที่อยู่อาศัยประจำไม่มีเลขที่นะคะแนะนำให้ยื่นที่สำนักงานเขตได้เลยค่ะเมื่อเอกสารครบแล้วจากนั้นกดยื่นคำร้องได้เลยนะคะรอเขตพิจารณาและขั้นตอนสุดท้ายรับเงินช่วยเหลือค่ะสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยื่นภายใน30วันนับตั้งแต่วันประสบสาธารณภัยค่ะเว็บไซต์และรายละเอียดอาจมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การใช้งานของท่านสะดวกขึ้นโปรดติดตามจากเพจกรุงเทพมหานครหรือเว็บไซต์ได้เลยค่ะ
2: เน้นย้ำนะครับติดตามทั้งสถานการณ์แล้วก็การช่วยเหลือในเบื้องต้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับหากมีข้อมูลผิดเปื้อนก็สามารถตรวจสอบได้ที่ MPT2HD นะครับ
0: คุ
2: ณผู้ชมครับไปติดตามสถานการณ์น้ำด้านตะวันตกกันต่อที่จังหวัดกาญจนบุรีครับล่าสุดมีทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากที่เขื่อนแม่กลองปรับลดการระบายน้ำลงส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนในหลายอำเภอลดระดับลงตามไปด้วยขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนริมน้ำบ้านลิ้นช้างต่างเร่งฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนเพื่อเตรียมตัวในการกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยตามปกติครับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังคงอยู่ในระดับสูงโดยเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำ 8,775.48 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 99.05% สามารถรองรับน้ำได้อีก 84.52 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำ 16,975.32 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 95.66% และยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 769.68 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามจากปริมาณน้ำทางตอนบนที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เขื่อนแม่กลองสามารถปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่ 1,160 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับลดอัตราการระบายน้ำดังกล่าวทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกามีระดับน้ำลดลงตามไปด้วยจากสถานการณ์น้ำที่เริ่มคลี่คลายทำให้ระดับน้ำปริมาณท่าเทียบแพบ้านลิ้นช้างหมู่ที่1ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีลดระดับลงทางเทศบาลเมืองปากแพรกจึงมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนแล้วก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ1เดือนจึงจะแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติครับเช่นเดียวกับชุมชนริมน้ำบ้านลิ้นช้างซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนกว่า100หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำซึ่งล้นเข้ามาท่วมจากการล้นตลิ่งเข้ามาก่อนหน้านี้ขณะนี้ระดับน้ำได้ลดลงแล้วเช่นเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ต่างเร่งเดินทางกลับไปทำความสะอาดบ้านเรือนสำรวจความเสียหายแล้วก็ล้างคราบดินโคลนเพื่อเตรียมตัวกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยและดำเนินชีวิตตามปกติต่อไปครับ
0: นอกจากฝนที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วง 2-3 วันนี้แล้วนะคะก็ยังต้องเตรียมรับมือกับน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสมทบด้วยกับคำถามที่ว่าน้ำเหนือถึงไหนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันนะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:31 นกลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ติดตามสถานการณ์น้ำเหนือกันนะคะโดยเฉพาะชาวกรุงเทพและปริมณฑลที่กังวลนอกจากฝนที่จะตกลงมาเพิ่มในช่วง 2-3 วันนี้แล้วน้ำทะเลหนุนน้ำเหนือก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หลายบ้านมีความกังวลแล้วก็ตั้งคำถามว่าตอนนี้น้ำเหนือถึงไหนแล้วนะคะล่าสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำขณะนี้มวลน้ำเหนือมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วค่ะส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเพิ่มขึ้น10เซนติเมตรแต่ยืนยันว่าไม่กระทบปทุมธานีนนทบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการค่ะเนื่องจากว่าขันกั้นน้ำเนี่ยสูงส่วนข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.รายงานว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยปริมาณน้ำที่นครสวรรค์เริ่มลดลงอยู่ที่ 2,119 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่เขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนื่องจากมีน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังไหลมาสมทบคาดว่าในอีก 2-3 วันปริมาณน้ำจากสะแกกรังจะลดลงส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายน้ำประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบายน้ำอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยในพื้นที่อยุธยาอาจเพิ่มขึ้นประมาณ10เซนติเมตรแต่ปริมาณน้ำดังกล่าวจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ฝั่งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเนื่องจากมีแนวคันกั้นน้ำรองรับอยู่ค่ะฟังเสียงยืนยันจากรองเลขาธิการสทนช.กันหน่อยค่ะ
1: เนื่องจากว่าปริมาณน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยใช้เวลาเดินทางถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพอดีนะครับผมในช่วงของวันนี้ที่อาจจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นประมาณสัก10เซนติเมตรขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของน้ำก้อนนี้นะครับจะเข้ามาที่ปทุมธานีนนทบุรีและทางกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกครับว่าไม่ได้ส่งผลกระทบเพราะเนื่องจากระดับคันของจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีกทม.เนี่ยยังสูงกว่าค่อนข้างที่จะมากนะครับในบางจุด
0: ส่วนสถานการณ์เขื่อนวชิราลงกรณ์ยังรับน้ำได้อีกประมาณ83ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีการระบายน้ำอยู่ที่40ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะทุกวันนี้มีปริมาณน้ำเข้าประมาณ45ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ไหลเข้ากับน้ำที่ไหลออกเท่ากันก็ทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนนั้นคงที่ส่วนเขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำ 95.55% นั่นแปลว่ายังรับน้ำได้อีกประมาณ700กว่าล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ท้ายเขื่อนแม่กลองยังระบายน้ำมากกว่า 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำปริ่มตะลิ่งโดยพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามอาจใช้เวลาเพราะอิทธิพลน้ำทะเลหนุนสูงประกอบด้วยส่วนสถานการณ์ที่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักอีกทั้งขณะนี้ระดับน้ำในเขื่อนมีอยู่ถึง 102% อาจจำเป็นต้องมีการระบายน้ำเพิ่มนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเชื่อว่าฝนที่ตกในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้จะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นมากนัก

0: ในภาพรวมในทุกพื้นที่กับปริมาณฝนที่อุตุได้แจ้งว่าอาจจะมีตกในของพื้นที่ในส่วนของวันที่5ถึงวันที่8เพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาหรือเขื่อนในโซนแม่กลองเนี่ยเพิ่มขึ้นมากครับ
1: ทีนี้สำหรับน้ำสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมไปแล้วนะคะมาดูมาตรการช่วยเหลือเยียวยากันหน่อยนะคะนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เปิดเผยมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟังดีๆนะคะคุณผู้ชมเพราะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันมีทั้งเงินทดรองราชการก็คือพวกค่าซ่อมแซมบ้านเนี่ยสูงสุด 88,600 บาทค่าซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรสูงสุด 6,800 บาทค่าเช่าบ้านชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนรวมถึงเงินช่วยเหลืออีกส่วนก็คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับครัวเรือนที่ถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปจะจ่ายช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทและอีก1ช่องทางการช่วยเหลือก็คือการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 851,000 รายพื้นที่ที่ลงทะเบียนมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีแล้วก็ฉะเชิงเทราค่ะ
2: หลายพื้นที่แม้ว่าจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือน้ำที่อาจจะมาในอนาคตรวมถึงฝนที่ตกลงมาแต่ว่าหลายพื้นที่เช่นเดียวกันที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายดังนั้นการเข้าเคลียร์พื้นที่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆส่วนนะครับโดยกองทัพไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังจากสถานการณ์ทุกภัยโดยขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและทุกภาคส่วนครับมาร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งผนึกกำลังทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่เพื่อเร่งส่งคืนพื้นที่ชุมชนให้กับประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วครับกองทัพไทยและกรุงเทพมหานครบูรณาการกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือในการฟื้นฟูพื้นที่พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูชุมชนจากสถานการณ์น้ำท่วมด้วยการจัดการเก็บและขนย้ายขยะเศษวัสดุและสิ่งตกค้างจากสถานการณ์น้ำท่วมการทำความสะอาดบ้านเรือนถนนและพื้นที่สาธารณะตลอดจนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในพื้นที่ชุมชนเพื่อให้พื้นที่กลับมาสะอาดปลอดภัยและพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันอีกครั้งทั้งนี้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสแกน QR code เพื่อตรวจสอบรายละเอียดพื้นที่แล้วก็จุดดำเนินการ Big Cleaning เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากที่น้ำลดและร่วมกันส่งคืนพื้นที่ชุมชนให้กลับมาสะอาดปลอดภัยและพร้อมใช้งานโดยเร็วQR code ขึ้นบนหน้าจอนะครับคุณผู้ชมครับร่วมแรงร่วมใจสะอาดไวหลังน้ำลดฟื้นฟูพื้นที่ส่งคืนพื้นที่ชุมชนครับ
1: ส่วนการเฝ้าระวังเรื่องของการเดินทางรับมือฝนที่จะตกหนักในช่วง 2-3 วันนี้นะคะทางบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยได้เพิ่มระดับเฝ้าระวังพายุและสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมพร้อมเตรียมปรับแผนรับมือเชิงรุกค่ะทั้งเปลี่ยนเส้นทางการบินจัดลำดับเที่ยวบินพร้อมทั้งสำรองน้ำมันรับมือความล่าช้าด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือบวท.ติดตามสถานการณ์พายุและสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมแผนรับมือเชิงรุกเพื่อให้บริการการเดินอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดลดผลกระทบต่ออากาศยานผู้โดยสารและประชาชนให้ได้มากที่สุดนะคะด้านในปัญญาชูพาณิชย์กรรมการบวท.เปิดเผยว่าได้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งการพยากรณ์ล่วงหน้าและสภาพอากาศจริงอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาปรับการบริหารจราจรทางอากาศให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งนี้บวท.ได้เตรียมแผนรองรับกรณีสภาพอากาศกระทบการบินทั้งการหลบสภาพอากาศการบินวนรอการเปลี่ยนเส้นทางหรือเปลี่ยนไปใช้สนามบินสำรองรวมถึงจัดลำดับเที่ยวบินและบริหารความหนาแน่นของเที่ยวบินให้เหมาะสมรวมถึงแจ้งให้เที่ยวบินขาเข้าทุกสนามบินต้องเตรียมสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรองรับความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าอาจจะต้องมีการวนรอเนี่ยนะคะต้องมีการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอ นอกจากนี้ได้สั่งการให้ศูนย์ควบคุมการบินทั่วประเทศเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือกรณีอุทกภัยหรือเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดและรายงานสถานการณ์แก่ฝ่ายบริหารเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังตลอดเวลาด้วยนะคะสำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินเนื่องจากสภาพอากาศอาจเปลี่ยนแปลงและกระทบเวลาหรือเส้นทางบินในบางช่วงพร้อมทั้งขอความร่วมมือเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินด้วยค่ะ
2: ส่วนเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับน้ำท่วมกระทบกับการกระจายสินค้าทำให้ไข่ไก่บางพื้นที่ราคาขยับขึ้นแพงละ6ถึง10บาทเลยทีเดียวครับทางกระทรวงพาณิชย์เร่งขอความร่วมมือผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ให้ชะลอปลดระวางแม่ไก่และลดการส่งออกพร้อมกับเตือนด้วยนะครับห้ามกักตุนเพราะว่าหากกักตุนหรือว่าฉวยโอกาสขึ้นราคามีโทษจำคุก7ปีครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ไข่ไก่อย่างใกล้ชิดหลังพบหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยราคาไข่ไก่ปรับขึ้นแผงละ6ถึง10บาทจึงขอความร่วมมือผู้เลี้ยงยืนระยะเวลาปลดแม่ไก่ยืนกรงออกไปอีกประมาณ 3-4 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณไข่ไก่ให้เพียงพอต่อความต้องการขณะที่การส่งออกไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือให้ชะลอการส่งมอบและลดปริมาณส่งออกลง 30-50% ในระยะนี้พร้อมให้ผู้ส่งออกแจ้งแผนการส่งออกในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้อย่างเหมาะสมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนางสุภจันทร์ขออภัยครับนางสุภจีระบุว่ากระทรวงพาณิชย์จัดตั้งศูนย์กลางบริหารจัดการหรือ Single Command เพื่อรับข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจากพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับหากพื้นที่ใดน้ำท่วมสูงจนรถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้จะประสานกระทรวงกลาโหมนำรถทหารเข้าไปส่งถุงยังชีพและก็ส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับประชาชนนอกจากนี้กรมการค้าภายในได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์หรือวอร์รูมเพื่อติดตามปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคและป้องกันการขาดแคลนพร้อมเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับช่วยฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดรวมถึงเตรียมโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดราคาขออภัยครับไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพอีก 12,000 จุดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนทางนี้หากพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าท่านสามารถแจ้งสายด่วน1569โดยผู้กระทำความผิดนั้นมีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
3: เรามีการตั้ง Single Command Center อยู่แล้วตั้งแต่วันที่25กันยาดังนั้นในทุกพื้นที่รวมทั้งภาคใต้ด้วยอยู่แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะมีการแจ้งมาอยู่แล้วว่าในแต่ละพื้นที่มีความต้องการความช่วยเหลืออะไรโดยที่พาณิชย์จังหวัดจะทำงานร่วมกันใกล้ชิดกับผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่แล้วทุกวันเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาส่งขึ้นมาที่ศูนย์กลางเราก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกระทรวงแล้วก็ทั้งหน่วยงานระหว่างกระทรวงด้วยค่ะ
4: มีเงินว่าสิบครั้งแล้วจะไม่ขอไป
3: สินค้าขาดแคลนเป็นสิ่งที่เราดูแลเต็มที่อยู่แล้วถ้าจุดใดที่เข้าไปไม่ถึงและเรามองไม่เห็นก็รบกวนช่วยแจ้งมาด้วยที่1569แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพาณิชย์จังหวัดจะแจ้งมาอยู่แล้วค่ะ
1: อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของโรคภัยที่มากับน้ำนะคะกรมการแพทย์ก็ได้เตือนว่ามี8โรคและอันตรายที่มากับน้ำท่วมเพราะฉะนั้นก็แนะนำประชาชนป้องกันตนเองเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะเจ็บป่วยค่ะในแพทย์ศักการบุญนาครองอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งจากการสัมผัสน้ำและสิ่งปนเปื้อนรวมถึงสภาพแวดล้อมที่

0: ก็คือโรคระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษจากไฟดูดจมน้ำเหยียบคอกับภาวะเครียดจากผลกระทบของอุทกหรือรองเท้าที่มิดชิดระวังไม่ให้บาดแผลสัมผัสน้ำท่วมและเมื่อกลับถึงบ้านก็ควรรีบล้างเท้าด้วยสบู่เช็ดให้แห้งรวมถึงดูแลบาดแผลให้สะอาดอยู่เสมอควรรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ดื่มน้ำสะอาดล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำด้วยนะคะขณะเดียวกันแนะนำว่าควรดูแลสุขภาพจิตของตนเองและคนในครอบครัวพักผ่อนให้เพียงพอพยายามพูดคุยขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดหรือว่าบุคลากรสาธารณสุขก็ได้ถ้าหากว่ามีความเครียดมีอาการนอนไม่หลับหรือว่ามีอาการรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันขอให้ท่านสังเกตตนเองสังเกตคนรอบข้างด้วยนะคะถ้าหากว่ามีอาการเหล่านี้ปรึกษาแพทย์ปรึกษาคุณหมอนะคะตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ส่งทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปนะคะดูแลเรื่องของสภาพจิตใจแล้วด้วยทั้งนี้ผู้ที่มีไข้สูงหรือว่าลุยน้ำหรือว่าสัมผัสน้ำท่วมโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีอาการปวดน่องปวดเมื่อยมากมีอาการตาแดงตัวเหลืองตาเหลืองถ่ายเหลวรุนแรงแผลบวมแดงเป็นหนองหรือว่าหายใจเหนื่อยควรรีบพบแพทย์โดยเร็วค่ะเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมต่อไป
1: นี่คือภาพรวมสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือทั่วทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆรวมถึงการแจ้งเตือนล่วงหน้าทางหน้าจอ MPT 2 HD ได้ตลอดทั้งวันนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามใน MPT News ข่าวเช้าครับ
0: ค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

6:49 กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้ไปดูความคืบหน้าเหตุท่อน้ำมันรั่วบริเวณพระราม3ล่าสุดนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ลงพื้นที่ไปดูการซ่อมแซมเปลี่ยนท่อจุดเสียหายแล้ว14เมตรแต่ว่าจะยังไม่เปิดใช้งานนะครับจนกว่าการตรวจสอบความปลอดภัยจะครบทุกขั้นตอนครับนางสาวถิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเนี่ยฮะลงพื้นที่ไปติดตามการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันรั่วบริเวณพระราม3โดยล่าสุดทีมช่างได้ทำการเปลี่ยนท่อส่วนที่รั่วความยาว14เมตรเสร็จสิ้นแล้วขั้นตอนต่อไปคือการทำความสะอาดและตรวจสอบภายในท่อหรือรันพิกเพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัยพร้อมใช้งานครับขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำรอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดและจะยังไม่อนุญาตให้เปิดใช้งานท่อจนกว่าจะผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทั้งหมดโดยคาดว่าจะกลับมาใช้งานได้ภายใน1เดือนครับสำหรับการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTEC เข้ามาตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและยกระดับความปลอดภัยนอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังสั่งการให้บริษัทเจ้าของท่อส่งน้ำมันเร่งลงพื้นที่ไปตรวจสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเข้าพูดคุยประเมินความเสียหายกับร้านค้าและผู้ประกอบการโดยรอบเพื่อที่จะเร่งจ่ายเงินเยียวยาชดเชยอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมโดยเร็ว

0: เอลครับ
1: ไปดูความคืบหน้ากรณีชาวบ้าน3คนในจังหวัดเชียงรายขึ้นเขาเข้าป่าไปหาหนอนไม้ไผ่หรือว่ารถด่วนนะคะขึ้นไปหาบนเทือกเขาดอยนางนอนแล้วก็เกิดพลัดหลงกันล่าสุดเจอตัวแล้ว2คนค่ะส่วนอีก1คนยังหาไม่เจอนายชุติพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าหลังจากมีการติดตามค้นหา3ผู้ประสบภัยพลัดหลงในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนล่าสุดพบตัวนายบุญสืบชัยหังและนายสรัญญูบุญยอดแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่อุทยานเดินเท้าค้นหาอย่างต่อเนื่องตอนนี้เหลือเพียงนายธนงบุญยอดเท่านั้นที่ยังหาไม่เจอตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการปรับแผนการค้นหาและหากไม่พบก็จะปฏิบัติการปูพรมค้นหาเพิ่มเนื่องจากเกรงว่าถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาจะทำให้การค้นหายากลำบากมากขึ้นขณะที่ผู้เป็นแม่นะคะนางปิ่นแก้วไร่พุษามารดาของนายธนงห่วงลูกชายค่ะเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยลูกชายเป็นคนกลัวความมืดก็เชื่อว่าน่าจะพยายามหาทางออกจากป่าอยู่ก็ได้แต่ไหว้พระขอพรเจ้าแม่ดอยนางนอนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เจอลูกชายนะคะขอให้เจ้าที่เจ้าทางขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความช่วยเหลือลูกชายด้วยพร้อมทั้งยังได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมปฏิบัติการค้นหาลูกชายนะคะก็ขอให้เจอตัวคุณธนงบุญยอดเร็วๆนะคะ
0: มาดูการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามรวบเอกคลองชนากครับโดยมีการยึดยาบ้า 600,000 เม็ดเตรียมส่งทางบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองร้อยตชด.417จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดภาค8ร่วมกันจับกุมตัวเอกคลองชนากหรือว่าเอกรัฐแพะทองครับอายุ44ปีเป็นชาวสุราษฎร์ธานีพร้อมกับของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 600,000 เม็ดพร้อมของกลางรถยนต์ยี่ห้อ Ford Everest สีดำจำนวน1คันแล้วก็โทรศัพท์มือถือ2เครื่องโดยการจับกุมครั้งนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการตรวจยึดยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในกล่องพัสดุจำนวน 250,000 เม็ดแล้วก็มีการขยายผลจับกุมนายอาทิตย์หรือว่าโต้งซึ่งเป็นผู้รับปลายทางและจากการสืบสวนพบว่าพัสดุดังกล่าวส่งมาจากต้นทางก็คือร้านรับส่งพัสดุแห่งหนึ่งสาขาวัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายโดยมีนายเอกรัฐเนี่ยขับรถจักรยานยนต์ของกลางบรรทุกพัสดุส่งที่ร้านจำนวน11กล่องตามภาพจากการขยายผลตรวจสอบพบว่ามีพัสดุจำนวน6กล่องที่นายเอกรัฐจัดส่งไปที่จังหวัดสงขลา2กล่องจังหวัดสุราษฎร์ธานี3กล่องและก็จังหวัดพัทลุง1กล่องซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้รับพัสดุปลายทางที่จังหวัดสงขลาและก็พัทลุงได้ก่อนจากนั้นก็ตามจับกลุ่มนายเอกรัฐที่บ้านพักในตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับหลังจากใช้รถยนต์คันเดิมนะฮะไปรับพัสดุที่เหลือจำนวน3กล่องซึ่งผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้ส่งพัสดุดังกล่าวจริงโดยจะได้รับค่าจ้างเป็นจำนวนเงินนะ1ล้านบาทเป็นค่าตอบแทนและจากการตรวจค้นพบว่าทั้ง3กล่องมียาบ้าบรรจุอยู่ภายในรวม 600,000 เม็ดเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนนำตัวพร้อมกับของกลางส่งไปพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะขยายผลหาผู้ร่วมกระบวนการมาดำเนินคดีกันต่อไปครับ
1: ปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปดูความคืบหน้าการเตรียมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนะคะช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนะคะล่าสุดกรมวิชาการเกษตรจังหวัดอุดรธานีและทุกหน่วยงานท้องถิ่นทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมผนึกกำลังกันค่ะขับเคลื่อนเต็มกำลังเลยนะคะพ่อเมืองอุดรธานีก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันบูรณาการขับเคลื่อนงานนี้คาดว่าเปิดงานเงินสะพัดกว่า 15,000 ล้านบาทแน่นอนค่ะนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการพืชสวนโลกปี2569โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์ที่ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ96และมีการตรวจรับงานต่อเนื่องตามแผนส่วนการบริหารจัดการโครงการการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรม อยู่ระหว่างจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานที่ครอบคลุมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิ

0: ทศกาลวิชาการการจัดสวนนานาชาติการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนชั่วคราวและด่านกักกันพืชตลอดจนการบริหารสิทธิประโยชน์และการอำนวยความสะดวกภายในงานด้วยขณะที่การจำหน่ายบัตรเข้าชมงานจะเริ่มเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ20ตุลาคมนี้ที่ 7-Eleven โดยจำหน่ายบัตรละ199 บาททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติขณะที่เด็กอายุไม่เกิน15ปีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้พิการและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเจ้าหน้าที่ภาคีผู้จัดงานผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชมฟรีตามโควต้าค่ะสำหรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนนี้ไปจนถึงวันที่14มีนาคมปีหน้าปี2570นะคะที่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะ
1: มาดูการท่องเที่ยวสายบุญนะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวและทำบุญที่จังหวัดหนองคายตอนนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากน้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้องค์พระธาตุกลางน้ำโผล่พ้นน้ำโขงกว่า1เมตรประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สักการะอย่างใกล้ชิดครับวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวสปป.ลาวรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางมาทำบุญไหว้พระและท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดหนองคายกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่องค์พระธาตุกลางน้ำที่จมอยู่ในแม่น้ำโขงที่ชุมชนวัดธาตุในเขตเทศบาลเมืองหนองคายซึ่งหลังจากน้ำโขงลดลงต่อเนื่องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ทราบว่าพระธาตุกลางน้ำได้โผล่พ้นน้ำให้สักการะแล้วแน่นอนว่าต่างเดินทางมากราบสักการะอย่างไม่ขาดสายจนทำให้เรือที่ให้บริการนำประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปสักการะองค์พระธาตุกลางน้ำต้องรอคิว 3-5 ลำในขณะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ไม่อยากรอคิวก็เลือกสักการะพระธาตุกลางน้ำองค์จำลองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงแทนสำหรับพระธาตุกลางน้ำหรือพระล่าหนองเป็นพระธาตุที่หักพังอยู่กลางลำน้ำโขงเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาท9พระองค์ตามตำนานอุรังคธาตุหนังสือประชุมพงศาวดารภาค70ที่บันทึกไว้ว่าพระธาตุเมืองหนองคายได้พังลงเมื่อวันขึ้น9ค่ำเดือน9ปีพุทธศักราช2390และปัจจุบันตะลิ่งได้ถูกกัดน้ำโขงกัดเซาะจนองค์พระธาตุอยู่กึ่งกลางแม่น้ำโขงดังที่เห็นครับ
0: ใกล้ถึงเทศกาลถือศีลกินผักกันแล้วนะคะ 9-18 ตุลาคมนี้นะคะทางศาลเจ้าพ่อเหมือนรามจังหวัดตรังจะมีการประกอบพิธีปั้งเอี๋ยหรือว่าพิธีวางหลักทหารรอบอาณาเขตศาลเจ้าเพื่อจัดเตรียมพื้นที่ให้เป็นมณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังประจำปี2569นี้ค่ะศาลเจ้าพ่อเหมือนรามซอยรัศดา9ถนนรัศดาตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังได้มีการอัญเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์ประกอบพิธีปั้งเอี๋ยหรือพิธีวางหลักทหารรอบบริเวณอาณาเขตศาลเจ้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน10ถึงวันขึ้น7ค่ำเดือน11ปีมะเมียรวม10วัน10คืนค่ะโดยก่อนจะมีการประกอบพิธีทางคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหมื่นรามได้ทำการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของร่างทรงทั้งชายหญิงเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยการตรวจปัสสาวะเพื่อความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยอำนวยความสะดวกให้ซึ่งเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใดค่ะสำหรับพิธีปั้งเอี๋ยถือว่าเป็นหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระล้างสิ่งอัปมงคลและสิ่งไม่บริสุทธิ์ออกจากพื้นที่ตลอดจนเชิญกองกำลังทหารเทพยดามาประจำรักษาอาณาเขตเพื่อคุ้มครองสถานที่ประกอบพิธีกรรมให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นมณฑลพิธีอันบริสุทธิ์ตามคติความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายจีนที่สืบทอดมายาวนานกว่า240ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมโดยเชื่อมโยงกับการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในเมืองตรังซึ่งได้นำเอาวัฒนธรรมความเชื่อและพิธีกรรมจากถิ่นกำเนิดมาสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นประเ